0: นโยบายนี้รัฐจะทำจริงหรือไม่เราต้องติดตามกันต่อท่านผู้ฟังครับการเมืองเรื่องน่ารู้สอบวันนี้หมดเวลาแล้วครับพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าครับสวัสดีครับ
1: กลับมาจับตาความเคลื่อนไหวทางการเมืองได้ใหม่กับรองศาสตราจารย์ตระกูลมีชัยทางวิทยุจุฬา 101.5 เมกะเฮิรตซ์
2: รัฐบาลเดินหน้าโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยคนละครึ่งเพื่อลดต้นทุนการผลิตยกระดับประสิทธิภาพภาคการเกษตรตั้งเป้าช่วยเกษตรกรไม่น้อยกว่า 300,000 รายนายกรัฐมนตรีสั่งยกระดับมาตรการสกัดกั้นการลักลอบขนส่งยาเสพติดข้ามชาติอย่างเข้มงวดเพื่อความปลอดภัยของสังคม
3: ผู้นำชาติสมาชิกนาโต้จะยืนยันความมุ่งมั่นในหลักการป้องกันร่วมกันภายใต้มาตรา5ของกฎบัตรนาโต้ในการประชุมสุดยอดผู้นำนาโต้ที่ตุรกีสัปดาห์หน้าการแข่งขันฟุตบอลโลก2026อียิปต์ผ่านเข้ารอบ16ทีมสุดท้ายในรอบ92ปีต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
2: เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอเสนอสารคดีเทิดพระเกียรติชุดใต้ร่มพระบารมีจักรีวงศ์
4: ใต้ร่มพระบารมีจักรีวงศ
5: ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีเป็นพระคณิษฐาพระองค์เล็กในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประสูติเมื่อวันที่4กรกฎาคมพุทธศักราช2500ทรงสนพระทัยในการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเป็นพิเศษด้วยพระปณิธานที่จะนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปใช้ในการพัฒนาประเทศและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนทรงตั้งสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ขึ้นเพื่อพัฒนาทรัพยากรบุคลากรให้เป็นผู้นำด้านการวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในลักษณะที่เป็นสหวิทยาการนำความรู้ในศาสตร์ต่างๆมาประยุกต์ใช้ร่วมกันเพื่อสร้างองค์ความรู้ให้เป็นรากฐานในการพัฒนาประเทศและส่งตั้งโรงพยาบาลจุฬาภรณ์เพื่อรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งพร้อมกับการวิจัยและพัฒนาแนวทางการรักษาโรคช่วยให้ผู้ป่วยมีชีวิตที่ยืนยาวมากขึ้นสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีทรงปลูกฝังให้คนไทยรักชาติมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ร่วมกันปกป้องรักษาแผ่นดินไว้ให้ลูกหลานและทรงปฏิบัติพระองค์เป็นแบบอย่างในช่วงที่เกิดสถานการณ์ความขัดแย้งตามแนวชายแดนกับประเทศเพื่อนบ้านมีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตชาวบ้านจำนวนมากที่อาศัยตามแนวชายแดนต้องละทิ้งบ้านเรือนไปอยู่ในศูนย์พักพิงสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีทรงห่วงใยประชาชนและเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายโดยได้พระราชทานกำลังใจปลอบขวัญรวมทั้งสิ่งของช่วยเหลือบรรเทาทุกข์นอกจากนี้ยังทรงจัดตั้งกองทุนหทัยทิพย์และพระราชทานทุนตั้งต้นเพื่อสนับสนุนการสร้างที่มั่นกำบังหรือบังเกอร์บรรเทาภัยพิบัติและความไม่สงบเพื่อความปลอดภัยและยกระดับคุณภาพชีวิตของเจ้าหน้าที่และประชาชนในพื้นที่ชายแดนมีหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนร่วมบริจาคเงินสมทบเป็นจำนวนมากเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีในวันนี้ประชาชนชาวไทยจึงพร้อมใจกันน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระพรให้ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานเพ็ญศิลป์สมเนียมรายงาน
3: สำนักพระราชวังเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติวันที่4กรกฎาคม2569ผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ในวันนี้และวันพรุ่งนี้พร้อมเชิญชวนประชาชนร่วมเจริญอริย

0: ยมรรคสัมมาทิฏฐิระลึกถึงพระรัตนตรัยโดยบทว่าพุทโธเมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าธัมโมเมนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าสังโฆเมนาโถพระสงฆ์เป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าโดยให้ระลึกย้ำๆซ้ำๆต่อเนื่องได้ทุกอิริยาบถยืนเดินนั่งนอนถวายเป็นพระกุศลโดยสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ทั้ง Play Store และ App Store
1: รัฐบาลเดินหน้าโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยคนละครึ่งเพื่อลดต้นทุนการผลิตยกระดับประสิทธิภาพภาคการเกษตรส่งเสริมการทำเกษตรแม่นยำตั้งเป้าช่วยเกษตรกรไม่น้อยกว่า 300,000 ราย
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดตัวโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยคนละครึ่งเพื่อลดต้นทุนการผลิตตามมติคณะรัฐมนตรีณสหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้าธกส.จังหวัดพระนครศรีอยุธยานับเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลเพื่อยกระดับศักยภาพภาคการเกษตรในการเปลี่ยนผ่านจากเกษตรดั้งเดิมเป็นเกษตรแม่นยำเกษตรมั่นคงเกษตรยั่งยืนควบคู่กับการลดต้นทุนการผลิตสร้างมูลค่าเพิ่มตลอดห่วงโซ่อุปทานและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของเกษตรกรไทยผ่านการสนับสนุนแหล่งเงินทุนดอกเบี้ยต่ำให้เกษตรกรในการจัดซื้อปัจจัยการผลิตและการพัฒนาทักษะการประกอบอาชีพทางการเกษตร
3: เราหาสินเชื่อมาให้พี่น้องได้ไปใช้ปลูกข้าวไปทำเกษตรกรรมต้องไปกู้ธกส.เพื่อมาซื้อปุ๋ยเราเอาสินเชื่อคนละครึ่งพี่น้องเคยเสียดอกเบี้ยเท่าไหร่รัฐออกให้ครึ่งหนึ่งดอกเบี้ย 6% ก็เท่ากับพี่น้องออก 3% แล้วก็รัฐออก 3% ก็หวังว่าต้นทุนของพี่น้องก็จะได้ลดลงทำผลผลิตให้ได้มากขึ้นทำให้รายได้เพิ่มมากขึ้นเช่นกันเรื่องนี้ไม่ใช่เป็นการให้การกู้เงินเท่านั้นนะครับแต่คือการสร้างโอกาสให้พี่น้องประชาชนเข้าถึงเงินทุนที่มีดอกเบี้ยต่ำมีเงินไปซื้อปัจจัยการผลิตที่มีคุณภาพสามารถลดต้นทุนได้
2: ด้านนายไพศาลหงทองรองผู้จัดการและโฆษกธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือธกส.กล่าวเพิ่มเติมว่าตามมติคณะรัฐมนตรีได้กำหนดกรอบวงเงินไว้ให้ธกส.ร่วมดำเนินการให้สินเชื่อในอัตราดอกเบี้ยผ่อนปรนแก่เกษตรกรวงเงิน 30,000 ล้านบาทระยะเวลา3ปีไปจนถึงปี2572เปิดโอกาสให้เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนกับภาครัฐและปลูกพืชเศรษฐกิจ7ชนิดได้แก่ข้าวข้าวโพดเลี้ยงสัตว์มันสำปะหลังอ้อยยางพาราปาล์มน้ำมันและผลไม้ขอสินเชื่อได้ไม่เกินรายละ 100,000 บาทในอัตราดอกเบี้ยร้อยละ6ซึ่งต่ำกว่าอัตราดอกเบี้ยปกติของธกส.และสำหรับเกษตรกรที่ปฏิบัติตามเงื่อนไขของโครงการเช่นผ่านการอบรมหรือเรียนรู้ในการพัฒนาการบริหารจัดการต้นทุนใช้พืชที่ทางราชการรับรองเป็นมาตรฐานของกรมวิชาการเกษตรใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินของกรมพัฒนาที่ดินก็จะได้รับสิทธิ์ลดอัตราดอกเบี้ยเหลือร้อยละ3เมื่อชำระหนี้ตามกำหนดเบื้องต้นคาดว่าจะสามารถช่วยเกษตรกรได้ไม่น้อยกว่า 300,000 รายและหากวงเงินเต็มแล้วเกษตรกรยังมีความต้องการสินเชื่อดังกล่าวธกส.ก็พร้อมขอขยายวงเงินกับรัฐบาลต่อไป
4: เบื้องต้นตามวงเงินของโครงการก็คือ 30,000 ล้านบาทถ้าสมมติว่าพี่น้องเกษตรกรกู้กันนะครับเราให้สินเชื่อรายละไม่เกิน 100,000 เนี่ยแต่ว่าไม่ใช่ว่าทุกคนจะได้ 100,000 นะครับขึ้นอยู่กับการผลิตด้วยถ้าท่านมีความจำเป็นน้อยเช่นผลิตน้อยเนี่ยก็จะลดลงมาตามสัดส่วนนะครับเราก็มีการวิเคราะห์ว่าความจำเป็นที่แท้จริงของการใช้สินเชื่อเนี่ยเป็นเท่าไหร่
2: ทั้งนี้ธกส.มั่นใจว่าเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการนี้จะไม่ก่อหนี้เสียเพราะหากเป็นไปตามวัตถุประสงค์โครงการเกษตรกรจะสามารถลดต้นทุนการผลิตเพิ่มประสิทธิภาพและผลผลิตต่อไร่ได้ซึ่งจะทำให้สามารถชำระหนี้ได้ตรงตามเวลาผลิตนาฏควรแสนสุขรายงาน
0: นายกรัฐมนตรีสั่งยกระดับมาตรการสกัดกั้นการลักลอบขนส่งยาเสพติดข้ามชาติอย่างเข้มงวดและเห็นชอบปฏิบัติการพิฆาตยาเสพติดครอบคลุม7ด้านเพื่อความปลอดภัยของสังคม
5: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยประชุมคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือปปส.พร้อมเน้นย้ำว่าปัญหายาเสพติดเป็นเรื่องสำคัญเร่งด่วนที่ส่งผลกระทบต่อประชาชนและสังคมโดยรวมจึงขอให้ทุกภาคส่วนให้ความสำคัญและร่วมมือกันแก้ปัญหาอย่างเต็มกำลังโดยที่ประชุมได้รับทราบมาตรการเข้มงวดในการสกัดกั้นยาเสพติดไม่ให้ถูกลำเลียงไปยังต่างประเทศโดยเฉพาะการเพิ่มประสิทธิภาพระบบเอ็กซเรย์และการใช้สุนัขตำรวจเคน

0: นายตรวจสอบสัมภาระผู้โดยสารและสินค้าขาออกณท่าอากาศยานรวมถึงการเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสัมภาระของลูกเรือหากพบการกระทำความผิดจะถูกดำเนินคดีและลงโทษทางวินัยอย่างร้ายแรงถึงขั้นเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพนอกจากนี้ยังเห็นชอบให้กรมศุลกากรจัดตั้งหน่วยข้อมูลผู้โดยสารเพื่อยกระดับการแลกเปลี่ยนข้อมูลผู้โดยสารระหว่างประเทศด้วย
1: ขอให้ท่านได้มั่นใจว่าเราจะต้องดำเนินการในเรื่องนี้ถือเป็นวาระแห่งชาตินะครับถือเป็นสิ่งที่พวกเราต้องป้องกันแก้ไขใช้โอกาสจากการที่สถานะที่ผมมีอยู่เนี่ยนะครับสามารถที่จะเชื่อมประสานกับหน่วยงานทุกหน่วยงานราชการทั้งภาคราชการภาคเอกชนภาคองค์กรอิสระต่างๆได้นะครับในฐานะนายกรัฐมนตรีก็ผมคิดว่าใช้โอกาสนี้แสวงหาความร่วมมือ
0: สำหรับคดีลูกเรือสายการบินลักลอบขนยาเสพติดไปยังประเทศออสเตรเลียนายกรัฐมนตรีกำชับให้ดำเนินคดีอย่างรัดกุมและรวบรวมพยานหลักฐานให้ครบถ้วนเพื่อส่งต่อให้ทางการออสเตรเลียดำเนินการตามกฎหมายซึ่งพันตำรวจตรีสุริยาสิงห์กมลเลขาธิการปปส.กล่าวว่าขณะนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจอยู่ระหว่างการสอบปากคำผู้ต้องสงสัยรวมถึงกลุ่มผู้ให้บริการรับส่งพัสดุหรือไรเดอร์เพื่อยืนยันข้อเท็จจริงส่วนการควบคุมตัวสองสามีภรรยาชาวลาวจากจังหวัดเลยอยู่ระหว่างการสอบสวนขยายผลถึงต้นตอของขบวนการนี้โดยพบว่ามีตัวการใหญ่ในประเทศเพื่อนบ้านอีก2คนทำหน้าที่รับผิดชอบจัดส่งยาเสพติดแยกเป็น2เส้นทางคือเส้นทางไปยังประเทศออสเตรเลียและเส้นทางไปยังไต้หวันซึ่งไทยถูกใช้เป็นเพียงทางผ่านในการลำเลียงโดยกลุ่มผู้ซื้อและผู้ขายต่างประเทศจะติดต่อซื้อขายกันเองโดยตรง
2: กำลังสอบปากคำเพื่อยืนยันข้อเท็จจริงนะครับว่าเรื่องมันเป็นยังไงแต่ขณะนี้เรากำลังตามอีกคนหนึ่งที่เหลือคือคนที่หิ้วกล่องพัสดุเนี่ยลงไปที่คนอื่นเขาก็ยืนยันถึงต้นตอว่ากระบวนการนำเข้ายาเสพติดผ่านไทยไปออสเตรเลียแล้วก็ไต้หวันเนี่ยมันก็จะมีคนที่เกี่ยวข้องอยู่ฝั่งประเทศเพื่อนบ้านอีก2คนซึ่งเป็นตัวการใหญ่ที่รับผิดชอบส่งยา2ขาขาหนึ่งไปออสเตรเลียขาหนึ่งไปไต้หวันของเรานี่คือแค่เป็นทางที่เขาใช้เป็นผ่านแต่คนขายกับคนต่างประเทศที่รอรับอ่ะเขาจะติดต่อซื้อขายกัน
0: พร้อมกันนี้ที่ประชุมยังเห็นชอบปฏิบัติการพิฆาตยาเสพติดเพื่อปราบปรามยาเสพติดทุกรูปแบบโดยมอบหมายให้ทุกหน่วยงานจัดทำแผนปฏิบัติการเชื่อมโยงกันตั้งแต่ระดับอำเภอจังหวัดและระหว่างกระทรวงมุ่งเน้นการดำเนินงานอย่างเป็นรูปธรรมใน7ด้านหลักอาทิการเสริมสร้างความมั่นคงชายแดนการปราบปรามเครือข่ายผู้ค้าและเจ้าหน้าที่รัฐที่ทุจริตการบำบัดรักษาผู้ป่วยจิตเวชจากยาเสพติดเพื่อสร้างสังคมที่ปลอดภัยให้กับประชาชนอย่างยั่งยืนศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
3: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
4: ัฐบาลอยากเชิญชวนพี่น้องประชาชนทุกคนเข้ามามีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติฉบับใหม่ซึ่งจะเป็นกฎหมายหลักในการกำหนดทิศทางการศึกษาไทยในอนาคตรัฐบาลโดยกระทรวงศึกษาธิการเดินหน้าปฏิรูปการศึกษาเปิดโอกาสให้นักเรียนครูบุคลากรทางการศึกษารวมถึงประชาชนทั่วไปร่วมเสนอความคิดเห็นต่อหลักการสำคัญของร่างกฎหมายฉบับใหม่เพื่อให้ระบบการศึกษาของไทยตอบโจทย์โลกยุคใหม่อย่างแท้จริงขอเชิญชวนทุกท่านร่วมเวทีรับฟังความคิดเห็นสาธารณะในวันเสาร์ที่4กรกฎาคมนี้ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting เพราะทุกความเห็นของประชาชนจะเป็นส่วนสำคัญในการร่วมออกแบบอนาคตการศึกษาไทยอนาคตของการศึกษาไทยไม่ใช่เรื่องของใครคนใดคนหนึ่งแต่เป็นเรื่องของพวกเราทุกคนสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
5: ทรงพระวิริยะอุตสาหะนำวิทยาศาสตร์ไทยไกลเกลือกล้าช่วยปวงชนพ้นภัยไร้โรคาปรารถนาขอพระองค์ทรงพระเจริญควรนี้ควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
6: ์บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคา แต่ขึ้นอยู่กับรากฐาน

0: ฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
1: 7:15 ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าในการประชุมสุดยอดผู้นำองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโต้ที่จะจัดขึ้นในกรุงอังการาของตุรกีระหว่างวันที่7-8 กรกฎาคมนี้ผู้นำชาติสมาชิกนาโต้3ประเทศรวมถึงประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐจะยืนยันถึงความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในหลักการป้องกันร่วมกันภายใต้มาตรา5ของกฎบัตรนาโต้รวมทั้งให้คำมั่นที่จะมอบความช่วยเหลือทางทหารให้แก่ยูเครนมูลค่าราว80,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐในปีนี้ทั้งนี้การประชุมสุดยอดนาโต้ในครั้งนี้เกิดขึ้นท่ามกลางความไม่พอใจของผู้นำสหรัฐต่อกรณีที่นาโต้ล้มเหลวในการสนับสนุนปฏิบัติการทางทหารของสหรัฐในอิหร่านพร้อมกล่าวหาว่าสหรัฐใช้จ่ายงบประมาณมหาศาลเพื่อปกป้องสมาชิกนาโต้โดยไม่ได้รับประโยชน์ใดๆเลย
2: องค์การระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐานเปิดเผยว่าผู้พลัดถิ่นในเลบานอนกว่า 640,000 คนเริ่มเดินทางกลับภูมิลำเนาแล้วเนื่องจากการปะทะกันระหว่างกองทัพอิสราเอลกับกลุ่มติดอาวุธฮิซบอลเลาะห์ในพื้นที่ทางตอนใต้ของเลบานอนเริ่มลดลงแล้วภายหลังจากที่รัฐบาลอิสราเอลและเลบานอนลงนามข้อตกลงกรอบความร่วมมือเพื่อยุติสงครามในเลบานอนโดยมีสหรัฐทำหน้าที่คนกลางการเจรจาอย่างไรก็ตามยังคงมีผู้พลัดถิ่นเหลืออยู่อีกประมาณ 500,000 คนทั้งนี้ทางการเลบานอนประเมินว่าปฏิบัติการโจมตีของอิสราเอลต่อเป้าหมายในเลบานอนในช่วงที่ผ่านมาทำให้มีผู้เสียชีวิตราว 4,300 รายและมีผู้พลัดถิ่นในเลบานอนกว่า 1 ล้านคนส่วนใหญ่อยู่ในพื้นที่ทางตอนใต้ของเลบานอนและชานเมืองทางใต้ของกรุงเบรุตเมืองหลวงซึ่งเป็นฐานที่มั่นของกลุ่มฮิซบอลเลาะห์
1: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าฝรั่งเศสเบลเยียมและเนเธอร์แลนด์มีตัวเลขผู้เสียชีวิตสูงกว่า 3,700 รายในช่วงที่คลื่นความร้อนรุนแรงแผ่ปกคลุมทวีปยุโรประหว่างวันที่20-28 มิถุนายนที่ผ่านมาซึ่งส่งผลให้สภาพอากาศร้อนจัดและอุณหภูมิพุ่งสูงขึ้นเป็นประวัติการณ์จนทำให้โครงข่ายไฟฟ้าต้องหยุดชะงักโครงสร้างพื้นฐานเสียหายและระบบสาธารณสุขไม่สามารถรับมือกับผู้ป่วยจำนวนมากทั้งนี้ผู้เสียชีวิตจากสภาพอากาศร้อนจัดในยุโรปส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุและกลุ่มเปราะบางนอกจากนี้ยังมีผู้เสียชีวิตจากการจมน้ำอีกหลายสิบรายส่วนมากพบในแหล่งน้ำที่ไม่มีเจ้าหน้าที่ดูแล
2: ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
3: ศึกฟุตบอลโลก2026อียิปต์ดวลจุดโทษเอาชนะออสเตรเลีย4-2หลังเสมอกันในเวลา1-1อียิปต์เข้าไปเล่นในรอบ16ทีมสุดท้ายฟุตบอลโลกในรอบ92 ปีเทนนิสเยาวชนนานาชาติ ITF จูเนียร์เวิลด์เทนนิสทัวร์ J60 สัปดาห์ที่2ที่สนามเทนนิส ALMX Impact Tennis and Sport Center เมืองทองธานีในรอบชิงชนะเลิศชายคู่ริวโกจิกุลกับทันพันธราธรสองนักหวดดาวรุ่งของไทยซึ่งเป็นคู่มือวางอันดับ2ของรายการช่วยกันหวดเอาชนะไดซูเกะฮาชิโมโตะจากญี่ปุ่นกับหวงเจียนจากจีนซึ่งเป็นคู่มือวางอันดับ1ได้2เซตรวด7-6ไทเบรก7-4และ6-3ริวกับทันได้แชมป์ชายคู่หลังจากสัปดาห์ที่แล้วได้รองแชมป์ขณะที่หญิงคู่ทะลิตาหงหยกกับปัททินันเผือกคำช่วยกันหัวชนะคาเอะอาซึมะกับนารายโยวาดะจากญี่ปุ่นคู่มือวางอันดับ4ได้2เซตรวด7-6ไทเบรก10-8และ7-5ทะลิตากับปัททินันคว้าแชมป์ได้สำเร็จเช่นกันด้านหญิงเดี่ยวรอบรองชนะเลิศโทจิรินแก้วเก่ามือวางอันดับ3หัวชนะคิมโซฮยอนมือวางอันดับ1จากเกาหลีใต้2-1เซต4-6 6-4และ6-4โทจิรินเข้าไปชิงแชมป์กับนารายโยวาดะมืออันดับ6จากญี่ปุ่นที่ตัดเชือกชนะพิมพิสาวงวานิคจรของไทย2-1เซต7-5 3-6และ6-0จักรยาน BMX ชิงแชมป์ประเทศไทยสนามที่5สนามสุดท้ายที่สนามสวนกีฬากมลถนนสุวินทวงศ์เขตหนองจอกกรุงเทพพลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยนายกมลและนางปวีณาโชคไพบูลย์กิจประธานกรรมการและรองประธานกรรมการบริษัทโรงงานฟุตบอลไทยสปอร์ติ้งกู๊ดจำกัดร่วมในพิธีเปิดการแข่งขันผลปรากฏว่าในรอบคัดเลือก4นักปั่นทีมชาติไทยชุดเตรียมเอเชียนเกมครั้งที่20มาเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศได้ครบตามความคาดหมายทั้งรุ่นประชาชนชายโกเมสสุประเสริฐทำคะแนนเป็นอันดับ1ตามมาด้วยพุทธภูมินาคแป้นส่วนรุ่นประชาชนหญิงชุติการกิจวณิช

0: เถียรทำคะแนนเป็นอันดับหนึ่งตามมาด้วยเขมิกาศรีโสภาและหทัยเพชรใจสว่างพลเอกเดชาเหมกระศรีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าเป้าหมายตอนนี้คือผลักดันนักปั่น BMX ทีมชาติไทยลุ้นเหรียญทองในกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20พร้อมเดินหน้านำวิทยาศาสตร์การกีฬายกระดับศักยภาพนักกีฬาอย่างเต็มที่ทัพกรีธาพาราหญิงทีมชาติไทยทำผลงานยอดเยี่ยมในการแข่งขันโอโดมุสเวิลด์พาราแอธเลติกวูแมนกลางปีที่เมืองโอโดมุสประเทศเช็กเกียสุนีพรถนอมวงนักวิ่งคลาส T11 บกพร่องทางการมองเห็นเจ้าของ5เหรียญทองจากอาเซียนพาราเกม2025พร้อมด้วยนักวิ่งนำทางชัยวัฒน์ทองจำรูนคว้าเหรียญทองแรกให้กับทีมชาติไทยจัดการแข่งขันวิ่ง100เมตรด้วยเวลา 12.93 วินาทีส่วนศศิราวันอินทโชตนักกีฬาคนพิการทีมชาติไทยคลาส T47 บกพร่องทางแขนเจ้าของเหรียญทองแดงพาราลิมปิกเกม2024คว้าเหรียญเงินในประเภทวิ่ง200เมตรหญิงด้วยเวลา 26.19 วินาทีนับเป็นเหรียญที่2ของทัพกรีธาพาราไทยในรายการนี้พิจิตรกัญจนกุลรายงาน
1: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องพายุไมซักฉบับที่5เมื่อเวลา 4 นาฬิกาของวันนี้พายุโซนร้อนไมซักบริเวณทะเลจีนใต้โดยมีศูนย์กลางอยู่ห่างประมาณ170กิโลเมตรทางตอนใต้ของเมืองหนานหนิงประเทศจีนหรือที่ละติจูด 20.3 องศาเหนือลองจิจูด109องศาตะวันออกมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางประมาณ74กิโลเมตรต่อชั่วโมงกำลังเคลื่อนตัวทางทิศเหนือค่อนไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือด้วยความเร็ว20กิโลเมตรต่อชั่วโมงคาดว่าพายุนี้จะเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณเมืองหนานหนิงประเทศจีนตอนใต้ในช่วงวันที่4-5กรกฎาคม2569โดยศูนย์กลางของพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยจากอิทธิพลของพายุไมซักและร่องมรสุมที่พาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยส่งผลทำให้ประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่โดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคตะวันออกและภาคใต้หลังจากนั้นในช่วงวันที่5-6กรกฎาคม2569บริเวณภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจะยังคงมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในวันและเวลาดังกล่าวไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านแพร่ตากกำแพงเพชรและอุตรดิตถ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูอุดรธานีสกลนครมุกดาหารอำนาจเจริญยโสธรและอุบลราชธานีโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬและนครพนมภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีกาญจนบุรีและราชบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบริเวณจังหวัดฉะเชิงเทราชลบุรีและระยองโดยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์ตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตร ภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตร

0: บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 7:30 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง52เซนติเมตรและเวลา 23:40 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร3เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 4:39 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง23เซนติเมตรเวลา 16:36 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร2เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาพิเศษแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:48 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:50 นาที
1: 1นาทีกับกปท.ทุกวันนี้แม้ว่าการซื้อรถยนต์เป็นเรื่องที่ง่ายดายมากกว่าสมัยก่อนมากๆแล้วเพื่อเป็นการรักษาสิทธิประโยชน์ของผู้เช่าซื้อสำหรับกรณีเมื่อผู้เช่าซื้อผ่อนชำระค่างวดรถหมดแล้วหากเป็นการโอนปิดบัญชีจากสถาบันทางการเงินมายังผู้เช่าซื้อจะได้รับการยกเว้นการตรวจสภาพโดยผู้เช่าซื้อชำระเพียงค่าธรรมเนียมคำขอ5บาทและค่าธรรมเนียมการโอน100บาทรวมเป็นเงิน105บาทเอกสารหลักฐานประกอบคำขอโอนรถโดยการเช่าซื้อ1แบบคำขอโอนและรับโอน2ใบคู่มือจดทะเบียนรถ3สำเนาสัญญาเช่าซื้อ4ใบเสร็จรับเงินค่าเช่าซื้อและใบกำกับภาษีงวดสุดท้ายพร้อมหนังสือยืนยันการชำระเงินครบถ้วนตามสัญญาและ5เอกสารประจำตัวผู้โอนและผู้รับโอนค่ะ
2: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
3: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
4: วันนี้เสนอคำว่าเตรียมคำว่าเตรียมหมายความว่าทำของให้พร้อมเช่นลูกเตรียมน้ำอุ่นไว้ให้แม่อาบจะมีแขกมาพักที่บ้านต้องเตรียมห้องไว้ให้พร้อมหรือหมายความว่าทำการไว้พร้อมจะทำกิริยาต่อไปเช่นเขาหยิบขันสบู่ผ้าเช็ดตัวเตรียมไปอาบน้ำคำว่าเตรียมใช้ประกอบกับคำอื่นได้ต่างๆกันเช่นเตรียมตัวหมายความว่าทำตนให้พร้อมเช่นเราเตรียมตัวออกเดินทางคืนนี้เตรียมพร้อมหมายความว่าทำให้ตนหรือฝ่ายตนพร้อมที่จะรับสถานการณ์นอกจากนั้นถ้าเพิ่มพยางค์ตระหน้าเตรียมเป็นตระเตรียมจะหมายความว่าจัดไว้ให้พร้อมเช่นชาวนาตระเตรียมเครื่องใช้ทำนาเมื่อใกล้ฤดูทำนา
3: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่www.orst.go.th
5: สาระนานากับสารานุกรมไทย
6: วันนี้เสนอตอนประเพณี12เดือนในปัจจุบันประเพณี12เดือนที่ยังคงยึดถือปฏิบัติกันอยู่ในปัจจุบันส่วนใหญ่เป็นประเพณีในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาได้แก่วิสาขบูชาอาสาฬหบูชามาฆบูชาเพราะปฏิบัติง่ายไม่ซับซ้อนเช่นเช้าทำบุญตักบาตรค่ำเวียนเทียนแม้แต่ตอนบ่ายคนส่วนน้อยจะเข้าวัดฟังเทศน์แต่คนส่วนใหญ่ก็ยังรักษาประเพณีเหล่านี้การเปลี่ยนแปลงของโลกในปัจจุบันทำให้ประเพณีบางอย่างมีแนวโน้มเปลี่ยนแปลงไปตามกระแสบริโภคนิยมหรือโลกาภิวัตน์จนไม่สามารถสานต่อรากเหง้าประเพณีวัฒนธรรมดั้งเดิมได้ติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube Line และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th

0: มากกว่าศาสตร์แห่งอักษรชวนคุยผ่านมุมมองอักษรศาสตร์กับประเด็นการศึกษารวมทุกองค์ความรู้จากผลงานงานวิจัยใหม่ๆในรายการ Talking Arts อักษรศาสตร์ชวนคุยทุกวันเสาร์ 8:05 น.ถึง 8:30 น.ทางจุฬาเรดิโอ Plus FM 101.5 MHz โดยกลุ่มภารกิจงานวิจัยและพัฒนาวิชาการคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
1: เรียนรู้ภาษาอังกฤษแบบง่ายๆผ่านเรื่องราวใกล้ตัวกับรายการ English This Way ทางจุฬาเรดิโอ Plus โดยทีมอาจารย์จากสถาบันภาษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะขณะนี้คุณกำลังรับฟังรายการ English This Way ทางสถานีวิทยุจุฬาจุฬาเรดิโอ Plus 101.5 MHz กับดิฉันอาจารย์วรลันกองพลพรมจากสถาบันภาษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะและวันนี้เช่นเคยนะคะดิฉันก็มีเรื่องราวและคำศัพท์ต่างๆที่น่าสนใจมาฝากคุณผู้ฟังค่ะถ้าคุณผู้ฟังลองคลิกดูปฏิทินวันนี้นะคะก็ถือว่าเรากำลังก้าวเข้าสู่ครึ่งปีหลังก็คือ the second half of the year เรียบร้อยแล้วนะคะผ่านไป6เดือนไวเหมือนโกหกเลยใช่ไหมคะก็ลองดูว่าวันนี้ที่คุณผู้ฟังกำลังรับฟังรายการนี้อยู่หลายๆท่านอาจจะกำลังเผชิญกับภาวะที่เรียกว่า recharge slumped recharge slumped RECHARGE recharge and slump SLUMP slump นะคะสองคำนี้เขียนไม่ติดกันนะคะ recharge slump คุณผู้ฟังคงคุ้นเคยคำว่า recharge กันดีนะคะเมื่อนำมารวมกันนะคะ recharge slump ก็คืออาการเฉื่อยชาหมดแรงเฉียบพลันหลังจากที่เราโหมงานหนักมาตลอดตั้งแต่ต้นปีอะค่ะก็เหมือนกับว่าพลังงานชีวิตของเราเนี่ยมันก็เริ่มลดระดับลงเรื่อยๆเหมือนให้นึกภาพถึงแบตเตอรี่โทรศัพท์หรือแบตเตอรี่ที่มันค่อยๆหมดลงแบตเตอรี่เสื่อมเลยก็ได้นั่นก็คือ recharge slump นั่นก็คืออาการที่หมดแรงเฉียบพลันนั่นเองนะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยคุณผู้ฟังก็ไม่ต้องห่วงนะคะในซีกโลกตะวันตกเนี่ยหรือว่าในอีกฝั่งหนึ่งของโลกเราเนี่ยเดือนกรกฎาคมค่ะคือช่วงกลางฤดูร้อนที่หนุ่มสาวออฟฟิศต่างประเทศเนี่ยเขาไม่เน้นที่จะหักโหมงานกันแล้วนะคะดิฉันก็เลยจัดหัวข้อรับครึ่งปีหลังแบบพร้อมคำศัพท์ที่นำมาฝากคุณผู้ฟังนะคะนั่นแหละค่ะเรามาดูกันเลยดีกว่านะคะว่าคำศัพท์ที่ดิฉันและเรื่องราวที่ดิฉันนำมาเสนอในวันนี้เป็นเรื่องของอะไรนะคะสำหรับคำศัพท์คำแรกนะคะก็เป็นคำที่เป็นนามวลีละกันที่เราเรียกว่า hustle detox คำว่า hustleHUSTLE hustle แล้วก็ detox DETOX นะคะ hustle detox เขียนไม่ติดกันนะคะก็คือคำว่า hustle detox เนี่ยก็คือการทำให้ตัวเองเลิกเสพติดการบ้างานค่ะคำแรกเนี่ยนะคะคำว่า hustle detox เนี่ยเป็นคำที่มาแรงมากในองค์กรระดับโลกปี2026นี้นะคะซึ่งมันก็จะมีความเกี่ยวเนื่องกับ summer fridaysummer fridays คำว่า summer ที่แปลว่าฤดูร้อนนะคะแล้วก็ fridays นะคะวันศุกร์แต่คำว่า friday เนี้ยเราเติม s ด้วยถ้าคุณผู้ฟังจำได้เวลาที่เราเติม s หลังวันต่างๆไม่ว่าจะเป็น sundays mondays tuesdays เติม s เนี่ยแปลว่าทุกๆวันนั้นในสัปดาห์เลยหรือว่าหลายๆวันของวันนั้นเลยทีเดียวนะคะนั่นแหละค่ะที่ดิฉันพูดถึงคำว่า Summer Fridays นะคะมันเป็นนโยบายสวัสดิการที่ออฟฟิศในต่างประเทศเนี่ยนะคะเขาจะอนุญาตให้พนักงานเลิกงานเร็วขึ้นในวันศุกร์ช่วงฤดูร้อนค่ะเพื่อให้พนักงานเนี่ยให้คนที่ทำงานเนี่ยนะคะมีเวลาไปใช้ชีวิตพักผ่อนเติมพลังซึ่งตอนนี้เนี่ยเท่าที่ได้ทราบมาออฟฟิศในประเทศไทยก็เริ่มนำเทรนด์นี้เข้ามาใช้กันแล้วนะคะซึ่งจริงๆก็เป็นเรื่องดีเนาะเพราะว่าวันศุกร์มักจะเป็นวันที่รถติดถ้าได้เลิกงานก่อนก็คงรถก็คงจะไม่ติดมากเลยทีเดียวแต่จริงๆแล้วถ้าคุณผู้ฟังพอจำได้ในช่วงฤดูร้อนมันก็จะเป็นช่วงเวลาที่กลางวันเนี่ยค่อนข้างยาวยาวกว่ากลางคืนเลยทีเดียวนะคะกว่าจะมืดค่ำเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเขาได้ออกงานออกจากที่ทำงานเร็วเขาก็จะมีเวลาได้ใช้ชีวิตได้พักผ่อนเติมพลังได้มากขึ้นเช่นเดียวกันค่ะสาเหตุที่ต้องให้เลิกงานเร็วนะคะที่เป็นนโยบายที่ให้เลิกงานเร็วเนี่ยเพราะว่า ทางองค์กรต่างๆเนี่ยเขาอยากให้พนักงานเนี่ยทำสิ่งที่เรียกว่า creative underloading creative underloading creative ที่เป็น adjective ปกติแล้วเราจะแปลว่ามีความสร้างสรรค์ใช่ไหมคะ creative c r e a t i v e นะคะ creative แล้วก็กับคำว่า underloading u n d e r l o a d i n g นะคะ creative underloadingนะคะคำนี้นะคะเป็นขั้วตรงข้าม under load เป็นขั้วตรงข้ามกับคำว่า over หรือเป็นคำตรงข้ามนะคะกับคำว่า overload overload over กับ under นะคะถ้า over ก็คือมีมากเกินไปใช่ไหมคะแต่ under นี่ก็คือน้อยลงนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดคำว่าoverload เนี่ยบางครั้งเราจะรู้สึกว่างานของเรามัน overload นั่นก็คือมีงานจนล้นไปหมดแต่ creative underloading เนี่ยนะคะมันก็คือเป็นเรื่องของความจงใจที่จะลดปริมาณงานที่ต้องคิดหนักๆลงชั่วคราวนั่นเองก็คือเพื่อให้ความสร้างสรรค์เนี่ยมันยังคงอยู่เราเคลียร์สมองให้มันว่างเปล่านะคะเพราะว่าจากที่ดิฉันได้อ่านงานวิจัยมาเนี่ยนักจิตวิทยาเนี่ยเขาพิสูจน์แล้วว่าไอเดียดีๆความคิดดีๆความคิดสร้างสรรค์เนี่ยมักจะเกิดตอนที่สมองเราว่างนะคะไม่ใช่ตอนที่สมองเราเครียดเพราะฉะนั้นเนี่ยแทนที่เราจะให้รู้สึกว่ามันเป็น creative overload คือเราตั้งใจที่จะสร้างความคิดดีๆใหม่ๆมันเยอะเกินไปมันบีบคั้นเกินไปเพราะฉะนั้นการที่มีโอกาสได้พักมากขึ้นเนี่ยมันก็จะเป็น creative underloading นะคะก็เพื่อเหมือนกับเป็นการเคลียร์สมองเป็นการเคลียร์ความวุ่นวายในสมองของเรานะคะทำให้เราสามารถคิดอะไรดีๆได้นะคะและเพื่อช่วยให้สมองว่างนะคะบางทีเราก็ต้องฝึกทำสิ่งที่เรียกว่า cognitive offloading cognitive offloading เมื่อกี้ได้ฉันพูดคำว่า underloading overloading และตอนนี้เป็น offloading แต่เติมคำว่า cognitive cognitive c o g n i t i v e นะคะ cognitiveoffloading o w f l o a d i n g นะคะ cognitive offloading คำว่า cognitive นะคะโดยปกติแล้วเนี่ยมันจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับกระบวนการรับรู้กระบวนการการคิดนะคะส่วน offload เนี่ยเป็นคำกริยาก็คือการถ่ายเทออกไปการระบายออกไปคุณผู้ฟังอาจจะเคยได้ยินคำว่า offload กับสายการบินเวลาที่ผู้โดยสารเนี่ยไม่ได้มาปรากฏตัวบนเครื่องบินแต่กระเป๋าเขาขึ้นมาแล้วมีการขนถ่ายกระเป๋าเขาขึ้นไปแล้วเพราะฉะนั้นกระเป๋าก็จะถูก offload นะคะ offload ออกไปถ้าเราหาตัวเจ้าของกระเป๋าไม่เจอหรือผู้โดยสารไม่ได้ปรากฏตัวนะคะซึ่งอันนี้แหละค่ะก็เป็นคำเดียวกันกับ cognitive offloading ก็คือมันหมายถึงว่าการระบายอย่างที่ดิฉันได้เรียนให้ทราบคำว่า offload ก็คือการระบายออกไปหรือถ่ายเทออกไปนะขนเอาของที่มันรกๆเนี่ยค่ะเอาออกไปเพราะฉะนั้นถ้าพูดถึงเรื่องของ cognitive offloading นั่นก็คือว่าการระบายเรื่องราวรกๆในหัวหรือเรื่องที่มันวุ่นวายอยู่ในหัวเนี่ยนะคะออกไปจากสมองเราซึ่งมีวิธีการทำยังไงบ้างหลายๆท่านก็อาจจะทำอยู่แล้วอย่างเช่นว่าเรื่องของการจด to-do listto-do list T-O-D-O เนี่ยแหละค่ะ to-do เนี่ยนะคะ to-do ก็ to-do list ก็คือเรื่องของที่เราต้องทำแทนที่เราจะต้องจำไว้ในสมองทุกอย่างเราจดไว้เพื่อที่เราจะได้รู้ว่าเราจะต้องทำออกไปทำอะไรต่อไปนะคะหรือว่ามีอะไรที่เราต้องทำบ้างนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการทำ to-do list เนี่ยการจด to-do list เนี่ยลงกระดาษหรือแม้กระทั่งจะพิมพ์ทิ้งไว้เนี่ยก็ถือว่าเป็น cognitive offloading ก็เพื่อให้สมองเราเนี่ยได้พักได้สลัดเรื่องงานออกไปบ้างนะคะไม่ต้องคอยจำให้เปลืองพลังงานนั่นเองนะคะนั่นแหละค่ะและตอนนี้เรามาดูถึงพฤติกรรมยอดฮิตในโซเชียลคุณผู้ฟังก็อาจจะรู้สึกว่าเดี๋ยวฉันมักจะนำเรื่องของโซเชียลมาโซเชียลมีเดียต่างๆเนี่ยมาเล่าให้คุณผู้ฟังเสมอเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่หมุนไวไปไวมากเลยนะคะคำหนึ่งนะคะที่เราจะเห็นในโซเชียลมีเดียเนี่ยก็เชื่อว่าหลายๆท่านคงอาจจะเคยทำบ้างในขณะที่นั่งอยู่ที่โต๊ะทำงานนะคะนั่นคือคำว่า desk side escape desk side escape desk นะคะ desk side นะคะคำก็มาจากคำว่า deskDESK เนี่ยแหละค่ะแต่สะกดติดกันนะคะเป็นคำว่า desk side DESKside นะคะ desk side แล้วก็คำว่า escape escape นะคะสองคำนี้เขียนไม่ติดกัน มาเป็นมาผสมเป็นคำเดียวกันนะคะ design educate นั่นก็คืออะไรคะเมื่อเราแปลตามคำๆก็คือว่ามันเป็นการแอบอุ้งงานเงียบๆที่ข้างๆโต๊ะทำงานนะคะคำว่า desk ก็คือโต๊ะทำงานนั่นเอง desk side คืออยู่ข้างโต๊ะทำงานนี่แหละหรือที่อยู่ที่โต๊ะทำงานเนี่ยนะคะอย่างเช่นว่า desk side escape ก็คือการแอบอุ้งงานหรือว่านั่งอยู่ที่โต๊ะทำงานแต่ไม่ได้ทำงานอะไรจริงจังไม่ได้ทำเป็นชิ้นเป็นอันอย่างเช่นว่าตัว

ำว่า quiet vacationing quiet vacationing นะคะ quiet quiet quiet ที่แปลว่าเงียบเนี่ยนะคะแล้วก็ vacationing vacationing นะคะ vacation ที่แปลว่าการพักผ่อนนะคะ quiet vacationing การพักผ่อนแบบเงียบเงียบหรืออะไรก็คืออะไรเมื่อเราพูดถึง quiet vacationing นั่นก็คือการแอบหนีไปเที่ยวพักผ่อนนะคะแอบลานั่นเองแต่ว่าไม่ได้ยื่นใบลาพักร้อนอย่างเป็นทางการนะคะแต่อาจจะบอกว่าไม่ได้มาวันนี้ไม่เข้าออฟฟิศนะคะแต่ว่าก็อาจจะใช้วิธีพกคอมพิวเตอร์ไปสแตนด์บายในที่ไหนสักแห่งที่อยากจะนั่งทำงานอยู่ส่งงานตามปกตินะคะหรือว่าสิ่งที่เขาเรียกว่าอีกอย่างหนึ่งก็คือ vacation vacation work work นะคะแล้วก็ cation vacation ก็นำมาจากคำว่า work แล้วก็ vacation มาผสมกันก็เป็นวิธีการที่ทำงานไปด้วยแต่ก็เหมือนพักไปด้วยเช่นกันนะคะซึ่งหลายคนบอกว่าการที่จะทำ quiet vacationing เนี่ยคือไม่บอกหรอกไม่แจ้งนะว่าหายไปไหนแต่ว่ายังทำงานส่งมาตามปกติหรือว่าจะตามตัวก็ยังได้นะคะก็จะต้องมีทักษะที่เรียกว่า digital presentism digital presentism คำว่า digital นะคะคำนี้เราก็ใช้ทับศัพท์ไปใช่ไหมคะ digital digital แต่คำที่น่าสนใจค่ะก็คือคำว่า presentism presentism นะคะ digital presentism คำว่า present นะคะ present present present มันก็มีความหมายว่าปรากฏตัวอยู่ที่นั่นนะคะก็ตรงข้ามกับคำว่า absent ที่แปลว่าขาดนั่นเองนะคะการที่จะทำ quiet vacationing หรือว่า vacation เนี่ยคุณจะต้องมี digital presentism นั่นคืออะไรก็คือการปรากฏตัวนะคะอยู่ในระบบออนไลน์นั่นเองก็คือว่าตัวเราอาจจะไม่ได้ทำงานอาจจะบอกว่าเรา work from home แต่จริงๆเราอาจจะแอบหนีไปนั่งคาเฟ่สวยๆที่บรรยากาศดีที่เราชอบหรือว่าไปนั่งริมทะเลริมภูเขาที่เราชอบนะคะแต่ว่ายังมี digital presentism ก็คือว่ายังคงออนไลน์อยู่ในระบบตลอดเวลานะคะคอยกดพิมพ์กดคอยตอบแชททางช่องทางต่างๆตอบอีเมลนะคะเพื่อให้หัวหน้าคิดว่าเรานั่งทำงานอยู่หน้าคอมที่บ้านก็คือสำหรับคนที่เป็น work from home อ๋ออยู่บ้านทำงาน work from home ทำงานอยู่แต่จริงๆอาจจะเป็นการพกคอมพิวเตอร์ไปอยู่ที่ไหนสักแห่งหนึ่งนะคะหรือว่าตัวจริงอาจจะนั่งอยู่ริมสระว่ายน้ำก็ได้นะคะอันนี้เนี่ยการนั่งคาเฟ่เนี่ยมันอาจจะดูเหมือนแบบไม่ได้เที่ยวขนาดนั้นแต่ว่าถ้าเป็น quiet vacationing นะคะหรือว่า vacation เนี่ยก็จะเป็นการเดินทางออกไปหน่อยนึงนะคะเป็นการไปเที่ยวเรียกว่าเป็นการไปเที่ยวแล้วกันซึ่งจะเน้นว่าไปแบบ soft vacation คำว่า soft vacation นะคะ soft soft เนี่ยค่ะแบบนุ่มนวล vacation การพักผ่อนแบบนุ่มนวลคือยังไงก็คือเป็นทริปที่ท่องเที่ยวที่เน้นการใช้ชีวิตแบบนอนเฉยๆไปดูวิวไม่เน้นว่าอัดตารางเที่ยวแน่นจนเหนื่อยกว่าเดิมเหมือนที่หลายๆคนพอไปเที่ยวแล้วก็จะมีตารางว่าจะต้องคอยไปที่ไหนบ้างใช่ไหมคะแต่ถ้าเป็น soft vacationing หรือว่า quiet vacationing เนี่ยเราไม่ได้ไลน์เป็นทางการนะคะแต่เน้นไปพักผ่อนเน้นไปนอนเฉยๆยังคอยมี digital presentism คือไม่ได้นั่งอยู่ที่ทำงานหรือที่บ้านเพื่อทำงานอย่างเต็มที่สิ่งที่เขาต้องทำกันแบบนี้ค่ะก็เพราะว่าsocial battery หรือว่าพลังงานในการเจอผู้คนของเรามันหมดเกลี้ยงไปกับครึ่งปีแรกแล้วนั่นเองนะคะคำว่า social battery นะคะ social social นะคะ social ที่แปลว่าเกี่ยวกับสังคมนะคะแล้วก็ battery battery battery นั่นเองนะคะหรือว่าถ่านก็ได้อะก็คือพลังงานนะคะพลังงานในการเจอผู้คนที่ในสังคมของเรามันหมดไปตั้งแต่ครึ่งปีแรกแล้วว่ามันทำงานหนักซะจนพลังหมดอ่ะก็เลยต้องมี quiet vacationing มี vacation หรือว่ามี soft vacation นั่นเองนะคะอันนี้ก็ถือว่าจริงๆแล้วเป็นการเอาเทรนด์แอบเที่ยวเป็นสิ่งที่คนอาจจะหลายๆคนอาจจะเคยทำอยู่บ้างนะคะว่าแบบจริงๆแล้วแอบไปเที่ยวแต่ก็ยังทำงานนะคะซึ่งก็เป็นวัฒนธรรมที่อาจจะพบเห็นได้ในการทำงานของคนรุ่นใหม่ๆนะคะในครึ่งปีหลังนี้นะคะซึ่งมันยังมีเรื่องเกี่ยวกับว่าการที่แนวคิดที่เรียกว่าการทำงานที่เรียกว่า act your wage นะคะ ACT Dutch นะคะแล้วก็ your

Dutch แล้วก็ WAGE at your weight นะคะคำว่า at your weight นะคะแนวคิด at your weight เนี่ยก็จะมีแนวคิดคล้ายๆกันอีกอย่างหนึ่งก็คือ bare minimum Mondays bare minimum Mondays เมื่อกี้เรามี summer Fridays แล้วใช่ไหมคะคราวนี้อันนั้นเป็นวันศุกร์แต่ตอนนี้มีวันจันทร์ด้วยค่ะว่า bare minimum Friday Mondays bare minimum Mondays วันจันทร์ทำแบบ bare minimum เป็นยังไงย้อนกลับไปที่คำว่า at your wage นะคะ at your wage เนี่ยเป็นคำสแลงนะคะหรือว่าคำที่ไม่เป็นทางการมันแปลตรงตัวก็คือทำงานให้เท่ากับค่าจ้างอะค่ะ wage W-A-G-E wage นั่นก็คือค่าจ้างที่ได้รับ at your wage ได้ค่าจ้างเท่าไหร่ทำแค่นั้นนะคะก็คือทำงานตามเนื้อผ้าค่ะไม่ทำงานเกินหน้าที่ไม่หักโหมทำงานจนตัวเองเนี่ยเหนื่อยอ่อนไปหมดเลยนะคะนั่นคือ at your wage ทำแค่ไหนได้เงินเท่าไหร่ทำเท่านั้นนะคะไม่ทำเกินไม่ทำมากเกินไปไม่ทุ่มเทจนเกินไปนั่นก็คือคำแสดงที่ว่า at your wage และส่วนคำว่า bare minimum Mondays นะคะ bare minimum แล้วก็จะเป็นหนึ่งคำนะคะ bare minimum b a r e นะคะ bare นะคะ bare ปกติก็แปลว่าว่างเปล่าแต่ว่ามันรวมกันเป็นคำว่า bare minimum นะคะคำว่า bare minimum เนี่ยก็คืออันดับขั้นต่ำสุดเลยหรือว่ามาตรฐานที่น้อยที่สุดนะคะเพราะฉะนั้น bare minimum Mondays ก็คือพฤติกรรมการทำงานที่ทำเท่าที่จำเป็นที่สุดในวันจันทร์หลายหลายคนอาจจะเคยมีความรู้สึกใช่ไหมคะว่าพอวันอาทิตย์แล้วเราก็รู้สึกว่าโอ้พรุ่งนี้วันจันทร์อีกแล้วอ่ะเหนื่อยละเริ่มทำงานแล้วหลายหลายคนก็เริ่มโหมงานกันตั้งแต่วันจันทร์เลยแต่แนวคิด bare minimum Mondays เนี่ยก็คือวันจันทร์เนี่ยก็ทำแต่พอดีอ่ะทำเท่าที่จำเป็นนะคะเพื่อไม่ให้เกิดอาการเกลียดวันจันทร์ซึ่ง bare minimum Mondays คำว่า Mondays เนี่ยเติม s เช่นเดียวกันนะคะก็คือแบบทุกๆวันจันทร์เลยแหละก็ให้มันเป็น bare minimum Mondays หรือว่าหลายๆครั้งหลายๆวันจันทร์เนี่ยก็คือให้มันเป็น bare minimum Mondays ก็คือทำงานเท่าที่จำเป็นในวันจันทร์นะก็มันก็จะช่วยลดความเครียดสะสมตั้งแต่วันแรกของสัปดาห์พอเปิดมาวันจันทร์เราจะรู้สึกว่าโอ้กลับมาทำงานอีกแล้วเพราะฉะนั้นถ้าทำงานแบบ bare minimum ก็คือทำระดับขั้นต่ำสุดหรือว่ามาตรฐานที่น้อยที่สุดที่จำเป็นต้องทำนะคะซึ่งคำว่า bare minimum เนี่ยอาจจะพูดถึงว่า bare minimum มันคือน้อยสุดเอาแค่ผ่านเกณฑ์ซึ่งเราจะใช้คำเนี้ยเพื่ออธิบายการกระทำที่เพียงพอแค่ให้งานหรือว่าสถานการณ์ดำเนินต่อไปได้ไม่ได้เน้นผลลัพธ์ค่ะว่ามันจะต้องดีเลิศหรือว่ามันจะต้องโดดเด่นแต่อย่างไรนะคะอันนี้ก็เป็นอีก2คำนะคะที่น่าสนใจก็คือ at your wage แล้วก็ bare minimum Mondaysนะคะคราวนี้เรามาดูคำศัพท์ต่างๆนะคะที่ดิฉันได้พูดกันไปดิฉันก็สามารถแบ่งกลุ่มออกมาได้เป็น4กลุ่มเลยนะคะสำหรับศัพท์ที่พูดไปแล้วกับที่แนะนำไปแล้วกับคุณผู้ฟังนะคะอย่างกลุ่มแรกเนี่ยก็คือคำศัพท์ที่อยู่ในกลุ่มที่ว่าเราเคลียร์สมองออกไปเคลียร์เรื่องรกๆหัวสมองออกจากหัวของเราให้เรามีหัวว่างๆเพื่อที่จะเหลือที่ให้คิดมีอะไรที่คิดมากขึ้นนะคะอย่างที่บอกว่าบางทีความคิดดีๆเนี่ยมันก็จะเกิดขึ้นเมื่อเราสมองว่างใช่ไหมคะก็เช่นคำว่ากลุ่มนี้ก็จะมีเช่นอะไรบ้างมีคำว่า summer Fridays คุณผู้ฟังจำได้ใช่ไหมคะ summer Fridays ก็คือในช่วงทางตะวันตกซีกโลกตะวันตกเนี่ยที่ช่วงนี้เป็นฤดูร้อนเป็นช่วงกลางฤดูร้อนเนี่ยวันศุกร์พวกเขาก็จะได้เลิกเร็วนะคะก็มีการทำแบบนี้ที่เมืองไทยบ้างแต่ว่าเราอาจจะไม่ใช่ summer แล้วล่ะตอนนี้ก็เป็นฤดูฝนแล้วใช่ไหมคะนอกจากนี้อีกคำหนึ่งก็คือ creative underloading creative underloading และ cognitive offloading นะคะ cognitive offloading creative underloading ก็คือเอาเช่นเดียวกันค่ะคล้ายๆกันคือเอาเรื่องที่หนักสมองออกไปนะคะเช่นเดียวกันกับ cognitive offloading ก็คือเป็นกลุ่มคำศัพท์ที่เอาไว้เคลียร์เรื่องราวระบายเรื่องราวรกๆออกไปจากสมองไม่ต้องคิดวุ่นวายอยู่ตลอดเวลานะคะนอกจากนี้ค่ะคำแรกเลยวันนี้ที่ดิฉันพูดถ้าคุณผู้ฟังจำได้นะคะก็คือคำว่า recharge slumped recharge slump ก็คือช่วงนี้เดินทางขึ้นมาถึงครึ่งปีจะว่าเร็วก็เร็วใช่ไหมคะมันก็คือเหมือนกับว่าเราหมดพลังแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องมี hustle detox นะคะ hustle detox แล้วก็ social battery ก็คือการที่กำลังพลังงานของเราเนี่ยหมดใช่ไหมคะแต่ว่า recharge

ชาร์จซ้ำเนี่ยคืออาการเฉื่อยชาหมดแรงคือเราต้องการชาร์จแบตเตอรี่นั่นเองนะคะแล้วก็อย่างที่บอกค่ะ Hustle Detox ก็คือคำว่า Hustle Detox Hustle HUSTLE แล้วก็ Detox มันก็คือการทำให้ตัวเองเลิกเสพติดการบ้างานค่ะ Detox ก็คือเหมือนกับทำความสะอาดทำให้ท็อกซิกเนี่ยมันออกไปเพราะฉะนั้น Hustle Detox คำว่า Hustle ไม่ได้แปลว่างานนะคะแต่อาจจะเป็นความวุ่นวายทั้งหลายเนี่ยคำว่า Hustle Detox ก็คือการบำบัดตัวเองให้เลิกเสพติดการบ้างานสำหรับใครที่กำลังบ้างานอยู่ก็หรือว่าเรียกว่าบ้างานก็คงจะไม่ดีแต่เรียกว่าทำงานหนักอยู่อาจจะต้องมี Hustle Detox นะคะเพราะว่าคุณรู้สึกว่าตอนนี้เกิดอาการ Recharge Slump คุณต้องการชาร์จแบตเตอรี่ Social Battery พลังงานของคุณก็เริ่มหมดไปแล้วเมื่อผ่านมาครึ่งปีแล้วก็ทำงานอย่างงานหนักมาตลอดนะคะและสำหรับคนที่อยากจะพักผ่อนระหว่างวันระหว่างทำงานก็คือคำว่า deadside escape คุณอาจจะรู้สึกว่าวันนี้งานมันเยอะมันหนักหนาแล้วก็มี deadside escape ก็คือการหนีเที่ยวแต่ว่ายังอยู่ที่โต๊ะอยู่ข้างๆโต๊ะอยู่ตรงนั้นนั่นเองไม่ว่าจะเป็นการทำออนไลน์ช้อปปิ้งไม่ว่าจะเป็นการเปิดดูไปเที่ยวที่ไหนดีหรืออยากจะไปไหนดีนะคะรวมถึง quiet vacationing vacation soft vacation นะคะ quiet vacationing vacation นั่นก็คือการไปเที่ยวโดยไม่ลาแต่เอางานไปด้วยนะคะซึ่งการไปเที่ยวแบบนี้ก็จะเป็นสิ่งที่เรียกว่า soft vacation หรือแม้กระทั่งเรียกว่า soft travel ก็ได้นะคะก็คือไม่ได้เน้นว่าจะต้องไปสถานที่ท่องเที่ยวไปมีตารางเที่ยวจนแน่นไปหมดแต่เป็นการนอนพักผ่อนใช้ชีวิตแบบที่เขาเรียกว่า slow life นั่นเองนะคะแต่ยังไงก็ตามก็ต้องมีสกิลมีทักษะที่เรียกว่า digital presenteeism นะคะก็คือว่าเราไม่บอกว่าเราลาเพราะฉะนั้นเมื่อเขาตามงานเราก็ยังต้องตอบงานได้อยู่แต่อาจจะไม่ได้เต็มที่มากหรือว่าไม่ได้อยู่ในที่ที่เราควรจะทำงานนั่นเองนะคะแล้วคำศัพท์กลุ่มสุดท้ายนะคะสองคำที่เป็นเรื่องของการที่เราจะต้องตั้งขอบเขตการทำงานให้พอดีกับเราเองก็คือ at your wage หลายๆท่านก็อาจจะรู้สึกว่าจะดีหรอ at your wage แต่มันก็ช่วยลดความเครียดเนี่ยของเราได้แล้วก็คิดว่าเราทำงานเฉพาะตามค่าจ้างแหละอาจจะไม่ได้ต้องคือทำให้ดีที่สุดแต่ว่าไม่ได้ถึงขั้นว่าจะต้องทุ่มเทจนเกินไปนะคะหรือว่า bare minimum Mondays ก็คือวันจันทร์ที่เราค่อยๆทำงานตามมาตรฐานที่มันควรจะเป็นแต่ว่ายังไม่ต้องหักโหมทำงานตั้งแต่วันแรกของการเริ่มทำงานนั่นเองนะคะสิ่งที่ดิฉันอยากบอกกับคุณผู้ฟังก็คือว่าเริ่มต้นครึ่งปีหลังเราไม่จำเป็นต้องกดดันตัวเองนะคะให้เหนื่อยขนาดนั้นเราอาจจะต้องรู้จักว่าเราจะต้องรักษาสมดุลของร่างกายและจิตใจที่ทำให้เราเนี่ยสามารถเดินทางไปถึงสิ้นปีได้อย่างดีนะคะสำหรับใครที่รู้สึกว่า social battery ต่ำลองทำ deadside escape แอบดูรูปสถานที่ท่องเที่ยวที่อยากไปสัก5นาทีแล้วค่อยกลับมาลุยงานต่อก็ได้นะคะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรายการ English This Way นะคะพบกันใหม่ในโอกาสหน้าสำหรับวันนี้ Have a peaceful and relaxing afternoon สวัสดีค่ะ

0: เรียนรู้ภาษาอังกฤษแบบง่ายๆผ่านเรื่องราวใกล้ตัวกับรายการ English This Way ทางจุฬาเรดิโอพลัสโดยทีมอาจารย์จากสถาบันภาษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
1: ทุกจังหวะของทุกสรรพสิ่งมีเรื่องเล่ามีบทเรียนมีมุมมองข้อคิดที่น่าติดตามศึกษาระด้านสิ่งแวดล้อมพร้อมเติมเต็มทุกหัวใจในรายการ NY Insider by Dr. O เพราะโลกน่ารักเราจึงต้องรักโลกพบกันทุกวันเสาร์ 11:30 น.ถึง 11:55 น.ที่นี่ FM 101.5 MHz
2: เราคือสื่อสาธารณะเพื่อการศึกษาครอบคลุมทุกการสื่อสารที่หลากหลายเราพร้อมที่จะสร้างเสริมสังคมด้วยปัญญาเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของทุกคนสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย FM 101.5 MHz พร้อมก้าวสู่การเป็นพื้นบริการสาธารณะของประเทศไทย

คำพ่อสอนความเพียรนี่หมายความว่าไม่ใช่ความเพียรในการทำงานเท่านั้นเองหมายถึงความเพียรที่จะข่มใจตัวเองด้วยความกล้าหาญที่จะข่มใจตัวเองให้อดทนไม่ใช่อดทนแล้วก็เหมือนว่าใครทำก็ทำไปเราทนเอาไว้เท่ากับคนอื่นเขาเอาเปรียบเราไม่ใช่อดทนที่จะยังไม่เห็นผลอดทนที่จะทราบว่าสิ่งใดที่เราทำต้องใช้เวลาถ้าเราอดทนหรือถ้าพูดตามธรรมดาว่าเหนียวไว้อดทนในความดีทำให้ดีเหนียวไว้ในความดีแล้วภายภาคหน้าได้ผลแน่กระแสพระบรมราโชวาทพระราชทานแก่นักเรียนนักศึกษาครูและอาจารย์ในโอกาสเข้าเฝ้าณอาคารใหม่สวนอำพรวันเสาร์ที่27ตุลาคม2516

0: ทุกวันนี้เราทุกคนกำลังสะสมฝุ่นตัวจิ๋วไว้ตามอวัยวะในร่างกายโดยไม่รู้ตัวยิ่งนานอาจทำให้สมองพัฒนาการช้าสมาธิสั้นเกิดโรคภูมิแพ้ทั้งระบบหายใจและผิวหนังเกิดภาวะหัวใจขาดเลือดหัวใจล้มเหลวปอดอักเสบไปจนถึงมะเร็งปอดและข้อมูลจากองค์การอนามัยโลกเปิดเผยว่ามีประชากรทั่วโลกต้องจากไปเพราะมลพิษทางอากาศมากกว่า6ล้านคนในแต่ละปีและในจำนวนนี้เป็นเด็กอายุต่ำกว่า5ขวบกว่า 600,000 คนเราต้องมาช่วยกันลดฝุ่น PM 2.5 และหยุดกิจกรรมที่ก่อฝุ่นควันที่ฟุ้งไปทั่วเมืองลดการจุดธูปเลิกเผากระดาษไหว้เจ้างดการปิ้งย่างไม่เผาขยะและเศษใบไม้ไม่จอดรถติดเครื่องไว้นานๆมันทำความสะอาดบ้านล้างแอร์เครื่องฟอกอากาศและเปลี่ยนไส้กรองอย่างสม่ำเสมอที่สำคัญไม่เก็บสะสมของที่ไม่จำเป็นที่เป็นแหล่งสะสมฝุ่นเอาไว้ช่วยโลกช่วยเราทุกคนช่วยกันได้มาร่วมกันป้องกัน PM 2.5 ระเบิดเวลาที่มองไม่เห็น
1: มากกว่าศาสตร์แห่งอักษรชวนคุยผ่านมุมมองอักษรศาสตร์กับรายการ Talking Arts อักษรศาสตร์ชวนคุยโดยกลุ่มภารกิจงานวิจัยและพัฒนาวิชาการคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2: สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ Talking Arts อักษรศาสตร์ชวนคุยรายการคุยสบายยามเช้าที่จะมานำเสนอเนื้อหาสาระจากชาวอักษรศาสตร์ในบรรยากาศแบบคนกันเองนะคะผลิตโดยกลุ่มภารกิจงานวิจัยและพัฒนาวิชาการคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันนิดาติรณสวัสดิ์รับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการพร้อมด้วยวิทยากรคือรองศาสตราจารย์ดร.นิรดาจิตรกรจากภาควิชาภาษาอังกฤษคณะอักษรศาสตร์วันนี้เราจะมาชวนคุยในหัวข้อจากซีรีส์ The Vikings, The Last Kingdom และ Valhalla สู่ภาษาอังกฤษในปัจจุบันค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์นิรดาค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
2: ค่ะอาจารย์คะในหัวข้อนี้ซีรีส์นี่ยังไงต้องเรียนเชิญอาจารย์เล่าให้พวกเราฟังหน่อยค่ะ
3: คือต้องมาตั้งแต่ชื่อของเรื่องไวกิ้งส์เนี่ยนะคะคือที่น่าสนใจก็คือชื่อไวกิ้งมาจากไหนนะคะมันไม่ใช่ชื่อของชนเผ่า
2: ค่ะ
3: ปรากฏว่าแล้วเราก็สงสัยเหมือนกันว่าเอ๊ก็ไม่เห็นมีใครเคยเรียกตัวเองว่าไวกิ้งในขณะเดียวกันก็ไม่เห็นเคยเห็นในเอกสารประวัติศาสตร์ที่ไหนสมัยนั้นมีคำนี้อยู
2: ่ค่ะ

0: ก็ปรากฏว่ามันเริ่มสมัยวิกตอเรียนตอนที่เขาประมาณปี1800กว่าตอนที่เขาเริ่มศึกษาเรื่องนี้ขึ้นมานักวิชาการสมัยนั้นเขาก็เหมือนกับเขาโรแมนติไซส์ว่าคนพวกนี้เป็นยังไง แล้วคำว่าไวกิ้งเนี่ยมันมาจากภาษาโอนอร์สซึ่งก็คือภาษาของพวกไวกิ้งเองแล้วว่าวิกเนี่ยจริงๆแล้วแปลว่าชายหาด
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แล้วก็ INGS เนี่ยมันเหมือนกับ ER ของภาษาอังกฤษที่แปลว่าคนที่ทำอย่างนั้นเป็นประจำ
1: ค่ะ
0: ก็คือพวกที่เจอประจำที่ชายหาด
1: ค่ะ
0: นะคะเพราะว่าพวกไวกิ้งในจริงก็คือเวลาเขาบุกขึ้นมาเขามาทางชายหาดนะคะแล้วเขาก็เลยโรแมนติไซส์ตรงนั้นออกมาว่าเนี่ยพวกนี้เนี่ยเรียกว่าอย่างนี้โดยที่สมัยนั้นพวกอังกฤษที่เป็นคนที่ถูกรุกรานก็ไม่ได้เรียกพวกนี้ว่าแบบนี้เรียกว่าเป็นพวกเดนส
1: ์ค่ะ
0: หรือว่าเป็นพวกเฮเธนส์คือพวกนอกรีดอย
1: ่
0: างเงี้ยนะ
1: คะ
0: ทีนี้แล้วก็เขาก็สมัยวิกตอเรียนเนี่ยเขาก็มโนไปมากขึ้นว่าควรจะมีหมวกเป็นเขาวัวอะไรอย่างที่เราเคยเห็นนะ
1: คะ
0: แต่ซึ่งจริงๆแล้วที่ตรงแถวนั้นมันมีวัวแบบนั้นหรือเปล่าเราก็ไม่รู้ตั้งแต่ดูหนังก็ยังไม่เห็น
1: จริงๆเป็นจินตนาการ
0: ใช่เป็นจินตนาการเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเฮลเมตไอ้หมวกของเขาเนี่ยนะหมวกกันน็อกใช่ไหมมันไม่ได้มีเขาอะไรมันก็เป็นหมวกกลมๆธรรมดานะคะเพราะฉะนั้นคำว่าไวกิ้งส์เนี่ยมันเริ่มจากตรงนั้นส่วนตัวเทคนิคอลลี่เนี่ยตัวของเขาเนี่ยเขาพวกอังกฤษก็จะเรียกเขาว่าอย่างที่บอกไปแล้วนะคะว่าเป็นพวกเดนส์หรือเป็นพวกนอร์ทแมนก็คือพวกมาจากภาคเหนือนะนะคะแล้วก็เป็นพวกเฮเธนส์แล้วก็พวกนี้เนี่ยเขาก็จะไม่ว่าจะเป็นมันไม่ใช่แค่รุกรานอย่างเดียวบางทีเขาก็ไปสร้างคอนเนคชั่นอยู่ตรงแถวอะไรรัสเซียนะคะฝรั่งเศสอังกฤษเนี่ยนะคะที่ดังๆนะคะแล้วเขาก็เป็นพวกที่ก่อตั้งราชวงศ์โรมานอฟด้วยนะคะก็คือพวกขาวๆผมทองๆหลายแหละก็คือพวกไวกิ้งนั่นคือพวกที่อยู่ที่ไปที่รัสเซียก็คือพวกรูสนะ
1: คะ
0: ทีนี้พอไปถึงเนี่ยมันก็จะเป็นช่วงที่เขารุกรานมันก็จะเป็นช่วงศตวรรษที่8ถึง10ถึง11นะคะ
1: ค่ะ
0: คือที่เขาถูกเรียกเป็นพวกเฮเธนส์ก็คือพวกอังกฤษหรือพวกฝรั่งเศสเนี่ยเรียกเขาว่าเฮเธนส์เพราะว่าเขามีพระเจ้าเทพเจ้าใช่ไหมคะก
1: ็
0: คืออย่างเช่นที่เราเคยได้ยินคุ้นๆนะคะอย่างเช่นโอดินหรือทอร
1: ์
0: หรือเฟรย่านะคะซึ่งจริงๆแล้วในขณะที่พวกอังกฤษเรียกเขาว่าเป็นพวกนอกรีดเนี่ย
1: แต่จริงๆค
0: ำนั้นเนี่ยนะคะอย่างเช่นโอดินทอร์กับเฟรย่าก็คือคำที่พวกเจอร์แมนิกมาใช้เรียกวันอย่างเช่นOdin ก็คือ Wednesday ก็คือ Odin's Day
1: ค่ะ
0: Thursday ก็คือ Thor's Day
1: อ๋อค่ะ
0: แล้วก็ Freya ก็คือ Friday
1: ค่ะ
0: ใช่ไหม Odin ก็จะเหมือนเป็นก๊อดที่ใหญ่ที่สุดใช่ไหม Thor's ก็ Thor ก็คือเนี่ยในหนังเลยอ่ะที่ใช้สายฟ้าแล้ว Freya ก็คือประมาณคล้ายๆ Venus
1: ค่ะ
0: มีความคล้ายๆกับ Venus นะคะเพราะฉะนั้นก็คือความคล้ายแล้วทำไมถึงได้คล้ายว่าจริงๆแล้วเนี่ยพวกที่แองโกลแซกซอนที่อยู่ที่อังกฤษเนี่ยเขาก็คือคนกลุ่มหนึ่งที่อยู่ตรงแถวเนเธอร์แลนด์มาก่อนแล้วก็แถวเยอรมันอะไรทางเหนืออย่างเงี้ยแล้วเขาก็ตอนหลังเนี่ยเขาก็ย้ายมาอยู่ที่เกาะอังกฤษเพราะสิ่งที่เขาแชร์เนี่ยมันก็จะมีเยอะมากคือก่อนที่เขาจะเป็นคริสเตียนเขาก็ถือเทพเจ้านี้เหมือนกันแล้วก็รวมทั้งภาษาด้วยซึ่งเดี๋ยวเราก็จะคุยต่อไปเพราะฉะนั้นก็คือสิ่งที่เขาแชร์กันตอนแรกมันก็เกิดขึ้นมาตั้งแต่บรรพบุรุษแล้ว
1: ค่ะ
0: เขาไม่ใช่เพิ่งมาเจอกันที่อังกฤษตอนบุกมันไม่ใช่เขาอยู่ตรงนั้นมาก่อนแล้วและเสร็จแล้วพอศตวรรษที่8เนี่ยเมื่อนอร์สหรือพวกเดนส์พวกเนี้ย
1: ค่ะ
0: เขาต้องการมีหาประสบการณ์เพิ่มขึ้นด้วยเหตุผลที่ว่าอย่างเช่นว่าเขาจะต้องการสมบัติมากขึ้นเพื่อที่เขาจะรวบรวมกองทัพเพื่อที่เขาจะบุกไปที่นู่นที่นี่เขาต้องไปหาเมืองเพื่อที่จะตีนะคะนั่นอย่างหนึ่งแล้วก็อีกอย่างก็คือว่ามันเขามันหนาวอ
1: ่
0: ะแล้วมันก็จะฟาร์มมิ่งอะไรมันก็ได้นานๆทีอะไรอย่างเงี้ยก็เข้าใจได้ว่าเขาก็อยากจะหาที่ที่ดีกว่านะคะอีกเหตุผลนึงซึ่งอ่านเจอมาที่หลาย reference เลยก็คือเพราะว่ามันมี vulnerable มี easy target คือ ก็เพราะว่าคนอื่นมันช่วยตัวเองไม่ได้ฉันก็จะบุกมันซึ่งไม่ชอบเหตุผลนี้เลย

0: นะคะซึ่งพอมาเจออย่างเช่นทาร์เก็ตแรกของอังกฤษคือโบสถ์ซึ่งรวมในนั้นก็คือโบสถ์ลินเดสฟาร์นซึ่งเป็นที่ที่เป็นศูนย์รวมแห่งตำราแล้วก็มีพระซึ่งช่วยตัวเองไม่ได้เธอก็แบบว่าบุกแหลกแล้วก็ได้ทองเต็มเลยเพราะนั่นคือสิ่งที่เขามีและนั้นก็อยู่ในเรื่อง The Vikings นะคะ
1: ค
0: ือเรื่อง Vikings เนี่ยไม่ใช่มีแต่อยู่นะนะคะเรื่อง Vikings เนี่ยก็คือฉากแรกเลยเอพิโซดแรกเนี่ยเขาก็จะถ่ายให้เห็นเลยว่าชีวิตของพวกนี้มันหนาวแล้วมันลำบากยังไงแล้วเขาอยู่เป็นเผ่าและเสร็จแล้วก็เนี่ยก็มีตัวเอกคือ Ragnar Lothbrok ซึ่งเป็นตัวที่สำคัญและภายหลังก็เป็นคิงของเดนมาร์กนะคะเขาก็นี่เลยเดี๋ยวเราจะไปบุกไอ้ดินแดนนี้นั่งเรือไปจุดเดียวใกล้นิดเดียวไปถึงปั๊บไม่ต้องทำอะไรเลยฆ่าหมดเลยได้ทองกลับบ้านกันยิ้มเลยไม่ต้องเหนื่อยเลยเพราะว่าไปเจอพระก็ได้แต่ปิดบทแล้วก็สวดไอ้เราดูในซีรีส์ก็เครียดไปเลยว่าโอ้โหมันจะน่ากลัวอะไรขนาดนั้นแต่นั่นก็คือเขาแสดงให้เห็นว่าคือพวกนั้นเนี่ยเขาก็ต้องสู้ด้วยตัวเขาเองแต่เขาก็เห็นว่าอีกคนอีกกลุ่มนึงนี่เหมือนไม่ใช่คนไม่ใช่มนุษย์น่ะคือก็คือคนละพวกไปเลยนั่นคือสิ่งที่เขาทำกันในสมัยยุคกลางนะคะในเรื่องนั้นน่ะมันก็จะเกี่ยวกับการที่พวก Norse หรือพวก Danes เนี่ยไปบุกทำไมถึงได้ไปบุกแล้วก็ทำอะไรมาบ้างแล้วก็จะเก่งมากเพราะว่าเรือเนี่ยมันก็สร้างอลังการด้วยไม้สนของเขาแล้วก็มาไปล่องแม่น้ำอย่างได้เลยอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะก็เข้ามาเรื่อยๆทางอังกฤษเข้ามาจากทางเหนือมาเรื่อยๆจนกระทั่งมาเจอกับเวสเซ็กซ
1: ์
0: ซึ่งมีคิงเอ็กเบิร์ตทีนี้ก็เลยมีการเจรจากันว่าโอเคนะเดี๋ยวเขาจะขอที่เซตเทิล
1: อ
0: ันนี้ก็คืออยู่ในเรื่องไวกิ้งส
1: ์
0: นะคะขอที่เซตเทิลก็ตกลงกันดิบดีเพราะว่าถ้าไม่ให้ที่เซตเทิลเดี๋ยวฉันก็จะบุกแล้วก็มาเอาทองเอาอะไรของเธอไปอีกใช่ไหมเพราะว่ามันมาหลายทีแล้วก่อนที่จะเจรจาอันนี้ใช่ไหมคะปรากฏว่าก็โอเคตกลงกันพอตัวแร็กนาซึ่งเป็นหัวหน้าใหญ่ไปพวกอังกฤษก็ไม่เลวเลยก็ฆ่าเขาตายหมดไอ้พวกที่เซตเทิลเพราะนั้นมันก็ไม่ได้มีใครดีใครไม่ดีอ่
1: ะ
0: คือมันก็พอกันแต่ตอนหลังก็คือด้วยความแข็งแกร่งของชาวเดนส์เนี่ยเขาก็บุกเข้ามาเรื่อยๆจนกระทั่งมาถึงสมัยที่อัลเฟรดเดอะเกรทนะ
1: คะ
0: หลานของเอ็ดเวิร์ดคืออัลเฟรดเดอะเกรทเนี่ยก็สามารถที่จะหยุดที่เป็นเดอะเกรทได้เขาหยุดการบุกของพวกเดนส
1: ์
0: ให้หยุดไว้แค่ตรงส่วนที่เรียกว่าเดนลอซึ่งท่านก็เลยถูกขนานนามว่าเป็นเดอะเกรทออฟอังกฤษรู้สึกจะเป็นคนเดียวด้วยของอังกฤษ
1: ที่เป็นยังไงไม่ทราบ
0: มีแท็กติกเกอริลลาแท็กติกที่แบบว่าแอบซุ่มโจมตีแต่ว่าท่านคือต้องแอบไปซุ่มตัวอยู่พักหนึ่งนะแล้วถึงจะรวมกองกำลังมันก็เป็นอะไรที่ยากมากเลยจะบอกว่าชนะก็ไม่ได้เพราะว่าประเทศมันก็แหว่งไปประมาณตั้งแต่นอร์ทัมเบรียตั้งแต่เหนือเลยจนกระทั่งเกือบมาถึงข้างล่างเลยแล้วก็เรียกว่าเดนลอนี่คือสำคัญนะคะว่าส่วนที่เป็นเดนลอเนี่ยก็คือจะเป็นส่วนที่ปกครองโดยพวกนอร์สนะคะอันนี้เนี่ยก็คือที่อยู่ในเรื่องไวกิ้งส
1: ์ค่ะ
0: แล้วทีนี้พอเรื่องไวกิ้งส์เนี่ยก็คือจะเป็นประมาณไวกิ้งส์เนี่ยจะมีหลายๆเผ่าพ้นมาจากประเทศอะไรบ้างล่ะมีเดนมาร์กใช่มั้ยคะมีสแกนดิเนเวียมีนอร์เวย์ใช่มั้ยคะเขาก็สู้กันเองในขณะเดียวกันเขาก็มาคอลอนไนซ
1: ์
0: ที่ข้างล่างด้วยนะคะก็เลยมาถึงเรื่อง The Last Kingdom เนี่ยเขาได้เห็นว่าศูนย์กลางของไวกิ้งเนี่ยอยู่ที่ยอร์วิกก็คือที่ยอร์กนะคะถ้าเราไปที่ยอร์กเนี่ยเขาบอกมันก็จะสร้างโครงสร้างของเมืองเนี่ยมันจะสร้างทับกันแล้วมันก็จะเห็นว่าข้างใต้เนี่ยมันจะมีที่เป็นเทรสที่เมืองเก่าอยู่นะ
1: คะ
0: ซึ่งตอนนั้นเนี่ยในหนังเนี่ยก็แสดงให้เห็นว่ามันต่อให้มันเซตเทิลกันแล้วเนี่ยพวกอังกฤษก็ยังตีกันเองแล้วก็พวกไวกิ้งก็ยังตีกันเองอยู่ตรงนั้นนะคะของ The Last Kingdom เนี่ยเป็นเรื่องของ Uhtred of Bamburgh ก็คือเป็นเรื่องที่น่าสนใจอย่างที่ว่าเป็น Uhtred เนี่ยเป็นลูกของขุนนาง
1: ค่ะ
0: แล้วก็ถูกไวกิ้งจับตัวไปแล้วก็เลยมีความสามารถที่สู้กับไวกิ้งได้แล้วก็จะมีคอนเนคชั่นกับไวกิ้งและเสร็จแล้วก็จะมีคอนเนคชั่นกับพวกอังกฤษแล้วก็ช่วย Uhtred เนี่ยหยุดพวกเดนส์ไว้ได้นะคะ ันนั้นก็คือเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับ settlement ที่ York แล้วก็การอยู่ร่วมกันซึ่งมันไม่ได้เป็นเพื่อนกันสักเท่าไหร
1: ่ค่ะ
0: แล้วมาถึงพวกวาฮาล่าก็ยังเป็นพวกที่เกี่ยวกับพวกเผ่าต่างๆพวกเดนส์พวกนอร์สอะไรเนี่ยสู้กันอยู่ดีจนกระทั่งมาถึงวาฮาล่าก็มีตรงตอนหนึ่งที่เกี่ยวกับคิงคนัทคิงคนัทของเวสเซ็กซ์ทำไมถึงเป็นของเวสเซ็กซ์ก็เพราะว่าตรงนั้นเนี่ยคือตอนที่พวกนอร์สเนี่ยเซตโตแล้วเนี่ยเขาก็มันก็ยังมีอาณาจักรอื่นที่เป็นของอังกฤษแล้วก็มีบางอาณาจักรที่เป็นพวกเดนส์เพราะว่าตอนเซตโตนั้นละนี่คิงคนัทก็เป็นคนที่ powerful มากก็เลยสามารถที่จะคุมเวสเซ็กซ์ได้แล้วก็แต่งงานกับควีนเอมมาซึ่งเป็นชาวนอร์แมนที่มาจากฝรั่งเศสอันนั้นก็จะนำไปสู่
1: ค
0: อนเนคชั่นกับฝรั่งเศสแต่เราจะไม่พูดตรงนี้เดี๋ยวยาวนะ
1: คะ
0: แล้วทีนี้เขาก็เลยแต่ว่าก็คือนั่นก็คือแสดงให้เห็นถึงความยิ่งใหญ
1: ่
0: ของพวกเดนส
1: ์
0: ที่อยู่ในประเทศอังกฤษว่าขนาดมีคิงซึ่งสามารถคุมเวสเซ็กซ์ซึ่งเป็นอาณาจักรที่ powerful ที่สุดตอนนั้นนะคะอันนี้ก็คือถ้าคุณดู3เรื่องนี้ปั๊บเนี่ยก็จะเข้าใจมากขึ้นแล้วก็จะรู้ว่าทำไมไวกิ้งก็ถึงจะต้องมากระจายอำนาจมาอยู่ที่เมืองต่างๆ
1: พวกวาฮาล่านี่ก็เป็นกลุ่มหนึ่งของพวก
0: วาฮาล่าวาฮาล่าอันนี้เนี่ยมันเป็นชื่อของสวรรค์ของพวกนักรบพวกนี้เนี่ยเขาเชื่อว่าถ้าเขาตายในสนามรบเขาจะได้ไปอยู่กับโอดินที่วาฮาล่
1: า
0: และอันนี้ก็คือแบบมันวาฮาล่าเกี่ยวกับแบบฉันสู้ตายเพื่อที่ฉันจะได้ไปสวรรค์ถ้าเกิดเธอมาตายเพราะว่าอุบัติเหตุอะไรเงี้ยก็จะไม่ได้ไปวาฮาล่าเพราะฉะนั้นก็คือเป็นเหตุผลหนึ่งที่ทำให้พวกนักรบพวกเนี้ยถึงได้ยอมสู้ยอมตายทุกอย่างเพื่อที่จะได้ไปอยู่วาฮาล่า
1: ค่ะ
0: ใช่นะคะและทีนี้เราก็มาถึงเรื่องอิทธิพลของภาษา Norse ก็จะเรียกพวกเดนส์เนี่ยนะเขาพูดOld Norse เนี่ยนะคะ Old Norse ก็คือภาษา Norse ภาษาเก่านะคะที่แน่ๆเลยที่ชัดๆเลยก็คือชื่อสถานที
1: ่
0: ก็เขา settle อยู่ตั้งเกือบครึ่งประเทศของอังกฤษตรงแดนลอสซึ่งรวมถึงยอร์กด้วยใช่ไหม
1: คะ
0: ชื่อตรงนั้นมันก็จะเป็นภาษา Norse อย่างเช่นเมืองที่มีชื่อคำว่า Thorpe Copman Thorpe หรือ BYB เนี่ยนะคะอย่างเช่นWhitby หรือ Selby นะคะซึ่งแปลว่าฟาร์มหรือแปลว่าหมู่บ้านแปลว่า settlement Thorpe นี่แปลว่า secondary settlement นะ
1: คะ
0: Kirk เนี่ยแปลว่า church
1: ค่ะ
0: นะคะอย่างเช่น Ormskirk ก็คือเป็นชื่อ settlement ของพวกเดนหรือพวก Norse นะคะและก็มี gate นะคะ gate เนี่ยแปลว่าทางผ่านนะคะอันนี้ก็คืออย่างเช่นMichael Gate หรือ Copper Gate นะคะที่อยู่ในนิวยอร์กไอ้นิวยอร์กใช่ไหม
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นั่นแหละนั่นแหละนะคะ
1: แล้วชื่อพวกนี้พบในทางอังกฤษทางตอนเหนือมากกว่าไหมคะหมายความเยอะ
0: ใช่ใช่ใช่เขาแทบจะแบ่งเส้นได้เลยนะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ใช่แล้วก
1: ็
0: พอชื่อมาปั๊บก็จะมีพวกนามสกุลนะ
1: คะ
0: ที่ชัดๆเลยพวกซันหรือเส้นอย่างเช่นเอริกสันโรบินสันสเวนสันโจนสันนี่คือเป็น North
1: มาจากทางเหนือ
0: ใช่นะคะแล้วก็อันนี้ก็น่าสนใจพอแล้วแต่มันยังมีน่าสนใจมากกว่านั้นอีกคือคำธรรมดาอย่างเช่น egg หรือ bull หรือ kid ที่แปลว่าเด็กหรือ calf ที่แปลว่าส่วนหนึ่งของขานะ
1: คะ
0: หรือ skin ใช่ไหมคะ
1: ค
0: ือถ้าตามหลักภาษาศาสตร์เนี่ยเราจะยืมคำมาก็ต่อเมื่อคำในภาษาเรามันไม่
1: ม
0: ีใช่แต่นี่มันเป็นภาษาแบบคำพื้นบ้านมากเลยมันมาได้ยังไง
1: ทั่วไปมาก
0: ๆใช่ใช่
1: ทราบเลยค่ะคำพวกนี้ค่ะ
0: ก็มันก็จะเป็นการคอมพีทกันคือถ้ามันมีคนที่เซตโตอยู่ที่เดนลอแล้วก็คนที่เป็นคนอังกฤษสมมุติว่าคำที่เรียกว่าผิวเนี่ยคนที่เดนลอเขาเรียกว่าสกิน
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แต่ว่าคนอังกฤษเนี่ยเรียกว่าไฮด
1: ์
0: มันก็จะคอมพีทอยู่พักหนึ่งเหมือนกันนั่นภาษาทางเหนือและนี่คือภาษาทางใต้แต่แล้วพอคนเขาคุยกันมากๆเข้าเนี่ยมันก็เริ่มจะเป็นฟอร์มที่คอมพีทกันจนในที่สุดมันก็มีความหมายแปรกลายเป็นสกินเนี่ยเป็นผิวคนในขณะที่

0: Tide เนี่ยเป็น
1: ผิ
0: วสัตว
1: ์
0: หรือว่าถ้าเป็น Sick เนี่ยก็จะเป็นของ North ในขณะที่ Ill ก็จะเป็นของอังกฤษ
1: อ๋อค่ะ
0: ใช่ก็มันก็อาจจะใช้ได้ทั้งคู่แต่นี่ก็คือเหตุว่าทำไมมันถึงได้มี2คำสำหรับสิ่งเดียวนะคะ
1: ค่ะ
0: แล้วก็มีคำธรรมดาอย่างเช่น Skyคือคำไหนที่เป็น SK เนี่ยนะคะเป็น North ทั้งนั้นนะคะ Sky Skin Ski Skate Skirt นะ
1: คะ
0: เป็น North เพราะว่าคลัสเตอร์อันนี้เนี่ยภาษาอังกฤษไม่มีนะ
1: คะ
0: ก็อันนั้นก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจทีนี้แล้วก็มีคำว่า Law มีคำว่า Score SK Circle อีกแล้วนั่นก็คือมาจาก North เหมือนกันคำยืมพวกนี้มันแสดงให้เห็นว่าเขาพอตอนหลังเขาสนิทกันแล้วเขามีการแต่งงานกันแล้วก็พอพวกนี่เขาเป็นคริสเตียนขึ้นมาเนี่ยอ๋อแล้วยังไม่ได้พูดเรื่องการเป็นคริสเตียนเขาเป็นคริสเตียนตอนแรกๆเลยเนี่ยเขาเป็นคริสเตียนเพราะว่ามันสะดวกมันทำให้เขา
1: ค
0: อมมูนิเคชกับพวกงานนะ
1: คะ
0: และคือในที่สุดพอเขารวมกันได้แต่มันใช้เวลานานเพราะในเรื่อง The Last Kingdom กับ Valhalla นี่คือแบบนานมากพอเขานั่นกันละคำมันก็เลยรวมกันและด้วยความที่มันมาจากภาษาตระกูลเดียวกันมันก็จะพูดกันรู้เรื่องตั้งแต่ต้นแล้วเราก็จะสงสัยว่าเอ๊ะตอนมาเนี่ยทำไมเขาพูดกันรู้เรื่องได้ไงมันน่าจะประมาณภาษาไทยภาษาลาวมันก็เลยมันในที่สุดมันก็จะพูดกันรู้เรื่องเองอาจจะใช้เวลานานหน่อยที่จะเข้าใจแต่ในที่สุดมันก็จะรู้เรื่องเองนะ
1: คะ
0: ก็เลยมันก็เลยได้แชร์คำจนในที่สุดเนี่ยมันก็แชร์แบบคำแบบแกรมมาอย่างเช่น them they there ก็มาจาก north เหมือนกัน
1: ค่ะค่ะ
0: ใช่
1: ค
0: ่
1: ะ
0: และที่สำคัญคือไอ้การติดต่อเนี่ยมันมีผลสำคัญที่ทำให้ภาษาอังกฤษซึ่งแต่ก่อนเนี่ยมีโครงสร้างคล้ายกับภาษาเยอรมัน
1: ค่ะ
0: มันกลายเป็นภาษาอังกฤษที่เรารู้จักเพราะว่าเขาเป็นภาษาที่คล้ายกันที่มีมาร์กเกอร์ไม่เหมือนกันอย่างเช่นอ่ะสมมติว่าภาษาอังกฤษคำหนึ่งสมัย Old English คำนี้เป็นเพศหญิงแต่ของ Old Norse เป็นเพศชายมันแล้วตกลงมันจะเป็นอะไรกันเขาก็จะตัดตรงนั้นออกไปเลยมันก็เลยไอ้ตรงที่เป็น affix ตรงที่เป็น suffix เนี่ยมันก็เลยหายไปใช่ไหมเราทำไมภาษาอังกฤษสมัยนี้ถึงไม่ได้มี suffix มีเพศเหมือนกับภาษาอื่นสมัยก่อนมัน
1: ม
0: ีแต่ว่าพอเนี้ยพอมันมาเจอกัน old English กับ old Norse ถ้าสมมติในกรณีที่มันเป็นคนละเพศกันก็ไม่ต้องมีละกันมันก็คือเป็นหรือว่าไอ้เ
1: ค
0: สมาร์กิ้งแบบที่เป็น subject หรือเป็น object เนี่ยมันมาร์กไม่เหมือนกันถ้ามาร์กไม่เหมือนกันเพื่อที่จะสื่อสารกันรู้เรื่องก็ไม่ต้องมาร์กเลยแล้วกัน
1: มาร์กยังไงคะอาจารย์
0: อย่างเช่นว่า
1: ควรจะขยาย
0: ถ้าภาษาอินโดยูโรเปียนเนี่ยมันจะมี subject verb object อันนี้คือประโยคง่ายๆนะคะหรือภาษารัสเซียอันนั้นก็อินโดยูโรเปียนมันจะมี suffix ที่มาร์กว่าตัวนี้เป็น subjectตัวนี้เป็นออบเจกต์ซึ่งถ้าเราพูดสมมุติว่าหนูกินแมวแมวกินหนูอย่างเงี้ยเราจะรู้ว่าใครกินเพราะว่ามันมีตัวมาร์กอยู่แล้วต่อให้บอกว่าหนูกินแมวแต่ถ้าแมวมีมาร์ก subject แต่อยู่หลังประโย
1: ค
0: เราก็รู้ว่ามันเป็นตัวกระทำเป็นตัวทำให้เกิดเหตุการณ์นั้นขึ้นมา
1: เข้าใจแล้วค่ะ
0: แต่ก็นั่นแหละพอมันมาจากไดอะเล็กต์ที่ต่างกันมันก็อันไหนที่มันต่างกันเราก็เอาแต่ความหมายไว้ก็แล้วกันตอนหลังภาษาอังกฤษก็เลยหมายกลายเป็น subject verb object โดยที่ตำแหน่งของอะไรล่ะใครทำหน้าที่อะไรในประโยคมันฟิกซ์อยู่กับตัวตำแหน่งว่าใครมาก่อนแล้วก็ใครมาหลังนะคะนั่นก็คือเป็นอิทธิพลที่สำคัญเลยนะคะแล้วก็มีตรงไหนที่น่าสนใจเขาบอกว่าทำไมมันถึงได้ทำไมมันถึงได้คอนเนคกันได้ง่ายก็อย่างที่บอกไว้คือเขาไม่ได้มาเหมือนกับพวกฝรั่งเศสที่ไปที่อังกฤษว่าพวกฝรั่งเศสเป็นพวกเจ้าอาณานิคมอะไรอย่างเงี้ยแต่เขามาเป็นแบบว่าอันนั้นคือในสมัยหลังเราไว้พูดแล้วนี่เขาเหมือนกับว่าเขามีความเสมอกันแล้วก็พวกไวกิ้งเนี่ยยอมรับคือมาอยู่กับเขาเซทเทิลกับเขาแล้วก็ยอมรับวัฒนธรรมส่วนหนึ่งของเขาอย่างเช่นยอมเป็นคริสเตียนน่าสนใจคือมันมีอีเดียมที่มาจากนอร์สด้วย
1: อ
0: ย่างเช่น to give way นะคะ to give way เนี่ยทั้งคำว่า give แล้วก็คำว่า way เนี่ยมันเป็นนอร์สหรือ to to take to heart ก็เป็นคำ North ทั้งหมดเลยมันมีอิทธิพลกับภาษาถึงขนาดนั้นนะคะหรือ to make law ก็เป็นมาจากของ North เหมือนกันนะคะนั่นก็คือความสนิทของคนสองกลุ่มนี
1: ้
0: ซึ่งพอเขาแต่งงานด้วยกันแล้วก็อยู่ด้วยกันแล้วภาษามันก็เบลนกันไอ้ความเบลนกันของภาษามันไม่ใช่เป็นภาษามันเป็นไดอะเล็กภาษาไทยเขาเรียกว่าอะไรแล้วเหมือนกับเป็นภาษาที่คนสองกลุ่มยังพูดกันรู้เรื่องโดยที่ไม่ต้องแปลอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: แล้วอย่างวลีเมื่อกี้ก็คือมันก็ส่งผ่านต่อมาความหมายอะไรก็ยังเหมือนเดิม
0: ใช่ใช่ใช่ใช่นั่นก็มันก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจมากแล้วก็พวก trace ของคำพวกในสมัย Old English เนี่ยเราก็ยังได้เจอที่อยู่ในที่เนเธอร์แลนด์ซึ่งเป็นต้นกำเนิดของพวกแองโกลแซกซันที่เขามาอยู่ที่อังกฤษใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นคนพวกนี้ก็อย่างที่ว่าไว้แล้วเขาคือคนกลุ่มใกล้กันมาก่อนแล้วก็คนตรงแถวเนเธอร์แลนด์แล้วก็เยอรมันเขาอพยพมาที่อังกฤษแล้วเสร็จแล้วหลังจากนั้นพอพวกเดนซ์ซึ่งอยู่เหนือหน่อยแล้วก็พูดภาษาคล้ายกันเขาอยากจะลงมาตีข้างล่างก็คือนั่นแหละเขาก็เราสองกลุ่มคนสองกลุ่มก็เลยมาเจอกัน
1: ค่ะโอ้โหก็รู้สึกประทับใจมากๆเลยนะคะอาจารย์แล้วก็มีเรื่องเล่าเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยอะไรเยอะแยะไปหมดเลยนะ
0: คะ
1: ก็โอ้โหแน่นอนถ้าเวลามีมากกว่านี้เราก็จะได้ฟังเรื่องราวเยอะกว่านี้นะคะทีนี้ก็เลยเห็นว่าโอ้โหเรามีอาจารย์ได้พูดเรื่องของไวกิ้งพวกไวกิ้งแล้วก็อิทธิพลของคนเหล่านี้ที่มีต่อภาษาอังกฤษมาจนถึงปัจจุบันเลยก็ต้องขอบพระคุณรองศาสตราจารย์ดร.นิรดาจิตกรมากๆเลยนะคะที่มาร่วมแบ่งปันสาระดีๆเรื่องนี้ให้กับเราแล้วก็ท่านผู้ฟังที่ติดตามรายการมาจนจบนะคะท่านผู้ฟังสามารถรับฟังรายการ Talking Art จากสรศาสตร์ชวนคุยได้ทางสถานีวิทยุจุฬาคลื่น 101.5 เมกะเฮิรตซ์ทุกเช้าวันเสาร์เวลาเดียวกันนี้และในรูปแบบของพอดแคสต์แล้วเป็นบน Spotify Apple Podcastแล้วก็ช่องทางออนไลน์อื่นๆได้ค่ะวันนี้เราสองคนต้องขอลาไปก่อนแล้วก็พบกันใหม่วันเสาร์หน้าค่ะสวัสดีค่ะ
2: กลับมาติดตามประเด็นการศึกษาและองค์ความรู้จากงานวิจัยใหม่ๆในรายการ Talking Arts อักษรศาสตร์ชวนคุยทุกวันเสาร์ 8:05 นถึง 8:30 นทางจุฬา Radio Plus FM 101.5 MHz
3: เครียดเนาะ
4: ทำงาน
3: เหนื่อยเนาะเครียดเน
5: าะแทนที่จะคร่ำเคร่งกับความเครียดเปลี่ยนเป็นค่ำแล้วเครียดจังกลับบ้านดีกว่า
6: ตะวันจะค่ำลง
7: กรอบเวลาคร่ำเครียดปลุกนาฬิกาชีวิตเพื่อเนรมิตให้ทุกวันเป็นวันครอบครัว
8: เปิดมุมมองความคิดกับงานวิจัยรอบทิศนวัตกรรมรอบด้านติดตามทุกสถานการณ์ในรายการรอบตัวเราทุกวันอาทิตย์เวลา 10:30 นดำเนินรายการโดยรองศาสตราจารย์ดร.ทวีวงศ์ศรีบุรีและศาสตราจารย์ดร.สุชนาชวนิชทางจุฬาเรดิโอพลัส FM 101.5 MHz
9: ย้อนภาพเล่าอดีตของวันวานผ่านรายการจามจุรีมีเรื่องเล่าโดยหอประวัติจุฬา
10: สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการจามจุรีมีเรื่องเล่าโดยหอประวัติจุฬาวันนี้ดิฉันศศิพิมพ์จิรศักดิ์ รับหน้าที่เพื่อดำเนินรายการค่ะคุณผู้ฟังคะวันนี้เราได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ดร.ชัชพลชัยพรนักวิชาการศาสนาเชี่ยวชาญรักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักเลขาธิการมหาเถระสมาคมและท่านยังเป็นอาจารย์พิเศษคณะนิติศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในวันนี้ค่ะท่านให้เกียรติมาพูดคุยกับเราในหัวข้อเทียนพรรษายินดีต้อนรับอาจารย์เข้าสู่รายการอาจารย์ค่ะสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับสวัสดีครับคุณศศิพิมพ์ครับ
10: ค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะ
4: นี่ใกล้เข้าพรรษาเข้ามาแล้วนะครับ
10: ค่ะ
4: เดินไปไหนมาไหนในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเนี่ยได้กลิ่นเหมือนใครทำกับข้าว มีควันตุยตุยตามคณะต่างๆนะครับคลุ้งไปด้วยไอควันตอนแรกเนี่ยผมก็เล่าให้ฟังตรงๆเลยนะครับว่าตอนที่ผมเป็นนิสิตจุฬาเนี่ยนะครับผมก็จำได้ว่าเวลาใกล้เข้าพรรษาที่ไรเนี่ยก็จะมีการเชิญชวนนะครับให้ไปหล่อเทียนพรรษากันที่ธรรมสถาน
10: ใช่ค่ะ
4: ธรรมสถานจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นส่วนที่น่าสนใจมากนะครับเป็นอาคารโล่งๆที่สามารถที่จะปฏิบัติศาสนกิจศาสนพิธีได้ในทุกศาสนา
10: ใช่ค่ะทุก
4: เป
10: ็
4: นด
10: ำ
4: ริ ของผู้ที่เริ่มก่อสร้างธรรมสถานขึ้นพอถึงเวลาที่จะมีกิจกรรมของพระพุทธศาสนาก็เชิญพระพุทธรูปบ้างพระบรมสารีริกธาตุบ้างมาประดิษฐานมีกิจกรรมของศาสนาอื่นๆจะละหมาดจะนมัสการอะไรก็มีรูปเคารพบ้างมีพิธีกรรมของศาสนานั้นๆบ้าง
10: ฉ
4: ะนั้นผมจำได้ว่าตอนที่ผมเรียนที่มหาวิทยาลัยแห่งนี้เมื่อกี่ปีมาแล้วล่ะ
10: 20 แล้วกัน
4: 20+ ปีเนี่ยนะครับกลิ่นของเตาที่หุงพาราฟินนะครับก
10: ็จะเพื่อที่จะหล่อเทียน
4: เพื่อที่จะหล่อเทียนเนี่ยก็จะเตะจมูกให้ผมว่าเอ๊ะเขาทำอะไรกันเนา
10: ะ
4: แล้วเราก็ที่สำคัญอีกข้อนึงคือจำได้ว่าจะมีหนังกางแปลงมาปักเสาฉายอยู่ที่หน้าธรรมสถานเพื่อสมโภชการหล่อเทียนพรรษานั้นๆนะครับเราก็จะไปบริจาคเงินแล้วก็หยิบก้อนพาราฟินนั้นน่ะใส่ลงไปในกระทะกวนๆๆแล้วก็ตักขึ้นหยอดลงไปหกบ้างอะไรบ้างให้เพื่อเวลาพาเพื่อนไปเขาบอกเอ้ยถือมืออย่าสั่นสินะครับ
10: ตื
4: ่นเต้นพาราฟินก็จะหยดลวกเอานะครับเนี่ยนะครับเราพูดถึงพาราฟินเนี่ยก็จะบอกว่าเนี่ยเป็นนวัตกรรมเป็นประดิษฐกรรมเป็นวัสดุสมัยใหม่ครับเทียนที่เราเห็นทุกวันนี้เนี่ยนะครับเป็นเทียนที่เทียนแข็งทำจากส่วนประกอบในทางเคมีที่เรียกว่าพาราฟินอาจจะเป็นส่วนแห่งปิโตรเลียมอะไรก็ตามทีแต่สมัยก่อนเนี่ยเขาไม่ได้มีวิธีการขุดน้ำมันขุดอะไรแบบสมัยนี้นี่ดังนั้นการใช้ไขในการทำเทียนเนี่ยจึงมีหลายลักษณะด้วยกันบางทีเราก็ใช้ไขสัตว
10: ์
4: ไขสัตว์เช่นไขจากปลาวาฬไขจากโคไขจากเนยนะครับผมเพิ่งไปทิเบตมานะครับที่เมืองทิเบตเนี่ยเขาไม่ใช้เทียนเลยเขาใช้ตะเกียงแล้วตะเกียงที่ทิเบตเนี่ยนะครับเราจะเห็นได้เลยว่าปกติเวลาเราไปวัดเนี่ยเราก็อาจจะถือธูปเทียนไปเราอาจจะถือเทียนเป็นเล่มๆไปคนทิเบตถือเนยเป็นกระป๋องครับหิ้วเนยเป็นกระป๋องไปฮะแล้วก็มีช้อนแล้วก็มีช้อนอยู
10: ่
4: เวลาเขาบูชาเนี่ยเขาก็ตักเนยเคาะใส่ลงไปในตะเกียงแล้วก็จะมีบรรพชิตทิเบตวัชรยานเนี่ย
10: ค
4: อยเอาคล้ายๆช้อนหรือเกลียงอ่ะเกลี่ยให้เนยนั่นอ่ะมันเสมอปากขอบของตะเกียงแล้วเทียนก็ยังจุดน่าสนใจมากว่าตะเกียงเนยเนี่ยมันจะมีความหอมหอมอยู
10: ่
4: แต่ก็ขมเหลาก็ทำให้อาสาสมัครสถานนั้นก็ดำพอสมควรแต่ไม่มากไม่ระคายตาไม่ระคายจมูกนะครับเป็นแสงที่เป็นแสงที่นวลๆแล้วก็มีกลิ่นหอมอ่อนๆที่ทำให้ไม่รู้สึกว่าเป็นพิษเป็นภัยอะไรนะครับก็เหมือนทำกับข้าวอ่ะมันก็คือน้ำมันเนยเนี่ยนะครับแล้วก็เราก็นึกทำให้นึกถึงว่าอ๋อเวลาเราไปวัดบางทีนอกจากเราใช้เทียนเนี่ยเราก็ใช้น้ำมันนะครับเราก็เอาน้ำมันพืชนี่แหละน้ำมันมะพร้าวน้ำมันถั่วเหลืองอะไรก็ตามที่เติมตะเกียงลักษณะเดียวกันแสงสว่างนั้นเป็นของสำคัญคู่กับมนุษย
10: ์
4: และแสงสว่างนั้นยังเป็นสัญลักษณ์แห่งความเจริญเพราะว่าก่อนที่เราจะมีแสงสว่างใช้เนี่ยเรากินเนื้อดิบๆเราถูกหมีขย่ำเราถูกอะไรก็แล้วแต่เราอยู่ในความหนาวเรามีอายุเฉลี่ยกัน30ก็ตายกันอยู่ในถ้ำแล้วล่ะ
10: ไม่ปลอดภัย
4: แต่เพราะว่าแสงสว่างหรือไฟนี่แหละเป็นอุปกรณ์ที่ทำให้มนุษย์เจริญขึ้นกินของสุก อยู่ในอากาศอันอบอุ่นสามารถที่จะชำระล้างสิ่งปฏิกูลได้ก็ด้วยไฟดังนั้นไฟเนี่ยยังมีพัฒนาการอีกขั้นหนึ่งด้วยการที่ใช้เพื่อประโยชน์ในทางวัสดุใช้ถลุงแร่ใช้ทำให้เกิดโลหะทำให้เกิดสำริดโลหะผสมต่างๆนานาและที่สำคัญไฟเป็นอุปกรณ์ในทางสติปัญญาครับเพราะอะไรเพราะถ้าเราจะพูดคุยกันแลกเปลี่ยนความ

0: ความรู้การถ่ายทอดพระพุทธวจนะพระไตรปิฎกความทรงจำในยามค่ำคืนแต่ไม่มีไฟก็คงจะมืดตื้อไม่รู้จะคุยกับใครจะงงๆเดินชนกัน
1: ไม่ได้
0: ไม่ได้นะครับอริยธรรมของโลกจึงเกี่ยวข้องกับแสงสว่างแล้วยิ่งก้าวไปอีกขั้นหนึ่งเมื่อมนุษย์ใช้ตัวละอักษรใช้ลายละอักษรในการถ่ายทอดอริยธรร
1: ม
0: ก็เรียกว่ายุคประวัติศาสตร์
1: ใช่ค่ะ
0: เพราะถ้าเกิดว่ายังไม่ใช้ตัวอักษรเมื่อไหร่ก็เรียกว่ายุคก่อนประวัติศาสตร์ถ้าเกิดว่าคุณสสิพิมพ์ตาไม่ค่อยจะเห็นตาไม่ค่อยจะดีแถมอากาศขมุกขมัวสลึมสลือมองไม่เห็นอีกการเขียนการจดการจารหรือการอ่านก็เป็นไปไม่ได้เลยไม่เหมือนกับนั่งถือ iPad อย่างนี้มันมีแสงเข้ามา ก็พอแสงไฟใน iPad นี่แหละก็ทำให้เห็นใช่ไหมครับฉะนั้นเข้าพรรษาเป็นช่วงเวลาที่พระภิกษุจำต้องประจำอยู่ในวัดใดวัดหนึ่งอาวาสใดอาวาสหนึ่งในฤดูฝนเข้าพรรษาก็คือพักการพักฝนเนี่ยนะครับโดยเหตุที่พระภิกษุในสมัยพุทธกาลเนี่ยมีหน้าที่ต้องจาริกไปโปรดสัตว์ต่างวิหารหรือว่าวัดเนี่ยเป็นของใหม่นะสมัยก่อนเนี่ยพระพุทธเจ้าพอท่านประกาศพระศาสนาแล้วท่านก็ประชุมพระใช่ไหม
1: ค่ะ
0: นะครับท่านประชุมพระท่านให้อุดมการให้วิธีการหลักการในจาตุรงคสันนิบาตในวันมาฆบูชาเสร็จพระเหล่านี้พันกว่ารูปเนี่ยก็ต้องเดินสายมิชชันนารีว่างั้นเถอะนะครับออกไปมีทำมิชชั่นของท่านอะในการที่จะเผยแผ่พระพุทธศาสนาเนี่ยให้กระจายไปในที่สาธารณทิศในทั่วสารทิศเพื่อประโยชน์สุขของมหาชนชาวโลกดังนั้นถ้าท่านกอดเข่าเจ้าจุกประจำอยู่กับวัดศาสนาก็ไม่แพร่ขจรกระจายไปดังนั้นในยุคแรกๆน่ะพระต้องจาริกจาริกก็คือเดินแล้วก็ไปอยู่พักชั่วคราวตามหมู่บ้านต่างๆตามที่ต่างๆนะครับแต่พอถึงหน้าฝนน่ะชาวบ้านน่ะเขาทำมาเพาะปลูกทำมาหากินทำไร่ไถนาพระจะมาดั้งเดินเทิงๆๆๆไปเหยียบข้าวกล้าในนาเขาไปย่ำยีต้นไม้ที่เขาปลูกเอาไว้หรืออีกข้อหนึ่งก็คือในช่วงฤดูฝนเนี่ยชาวบ้านเขาต้องทำมาหากินใครจะมานั่งหุงหาคอยต้อนรับพระที่เดินไปหาบ้านเขาอยู่ตลอดเวลาเล่าต้องปิดเทอมซะบ้างพักซะบ้างชีวิตนี้นะครับฉะนั้นจึงมีพุทธบัญญัติกำหนดวันแรม1ค่ำเดือน8ถึงขึ้น15ค่ำเดือน11รวมเวลา3เดือนเต็มเนี่ยนะครับให้พักอยู่กับที
1: ่
0: นะครับเว้นแต่บางกรณีที่จำเป็นจริงๆก็ต้องไปพักในแรมคืนในที่อื่นได้ชั่วคราว7วันเรียกว่าสัตตาหะนะครับก็มีเงื่อนไขของการสัตตาหะอยู่แต่เกินกำหนดนี้ไม่ได้นะไม่งั้นขาดพรรษานะครับระหว่างการเดินทางอย่างนี้เนี่ยนะครับบางทีก็จำอยู่ใน เรือนว่างบ้างโคนไม้บ้างโอ้โห3เดือนมันก็ไม่ไหวนะนะครับไปนั่งพายุเข้าอยู่3เดือนใต้โคนไม้เนี่ยพระก็ลำบากชาวบ้านก็เลยพูดตรงๆก็คงจะทั้งศรัทธาทั้งสงสารน
1: ะ
0: ก็สร้างเรือนขึ้นเรือนนั้นก็กลายเป็นวิหารนะครับพอวิหารใหญ่โตประดิษฐานปูชนียวัตถุมีจิตเริ่มใสอะไรมากขึ้นที่พักก็ใหญ่โตขึ้นกลายเป็นอาราม
1: อ
0: ารามก็กลายเป็นที่พักที่อยู่ของพระสงฆ์เป็นต้นกำเนิดของวัดในปัจจุบันนั่นเองนะครับฉะนั้นการประจำอยู่ในอาวาสวิหารใดอาวาสวิหารหนึ่งนานถึง3เดือนจะนั่งเฉยๆเนี่ยก็ดูจะหายใจทิ้งไปเปล่าๆนะครับอย่ากระนั้นเลยชาวบ้านก็เลยเอาแสงสว่างไปถวายครับก็คือเทียนบ้างตะเกียงบ้างน้ำมันบ้างขี้ผึ้งบ้างเพื่อให้พระภิกษุนั่นน่ะได้จุดในช่วงเวลาฤดูฝนซึ่งแสงจะขมุกขมัวอาจจะใช้เพื่อในการสนทนาธรรมธรรมสากัจฉาปรารภธรรมกันในระหว่างพระภิกษุในเวลาที่ยังไม่มีตัวลายละอักษรใช้แต่มีเวลาพอมีลายละอักษรใช้นี่แหละครับคือประโยชน์ในการที่จะได้ศึกษาพระธรรมวินัยเล่าเรียนพระพุทธพจน์อ่านตำราตำรับทั้งหลายเพื่อจะได้ไปสอบทานและสืบค้นในทางพระพุทธศาสนาแล้วก็ถ่ายทอดเผยแผ่ให้ประชาชนต่อไปทุกวันนี้ก็เหมือนกับการเติมน้ำค่าน้ำค่าไฟให้กับวัดนะครับดังนั้นในอดีตเนี่ยการถวายเทียนจึงเป็นเรื่องสำคัญทีนี้ประเพณีการถวายเทียนเนี่ยในอดีตเนี่ยบางทีไม่ได้ถวายเป็นเพียงแค่ดวงเทียนที่เป็นเล่มนะฮะถวายขี้ผึ้งก็ได
1: ้
0: ถวายใจฝ้ายที่เป็นฝ้ายสำหรับเอาไว้เป็นไส้เทียนก็ได้เพราะพระภิกษุสมัยก่อนเนี่ย

ฟั่นเทียนเองท่านก็สามารถเอาขี้ผึ้งที่เป็นไขของตัวผึ้งเนี่ยนะครับจากรังผึ้งเนี่ยนะครับไปฟั่นเทียนด้วยตัวท่านเองฉะนั้นบางครั้งเนี่ยพระภิกษุจึงเก็บรักษาขี้ผึ้งและใจฝ้ายเนี่ย

0: ถ้าเกิดว่าเราถวายเป็นก้อนๆน่ะมันดูไม่ประณีตอ่ะ
1: ก็ไม่งาม
0: ไม่งามอ่ะผลไม้อ่ะถวายเป็นลูกๆก็ใช่ที่ก็ต้อง
1: แกะสลัก
0: เสลาปอกเกาหน่อยขี้ผึ้งฉันใดก็ฉันนั้นชาวบ้านเขาเห็นว่ามันไม่งามก็เลยเอามากดพิมพ์ให้เป็นดอกบ้างให้เป็นรูปสัตว์พญานาคเป็นอะไรต่อมีอะไรแล้วก็แหมจะเอาไปทั้งทีก็ขยุ่มไปถวายก็ใช่ที่ก็เอาหยวกมั่งเอาแกนฟางแกนไม้บ้างปักเอาดอกดวงขี้ผึ้งทั้งหลายขึ้นเป็นต้นไม้ขึ้นมาแล้วก็เกิดเห็นถ้าไปภาคเหนือเราก็จะเห็นสิ่งที่ว่าต้นผึ้งใช่ไหมครับเราไปภาคอีสานเราก็เจอปราสาทผึ้งไม่ได้แปลว่าเอาผึ้งไปถวายไม่ใช่คือปราสาทขี้ผึ้งหรือต้นขี้ผึ้งเอาไปทำไมเอาไปเพื่อให้พระเนี่ยท่านเก็บแบตเตอรี่สำรองเอาไว้ใช้ในยามฤดูฝนหรือในเวลาที่ไม่มีแสงสว่างไว้จุดบูชาพระไว้จุดอ่านหนังสือไว้จุดในเวลาต้องใช้ในเวลาความมืดสำหรับคนภาคกลางก็ไม่ได้ทำเป็นต้นผึ้งหรือไม่ได้ทำเป็นปราสาทผึ้งอะไรวิธีของคนภาคกลางก็กดพิมพ์เหมือนกันกดพิมพ์แล้วก็สร้างแกนขึ้นมาอาจจะเป็นแกนกระดาษก็ได้นะครับหรือเป็นแกนดินก็ได้อะไรก็ได้แล้วก็เอาไอ้ของที่กดพิมพ์นะแปะขึ้นไปแล้วเรียกเป็นพุ่
1: ม
0: นะครับก็เกิดสิ่งที่เรียกว่าพุ่มขี้ผึ้งฉะนั้นพุ่มขี้ผึ้งต่อมาเราก็เรียกว่าพุ่มเทียนเพราะขี้ผึ้งนั้น
1: อ
0: ่ะเขาเอาไปฟั่นเทียนฉะนั้นเวลาถวายพุ่มเทียนเคยเห็นใช่ไหมครับเวลาถวายพุ่มเทียน ทุกวันนี้แต่ก่อนเนี่ยหายเป็นนานเลยตอนนี้กลับมานิยมกันใหม่แล้วนะครับผมรณรงค์เรื่องการถวายพุ่มเทียนมาตั้งแต่เป็น10ปีแล้วดีใจเดี๋ยวนี้กลับมาถวายพุ่มเทียนกันใหม่ตามแบบของหลวงที่เราเห็นนะครับเป็นคล้ายๆเม็ดข้าวโพดล้อมนั่นอ่
1: ะ
0: อันนั้นนะครับก็ไม่ได้ถวายให้ตั้งเลยเฉยๆนะฮะหลักการก็คือถวายขี้ผึ้งให้พระเนี่ยเอาไปฟั่นเทียน
1: ค่ะ
0: ฉะนั้นบางครั้งเนี่ยคนที่ถวายพุ่มขี้ผึ้งจึงถวายพร้อมกับใจฝ้ายเพื่อที่จะเป็นอุปกรณ์ประกอบกันว่าพอถึงเวลาถ้าท่านขาดขี้ผึ้งท่านก็แกะจากพุ่มไม่ใช่ตั้งเดให้แมงสาบกินไปอย่างนั้นมันไม่ใช่นะครับท่านก็ต้องแกะเอามาจากพุ่มแล้วก็เอามาหลอมจะมาอังไฟนิดหน่อยเพราะว่าจริงๆไม่ถึงขนาดต้องต้มอ่ะเพราะไม่เหมือนกับพาราฟินที่ต้องต้มนะครับแล้วก็มาฟั่นเทียนทุกวันนี้ประเพณีนี้ก็ย้อนกลับมาแล้วก็ผู้คนก็แสวงหาขี้ผึ้งมากดพิมพ์ให้สวยงามมากขึ้นนะครับธรรมเนียมการถวายขี้ผึ้งเป็นพุทธบูชาเป็นวัตถุปัจจัยสำหรับพระภิกษุสงฆ์เนี่ยก็คือเพื่อให้ท่านเอาไปเป็นเชื้อเพลิงนะครับในการศึกษาพระธรรมวินัยในช่วงเวลาของการเข้าพรรษาแต่ถ้าเกิดว่ารวยขึ้นมาหน่อยนะแล้วก็ไม่จำเป็นที่จะต้องถวายขี้ผึ้งเป็นชิ้นเล็กๆๆๆแล้วล่
1: ะ
0: หล่อเลยหล่อขึ้นเป็นเทียนใหญ่ๆเลย
1: เป็นต้นเลย
0: เป็นต้นเทียนขึ้นมาเลยเพราะว่าลองคิดดูว่าถ้าเทียนสูงประมาณขาเราอย่างเงี้ยท่อนขาหรือถุงประมาณเสาเล็กๆเนี่ยนะครับโอ้3เดือนยังไงก็จุดอยู
1: ่ใช่
0: เพราะว่าคือบางทีก็เป็นธรรมเนียมว่าจะจุดตลอด3เดือนเป็นพุทธบูชาอันนั้นคือการจุดบูชาแต่ถ้าเกิดว่าเทียนสูงๆอย่างนั้นจุดๆดับๆเวลาจะใช้อ่ะยังไง3เดือนก็อยู่ได้นะครับเช่นเวลาเหมือนเราปิดเปิดไฟอ่ะนะฮะดังนั้นเทียนพรรษาเนี่ยจึงมีประโยชน์มากสำหรับบ้านเมืองเวลายุคที่ไม่มีไฟฟ้าใช
1: ้
0: นะครับและธรรมเนียมเนี้ยแพร่หลายจนถึงเป็นธรรมเนียมหลวงไม่จำเป็นที่จะไม่ใช่ธรรมเนียมรัตนโกสินทร์นะโน่นอ่ะถอยหลังกลับไปในศิลาจารึกหลักที่1ของพ่อคุณรามคำแหงมหาราชก็บอกว่ามีการ เล่นเทียนมีอะไรต่างๆและเมื่อเข้าพรรษาเนี่ยทรงศีลกันทุกทั้งเจ้านายก็ทรงศีลชาวบ้านก็ถือศีลกันทั่วหน้าถือศีล8อุโบสถกันทั่วหน้าฉะนั้นธรรมเนียมเข้าพรรษาเนี่ยมีมาตั้งแต่จารึกสุโขทัยอ่ะแล้วผมก็เชื่อว่ามีการถวายเทียนหรือถวายขี้ผึ้งมาตั้งแต่ยุคนั้น
1: อ่ะ
0: รัตนโกสินทร์เนี่ยไม่ต้องพูดถึงเลยเดินตามแบบของกรุงศรีอยุธยาทุกอย่างฉะนั้นในสมัยรัตนโกสินทร์จึงไม่แปลกเลยที่จะต้องมีการทำตามธรรมเนียมของกรุงศรีอยุธยาในการถวายเทียนพรรษาแล้วก็เป็นธรรมเนียมของพระมหากษัตริย์ในการที่จะทรงหล่อเทียนพรรษานะครับการหล่อเทียนพรรษาในยุคกรุงรัตนโกสินทร์เนี่ยมีบันทึกอยู่ชัดเจนของหลวงนะครับในพระราชนิพนธ์เรื่องพระราชพิธี12เดือนของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระราชนิพนธ์เอาไว้ว่าใช้สีผึ้งทั้งสิ้นก็คือใช้ขี้ผึ้งทั้งหมดเลยแต่ถ้าเกิดว่าท่านนึกไม่ออกก็ท่านลงไปตามพระอารามหลวง เทียนสีแดงๆที่

0: ทองบนยอดสูงมากน
1: ะ
0: สูงประมาณขาเราอ่ะท่านต้องแล้วนะผมเคยลองไปยกดูนะครับหลายโลนะครับขี้ผึ้งจำนวนนั้น
1: อ
0: ่ะท่านหล่อประมาณสัก30คู่เดี๋ยวมั้งนะครับเป็นต้องใช้ขี้ผึ้งมากมายมหาศาลดังนั้นในบัญชีของการที่พระมหากษัตริย์จะถวายเทียนพรรษานั้นน่ะจึงถวายแด่พระอารามหลวงนะครับคือพระอารามที่พระมหากษัตริย์ทรงรับไว้ในพระบรมราชูปถัมภ์
1: ค่ะ
0: อันนี้เป็นบัญชีเก่าทุกวันนี้พระอารามหลวงมีมากเป็นร้อยๆดังนั้นบัญชีของการถวายเทียนพรรษาจึงหยุดลงในยุคประมาณรัชกาลที่5รัชกาลที่6ไม่ได้ถวายทุกพระอารามหลวงเหมือนตามธรรมเนียมเก่าแต่การในอดีตนั้นถ้าพระอารามไหนเป็นพระอารามที่ในหลวงอุปถัมภ์ได้เทียนพรรษาทั้งนั้นแต่จะได้เทียนมากได้เทียนน้อยได้เทียน2เล่มได้เทียนเล่มเดียวอันนี้แล้วแต่ฐานานุศักดิ์เพราะอะไรวัดไหนที่ได้รับนิตยภัตต์บำรุง2สลึงขึ้นไปอันนี้สมัยรัชกาลที่4กันที่5น
1: ะ
0: จึงได้เทียนพรรษาคำว่านิตยภัตต์เนี่ยแปลว่าข้าวประจำสำหรับถวายพระแต่ท่านจะส่งข้าวไปมันก็ใช่ที่ใช่ไหมท่านก็ส่งเงินท่านก็ส่งเงินไปให้วัดนะครับเป็นธรรมเนียมมาตั้งแต่รัชกาลที่4และการที่3และการที่5อะไรอย่างนี้แล้วฉะนั้นไม่ต้องมานั่งถามว่าโอ้ยวัดไม่ควรจะแตะต้องเงินบอกเดี๋ยวถ้าวัดไม่มีเงินแล้วใครจ่ายค่าน้ำค่าไฟใครไปเผาศพเผาผีทั้งหลายแหละเนี่ยไม่ให้วัดมีเงินเลยเนี่ยมันก็เป็นไปไม่ได้
1: น
0: ะครับเป็นไปไม่ได้โลกมันก็หมุนไปนะครับ
1: ค่ะ
0: เทียนพรรษาจึงเป็นสัญลักษณ์ของวัดที่ได้รับนิตยภัตต์ในสมัยรัชกาลที่5นะครับท่านก็เล่าไปเลยว่าในสมัยรัชกาลที่3เนี่ยเกือบ100เล่
1: ม
0: และกำหนดเทียนหนักสีผึ้งใช้น้ำหนักถึง16ช่างสิ้นขี้ผึ้งเป็นอันมากเลยดังนั้นการหล่อเทียนหลวงในการพระราชกุศลเข้าพรรษาจึงต้องเรียรายในอดีตจะมีการเรียรายพระบรมวงศานุวงศ์ข้าราชการฝ่ายหน้าฝ่ายนายเจ้าภาษีนายอากรให้เอาขี้ผึ้งมาช่วยหล่อเป็นการประชุมใหญ่ในมีกำหนดด้วยนะครับในวันเดือน7ขึ้น8ค่ำทุกปีก็คือก่อนเข้าพรรษาเพราะเข้าพรรษาเดือน8นะครับถ้าปีใดมีอธิกรรมาสก็รอการหล่อเทียนเอาไว้เป็น8แรกนะครับแล้วพอเข้าพรรษาก็เป็น8หลังนะครับในรัชกาลที่4เนี่ยผมเล่าเรื่องรัชกาลที่4ทีไรผมสนุกทุกทีท่านเป็นเจ้านายพระมหากษัตริย์ที่ทรงสอดส่องอะครับทรงเห็นทรงพระดำริเห็นว่าเทียนหนัก16ช่างเป็นร้อยๆต้นที่พระนั่งเกล้าถวายแต่วัดต่างๆเนี่ยไปตกเข้ากับคนชั่วครับ
1: อ้าว
0: แปลว่าไอ้พวกกินสินบนหรือคนชั่วประจำวัดเนี่ยมันมีมาตั้งแต่สมัยโบราณแล้วนะฉะนั้นท่านทั้งหลายกรุณาอย่าตัวอกตัวใจนี่เป็นเรื่องปกติครับ
1: ค
0: นชั่วก็ต้องปราบคนดีก็ต้องสนับสนุนไม่ใช่บอกโอ้ในวัดจะต้องมีแต่คนบริสุทธิ์ผุดพอง
1: ไม่ใช่อย่างนั้น
0: องค์กรไหนๆมันก็มีทั้งคนดีคนชั่วปราบปนกันไปจงเข้าใจโลกครับอย่าเอามติตัวเองเป็นตัวจับนะครับในรัชกาลที่4นะครับและการที่5ทรงเล่าไว้ว่าทรงทราบลัทธิของพวกข้าพระคือเจ้าหน้าที่วัดอ
1: ะ
0: ที่ได้ผลประโยชน์อยู่ในเทียนพรรษ
1: า
0: คืออะไรจำเดิมตั้งแต่จุดเทียนพรรษาแล้วพอในหลวงไปจุดหรือว่าพระราชวงศ์ไปจุดนะครับก็ตัดทอนเทียนนั้นเสียเหลือแค่คืบเดียวเวลาเสด็จพระดำเนินถวายผ้าพระกฐินก็ให้ทอดพระเนตรเห็นอย่างนั้นบางทีนะครับรวงลงไปคืออะไรขุดฮะ
1: อุ้ยทำขนาดนี้เลย
0: เออซ้ำยังรวงลงไปพอให้ขังน้ำมันได
1: ้
0: คือขุดเทียน
1: อ
0: ะลงไปแล้วเอาใส่น้ำมันแล้วก็เอาตะเกียงลอยเอาไว
1: ้
0: จุดเพียงพอรับเสด็จชั่วเวลากฐินสักชั่วโมงหนึ่งเพื่อหลอกตาให้ในหลวงเห็นว่ามีแสงสว่างอยู่ในเทียนพระราชทานนะครับแล้วดับเอาไอ้ก้นเทียนที่ยังเหลือนั่นน่ะไปขายครับ
1: ช่างพยายาม
0: ช่างพยายามเหลือเกินพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ท่านรับสั่งว่ารัชกาลที่4เนี่ยท่านเห็นว่าสรุปว่าเทียนพรรษาทั้งต้นสูงเท่าเสาเท่าขาเนี่ยนะครับ
1: ค่ะ
0: สรุปว่าได้จุดบูชาพระไม่ถึงบาท
1: วาย
0: ใช้ขี้ผึ้งน้ำหนักไม่ถึงบาทนะครับนอกนั้นเป็นเรื่องของค่าพระเอาไปขายหมดเลย
1: กล้าทำจริงๆ
0: กล
1: ้
0: าทำจริงเห็นไหมคนทุจริตกับเรื่องศาสนานี่มันมีมาแต่ไหนแต่ไรเนา
1: ะ
0: นะครับไม่รู้สูเอียกันกับพระแถวนั้นด้วยหรือเปล่านะนะครับด้วยพระราชดำริอย่างนี้สอดส่องนี้จึงทรงแก้วิธีของไอ้พวกทุจริตพวกเนี้ยด้วยการทำเทียนเป็นเสาหล่อด้วยไม
1: ้
0: เคยเห็นไหมบางพระอารามหลวงอ่ะเทียนต้นอ่ะไม่ใช่เทียนขี้ผึ้งทางต้นครับแต่เป็นเสาไม้แกะสลักกระแหนอาจจะ

0: เป็นตะกั่วบ้างหรือว่าเป็นลวดลายจำหลักบ้างแล้วบนยอดเนี่ยคว่านเอาไว้ให้เป็นที่สวมคล้ายๆกระบอกน้ำมันนะครับอย่างนี้ไม่ได้เรียกว่าเทียนพรรษาเทียนทั้งต้นเรียกว่าเทียนสลักนะครับเทียนสลักก็ทำด้วยไม้ปิดทองเว้นไว้ตรงปลายคว่านลงไปทำกระบอกเป็นรูปตะกั่วใส่เอาไว
1: ้
0: ทำตะกระบอกตะกั่วเป็นรูปถ้วยใส่เอาไว้พอถึงเวลาถวายเนี่ยท่านไม่ต้องมานั่งหาขี้ผึ้งหล่อทั้งต้นครับท่านหล่อขี้ผึ้งใส่เฉพาะกระจุบยอดในถ้วยนั้นพอกระจุบยอดนั้นใช้เทียนหมดจะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เบิกน้ำมันมะพร้าวจากของหลวงไปถวายใส่ลงไปในกระบอกนั้น
1: อ
0: ่ะเป็นตะเกียงแทนแก้ปัญหาไอ้พวกทุจริตเอาขี้ผึ้งของดีๆไปขายนะครับฉะนั้นจึงเกิดเป็นธรรมเนียมเทียนหลวงคือเทียนที่เป็นเทียนขี้ผึ้งทั้งต้นและเทียนสลักคือกระจุบยอดที่ไปสวมกับเสาไม้นะครับแล้วก็กำหนดบัญชีวัดต่างๆนะครับเพื่อที่จะให้ถวายตัวอย่างเช่นนะครับวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามได้เทียนหล่อ2เล่ม เราไม่ได้เทียนสลักนะครับ เราได้ขี้ผึ้งเต็มๆเลยนะครับ วัดบวรนิเวศวิหารได้เทียนหล่อ1เล่มเทียนสลัก1เล่
1: ม
0: วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามได้เทียนหล่อ2เล่
1: ม
0: วัดพระเชตุพนได้เทียนหล่อ1เล่มวัดราชโอรสารามได้เทียนหล่อ1เล่มวัดราชประดิษฐ์สถิตมหาสีมารามได้เทียนหล่อ2เล่มวัดสุทัศเทพวรารามได้เทียนหล่อ1เล่มเทียนสลัก1เล่มอย่างนี้เป็นต้นนะครับฉะนั้นเราจะสังเกตได้ว่าเวลาเราเข้าไปในพระอุโบสถพระอารามหลวงสำคัญสำคัญเนี่ยนะครับเราก็จะมีทั้งเทียนที่เป็นต้นสีแดงๆแล้วก็ปิดทองบนยอดที่แล้วก็ที่โคนนะครับกับอีกประเภทหนึ่งคือเป็นกระจุบยอดอยู่ในถ้วยตะกั่วนะครับหรือเป็นถ้วยสแตนเลสนะครับสมัยเนี้ยนะครับแล้วก็ใส่ขี้ผึ้งแล้วเอาไปสวมเอาไว้บนเสาไม
1: ้
0: อย่างนั้นเรียกว่าเทียนสลักลองเข้าไปดูในพระวิหารหลวงพระศรีศักยมุนีมีทั้งสองแบบนะครับก็จะเห็นนะครับฉะนั้นพอถึงกำหนดการพระราชกุศลเข้าพรรษาก่อนหน้านั้นสัก7วันเจ้าพนักงานก็จะเชิญให้เอาเทียนหลวงและกระจุบยอดเทียนสลักเนี่ยนะครับไปถวายแด่พระมหากษัตริย์หรือผู้แทนพระองค์ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ทรงพระสุรายทรงเจิมในอดีตนั้นนะครับมีการพระราชกุศลฉลองด้วยนะครับแต่ปัจจุบันเหลือเพียงแค่การทรงพระสุรายประพรมแล้วก็ทรงเจิมเทียนพรรษาเหล่านี้นะครับเทียนเล็กด้วยนะเพราะว่าเวลาถวายพระพุทธบุตรสยรัตน์เนี่ยองค์ท่านเล็กแล้วก็อยู่ในที่ประดิษฐานน้อยฉะนั้นเทียนพรรษาขนาดย่อมก
1: ็
0: มีไว้สำหรับถวายพระพุทธบุตรสยรัตน์ด้วยนะครับที่น่าสนใจก็คือรูปสันฐานของเทียนพรรษาพระราชทานนั้น
1: ค่ะ
0: สมัยก่อนโบราณนะครับมีพระราชวังบวรสถานมงคลคือวังหน้า
1: ค่ะ
0: วังหลวงก็ถวายเทียนแบบหนึ่งกรมพระราชวังบวรสถานมงคลก็ถวายเทียนอีกแบบหนึ่ง
1: ค่ะ
0: ไม่เหมือนกันพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระราชนิพนธ์เอาไว้ว่าวังหลวงใช้อย่างวังหน้าใช้อย่างตามอะไรรู้ไหมเสาพระราชวัง
1: เน
0: า
1: ะ
0: คือวังหลวงใช้บัวคือเทียนพระราชทานเนี่ยไม่ใช่เทียนอย่างที่เราเห็นเป็นแบบเทียนตามร้านค้านะครับเป็นคล้ายๆเสาที่มีหัวบัวอยู่ข้างบน
1: ค่ะ
0: วังหลวงใช้บัวเหลี่ยมเพราะว่าเสาหัวบัวของพระที่นั่งในพระราชวังหลวงนั่นน่ะเป็นบัวเหลี่ยม
1: ค่ะ
0: ทุกวันนี้ที่เราเห็นเวลาพระเจ้าอยู่หัวทรงพระสุรายทรงเจิมเนี่ยต้นเทียนก็เป็นเหลี่ยมตามเสานะครับส่วนวังหน้าเป็นบัวกลมนะครับเป็นบัวกลมเพราะวังหน้าใช้บัวกลมเป็นบัวหัวเสาเชื่อหรือไม่ธรรมเนียมนี้มาตั้งแต่กรุงศรีอยุธยาฉะนั้นธรรมเนียมนี้รูปทรงของเทียนหลวงที่เราเห็นในปัจจุบันที่เป็นบัวเหลี่ยมเนี่ยเป็นธรรมเนียมตกทอดมาตั้งแต่ครั้งกรุงศรีอยุธยาเพราะหัวเสาที่เป็นบัวเหลี่ยมเป็นหัวเสาของพระราชวังหลวงกรุงศรีอยุธยาแล้วหัวเสาที่เป็นหัวเสากลมเป็นหัวเสาของพระราชวังหน้าในกรุงศรีอยุธยาเห็นไหมครับบ้านเมืองเรามีเอกลักษณ์มีคุณค่าที่รักษาวัฒนธรรมอัตลักษณ์องค์กรมาได้ขนาดนี้เนี
1: ่
0: ยเราจะทอดทิ้งธรรมเนียมเหล่านี้ได้อย่างไรเอกลักษณ์ของชาติเป็นเรื่องสำคัญมากแล้วนี่คือตัวตนของพวกเราฉะนั้นเทศกาลเข้าพรรษาเนี่ยเป็นเทศกาลสำคัญทุกวันนี้เราอาจจะบอกว่าโอเคล่ะใช้ไฟฟ้ากันหมดแล้วก็ไปถวายหลอดไฟฟ้าหรือว่าเงินค่าไฟฟ้าสิครับพร้อมๆกันนั้นต่อให้ท่านไม่ได้ไปใช้เงินมากในการสร้างเทียนนะครับแต่ก็ถวายเทียนไว้เป็นสัญลักษณ์เพราะว่าผมเคยมีโอกาสคุยกับพระนะครับว่าถึงเวลาที่จะต้องใช้เทียนก็จำเป็นจะต้องใช้จริงๆบางทีเวลาไฟดับเวลา ไม่มีกระแสไฟฟ้าหร
1: ือ
0: บางคร
1: ั้
0: งท่านบริจาค

0: ท่านบริจาคไปยามตามต่างจังหวัดที่จำเป็นที่จะต้องใช้เทียนบางครั้งในเวลานักขัตฤกษ์พิเศษเช่นการบูชาที่จะต้องมีการจุดในการเดินเทียนประทักษิณรอบพระอุโบสถรอบพระเจดีย์ท่านก็เอาเทียนพรรษาเหล่านั้นแหละออกมาเป็นเป็นเทียนชนวนสำหรับให้สาธุชนได้มาต่อธูปต่อเทียนกันฉะนั้นการถวายเทียนยังเป็นการรักษาเอกลักษณ์ของบ้านเมืองอย่างหนึ่งการหล่อเทียนพรรษาก็เป็นที่น่าอนุโมทนาสาธุการและการทำบุญในพระพุทธศาสนานั้นยังเป็นเรื่องจำเป็นอยู่หลายท่านบอกไม่เอาแล้วไม่เข้าวัดแล้วเห็นข่าวพระมาก มันมีมาตั้งแต่โบราณกาลครับแต่อย่าลืมสิครับว่าวัดวาอารามกับพระพุทธศาสนานั้นไม่ใช่เป็นเพียงแค่การความหมายของการทำนุบำรุงพระภิกษุนะครับแต่คือการทำนุบำรุงตัวท่านเองในฐานะที่ท่านเป็นสมาชิกของชาติไทยที่มีพระพุทธศาสนาและวัดวาอารามเป็นเอกลักษณ์ของชาติดังนั้นไม่รักพระรักตัวเองเถอะครับทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาและวัดวาอารามและรักษาขนบธรรมเนียมเหล่านี้เอาไว้และขอให้ทราบไปว่าพระดียังมีอยู่มากวัดวาอารามทุกวันนี้ลำบากมากนะครับค่าน้ำค่าไฟก็จะไม่มีเพราะคนบอกไปทำโรงพยาบาลดีกว่าไปทำโรงเรียนดีกว่าไปทำองค์กรอื่นดีกว่าที่ไหนๆก็มีทั้งสุจริตชนและทุจริตชนทั้งนั้นอย่าลืมนะครับชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เป็นไตรสรณะของคนไทยฉันช่วยกันทำนุบำรุงประเทศชาติพระพุทธศาสนาและสถาบันพระมหากษัตริย์ให้อยู่คู่กับชีวิตของพวกเราและลูกหลานของเราต่อไปอีกนานเท่านานเทศกาลเข้าพรรษานี้ถวายเทียนพรรษากันนะครับ
1: ค่ะเป็นความรู้ที่ทรงคุณค่าอย่างมากเลยนะคะวันนี้ทางรายการต้องขอขอบพระคุณรองศาสตราจารย์ดร.ชัชพลชัยพรเป็นอย่างยิ่งค่ะเวลาในรายการหมดลงแล้วค่ะขอลาไปก่อนแต่เพียงเท่านี้พบกันได้ใหม่ในวันเสาร์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: กลับมาพบกับรายการจามจุรีมีเรื่องเล่าได้ใหม่ทุกวันเสาร์เวลา 8:30 นถึง 8:55 นทาง FM 101.5 MHz
3: มอบความสุขทุกยามสายผ่านทุกบทเพลงไพเราะในรายการ
4: See You Delight 101.5 FM
3: ดำเนินรายการโดยอินทนินต้นเรื่องทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 11:00 นถึง 11:55 นทางจุฬา Radio Plus FM 101.5 MHz
5: คำพ่อสอนรากฐานที่นับว่าสำคัญคือรากฐานทางจิตใจอันได้แก่ความหนักแน่นมั่นคงในสุจริตธรรมอย่างหนึ่งในความมุ่งมั่นที่จะประกอบกิจการงานให้ดีจนสำเร็จอีกอย่างหนึ่งเหตุใดจึงต้องมีความสุจริตและความมุ่งมั่นก็เพราะความสุจริตนั้นย่อมกีดกั้นบุคคลออกจากความชั่วและความเสื่อมเสียทั้งหมดได้พระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยรามคำแหงณอาคารใหม่สวนอัมพรวันพุธที่11 มีนาคม 2524

ตาข้อมูลทางเศรษฐกิจทั่วทุกภูมิภาคอัปเดตคุณภาพชีวิตแบบรู้ทันวิเคราะห์แนวโน้มทุกประเด็นที่เกี่ยวข้องทุกวันเสาร์บ่ายโมงครึ่งติดตามรายการเปิดโลกเศรษฐกิจโดยดร.ปิยานีตั้งทองทวีทาง FM 101.5 MHz

0: าทุกวินาทีเต็มพื้นที่ด้วยหลักการดูแลพบกับรายการสัตวแพทย์สนทนา
1: สวัสดีครับคุณผู้ฟังพบกับรายการสัตวแพทย์สนทนาได้เป็นประจำนะครับทางสถานีวิทยุจุฬาเรดิโอพลัสFM 100.5 MHz นะครับซึ่งรายการสัตวแพทย์สนทนาก็เป็นรายการที่เสนอสาระความรู้นะครับในเรื่องราวที่เกี่ยวกับวิชาชีพสัตวแพทย์ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของโรคสัตว์ชนิดต่างๆการเลี้ยงสัตว์ความปลอดภัยในเรื่องของอาหารที่มาจากผลิตภัณฑ์จากสัตว์หรือเรื่องของพฤ

0: ติกรรมสัตว์นะครับตลอดจนข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆจากทางคณะสัตวแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับซึ่งทางคณะสัตวแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยก็เป็นผู้สนับสนุนรายการสัตวแพทย์สนทนานะครับให้อยู่คู่กับวิทยุจุฬามากว่า40กว่าปีแล้วนะครับก็นับว่าเป็นความภาคภูมิใจของทางคณะสัตวแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่เราได้ให้ความรู้นะครับสู่ชุมชนมาอย่างยาวนานและต่อเนื่องนะครับสำหรับรายการสัตวแพทย์สนทนาในวันนี้คุณผู้ฟังอยู่กับผมรองศาสตราจารย์นายสัตวแพทย์ดร.จักริดเนื่องจำนงนะครับซึ่งในวันนี้นะครับเราจะมาพูดคุยกันในเรื่องของนวัตกรรมน้ำยา C2CF นะครับตอนที่1นะครับโดยวิทยากรของเราในวันนี้นะครับก็คือท่านรองศาสตราจารย์นายสัตวแพทย์ก้องเกียรติศรีสุวัฒนากุลนะครับอาจารย์เป็นอาจารย์ประจำอยู่ที่ภาควิชากายวิภาคศาสตร์คณะสัตวแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับสวัสดีครับท่านอาจารย์ครับ
1: ครับสวัสดีครับ
0: ก่อนอื่น
1: ฟังแล้วก็
0: ครับ
1: อาจารย์ตัดติดนะครับ
0: ครับอาจารย์ครับก่อนอื่นเนี่ยนะครับก็อยากจะเรียนถามท่านอาจารย์นะครับว่าในเรื่องของการเรียนการสอนนิสิตสัตวแพทย์เนี่ยนะครับทำไมนิสิตสัตวแพทย์เนี่ยนะครับจะต้องเรียนวิชาทางกายวิภาคศาสตร์นะครับเพราะว่าบางคนเนี่ยอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะทำไมเราจะต้องเรียนสัตว์หลายชนิดทีเดียวนะครับอันนี้อยากจะให้ท่านอาจารย์ช่วยชี้แจงเผื่อว่าน้องๆนะครับหรือว่าผู้ปกครองบางท่านที่อยากจะให้บุตรหลานเนี่ยเข้ามาเรียนทางสัตวแพทย์เนี่ยนะครับก็จะได้มีความรู้ความเข้าใจได้ถูกต้องขึ้นครับ
1: ครับสำหรับการเรียนทางสัตวแพทย์หรือสายวิชาชีพแพทย์นะครับการเรียนกายวิภาคเนี่ยครับจะเป็นวิชาพื้นฐานที่จะต่อยอดไปสู่ทางด้านพรีคลินิกแล้วทางด้านคลินิกต่อไปนะครับถ้าเราเปรียบเทียบเหมือนกับเราสร้างบ้านหลังนึงเนี่ยกายวิภาคเนี่ยก็เปรียบเสมือนโครงสร้างของตึกอะครับที่เราจะประกอบขึ้นเป็นตัวบ้านต่อไปนะครับเป็นพื้นฐานเช่นเหมือนเสาหลักหรือเสาเข็มหรือต่างๆเนี่ยที่จะทำให้บ้านเนี่ยมีความมั่นคงแล้วก็พัฒนาไปในแบบที่เราต้องการต่อไปนะครับและเป็นส่วนสำคัญพื้นฐานที่นำไปใช้ทางด้านคลินิกที่จำเป็นอย่างมากนะครับ
0: ครับอาจารย์ในเรื่องของการเรียนกายวิภาคนะครับหลายๆคนเนี่ยจะนึกถึงเราใช้ร่างนะครับของสัตว์ชนิดต่างๆนะครับเอามาใช้แล้วก็อาจจะนึกถึงน้ำยาที่จะใช้ดองร่างพวกนั้นนะครับในอดีตเนี่ยเรามีการใช้ตัวไหนครับอาจารย์ครับ
1: ในอดีตเนี่ยเรามีการใช้น้ำยาที่ทำจากฟอร์มาลินนะครับฟอร์มาลินซึ่งใช้ประมาณ 10% ของฟอร์มาลินเนี่ยซึ่งอันเมื่อนำมาใช้เนี่ยมันก็จะมีผลต่อโครงสร้างของทางกายวิภาคเนี่ยก็คือเนื้อเยื่อเนี่ยมันอาจจะไม่สมจริงมันมีความแข็งตัวต่างๆเนี่ยฮะที่เรามีการใช้แต่เนื่องจากยังไม่มีการพัฒนาในน้ำยาในสูตรอื่นๆนะครับเราก็เลยยังจำเป็นต้องใช้ฟอร์มาลินมาในสมัยก่อนนี่ครับ
0: ครับอาจารย์ครับการใช้ฟอร์มาลินเนี่ยนะครับในเรื่องของการดองซากนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในทางสัตวแพทย์เนี่ยเราก็ใช้ฟอร์มาลินในการดองซากสัตว์ชนิดต่างๆนะครับซึ่งการใช้น้ำยาฟอร์มาลินเนี่ยผู้เรียนนะครับหรือว่าผู้สอนเองนะครับเขาอาจจะมีผลกระทบทางด้านสุขภาพยังไงบ้างครับอาจารย์ครับ
1: หนึ่งผลกระทบต่อสุขภาพนะครับก็คือตัวน้ำยาฟอร์มาลินเนี่ยมันมีไอระเหยที่ก่อให้เกิดความระคายเคืองต่อระบบทางเดินหายใจแล้วก็ทาง WHO เนี่ยได้ประกาศในส่วนของตัวฟอร์มาลินเนี่ยมีส่วนที่ทำให้เกิดเป็นลักษณะเป็นสารก่อมะเร็งที่จะทำให้เกิดโรคมะเร็งตามมานะครับในส่วนนี้ก็คือค่อนข้างที่จะท็อกซิกและอันตรายกับผู้เรียนหรือผู้ใช้ครับ
0: ครับก็นับว่าเป็นเรื่องที่เป็นจุดที่สำคัญนะครับสำหรับผู้เรียนผู้สอนนะครับในทางสัตวแพทย์นะครับทีนี้ได้ทราบมาว่าทางท่านอาจารย์นะครับได้เห็นมุมมองตรงนี้แล้วเนี่ยได้มีการพัฒนานะครับน้ำยา C2CF ขึ้นเนี่ยนะครับอยากจะให้อาจารย์ได้ช่วยเล่าสักนิดถึงได้ไหมครับว่าน้ำยา CU นะครับแล้วก็ CF เนี่ยมันคืออะไรครับ
1: น้ำยาสำหรับ CU ZF หรือ CF นะครับก็คือย่อมาจากซีโร่ฟอร์มาลินนะครับคือเพนพอยต์ของเราเนี่ยก็คือเมื่อสัก 2-3 ปีก่อนเนี่ยเราพบว่าปัญหานิสิตของเราเนี่ยมีคนหนึ่งนะครับที่แพ้ฟอร์มาลินค่อนข้างรุนแรงแล้วก็ ถึงขนาดต้องไปแอดมิดที่โรงพยาบาลแล้วก็ประกอบกับบุคลากรของเราเนี่ยเมื่อเกษียณอายุเนี่ยเราพบว่ามีปัญหาในส่วนของระบบทางเดินหายใจนะครับก็คือพบในส่วนของมะเร็งปอดที่ร่างกายนะครับแล้วก็ในส่วนของการเรียนภายในห้องเรียนเนี่ยนิสิตค่อนข้างจะระคายเคืองทั้งระบบทางเดินหายใจหรือตานะครับทำให้การเรียนเนี่ยปกติการเรียนด้วยน้ำยาฟอร์มาลินเนี่ยเราจะเรียนในห้องที่เราต้องเปิดหน้าต่างและระบายอากาศแล้วก็ในภาวะที่อากาศร้อนเนี่ยไอระเหยเนี่ยค่อนข้างที่จะรุนแรงและส่งผลกระทบกับนิสิตค่อนข้างมากเราก็เลย อยากจะหาสิ่งที่มาทดแทนตัวฟอร์มาลินเนี่ยแล้วตัวของเราเนี่ยเราคิดว่าเราต้องการที่จะให้ฟอร์มาลินเนี่ยเป็นศูนย์ในน้ำยาของเราเราก็เลยพัฒนาและลองใช้นะครับเริ่มต้นเนี่ยเราทดลองในสัตว์ขนาดเล็กก่อนอย่างพวกกบหรือออร์แกนหรืออวัยวะขนาดเล็กก่อนแล้วพอได้ผลดีเนี่ยเราก็เริ่มใช้ในสุนัขและแมวหรือสัตว์ต่างๆตามมานะครับตอนนี้เราทำต่อเนื่องมาสำหรับน้ำยา ZF Solution เนี่ยของเราเนี่ยประมาณ 2-3 ปีนะครับ
0: อาจารย์ครับน้ำยาตัวนี้เนี่ยนะครับมีคุณสมบัติเด่นๆยังไงบ้างครับ
1: คุณสมบัติเด่นๆที่แตกต่างจากฟอร์มาลินนะครับก็คือ1ไม่ก่อให้เกิดความระคายเคืองต่อระบบทางเดินหายใจ2ลักษณะทางโครงสร้างที่เรียนกับวิพากษ์เนี่ยจะใกล้เคียงกับสัตว์ที่เหมือนเสียชีวิตใหม่ๆนะครับโดยต่างจากฟอร์มาลินเนี่ยถ้าเราฉีดน้ำยาเข้าไปเนี่ยร่างกายแม้แต่กล้ามเนื้อหรือข้อต่อต่างๆเนี่ยจะมีความแข็งตัวไม่เหมาะกับในการนำไปใช้ในการพวกฝึกหัตถการต่างๆต่างจากน้ำยา ZF Solution ของเราเนี่ยซึ่งเมื่อเรานำไปใช้เนี่ยตอนนี้ทางภาควิชาสัญญาศาสตร์เนี่ยก็มีการนำไปใช้ในการฝึกหัตถการนะครับการผ่าตัดต่างๆเนี่ยซึ่งเป็นคุณสมบัติที่ดีของน้ำยาของเรานะครับตัวนี
0: ้ครับอาจารย์ครับพอจะบอกได้ไหมครับว่าน้ำยาตัวนี้เนี่ยมันเป็นสารเคมีอะไรบ้างหรือว่ามันมีข้อจำกัดอะไรบ้างไหมครับ
1: ครับก็ในส่วนของน้ำยาของเรานะครับก็คือเราจะใช้แอลกอฮอล์เป็นเบสนะครับแล้วก็ส่วนประกอบอื่นๆก็มีพวกดิสอินเฟคแทนนะครับฮิวแมทแทนคือสารให้ความชุ่มชื้นแล้วก็พวกสารที่ก่อให้เกิดการระคายเคืองต่างๆในร่างกายนะครับซึ่งทางเราได้จดอนุสิทธิบัตรกับทางจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับเป็นที่เรียบร้อยครับ
0: ครับอันนี้ก็นับว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจนะครับแล้วก็สามารถที่จะเอามาใช้ประโยชน์ได้จริงนะครับทีนี้หลังจากที่อาจารย์ได้มีการทดลองใช้น้ำยาตัวนี้นะครับในห้องปฏิบัติการของภาควิชากายวิภาคศาสตร์เนี่ยนะครับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอาจารย์สังเกตนะครับว่านิสิตนะครับหรือแม้กระทั่งอาจารย์นะครับหรือว่าเจ้าหน้าที่ต่างของภาควิชาการวิภาคศาสตร์เนี่ยที่ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการเรียนการสอนเนี่ยเสียงตอบรับเป็นยังไงกันบ้างครับ
1: ครับเสียงตอบรับโดยเฉพาะจากนิสิตของเรานะครับค่อนข้างที่จะแฮปปี้มีความสุขกับในการเรียนกายวิภาคนะครับเดิมทีการเรียนกายวิภาคเนี่ยเราจะเรียนในห้องที่อากาศร้อนแล้วก็เราต้องเปิดหน้าต่างระบายอากาศเนี่ยบางทีเนี่ยนิสิตเวลาที่เรียนเนี่ยจะต้องมีการเปิดประตูออกไปนอกห้องเพื่อแบบเหมือนไปสูดลมหายใจอะครับ ระหว่างเรียนหรืออะไรอย่างนี้นะครับแต่ตั้งแต่เราใช้น้ำยา ZF หรือ CF Solution ของเรานะครับตัวนี้นิสิตสามารถเรียนในห้องเรียนที่เป็นห้องปรับอากาศนะครับได้นะครับแล้วก็เรียนในบรรยากาศที่ค่อนข้างที่จะมีความสุขในการเรียนนะครับซึ่งเรามีการทดสอบการเก็บคุณภาพอากาศในชั้นเรียนแล้วนะครับโดยมีความร่วมมือจากศูนย์ชีวะอนามัยของทางจุฬาแล้วก็ศูนย์ดื้อยาของทางคณะเนี่ยมาเก็บเรื่องว่าเอ๊ะถ้าเราเรียนภายในห้องแอร์เนี่ยมันจะยังมีเชื้อที่ก่อให้เกิดอันตรายหรือเปล่าซึ่งเราผ่านมาตรฐานการทดสอบทุกกรณีครับ
0: ครับคืออาจารย์ครับน้ำยาไอ้ CU ZF หรือ CF เนี่ยนะครับอาจารย์สามารถใช้ได้กับสัตว์ทุกชนิดเลยไหมครับอาจารย์
1: ตอนนี้ก็คือเราเริ่มต้นเนี่ยเราใช้ในสัตว์ขนาดเล็กใช่ไหมครับตั้งแต่กบ หรือออร์แกนขนาดเล็กพวกปอดหัวใจ

0: ิดต่างๆเนี่ยแล้วก็ตอนนี้สุนัขแมวแล้วก็ตอนนี้ในแพะแกะแล้วก็ในม้าเนี่ยเราก็มีการนำมาใช้ในวัวหรือในสุกรเนี่ยก็เริ่มมีการนำมาใช้นะครับในการเรียนการวิภาคนะครับ
1: ครับอาจารย์ครับในเรื่องของถ้านิสิตเนี่ยถ้าเขาจำเป็นจะต้องอาจจะสัมผัสกับน้ำยาตัวนี้นะครับมันจะมีอันตรายมากน้อยแค่ไหนไหมครับ
0: ครับสำหรับสารที่เรานำมาใช้เนี่ยเป็นสารที่มีความปลอดภัยค่อนข้างสูงนะครับเรามีการทดสอบในการนำมาใช้แล้วนะครับประมาณ2ปีที่ผ่านมาไม่มีนิสิตคนใดเนี่ยที่มีอาการแพ้หรือระคายเคืองจากน้ำยาเลยครับ
1: ครับคือตอนนี้เนี่ยพูดถึงว่าในภาควิชากายวิภาคศาสตร์เราก็มีการใช้น้ำยาตัวนี้กับอาจารย์ใหญ่ที่เป็นร่างจริงอยู่ใช่ไหมครับตอนนี
0: ้ใช่ครับใช่คร
1: ับ แล้วก็เมื่อเร็วๆนี้ก็ได้ทราบมาเหมือนกันนะครับว่าทางภาควิชาก็นอกจากจะมีการใช้ร่างจริงแล้วก็ยังมีการใช้หุ่นจำลองด้วยนะครับก็นับว่าเป็นเรื่องที่ดีเลยนะครับที่มีการเรียนการสอนทั้งสองส่วนควบคู่กันไป
0: ครับ
1: ครับในเรื่องของไอ้น้ำยาCF ตัวนี้เนี่ยนะครับอาจารย์พัฒนาเป็นสูตรเดียวหรือว่ามีหลายๆสูตรครับอาจารย์ครับ
0: ตอนนี้ตอนแรกเนี่ยเราพัฒนาเป็นสูตรเดียวสำหรับร่างของสัตว์แต่พอเราเห็นว่านำไปใช้ในทางการวิภาคเนี่ยเราก็พัฒนาต่อไปทางด้านจุลกายวิภาคในการเก็บชิ้นเนื้อตัวอย่างอย่างมีภาควิชาปรสิตเนี่ยก็ที่เขาเอาไปใช้ในการดองพยาธิเนี่ยเขาก็เลยลองว่าไอ้จากฟอร์มาลินที่เขาใช้อยู่เนี่ยเขาไม่ต้องการให้มันเกิดไอระเหยหรือระคายเคืองเนี่ยเขาก็ลองเอาน้ำยาของเราเนี่ยไปใช้ในการแช่ตัวพยาธิต่างๆเนี่ยตอนนี้อยู่ในขั้นทดลองอยู่สำหรับพยาธิสำหรับจุลกายวิภาคเนี่ยเราก็เริ่มมีการเอาไปใช้ทดแทนจากน้ำยาที่เราใช้ดองชิ้นเนื้อก่อนนำมาใช้ทำทางกายจุลกายวิภาคตอนนี้ก็อยู่ในขั้นศึกษาอยู่ครับ
1: อ๋อครับก็เป็นไปได้ใช่ไหมครับว่าจะอาจจะมีการปรับสูตรหรือว่าอะไรให้เหมาะสมกับสถานการณ์นั้นๆต่อไปใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับ
1: ครับ
0: ตอนนี้เราก็พัฒนาให้ออกเป็นสูตรต่างๆที่เหมาะกับชิ้นเนื้อหรืออะไรอย่างต่างๆเนี่ยอย่างเช่นเราเอามาใช้กับสมองเราดูความแตกต่างระหว่างส่วนที่เป็นส่วนขั้นที่เทียบก็คือประกอบทางเทคนิคก็คือmatter กับ white matter นะครับส่วนที่เป็นสีขาวกับส่วนที่เป็นสีเทาของสมองเนี่ยเราก็กำลังอยู่ในขั้นตอนพัฒนาอยู่ครับ
1: ครับก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจนะครับอาจารย์ครับในเรื่องของน้ำยาตัวนี้ได้ทราบว่าอาจารย์ไปได้รับรางวัลมาด้วยนะครับอยากจะให้อาจารย์ช่วยเล่านิดนึงนะครับว่าเป็นรางวัลเกี่ยวกับอะไรแล้วก็งานนี้เขาจัดที่ไหนยังไงครับ
0: ครับสำหรับรางวัลที่เราได้รับนะครับก็คืออย่างปี2025เรานำตัวน้ำยาของเราเนี่ยไปประกวดในงานนวัตกรรมที่เจนีวานะซึ่งจากในงานเนี่ยเราได้รางวัลเหรียญเงินจากในงานแล้วก็รางวัลที่ได้รับการคัดเลือก30ผลงานจาก100ประมาณ130กว่าผลงานเนี่ยจากประเทศไทยนะครับจากทางวช.ด้วยแล้วก็เมื่อต้นปีที่ผ่านมาในงานสิ่งประดิษฐ์งานวันนักประดิษฐ์แห่งชาติเนี่ยเราก็ได้รางวัลประกาศเกียรติคุณนะครับด้านนวัตกรรมเนี่ยในสิ่งประดิษฐ์เนี่ยจากในงานด้วยครับ
1: ครับไม่ทราบว่านอกเหนือจากนี้อาจารย์มีไปประกวดที่ไหนอีกไหมครับอาจารย์ครับ
0: ตอนนี้เรากำลังนำเสนอผลงานของเราเนี่ยไปในรูปแบบน้ำยาในโปรดักที่เป็นทางเขาเรียกจุลกายวิภาคนะครับที่ซึ่งเรากำลังคิดว่าเราจะส่งประกวดในส่วนนี้ต่อไปด้วยครับ
1: ครับอาจารย์ครับในเรื่องของน้ำยา CUCF เนี่ยนะครับหรือ ZF เนี่ยนะครับอาจารย์วางเป้าหมายน้ำยาตัวนี้ยังไงในอนาคตครับ
0: ครับเป้าหมายของเราเนี่ยอยากให้คณะสัตวแพทย์ในประเทศเนี่ยหันมาใช้น้ำยาตัวนี้ของเราซึ่งตอนนี้เราก็เริ่มมีคณะสัตวแพทย์หลายๆที่มากกว่า 5-6 ที่เนี่ยเริ่มใช้น้ำยาของเราไปแล้วนะครับแล้วก็เราอยากขยายสเกลไปทางด้านทางคนตอนนี้ ในคนเนี่ยเรากำลัง

0: อยู่ในขั้นตอนที่ตกลงความร่วมมือร่วมกันอยู่กับคณะแพทย์สองสามสถาบันนะครับ
1: ครับก็นับว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจนะครับแล้วก็งานนวัตกรรมของอาจารย์เนี่ยสามารถที่จะขยายผลไปในวงการแพทย์แล้วก็สาธารณสุขนะครับของประเทศไทย อาจารย์มีแผนที่จะขยายนอกจากคณะแพทย์แล้วมีที่อื่นอีกไหมครับอาจารย
0: ์แล้วก็พวกสถาบันที่เป็นสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์นะครับถ้าน้ำยาของเราเนี่ยนำไปทดแทนตัวฟอร์มาลินที่ปกติเราใช้แค่ชิ้นเนื้อในการเก็บตัวอย่างเนี่ยได้แล้วก็สกัดพวก RNA หรือพวกโปรตีนออกมาได้เนี่ยตอนนี้เราอยู่ในขั้นศึกษาซึ่งผลที่ออกมาเนี่ยค่อนข้างเป็นที่น่าพอใจเราอยากขยายสเกลไปให้กว้างแล้วก็กระจายไปในระดับอินเตอร์ด้วยตอนนี้ในส่วนของก็มีบริษัทที่เราไปออกบูธที่ CUIP เนี่ยฮะที่พารากอนปีที่แล้วเนี่ยก็มีบริษัทจากสิงคโปร์เนี่ยให้ความสนใจในส่วนของน้ำยาตัวนี้แล้วก็ได้มีการเข้ามาคุยแล้วก็เข้ามาดูในส่วนของเช่นตัวอย่างชิ้นเนื้อที่ผ่านการแช่น้ำยาตัวนี้กำลังอยู่ในส่วนที่เราให้ข้อมูลเขาไปอะครับตอนนี
1: ้ครับอาจารย์ครับน้ำยา CUZF เนี่ยหรือ CF เนี่ยนะครับอาจารย์ครับอาจารย์คิดว่ามันมีความสมมติว่าเราเอามาใช้จริงๆแล้วเนี่ยความคงตัวของเขาเนี่ยมีมากน้อยแค่ไหนครับอาจารย์ครับ
0: ความคงตัวนะครับสารทุกตัวไม่ว่าฟอร์มาลินหรือสารใดๆเนี่ยมันจะใช้ได้ระดับหนึ่งนะครับก็คือแต่ว่าก็คือน่าจะได้เก็บได้นานนะครับขึ้นอยู่กับน้ำยาเนี่ยเข้าไปในชิ้นเนื้อแทรกเข้าไปในชิ้นเนื้อได้มีประสิทธิภาพเท่าไหร่นะครับอย่างเช่นตัวอย่างปอดของเราเนี่ยที่เราทำเมื่อสัก2ปีครึ่งที่ผ่านมาเนี่ยที่ผ่านการแช่น้ำยาทุกวันนี้ก็คือตัวชิ้นเนื้อที่ตัวปอดของเราเนี่ยก็ยังไม่เราไม่ต้องแช่ในน้ำยาตลอดเวลาเราแช่ในน้ำยาเนี่ยสักประมาณเดือนนึงแล้วก็เราเก็บในตู้เย็น4องศาเนี่ยตอนนี้เก็บมาได้ประมาณ2ปีแล้วนะครับ2ปีแล้วพร้อมกับตัวกบที่เราทำช่วงแรกๆเนี่ยทุกวันนี้ก็ยังเก็บได้ครับแต่คราวนี้มันขึ้นอยู่กับประสิทธิภาพการเข้าของน้ำยาไปในเนื้อเยื่อต่างๆซึ่งจากโครงการที่เราพัฒนาน้ำยาของเราเนี่ยเราก็เลยคิดว่ากระบวนการฉีดเนี่ยมีความสำคัญในการที่ทำน้ำยาเนี่ยนำน้ำยาเข้าไปในหลอดเลือดเราก็เลยพัฒนาเกิดนวัตกรรมตอนนี้เราได้ตัวเครื่องปั๊มน้ำยาที่ใช้ในสัตว์ออกมาเป็นที่เรียบร้อยตอนนี้อยู่ในขั้นตอนกำลังจดยื่นอนุสิทธิบัตรต่อไปครับ
1: ครับอาจารย์ครับไอ้น้ำยาตัวนี้นะครับถ้าเทียบกับราคานะครับกับที่ฟอร์มาลินที่เราเคยใช้เนี่ยราคามันจะแตกต่างกันมากน้อยแค่ไหนครับ
0: ราคาเนี่ยมีความใกล้เคียงกันแต่ว่าข้อจำกัดของฟอร์มาลินอย่างหนึ่งก็คือตัวฟอร์มาลินเนี่ยเราไม่สามารถปล่อยในสิ่งแวดล้อมหรือในท่อระบายน้ำได้นะครับเนื่องจากมันจะเป็นมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมเราต้องเสียค่ากำจัดฟอร์มาลินต่างหากนะครับอย่างที่ภาควิชาเนี่ยที่เคยใช้ฟอร์มาลินมาแล้วก็มีน้ำยาฟอร์มาลินที่อยู่ในบ่อดองต่างๆเนี่ยค่ากำจัดฟอร์มาลินเนี่ยต้องใช้บริษัทที่มีความเฉพาะในการนำไปกำจัดซึ่งค่าใช้จ่ายจะสูงมากเมื่อเทียบกับการใช้น้ำยาของเราครับ
1: ครับแล้วน้ำยาของอาจารย์นี่เขามีวิธีการกำจัดที่แตกต่างกันออกไปอาจารย์พอจะทราบไหมครับ
0: น้ำยาของเราเนี่ยก็คือเนื่องจากในส่วนของมลพิษเนี่ยไม่ได้รุนแรงหรือไม่ก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมนะครับเราก็มีวิธีการกำจัดเนี่ยง่ายดายง่ายกว่าในส่วนของตัวที่จากฟอร์มาลินครับ
1: ครับอาจารย์ครับพูดถึงว่าในเรื่องของการใช้น้ำยา CUCFตัวนี้เนี่ยนะครับอาจารย์ได้นำมาใช้กับร่างจริงนะครับในสัตว์ชนิดต่างๆเนี่ยนับว่าก็ดูเหมือนกับว่าเป็นประโยชน์ทีเดียวนะครับในการที่เราจะลดการใช้ฟอร์มาลินก็ช่วยในเรื่องของทางด้านสิ่งแวดล้อมแล้วก็ทั้งสุขภาพนะครับของนิสิตเองนะครับหรือว่าผู้ที่เกี่ยวข้องนะครับอาจารย์มองเป้าหมายว่าตรงนี้เนี่ยมันสามารถที่จะขยายไปยังนอกจากวงการสัตวแพทย์แล้วในวงการแพทย์นะครับอาจารย์ก็มองเห็นว่า

0: ว่าผลิตภัณฑ์ตัวนี้เนี่ยสามารถที่จะต่อยอดไปได้อาจารย์คิดว่าสิ่งต่างๆที่จะนำไปใช้ในอนาคตต่อไปเนี่ยนอกจากในวงการแพทย์ทางสัตวแพทย์แล้วเนี่ยอาจารย์ได้มองว่าจะเอาไปใช้ประโยชน์อื่นๆในด้านไหนอีกบ้างไหมครับ
1: ครับเราอยากให้เกิดการชาปนกิจสีเขียวนะครับก็คือปกติที่ใช้อยู่เนี่ยการชาปนกิจเนี่ยเราจะมีการฉีดฟอร์มาลินเนี่ยเข้าไปในร่างของผู้วัยชนนะครับ
0: ครับ
1: ตอนนี้ก็มีบริษัทที่ให้ความสนใจนะครับเพราะว่าการใช้ฟอร์มาลินเนี่ยก็ก่อให้เกิดมลพิษต่อผู้ที่ฉีดน้ำยาหรืออะไรพวกนี้นะครับคราวนี้ในขั้นตอนพวกนี้จะต้องมีการศึกษาต่อไปแล้วก็เราอยากให้น้ำยาของเราเนี่ยไม่ก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมถ้ามีการขยายไปว่าในการชาปนกิจเนี่ยแล้วมีการใช้น้ำยาของเราเนี่ยในการฉีดเข้าไปในร่างสำหรับผู้วัยชนเนี่ยก่อนจะมีการนำไปชาปนกิจเนี่ยซึ่งจะเกิดประโยชน์กับคนส่วนใหญ่จำนวนมากนะครับนะต่อสังคมค่อนข้างมากครับ
0: ครับเรานับว่าเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวนะครับแล้วก็ยังช่วยในการลดมลภาวะด้วยนะครับทีนี้อยากจะย้อนกลับไปนิดนึงนะครับอาจารย์ครับว่าจุดกำเนิดเลยนะครับอาจารย์นึกยังไงถึงมีการพัฒนาไอ้น้ำยาตัวนี้ขึ้นมาครับหมายถึงว่ามีแนวคิดหรือว่าในเรื่องของการใช้สารต่างๆมาประกอบเป็นน้ำยาตัวนี้ครับอยากให้อาจารย์เล่าย้อนนิดนึงได้ไหมครับ
1: ได้ครับยินดีครับเดิมทีเนี่ยก็คือระเพนพอยต์ของเราเนี่ยนิสิตของเราเนี่ยเป็นหลักเลยในการเรียนกายวิภาคเนี่ยนิสิตไม่มีความสนุกต่อการเรียนในการเรียนที่ใช้ฟอร์มาลินสองนิสิตเมื่อขึ้นไปนะครับจากการที่ใช้ร่างที่มีฟอร์มาลินเนี่ยอย่างอวัยวะภายในเนี่ยมันมีความแข็งตัวแล้วก็มันจะไม่ยืดหยุ่นแล้วก็ลักษณะใกล้เคียงกับร่างสัตว์ที่เหมือนร่างสัตว์มีชีวิตหรือสัตว์ที่เสียชีวิตใหม่ๆเนี่ยพอขึ้นไปทางภาคคลินิกเนี่ยเขาก็จะประสบปัญหาทางด้านคลินิกว่าเอ๊ะตัวเนี้ยอย่างลำไส้เนี่ยมันไม่ใกล้เคียงการจะตัดต่อเย็บตัดต่อลำไส้เนี่ยก็ไม่เหมือนนะครับแต่พอเราเรียนจากในร่างที่ใกล้เคียงกับสัตว์ที่ตายใหม่ๆหรือสัตว์จริงเนี่ยทำให้การเรียนกายวิภาคเนี่ยมันใกล้เคียงกับทางด้านคลินิกเมื่อนำไปใช้งานหรือต่อยอดทางคลินิกอย่างตัวสารเคมีเนี่ยเราก็มีการศึกษาว่าเอ๊ะในการพัฒนาสูตรเนี่ยเราจะเลือกสูตรไหนที่ก่อให้เกิดมลพิษน้อยที่สุดหรือไม่มีสารพิษที่ก่อให้เกิดอันตรายกับนิสิตเราก็ทดลองมาหลายปีที่ผ่านมาครับจนได้สูตรน้ำยา ZF หรือ CF solution ออกมานะครับแล้วก็เราก็มีการทดลองเช่นการเรียนเนี่ยในห้องเรียนเนี่ยต้องมีความปลอดภัยต่อนิสิตเช่นทดสอบคุณภาพอากาศเราเก็บอากาศคุณภาพอากาศในห้องเรียนเมื่อใช้เครื่องปรับอากาศในการเรียนซึ่งเราทดสอบออกมาแล้วมีความปลอดภัยเราจึงมีการนำมาใช้งานในการเรียนกายวิภาคต่อไปครับ
0: ครับอันนี้ท่านอาจารย์ก็ได้สรุปทั้งหมดนะครับว่าจริงๆแล้วแนวคิดในการพัฒนาน้ำยา CU CF หรือ ZF เนี่ยนะครับมีความเป็นมายังไงแล้วก็มีการพัฒนาสูตรจนกระทั่งได้รับรางวัลนะครับแล้วก็เอาไปใช้ต่อยอดในเชิงการแพทย์เนี่ยครับมากมายทีเดียวนะครับทางรายการสัตวแพทย์สนทนานะครับก็ขอแสดงความยินดีกับท่านอาจารย์ด้วยนะครับในการที่ได้รับรางวัลต่างๆมากมายนะครับสำหรับคุณผู้ฟังนะครับที่ต้องการรับฟังรายการย้อนหลังนะครับสามารถที่จะเข้าไปได้ที่ cu.radio.jula.ac.th นะครับซึ่งเราก็มีตอนที่ออกอากาศไปแล้วหลายสิบตอนคุณผู้ฟังสามารถที่จะเลือกรับฟังได้ตามอัธยาศัยนอกจากจะรับฟังรายการของเราแล้วต้องการติชมรายการนะครับหรือว่าต้องการซักถามปัญหาที่เกี่ยวกับสุขภาพสัตว์ก็สามารถที่จะโทรศัพท์นะครับมาที่สถานีวิทยุจุฬานะครับที่022183975-77เจ้าหน้าที่วิทยุจุฬาก็จะบันทึกข้อความถึงทางรายการสัตวแพทย์สนทนานะครับในวันนี้นะครับท่านรองศาสตราจารย์นายสัตวแพทย์ก้องเกียรติศรีสุวัฒนาสกุลนะครับและผมรองศาสตราจารย์นายสัตวแพทย์ดร.จักริดเนื่องจำนงก็คงจะต้องขอลาคุณผู้ฟังแต่เพียงเท่านี้พบกับรายการสัตวแพทย์สนทนาได้ใหม่ในวันเสาร์หน้าสวัสดีครับ
1: ครับสวัสดีครับ
2: เลี้ยงดีมีใจรักรู้หลักรักยั่งยืน

0: ับสัตวแพทย์สนทนาได้ใหม่ในวันและเวลาเดียวกันนี้
1: มอบความสุขทุกยามสายผ่านทุกบทเพลงไพเราะในรายการ
2: See You Delight 101.5 FM
1: ดำเนินรายการโดยอินทนินท์ปลดเปลื้องทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 11:00 นถึง 11:55 นทางจุฬา Radio Plus FM 101.5 MHz
3: สิ้นสายวรุณโปรยกลับโหยหายสายใจของปวงราษฎรพลันขาดสิ้นจามจุรีร่วงพลูสู่แผ่นดินน้ำตารินร่ำรายถวายบังคมแรกลมหนาวราวหน่วงดวงชีวาดกรีดสวงชาติกราดโศกป่านโลกล่มคิดถึงวันคิดถึงคืนควรชื่นชมคิดถึงความงามสมบรมราชินีพระเสด็จจากพิภพจบภาคพื้นไปยั่งยืนอยู่กลางใจไทยทุกที่พราวพร่างสว่างห้วงดวงฤดีอีกอนันต์นับพันปีมิมีลืมข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้บริหารคณาจารย์บุคลากรนิสิตเก่าและนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยรองศาสตราจารย์ดร.ชัชพลชัยพรผู้ประพันธ์
4: วิทยุเครื่องนี้เดี๋ยวนี้มันฟังไม่ค่อยจะชัดเลยติดติดดับดับมีเสียงนู่นเสียงนี่มันเป็นอะไรของมันเนี่ย
5: คุณตาก็ไม่ต้องใช้วิทยุเครื่องใหญ่แล้วก็ได้นะคะฟังในมือถือก็ได้นะคะ
4: มือถือเนี่ยนะแค่รับแค่โทรก็พอแล้วตาทำอะไรไม่ค่อยจะเป็นหรอกมันจะยุ่งยากอะเซ
5: ่ไม่ยากเลยค่ะคุณตาง่ายนิดเดียวนี่ไงคะแค่หนูโหลดแอปพลิเคชันจุฬาเรดิโอพลัสโหลดเสร็จกดแค่2ครั้งคุณตาก็ฟังรายการโปรดได้แล้วค่ะ
4: มันง่ายขนาดนั้นเลยเหรอลูกแล้วต้องทำยังไงต่อ
5: ก็แค่เปิดแอปแล้วกดฟังได้ทันทีเลยค่ะไม่ต้องตั้งค่าอะไรยุ่งยากด้วย
4: เออแค่นี้เองมันก็ง่ายดีจังมันไม่ยากนี่
5: โหลดก็ฟรีด้วยนะคะที่สำคัญชัดแจ๋ว
4: แบบนี้ตาก็ฟังวิทยุจุฬาได้ทุกที่เลยอะสิเออมันก็ดีจริง
5: ๆใช่ค่ะคุณตาพบก็ง่ายใช้ก็สะดวกฟังได้ทุกวันฟังย้อนหลังก็ได้นะคะ
4: ดีเลยลูกเย็นนี้ตาจะฟังรายการยิ้มแย้มแก้มใสตาชอบฟังเสียงเด็กๆเล่านิทานร้องเพลงมันน่ารักดีย
6: ิ้มแย้มแก้มใสเสียงใครกำลัง
7: แอปพลิเคชันจุฬาเรดิโอพลัสจะคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายหรืออยู่เจนไหนฟังวิทยุจุฬาผ่านมือถือง่ายๆแค่โหลดแล้วเปิดฟังได้ทันทีดาวน์โหลดฟรีทั้งระบบ Android และ iOS ยิ่งดาวน์โหลดยิ่งใกล้ชิดกัน
5: โหลดกันเยอะๆนะคะ
8: เอาละบอกมาทีละภาคนะว่าภาคไหนเลือกใครอ้าวเริ่มได้
9: ภาคเหนือเลือกคุณสารุจเจ้า
10: ภาคกลางเลือกคุณสาทกครับ
11: ภาคอีสานเลือกคุณสาลิกาเด้อ
12: ภาคตะวันออกเลือกคุณสากรครับ
13: ภาคตะวันตกเลือกคุณสารัตน์ค่ะ
14: ภาคใต้เลือกคุณสาลี่ค่ะ
8: จะภาคไหนเลือกใครไม่สำคัญแต่ทุกภาครวมกันได้ความว่าสามัคคีขอร่วมยืนหยัดอยู่คู่คนไทยหัวใจสามัคคี

0: หลากเรื่องราวเกษตรแนวใหม่เกษตรไทยผสมผสานในรายการยุ่งฉางฟางข้าว
1: สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการยุ่งฉางฟางข้าวค่ะพบกับดิฉันวริภัทรเจียมปัญญารัตน์จากสำนักวิชาทรัพยากรการเกษตรค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราก็มาพูดคุย

การต่อเนื่องในเรื่องของภาคเกษตรกรรมนะคะในเรื่องของการพัฒนาเทคโนโลยีต่างๆนะคะรวมถึงสิ่งที่เกษตรกรทำมาดั้งเดิมนะคะแล้วก็การที่จะพัฒนาต่อยอดต่อไปในอนาคตของภาคเกษตรกรรมของไทยนะคะซึ่งวันนี้นะคะเราก็มาพูดกันนะคะในประเด็นที่ขยับขึ้นมาอีกนิดนึงนะคะในเรื่องของการเติบโตทางเศรษฐกิจกับสังคมภาคการเกษตรนะคะซึ่งดูแล้วอาจจะดูว่ามีแนวโน้มที่จะสวนทางกันนะคะส่วนใหญ่นะคะในสังคมภาคเกษตรกรรมนะคะเราก็จะมองถ้าเราไปมองย้อนไปว่าสังคมภาคเกษตรกรรมเนี่ยเราอาจจะมองว่าในโดยเฉพาะในประเทศไทยนะคะซึ่งจะมีลักษณะที่เป็นลักษณะของใช้ประสบอาจจะการเข้าถึงสังคมหรือชุมชนภาคเกษตรกรรมนะคะไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ไหนในประเทศนะคะภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกรวมถึงภาคใต้แล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนี่ยก็จะดูว่าถ้าเป็นชุมชนเกษตรกรรมเนี่ยการพัฒนาหรือการผลิตสินค้าในด้านของเกษตรนะคะอาจจะเรียกว่าไม่ได้ส่งผลให้ทำให้ชุมชนนั้นมีการเจริญเติบโตเหมือนกับในภาคเศรษฐกิจหรือว่าในเมืองใหญ่เท่าไหร่นักนะคะอาจจะเป็นเพราะว่าการสื่อสารของคนต่างๆนะคะแล้วก็เรียกว่าการปฏิสัมพันธ์ของคนในชุมชนที่ปฏิสัมพันธ์กันในชุมชนแล้วก็ออกมาสู่ภายนอกชุมชนนะคะรวมถึงนะคะการใช้เทคโนโลยีต่างๆการสื่อสารต่างๆนะคะที่เขาจะสามารถที่จะสื่อสารจากภายในออกสู่ภายนอกการใช้วัฒนธรรมดั้งเดิมนะคะประสบการณ์ดั้งเดิมนะคะรวมถึงสิ่งอื่นๆที่ความเชื่อดั้งเดิมที่ประกอบอาชีพในเชิงเกษตรกรรมนะคะในด้านของเกษตรกรรมนะคะก็เลยทำให้มองว่าชุมชนของเกษตรกรรมกับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเนี่ยมันค่อนข้างที่จะมีลักษณะสวนทางกันนะคะการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจมีค่อนข้างที่จะต่ำในขณะที่เกี่ยวข้องกับในภาคของเกษตรกรรมหรือชุมชนเกษตรกรรมนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเราต้องการมีการพัฒนายิ่งในยุคปัจจุบันนะคะก็จะเป็นยุค IT ยุคที่จะมีเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์และก็นวัตกรรมที่เข้ามานะคะก่อนอื่นเลยนะคะการพัฒนาปรับปรุงให้จากสังคมภาคเกษตรกรรมเนี่ยทำให้มีเศรษฐกิจในภาพรวมการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเนี่ยเพิ่มมากขึ้นเราก็คงจะหนีไม่พ้นในเรื่องของอุตสาหกรรมที่เข้ามานะคะอุตสาหกรรมที่เข้ามาอย่างหนึ่งนะคะที่เกี่ยวข้องกับภาคเกษตรกรรมคงจะหนีไม่พ้นในเรื่องของอุตสาหกรรมในด้านของอาหารนะคะการพัฒนาในด้านของอาหารนะคะในเชิงของอุตสาหกรรมก็แน่นอนทางวิทยาศาสตร์นะคะวิทยาศาสตร์ก็อาจจะเป็นที่ทำให้เกิดการพัฒนาในด้านของวงการเกษตรกรรมเพิ่มผลผลิตให้มีปริมาณที่มากขึ้นนะคะเพียงพอต่อการบริโภคภายในประเทศเพียงพอต่อการขายนำรายได้เข้าสู่ประเทศนะคะการใช้เทคโนโลยีต่างๆที่เข้ามานะคะการค้นคิดวิทยาศาสตร์ต่างๆใช้วิทยาศาสตร์เข้ามาประกอบด้วยนะคะก็อาจจะมีส่วนหนึ่งที่ช่วยให้ผลักดันในด้านของผลผลิตนะคะด้านของประโยชน์ที่จะได้รับนะคะเรียกว่ากำไรรายได้ที่นำเข้ามาสู่จากภาคอุตสาหกรรมในที่นี้เราก็คงจะเน้นเป็นในด้านของอุตสาหกรรมในด้านของภาคเกษตรกรรมนะคะการใช้วิทยาศาสตร์การใช้เทคโนโลยีนะคะมาต่อยอดในด้านของเกษตรกรรมก็คงจะหนีไม่พ้นในเรื่องของการเพิ่มมูลค่านะคะการเพิ่มมูลค่าสินค้าในด้านของภาคเกษตรกรรมนะคะในปัจจุบันนะคะสินค้าหรือว่าเทรนด์ใหม่ของภาคเกษตรกรรมเนี่ยมันก็อาจจะเรียกว่าค่อนข้างที่จะเติบโตไปค่อนข้างที่จะรวดเร็วว่องไวนะคะผิดกับเมื่อ20ปีที่แล้วนะคะก็อาจจะเป็นค่อยๆตามมาเมื่อตอนนี้โลกปรับเปลี่ยนไปนะคะโลกปรับเปลี่ยนไปในยุคของเรียกว่าเทคโนโลยีที่ก้าวเข้ามานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยทำให้ภาคอุตสาหกรรมเนี่ยเข้ามามีบทบาทในด้านของเกษตรนะคะแล้วก็มีการเพิ่มคุณค่าเพิ่ม value เข้าไปในด้านของผลิตภัณฑ์ต่างๆนะคะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีต่างๆนะคะก็ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญนะคะแล้วก็เป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้เพิ่มคุณค่าเพิ่มมูลค่าของสินค้านะคะในทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะในประเทศไทยนะคะเราก็คงจะหนีไม่พ้นในเรื่องของภาคเกษตรกรรมนะคะแล้วก็ในเรื่องของภาคเกษตรกรรมในเรื่องของชุมชนภาค
เกษตรกรรมนะคะแล้วก็อาจจะทำให้วัฒนธรรมประสบการณ์ต่างๆนะคะของชุมชนในด้านของเกษตรกรรมเนี่ยมีการพัฒนาในชุมชนนั้นเองในครัวเรือนนั้นเองนะคะโอกาสน้อยมากที่จะยอมรับในด้านของอุตสาหกรรมหรือเทคโนโลยีใหม่ๆนะคะที่เข้ามาในเรียกว่าในชุมชนของอุตสาหกรรมสังคมของอุตสาหกรรมนะคะอันนี้อาจจะเป็นช่องว่างอันนึงระหว่างสังคมเกษตรกับสังคมอุตสาหกรรมที่ให้มีเรียกว่าความต่อเนื่องหรือว่าความที่จะก้าวไปด้วยกันเพื่อให้เกิดการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะเพื่อที่จะให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องรวมถึงพัฒนาในด้านของเกษตรรวมถึงการเจริญเติบโตในด้านของเศรษฐกิจของบ้านเราเนี่ยพัฒนาในด้านของอุตสาหกรรมการเป็นชุมชนที่เป็นในด้านของ industrialsociety เนี่ยถือว่าจำเป็นอย่างยิ่งถ้าเรามองในประเทศเราเราก็อาจจะมีการพัฒนาในด้านของสินค้าเกษตรเพิ่มคุณค่าในด้านของเกษตรเพิ่มมูลค่าในด้านของผลผลิตในด้านของเกษตรกรรมนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะนอกจากการเพิ่มมูลค่าโดยใช้วิทยาศาสตร์โดยใช้อุตสาหกรรมแล้วนะคะความรู้นะคะความรู้ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญนะคะความรู้ในเชิงของบ้านเราในเชิงของเกษตรนะคะในเชิงของชุมชนด้านของเกษตรกรรมเนี่ยอาจจะมีปัญหานิดนึงนะคะในเรื่องของการติดในด้านของความเชื่อนะคะหลังจากที่สัปดาห์ที่แล้วนะคะวิทยากรของเราเล่าให้เราฟังว่าประเทศไทยมีการพัฒนาในด้านของเกษตรกรรมแต่ว่าก็ยังหนีไม่พ้นยังหลุดไม่พ้นในด้านของกับดักในด้านของวัฒนธรรมเดิมๆนะคะเกษตรกรรมการทำเกษตรกรรมในวิถีทางดั้งเดิมนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยวิทยาศาสตร์การผลิตในเชิงวิทยาศาสตร์การผลิตโดยใช้ในเชิงของอุตสาหกรรมรวมถึงความรู้ใหม่ๆซึ่งอาจจะเรียกว่าเกิดขึ้นจากการคิดค้นนะคะจากนักวิทยาศาสตร์หรือนักเกษตรกรรมทั้งหลายนะคะรวมถึงเอามาพัฒนาในด้านของเพิ่มผลผลิตนะคะในด้านของเพิ่ม value เพิ่มมูลค่าของสินค้าเนี่ยอาจจะยังทำให้สังคมเกษตรเนี่ยอาจจะค่อนข้างที่จะปรับเปลี่ยนเนี่ยค่อนข้างที่จะยากค่ะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะอุตสาหกรรมแล้วก็ความรู้เนี่ยถือว่าเป็นสิ่งสำคัญนะคะถ้าเรามองย้อนไปนะคะเหตุผลอะไรนะคะที่ทำให้เด็กยุคใหม่นะคะหรือว่าเกษตรกรยุคใหม่เกษตรกรรุ่นใหม่ในบ้านเราเนี่ยมีลดน้อยลงก็อาจจะเป็นเพราะว่ากับดักในเรื่องนี้นะคะซึ่งกับดักในเรื่องนี้เนี่ยอาจจะเกิดขึ้นเพราะว่าการยอมรับนะคะรวมถึงเกษตรกรเนี่ยไม่สามารถเข้าถึงในเรื่องของความรู้ต่างๆนะคะความรู้ความสามารถต่างๆการพัฒนาความรู้การพัฒนาความสามารถที่ทำให้คนหรือทำให้คนผู้ผลิตเกษตรกรเองนะคะอาจจะถึงทางตันแล้วก็ไม่ได้มีการต่อยอดไปจนถึงการพัฒนาในด้านของเศรษฐกิจนะคะเศรษฐกิจของประเทศเศรษฐกิจของชุมชนนะคะอันนี้ถือว่าค่อนข้างเป็นอุปสรรคในประเทศที่อาจจะเรียกว่ากำลังพัฒนาแล้วก็อาจจะเรียกว่ายังไม่มีแหล่งเงินหรือว่าแหล่งเงินทุนแหล่งความรู้หรือว่าแหล่งอื่นๆที่รีซอร์สต่างๆที่เกษตรกรหรือว่าคนทุกคนสามารถเข้าถึงได้นะคะนี่ก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งนะคะที่ทำให้การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเนี่ยอาจจะเมื่อมีเกษตรกรรมเป็นพื้นฐานชุมชนการเกษตรเป็นพื้นฐานเนี่ยก็เลยทำให้อาจจะไม่ได้เติบโตอย่างที่ควรนักนะคะสุดท้ายนะคะถ้าเราจะให้การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจนะคะที่ต่อยอดหรือการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่มีเพิ่มขึ้นอย่างสูงๆเราก็คงจะหนีไม่พ้นในเรื่องของนวัตกรรมนะคะนวัตกรรมก็คือการพัฒนาส่วนหนึ่งนะคะการพัฒนาสิ่งที่มีอยู่แล้วนะคะหรือการคิดค้นอันใหม่หรือการพัฒนาที่เรียกว่าเป็นการต่อยอดนะคะเพิ่มมูลค่าต่างๆนะคะการใช้นวัตกรรมต่างๆ innovation เทคโนโลยีต่างๆนะคะเข้าไปสอดแทรกในด้านของผลผลิตทางด้านการเกษตรนะคะเพื่อประโยชน์ในด้านของเศรษฐกิจด้วยนะคะให้เศรษฐกิจเนี่ยเจริญเติบโตมีความก้าวหน้าในด้านของเศรษฐกิจนะคะเราเพิ่มผลผลิต
ใหม่ๆเพิ่มมูลค่าของสินค้านะคะสามารถส่งออกไปยังต่างประเทศได้นะคะหรือแม้กระทั่งขายในประเทศได้เกษตรกรสามารถเรียกว่าเรียนรู้จากการใช้

เติบโตไปอย่างต่อเนื่องนะคะซึ่งการเติบโตอย่างต่อเนื่องเนี่ยก็ช่วยชุมชนเกษตรกรเนี่ยสามารถมีการพัฒนาการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจร่วมด้วยนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของชุมชนของเกษตรกรเนี่ยมันเกิดขึ้นมาแล้วมันส่งผลดีกับพวกเราอย่างไรส่งผลดีต่อชุมชนในบ้านเราอย่างไรนะคะแน่นอนนะคะเมื่อเศรษฐกิจเติบโตขึ้นนะคะเกษตรกรมีการเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจแล้วนะคะคุณภาพชีวิตนะคะการเรียนรู้ต่างๆนะคะการเรียกว่าการพึ่งพาตนเองก็จะเกิดมากขึ้นนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะในอย่างสมัยก่อนเราอาจจะไม่ได้มีการติดต่อสื่อสารมากนักนะคะก็อาจจะเรียกว่าความรู้หรือว่าชุมชนในเกษตรกรรมเนี่ยก็อาจจะยังคงใช้วัฒนธรรมเดิมนะคะประเพณีเดิมนะคะเขาเรียกว่าวิธีการทำการเกษตรก็เป็นวิธีเดิมนะคะความเชื่อเดิมนะคะก็เลยทำให้ผลผลิตการเติบโตทางเศรษฐกิจไม่ได้ดีนักนะคะเมื่อเราต่อยอดเพิ่มมูลค่าของสินค้านะคะเพิ่มเทคโนโลยีเข้าไปนะคะใช้ความรู้โดยเฉพาะในปัจจุบันการหาเน็ตเวิร์กนะคะการสื่อสารต่างๆนะคะของเกษตรกรสู่โลกภายนอกสู่สังคมภายนอกสังคมอุตสาหกรรมสังคมในด้านของความรู้นะคะการแลกเปลี่ยนความรู้นะคะไม่ว่าจะความรู้ระดับไหนนะคะซึ่งเกี่ยวเชื่อมโยงเกี่ยวกับการพัฒนาในด้านของเกษตรกรรมล้วนแต่มีประโยชน์ทั้งสิ้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยความเชื่อมโยงในด้านนี้รวมถึงการต่อยอดด้วยนวัตกรรมนะคะก็จะเป็นสิ่งที่มีการพัฒนาในด้านของเกษตรกรนะคะทำให้เกษตรกรเนี่ยสามารถที่จะเรียกว่าเข้าถึงในแหล่งต่างๆเข้าถึงชุมชนด้วยกันเองนะคะเข้าถึงในด้านของเน็ตเวิร์กนะคะเข้าถึงในด้านของการทำธุรกิจนะคะการก้าวทันต่อโรคในปัจจุบันนะคะรวมถึงย้อนกลับมาในเรื่องของคุณภาพชีวิตนะคะคุณภาพชีวิตของเกษตรกรมันก็อาจจะต้องประกอบด้วยในด้านของครอบครัวนะคะในด้านของความรู้ในด้านของการศึกษาต่างๆนะคะรวมถึงในเรื่องของสุขภาพนะคะซึ่งอาจจะเป็นวัฒนธรรมเก่าๆนะคะซึ่งอาจจะเราจะมองว่าเกษตรกรเนี่ยชุมชนเกษตรกรเนี่ยอายุไม่เยอะนะคะแต่อาจจะดูว่าสุขภาพอาจจะไม่ได้แข็งแรงเท่ากับคนที่อยู่ในเมืองนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณภาพชีวิตหลังจากการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของชุมชนที่ทำให้ชุมชนมีการพัฒนาแล้วนะคะก็อาจจะทำให้คุณภาพชีวิตในเชิงของสุขภาพอื่นๆเนี่ยมีการพัฒนามีดีขึ้นนะคะรวมถึงภาครัฐก็อาจจะถือว่าอาจจะประหยัดจากเรียกว่าคุณภาพประหยัดในเรื่องของงบประมาณในด้านของการส่งเสริมของคุณภาพของที่มีต่อเกษตรกรแล้วก็ชุมชนของเกษตรกรนะคะรวมถึงการก้าวกระโดดไปยังการส่งออกการทำธุรกิจนักธุรกิจหน้าใหม่นะคะเกษตรกรรายย่อยสามารถที่จะกล้าลงทุนใช้นวัตกรรมที่มีอยู่นะคะเป็นสังคมที่มีโซไซตี้ที่มีนวัตกรรมนะคะมีการใช้เทคโนโลยีเข้ามานะคะแล้วก็มีการแลกเปลี่ยนซื้อขายค้าขายกันนะคะจนทำใหเรียกว่าโรคในปัจจุบันมันใกล้ขึ้นมานะคะมูลค่าของสินค้าเพิ่มขึ้นนะคะรายได้ประชากรก็เพิ่มขึ้นนะคะแล้วก็สามารถที่จะเรียกว่ามีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศที่เรียกว่าอาจจะดีขึ้นนะคะอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งนะคะที่ทำไมนะคะเรามองว่าการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับชุมชนของภาคเกษตรกรรมนะคะถ้าเราสามารถพัฒนาชุมชนในด้านของภาคเกษตรกรรมให้มันดีขึ้นนะคะแน่นอนนะคะมันก็จะตอบโจทย์ทั้งระบบของโดยเฉพาะประเทศที่เน้นหนักในเรื่องของเกษตรกรรมนะคะอย่างประเทศไทยนะคะถ้าเราถามว่าเน้นหนักในด้านของเกษตรกรรมไหมแน่นอนนะคะเราถูกสอนกันมาว่าบ้านเราเนี่ยมีพื้นที่ในการทำเกษตรกรรมเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราพึ่งพิงนะคะการส่งออกสินค้าของเราส่วนที่หนึ่งก็คือเป็นสินค้าในภาคเกษตรกรรมนะคะที่นำรายได้ขึ้นมาทำให้เกิดการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจส่วนหนึ่งนะคะส่วนที่2นะคะเราก็คงจะหนีไม่พ้นในเรื่องของอุตสาหกรรมเทคโนโลยีต่างๆนะคะรวมถึงนวัตกรรมสังคมนี้นะคะซึ่งทำให้มีการพัฒนาเพิ่มมูลค่าของสินค้าในด้านของภาคเกษตรกรรมนะคะทำให้เกิดการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่เพิ่มมากขึ้นนะคะ society สังคมเกษตรกรรมก็มีการพัฒนา develop ขึ้นนะคะการต่อยอดทางธุรกิจนะคะการสื่อสารการค้าขายกันนะคะในระหว่างประเทศแล้วก็ภายนอกประเทศเนี่ย

เรียกว่าเน็ตเวิร์กนะคะมีการสื่อสารที่เรียกว่าใกล้ขึ้นนะคะคนเราสื่อสารได้มากขึ้นนะคะมีการเรียกว่ารับนวัตกรรมรับวัฒนธรรมนะคะซึ่งต่อยอดในด้านของธุรกิจต่อยอดในด้านของเศรษฐกิจนะคะอุตสาหกรรมต่างๆของบ้านเรานะคะก็อาจจะเป็นอีกเซกเตอร์หนึ่งนะคะเซกเตอร์ที่สำคัญก็คงจะหนีไม่พ้นในเรื่องของอุตสาหกรรมที่เชื่อมโยงเกี่ยวกับอาหารเชื่อมโยงเกี่ยวกับในด้านของเกษตรกรรมนะคะเพราะว่าเรามีพื้นฐานมีสารตั้งต้นเป็นเกษตรกรรมนะคะเป็นเกษตรกรรมทั้งหลายนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยผลผลิตอุตสาหกรรมในด้านของเกษตรเนี่ยถือว่ามีบทบาทแล้วก็เข้ามาเรียกว่าทรงอิทธิพลในด้านของการพัฒนาการเติบโตในด้านของเศรษฐกิจนะคะทั้งในครัวเรือนด้วยนะคะแล้วของระบบของประเทศด้วยนะคะนอกจากนี้นะคะเราก็คงจะหนีไม่พ้นในเรื่องของ society ที่เกี่ยวข้องกับพาร์ทที่เกี่ยวข้องกับการบริการนะคะบางคนอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะภาคเกษตรกรรมเดี๋ยวนี้มันก็เรียกว่าสังคมเกษตรกรรมอาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องกับภาคบริการนะคะแต่ในปัจจุบันมันไม่ใช่แล้วนะคะมันก็คือจะดึงในด้านของสังคมเกษตรกรรมเนี่ยที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับภาคบริการในด้านของอาหารอุตสาหกรรมอาหารนะคะรวมถึงการเซอร์วิสต่างๆนะคะที่อาจจะเรียกว่าเป็นการท่องเที่ยวในเชิงภาคเกษตรกรรมนะคะในเชิงภาคเกษตรนะคะการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมต่างๆนะคะสังคมที่เป็นวัฒนธรรมของภาคเกษตรกรรมเนี่ยก็เรียกว่าอาจจะเป็นส่วนหนึ่งนะคะถึงจะอาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่อาจจะไม่ได้มีสัดส่วนที่เยอะนักนะคะแต่ก็สามารถทำให้มีการเจริญเติบโตในด้านของเศรษฐกิจนะคะ impact ในด้านของเศรษฐกิจของบ้านเรานะคะรวมถึงทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะอาจจะเป็นการ impact ของต่างประเทศด้วยนะคะถ้าเรามองเปรียบเทียบนะคะบ้านเรากับต่างประเทศนะคะในประเทศในโซนเอเชียด้วยกันนะคะบางทีเราก็อาจจะมีวัฒนธรรมหรือมีความอยากรู้นะคะในด้านของวัฒนธรรมในด้านของเกษตรกรรมบ้านเราบ้านเขานะคะรวมถึงในด้านของภาคตะวันตกในด้านของภูมิภาคตะวันตกด้วยนะคะแน่นอนนะคะอุตสาหกรรมอาจจะภาคบริการหรือเกษตรของเขาชุมชนของเกษตรของเขานะคะก็อาจจะมีการผิดแผกแตกต่างจากบ้านเรานะคะการเรียนรู้ก็อาจจะช่วยในด้านของการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจด้วยนะคะการใช้เรียกว่าภาคเซอร์วิสภาคบริการเนี่ยมารวมอยู่ด้วยเนี่ยอาจจะเป็นโอกาสและเป็นประโยชน์ของบ้านเรานะคะแล้วก็เป็นประโยชน์ที่ทำให้มีการเรียกว่าพัฒนาในด้านของเศรษฐกิจในองค์รวมเพิ่มมากขึ้นนะคะคงจะปฏิเสธไม่ได้นะคะในเรื่องของการพัฒนาชุมชนด้านเกษตรกรรมก่อนประกอบกับการเพิ่มการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจนะคะประเทศไทยนะคะก็ค่อนข้างจะเน้นหนักในด้านของยกระดับนะคะชุมชนของเกษตรกรรมนะคะเพื่อให้มีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจนะคะเพราะว่าถ้าเกิดมีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจนั่นหมายความว่าพื้นฐานองค์รวมของภาคเกษตรกรรมของเราเนี่ยถือว่าได้มีการพัฒนาแล้วก็อาจจะมีอะไรที่ส่งผลต่อให้ GDP เนี่ยของประเทศเนี่ยระดับของประเทศเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นนะคะแล้วก็เรียกว่าทำให้มีการพัฒนาในบ้านเราเนี่ยดีขึ้นนะคะแล้วก็อาจจะลบล้างหรือว่าการปรับวัฒนธรรมในด้านของการทำเกษตรกรรมเนี่ยให้เกษตรกรเนี่ยอาจจะมองโลกมีความรู้สามารถช่วยเหลือตัวเองมองได้กว้างขึ้นการคัดคะเนการยกระดับเศรษฐกิจของบ้านเราเนี่ยดีขึ้นมีการบริหารจัดการที่เรียกว่าอย่างเป็นองค์รวมอย่างมีระบบนะคะแล้วก็มีการช่วยเหลือจากภาคต่างๆเนี่ยอาจจะลดน้อยลงนะคะการแสวงหาช่องทางทางเศรษฐกิจโอกาสทางเศรษฐกิจของเกษตรกรเนี่ยมีมากขึ้นนะคะถ้าเรามีการพัฒนาอย่างเป็นรูปแบบจากสังคมเกษตรกรรมเป็นอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับเกษตรนะคะรวมถึงการมีความรู้สังคมที่ใช้ความรู้ในการพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรรวมถึงการพัฒนาโดยใช้นวัตกรรมต่างๆนะคะนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งนะคะที่อาจจะภาพเป็นภาพหนึ่งนะคะที่เห็นว่าภาคเกษตรกรรมนะคะก็สามารถมีการเจริญเติบโตได้ทัดเทียมกับภาคอุตสาหกรรมหรือภาคอื่นๆนะคะที่อาจจะในปัจจุบันอาจจะมองว่าเกษตรกรรุ่นใหม่นะคะเกษตรกรเยาว์วัยเนี่ยอาจจะลดน้อยลงนะคะอาจจะเนื่องจากว่าระบบของบ้านเราอาจจะต้องมีการพัฒนาแล้วก็มีการได้รับการส่งเสริมนะคะแล้วก็อาจจะเรียกว่าทำให้เกษตรกรเ

0: ษตรกรรุ่นใหม่เนี่ยก้าวเข้ามาสู่วงจรของเกษตรกรรมนะคะไม่ละทิ้งเรียกว่าภาคเกษตรกรรมนะคะแล้วเพราะว่าในปัจจุบันเนี่ยอย่างที่บอกนะคะบ้านเราประเทศไทยอาจจะมีการหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงไปนะคะพื้นที่ต่างๆนะคะความอุดมสมบูรณ์รีซอร์สต่างๆนะคะก็มีการปรับเปลี่ยนเป็นไปนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเกษตรกรหน้าใหม่ก็อาจจะมีความกังวลว่าเขาจะเข้าถึงรีซอร์สต่างๆได้ไหมรีซอร์สทางธรรมชาตินะคะรีซอร์สทางด้านการเงินนะคะก็ถือว่าเป็นอุปสรรคสำคัญนะคะในการเข้ามาสู่วงการเกษตรกรรมนะคะแล้วก็การมีการบริหารจัดการที่ดีนะคะแล้วก็รวมถึงการพัฒนาต่อยอดต่อไปในอนาคตนะคะค่ะสุดท้ายนะคะอาจารย์อยากจะขอประชาสัมพันธ์นะคะสำหรับหลักสูตรการบริหารจัดการทรัพยากรการเกษตรนะคะที่จะเปิดขึ้นเปิดรับสมัครนะคะตอนนี้น่าจะต้องเป็นรอบแอดมิชชั่นนะคะก็อยากจะฝากคุณผู้ฟังนะคะหรือน้องๆที่สนใจนะคะในหลักสูตรนี้นะคะสามารถเข้าไปดูได้ใน CUSAR นะคะหรือว่าสำนักวิชาทรัพยากรการเกษตรนะคะก็จะมีข้อมูลเกี่ยวกับการรับสมัครนะคะadmission นะคะซึ่งน่าจะเร็วๆนี้นะคะแล้วก็ต้องหรือน้องๆหรือผู้ปกครองที่สนใจนะคะที่จะส่งบุตรหลานมาเรียนในอนาคตปีหน้าหรือว่าปีถัดไปนะคะก็อาจจะต้องหาข้อมูลสามารถหาข้อมูลได้อย่างเพิ่มเติมไว้ก่อนนะคะว่าเอ๊ะมาเรียนแล้วจะเป็นอย่างไรนะคะจะทำให้สังคมเกษตรกรรมเนี่ยมีการยกระดับในด้านของเศรษฐกิจทำให้เกิดการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจได้มากน้อยขนาดไหนนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นก็อาจจะต้องฝากความหวังไว้กับอนาคตของน้องๆที่เข้ามาเรียนในภาคเกษตรกรรมเพื่อที่จะกลับไปพัฒนาเซกเตอร์หนึ่งที่ในปัจจุบันเนี่ยอาจจะมองดูว่าอาจจะล้าหลังสังคมที่ล้าหลังแล้วก็อาจจะเรียกว่าเทคโนโลยีหรือเน็ตเวิร์กอาจจะไม่ดีเท่าที่เขาคาดเอาไว้นะคะเท่าจากสายตาที่เขามองนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการพัฒนาไปด้วยกันนะคะอาจจะเป็นโอกาสอันนึงที่ทำให้ภาคเกษตรกรรมเนี่ยมีการเจริญเติบโตทั้งสังคมแล้วก็ในด้านของเศรษฐกิจค่ะค่ะสำหรับวันนี้นะคะรายการยุ้งฉางฟางข้าวนะคะได้หมดเวลาลงแล้วค่ะพบกับดิฉันได้ใหม่นะคะทุกวันเสาร์เวลา 9:30 น.ถึง 10:00 น.ค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: พบกับรายการยุ้งฉางฟางข้าวจากสำนักวิชาทรัพยากรการเกษตรได้ทุกวันเสาร์เวลา 9:30 น.
2: คุณเคยได้ยินเสียงโลกร้องเพลงไหม
3: เธอเป็นเหมือนโลกของฉันเป็นทุกสิ่ง
2: หากอยากได้ยินเสียงโลกร้องเพลงดังๆคุณต้องลองปิดไฟแล้วจะได้ยิน
4: มีแอร์จากปารีสไฟเรียบร้อยแล้วครับ
5: ปารีสจากเมืองจีนปิดไฟจากบ้านหมดแล้ว
6: รัมซิงจากมุมไบ
7: ปิดไฟแล้วครับ
2: ให้เพลงรักของพวกเราคือเสียงร้องเพลงของโลกลดใช้พลังงานไปพร้อมกับเรา

คำพ่อสอนทฤษฎีใหม่ขั้นที่1 1ถ้าพูดอย่างสรุปที่สุดเป็นวิธีปฏิบัติของเกษตรกรที่เป็นเจ้าของที่ดินจำนวนน้อยแปลงเล็กประมาณ15ไร่ 2หลักสำคัญให้เกษตรกรมีความพอเพียงโดยเลี้ยงตัวได้ self-sufficiency ในระดับชีวิตที่ประหยัดก่อนทั้งนี้ต้องมีความสามัคคีในท้องถิ่น 3 มีการผลิตข้าวบริโภคพอเพียงประจำปีโดยถือว่าครอบครัวหนึ่งทำนา5ไร่จะมีข้าวพอกินตลอดปีข้อนี้เป็นหลักสำคัญของทฤษฎีนี้ 4เพื่อการนี้จะต้องใช้หลักว่าต้องมีน้ำ 1,000 ลูกบาทเมตรต่อไร่ฉะนั้น5ไร่ต้องมี 5,000 ลูกบาทเมตรแต่ละแปลง15ไร่

ทำนา5ไร่ทำพืชไร่หรือไม้ผลหรืออื่นๆ5ไร่เท่ากับ10ไร่จะต้องมีน้ำ 10,000 ลูกบาทเมตรต่อปีจึงได้ตั้งสูตรคร่าวๆว่าแต่ละแปลงประกอบด้วยนา5ไร่และพืชไร่และสวน5ไร่สระน้ำ3ไร่ลึก4เมตรจุประมาณ 19,000 ลูกบาทเมตรหรือ 19,200 ลูกบาทเมตรที่อยู่อาศัยและอื่นๆ2ไร่รวมทั้งหมด15ไร่5อุปสรรคสำคัญที่สุดคืออ่างเก็บน้ำหรือสระที่ได้รับน้ำให้เต็มเพียงปีละ1ครั้งจะมีการระเหยวันละ1เซนติเมตรโดยเฉลี่ยในวันที่ฝนไม่ตกหมายความว่าในปีหนึ่งถ้านับว่าแห้ง300วันระดับน้ำของสระจะลดลง3เมตรในกรณีนี้3ส่วน4ของ 19,000 ลูกบาทเมตรน้ำที่ใช้ได้จะเหลือ 4,750 ลูกบาทเมตรจึงจะต้องมีการเติมน้ำเพื่อให้เพียงพอ 6. มีความจำเป็นที่จะมีแหล่งน้ำเพิ่มเติมสำหรับโครงการวัดมงคลชัยพัฒนาได้สร้างอ่างเก็บน้ำจุ 800,000 ลูกบาทเมตรสำหรับเลี้ยง 3,000 ไร่ 7. ลำพังอ่างเก็บน้ำจุ 800,000 ลูกบาทเมตรจะเลี้ยงได้800ไร่โครงการวัดมงคลมีพื้นที่ 3,000 ไร่แบ่งเป็น200แปลงอ่างนี้จึงเลี้ยงได้4ไร่ต่อแปลงลำพังสระในแปลงเลี้ยงได้ 4.75 ไร่จึงเห็นได้ว่ามินเมมาก 4.75 ไร่บวก4ไร่เท่ากับ 8.75 ไร่ถ้าคำนึงว่า 8.75 ไร่นั้นจะทำเกษตรกรรมอย่างสมบูรณ์ได้อีก 6.24 ไร่จะต้องอาศัยเทวดาเลี้ยงแต่ถ้าคำนึงว่าในระยะที่ไม่มีความจำเป็นที่จะใช้น้ำหรือมีฝนตกน้ำฝนที่ตกลงมาจะเก็บไว้ได้ในอ่างและในสระสำรองไว้สำหรับเมื่อต้องการอ่างและสระจะทำหน้าที่เฉลี่ยน้ำฝนเรกูเลเตอร์จึงเข้าใจว่าในระบบนี้น้ำจะพอ 8. ปัญหาใหญ่อีกข้อหนึ่งคือราคาการลงทุนค่อนข้างสูงเกษตรกรจะต้องได้รับความช่วยเหลือจากภายนอกทางราชการทางมูลนิธิและทางเอกชนแต่ค่าดำเนินการไม่สิ้นเปลืองสำหรับเกษตรกรทฤษฎีใหม่มูลนิธิชัยพัฒนาวันที่15มีนาคม2537

0: ทุกวันนี้เราทุกคนกำลังสะสมฝุ่นตัวจิ๋วไว้ตามอวัยวะในร่างกายโดยไม่รู้ตัวยิ่งนานอาจทำให้สมองพัฒนาการช้าสมาธิสั้นเกิดโรคภูมิแพ้ทั้งระบบหายใจและผิวหนังเกิดภาวะหัวใจขาดเลือดหัวใจล้มเหลวปอดอักเสบไปจนถึงมะเร็งปอดและข้อมูลจากองค์การอนามัยโลกเปิดเผยว่ามีประชากรทั่วโลกต้องจากไปเพราะมลพิษทางอากาศมากกว่า6ล้านคนในแต่ละปีและในจำนวนนี้เป็นเด็กอายุต่ำกว่า5ขวบกว่า 600,000 คนเราต้องมาช่วยกันลดฝุ่น PM 2.5 และหยุดกิจกรรมที่ก่อฝุ่นควันที่ฟุ้งไปทั่วเมืองลดการจุดธูปเลิกเผากระดาษไหว้เจ้างดการปิ้งย่างไม่เผาขยะและเศษใบไม้ไม่จอดรถติดเครื่องไว้นานๆมันทำความสะอาดบ้านล้างแอร์เครื่องฟอกอากาศและเปลี่ยนไส้กรองอย่างสม่ำเสมอที่สำคัญไม่เก็บสะสมของที่ไม่จำเป็นที่เป็นแหล่งสะสมฝุ่นเอาไว้ช่วยโลกช่วยเราทุกคนช่วยกันได้มาร่วมกันป้องกัน PM 2.5 ระเบิดเวลาที่มองไม่เห็น
1: ปลูกความรู้ดูแลความคิดผสานทฤษฎีชีวิตกับหลักปฏิบัติจริงทางวิทยาศาสตร์ในรายการทันโลกวิทยาศาสตร
2: ์สวัสดีท่านผู้ฟังกันอีกครั้งนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการทันโลกวิทยาศาสตร์ออกอากาศทางสถานีวิทยุจุฬา 101.5 เมกะเฮิรตซ์ทุกวันเสาร์เวลาประมาณ 10:00 น. ถึง 10:30 น.วันนี้ผมชวทัศน์ธนูสิงห์เป็นผู้ดำเนินรายการนะครับคณะวิทยาศาสตร์ของเรามีเรื่องน่ายินดีกันอีกแล้วนะครับที่นิสิตของเรานะครับได้รับรางวัลนักสื่อสารวิทยาศาสตร์ยอดเยี่ยมนะครับจากโครงการทูตเยาวชนวิทยาศาสตร์ไทยครั้งที่21ซึ่งเป็นโครงการที่จัดร่วมกันระหว่างองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์และก็สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นะครับวันนี้เราอยู่กับผู้ได้รับรางวัล นางสาวกัสินาโทนวณิกนะครับจากภาควิชาชีววิทยาครับก็สวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ
2: จริงๆเราเรียกว่าน้องลาล่าเนาะเพราะว่าจริงๆคืออยู่ภาคเดียวกันมาจากภาคเดียวกันเห็นมาเรียนตั้งแต่แบบชั้นปีที่ 2, 3, 4ตอนนี้เดี๋ยวไงให้เราลองแนะนำตัวเองอีกสักรอบหนึ่งนะครับ
3: สวัสดีค่ะหนูชื่อกัสินาโทนวณิกเป็นผู้สำเร็จการศึกษาจากคณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอยู่เอกชีววิทยาและเรียนวิชาโทนิเทศศาสตร์ค่ะ
2: ครับต้องบอกท่านผู้ฟังนะครับวันนี้คือเป็นบัณฑิตจบใหม่สดๆร้อนๆเลยนะครับก็เดี๋ยวจะเข้ารับปริญญาตอนช่วงกันยาตุลานี้นะครับก็จริงๆคือเป็นผลผลิตจากภาควิชาชีววิทยาที่ภาคภูมิใจนะครับ
3: คร
2: ับทีนี้นะครับพี่อยากเมื่อกี้น่าสนใจมากเลยเราบอกว่าเราเรียนเอกชีวะนะครับแล้วเรียนโทที่นิเทศเนาะจริงๆในหลักสูตรนะครับในคณะวิทย์เนี่ยก็จะมีหลักสูตรที่เป็นเอกเป็นเมเจอร์ไมเนอร์เนาะเอกโทนะครับทีนี้เราเลือกเรียนโทนิเทศด้วยแสดงว่าเรามีความสนใจอยู่แล้วไหมครับเกี่ยวกับเรื่องเพราะว่านิเทศเนี่ยคือเรื่องการสื่อสารแล้วยิ่งเราได้รับรางวัลนักสื่อสารเนี่ยแสดงว่าเราอาจจะมีความสนใจในทางด้านนี้ให้ช่วยเราให้ท่านผู้ฟังฟังได้ไหมครับ
3: มีความสนใจในด้านการสื่อสารค่ะเรื่องของสื่อและสารถ้าถามว่าตั้งแต่เมื่อไหร่คงต้องบอกว่าเคยได้มีโอกาสไปสอนน้องๆในพื้นที่ห่างไกลค่ะแล้วก็มีเด็ก2คนที่ทำให้หนูกลายเป็นหนูในทุกวันนี้แล้วก็เปลี่ยนชีวิตหนูไปมากอยู่ค่ะน้องคนแรกบอกหนูว่าครูครับครูสอนไม่รู้เรื่องเลยพูดอะไรก็ไม่เข้าใจเลยตอนนั้นตกใจมากเลยค่ะแล้วก็พยายามดูว่าเอ๊ะตรงไหนที่สอนไม่เข้าใจแล้วก็พยายามเขียนให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นอธิบายแบบว่าถ้าอ่านต้องเข้าใจง่ายๆแน่นอนแต่น้องคนที่สองบอกหนูค่ะว่าครูครับไม่ใช่ไม่อยากเรียนแต่อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ครับ หลังจากวันนั้นหนูก็มาฉุกคิดว่าเนื้อหาที่หนูพยายามสอนเขาทั้งหมดมันคือวิทยาศาสตร์จากเล่มหลักสูตรซึ่งน้องๆเหล่านั้นเขาอาจจะไม่ได้ต้องการความรู้ที่ตรงกับหลักสูตรเป๊ะๆหนูก็เลยเริ่มปรับเปลี่ยนวิธีการสอนค่ะที่เชื่อมโยงกับชีวิตเขามากขึ้นอาจจะไม่ได้เป็นหลักสูตรเป๊ะๆแต่ว่าเป็นความรู้ที่เขาใช้ได้จริงค่ะหลังจากวันนั้นก็อาจจะเรียกตัวเองว่าเป็นครูวิทยาศาสตร์ได้ไม่เต็มตัวเท่าไหร่เพราะว่าเนื้อหาไม่ค่อยจะตรงกับหลักสูตรแต่ว่าอาจจะขอเป็นนักสื่อสารวิทยาศาสตร์ที่พยายามทำให้ความรู้ความเข้าใจในด้านวิทยาศาสตร์มันไปถึงเขามากขึ้นแล้วก็ใช้ประโยชน์ได้จริงเข้าใจได้จริงมากยิ่งขึ้นค่ะ แต่ด้วยความที่น้องสองคณะได้บอกหนูทำให้หนูมานั่งคิดเรื่องสื่อและสารที่ตรงกับผู้รับสารและกลุ่มเป้าหมายจริงๆอะค่ะแล้วก็คิดว่าวิชาโทนิเทศศาสตร์นี่แหละคือสิ่งที่จะช่วยตอบโจทย์นี้ได้อะค่ะก็เลยสนใจขึ้นมาค่ะ
2: จริงๆอย่างที่นาราพูดนะครับจริงๆบางทีเนี่ยเขาก็คิดว่านักวิทยาศาสตร์เนาะอย่างผมหรือหลายๆคนเนาะมันจะพูดไม่ค่อยรู้เรื่องเพราะว่าเราจะพูดมันจะเป็นพูดคำศัพท์วิทยาศาสตร์ที่มันเป็นยากๆเนาะถึงเราเขาเรียกว่าเป็นจากอนแบบโอ้เป็นศัพท์นู่นศัพท์นี่ศัพท์นั่นซึ่งบางทีเนี่ยคนทั่วไปนะครับเขาไม่สามารถที่จะแบบเข้าใจได้เนาะนะครับอันนี้มันก็จะมีอีกศาสตร์นึงเนาะที่เราเรียกว่า science communication ที่เข้ามาช่วยตรงนี้ให้ลองให้ลาล่าอธิบายเกี่ยวกับเรื่อง science communication ได้ไหมครับ
3: science communication มันคือถ้าตามหลักการเลยก็คือการสื่อสารด้านวิทยาศาสตร์ที่ถูกต้องแก่คนในสังคมค่ะถ้าอธิบายก็คือการทำให้ความรู้ที่คนพบในห้องทดลองสามารถไปถึงคนในสังคมได้จริงๆก็คือเนื้อหาบางอย่างมันล้ำค่ามากๆกว่าเราจะค้นพบกว่าเราจะหาเจอสิ่งนี้แต่ว่าความรู้ทางวิทยาศาสตร์จะมีคุณค่ามากที่สุดไม่ใช่วันที่ค้นพบแต่ว่าเป็นวันที่มันถูกนำไปใช้งานได้จริงในสังคมแล้วก็มีคนเข้าใจมันจริงๆค่ะหนูก็เลยมองว่า science communication คือการทำให้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์มีประโยชน์มากที่สุดแก่คนในสังคมค่ะ
2: ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยครับบางทีเนี่ยถ้าเราลองติดตามทางด้านโซเชียลเน็ตเวิร์กหรือพวกนี้เนาะข่าวสารต่างๆเนี่ยบางทีมันจะมีพวกแบบfake news ต่างๆที่เขาใส่พวกความรู้ทางวิทยาศาสตร์ที่มันผิดๆเข้าไปทีนี้ถ้าเราเป็นนักสื่อสารวิทยาศาสตร์เนี่ยเราก็สามารถที่จะสื่อสารวิทยาศาสตร์ตรงนั้นเอาให้สังคมเนี่ยกระจ่างได้ว่าจริงๆแล้วมันเป็นยังไงถูกต้องไหมครับครับจริงๆแล้วเนี่ยคือพอเราพูดถึงการสื่อสารวิทยาศาสตร์เนาะจริงๆคือน้องลาล่าเนี่ยได้รับรางวัลนักสื่อสารวิทยาศาสตร์ยอดเยี่ยมเนาะคืออาจารย์ก็อยากจะรู้ว่าทำมีการสมัครเข้าโครงการนี้มันมีกระบวนการยังไงแล้วก็เราต้องไปทำกิจกรรมอะไรแล้วจริงแอบรู้มาว่าพอเราได้รับรางวัลตรงนี้ปุ๊บเดี๋ยวเราได้ต้องไปดูงานที่เยอรมันด้วยถูกต้องไหมครับ
3: ใช่ค่ะ
2: งั้นเดี๋ยวให้ลาล่าลองเล่าให้ฟังเผื่อมีใครแบบในอนาคตสนใจอยากจะเข้าร่วมตรงนี
3: ้สำหรับการเข้าร่วมนะคะจะมีการประกาศทาง Facebook ของอพวช.แล้วก็ทางเว็บไซต์ค่ะถ้าในช่วงที่มีการเปิดรับเราสามารถเซิร์ชคำว่า YTSA ก็จะขึ้นประกาศรับสมัครค่ะวิธีการนะคะมันจะให้เรารอบแรกก็คือสมัครทางเว็บไซต์ได้เลยค่ะแล้วแต่ข้อกำหนดของในปีนั้นๆว่าจะให้ทำอะไรสำหรับปีของหนูก็คือให้ส่งวิดีโอเข้าประกวดค่ะถ้าเข้าตากรรมการก็จะได้เข้ารอบต่อไปรอบที่2จะเป็นการประกาศทางอีเมลค่ะแล้วก็มีการประกาศในเว็บไซต์ด้วยเราจะต้องส่งผลงานค่ะในปีของหนูนะคะเขาจะให้ส่งผลงานที่เป็น assignment ค่ะโดยจะกำหนดว่าต้องเข้าอบรมออนไลน์ตามเวลาที่เขากำหนดแล้วก็ทำ assignment ครบตามที่เขากำหนดเหมือนกันค่ะในส่วนของรอบที่2นะคะจะเป็นการให้ส่ง assignment ออนไลน์ค่ะจะมีการให้เข้าอบรมตามระยะเวลาที่กำหนดและส่ง assignment ค่ะพอได้เข้าไปรอบที่3จะเป็นการอบรม3วัน2คืนที่ศูนย์อพวช.คลอง5ค่ะก็วันแรกจะเป็นการไปทัศนศึกษาตามที่ต่างๆที่ทางค่ายกำหนดค่ะแล้วก็ได้ไปเรียนกับผู้สอนแล้วก็ผู้มีความเชี่ยวชาญในด้านการสื่อสารวิทยาศาสตร์การทำสื่อต่างๆจริงๆเลยก็คือได้เรียนเต็มวันเลยค่ะส่วนในวันที่2จะเป็นการทำผลงานโดยเราจะได้รับโจทย์ในวันที่1ค่ะก็คือโจทย์ทั้งหมดข้อกำหนดแล้วก็งานที่ต้องส่งทุกอย่างจะได้รับวันที่1แล้วก็วันที่2เป็นวันของการทำงานแบบเต็มวันเลยค่ะแล้วพอวันที่3ก็เป็นการนำเสนอผลงานจริงแล้วก็ตอบคำถามบนเวทีค่ะ
2: แสดงว่าก็คือมีหลายรอบมากๆเลยก็คือตั้งแต่แบบเราสมัครต้องมีส่งวิดีโอแล้วก็หลังจากนั้นก็คือประกาศแล้วก็จะมี assignment มาให้เราและคัดเลือกแล้วก็เข้าไป ทำเวิร์กช็อปกับเขาแล้วก็จริงๆเลยคือการคัดเลือกก็คือผลงานอ่ะก็คือช่วงวันนั้นแหละแล้วก็นำเสนอเลยซึ่งจริงๆคือถ้าดูช่วงเวลาก็ในช่วงที่ทำคลิปก็คือน่าจะกดดันเนาะเพราะว่ามันระยะเวลาสั้นทีนี้อาจารย์อยากจะรู้ว่าเหมือนแบบว่าอย่างสมมติที่เราส่งวิดีโอเข้าไปตอนแรกเนี่ยเราเป็นเหมือนว่าพูดมีท็อปิกอะไรไหมหรือว่าเขาก็เปิดกว้างว่าพูดเรื่องอะไรก็ได้หรือว่าเราหยิบยกประเด็นทางวิทยาศาสตร์สัก1ประเด็นหรือ2ประเด็นมาพูด
3: สำหรับปีของหนูโจทย์ที่กำหนดก็คือ Future Green Job หรือว่า
2: Future Green Job
3: หรือว่าอาชีพแห่งโลกในวันพรุ่งนี้ก็คือเป็นโจทย์ประมาณว่าให้เรานำเสนออาชีพอะไรก็ได้ที่คิดว่าเป็นอาชีพแห่งโลกในวันพรุ่งนี้ในความคิดของเราค่ะ
2: แล้วของเรานำเสนออาชีพไหนครับ
3: หนูนำเสนออาชีพที่มีชื่อว่า Green Behavior Designer หรือนักออกแบบพฤติกรรมสีเขียวค่ะ มีแนวคิดหลักก็คือคนส่วนใหญ่มักจะเข้าใจว่าการจะเปลี่ยนพฤติกรรมของคนจะต้องเริ่มจากการเปลี่ยน mindset เปลี่ยนวิธีคิดหรือว่าเปลี่ยนความเข้าใจของคนแต่ว่าจริงๆแล้วการเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมของคนแต่ละคนอาจจะช่วยให้พฤติกรรมเปลี่ยนได้เร็วขึ้นก็ได้ค่ะยกตัวอย่างเช่นถุงพลาสติกถ้าเราไปซื้อของแล้วพนักงานถามว่ารับถุงพลาสติกไหมคะเราอาจจะตอบไปเลยว่าเออรับมาก่อนแต่ถ้าพนักงานบอกว่ารับถุงพลาสติกไหมคะคิดเงิน1บาท
2: โอเคเราไม่ซื้อแล้วครับไม่เอาแล้วครับ
3: เราก็จะเกิดการฉุกคิดทั้งที่มันเป็นเงินแค่1บาท
2: ครับ
3: แต่ว่าความคิดของคนไม่ได้เปลี่ยนคนยังเป็นคนเดิมมีวิธีคิดแบบเดิมความเข้าใจแบบเดิมแต่สิ่งที่เปลี่ยน

0: คือสิ่งแวดล้อมที่ถูกกำหนดขึ้นมาเพิ่มแบบนี้ค่ะ
1: น่าสนใจมากเลยเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยคือถ้าเราปรับพฤติกรรมบางอย่างหรือปรับสิ่งแวดล้อมบางอย่างเนาะพฤติกรรมของคนเรามันก็จะเปลี่ยนแปลงไปนะครับมันก็เหมือนกับถ้าสมมติในทางชีวะเนาะพฤติกรรมจริงๆก็คือมันมีผลมาจากสิ่งแวดล้อมด้วยนะครับนี่คือหลักทางเดินผลพฤติกรรมเลยนะครับจริงๆถ้าเราปรับสิ่งแวดล้อมเนี่ยพฤติกรรมบางอย่างก็อาจจะเปลี่ยนน่าสนใจมากนะครับแล้วอันนี้คือเราใช้ธีมตรงนี้เราเข้าทุกรอบเลยครับหรือว่าในแต่ละรอบเนี่ยก็คือมีการเปลี่ยนธีมเปลี่ยนหัวข้อไปเรื่อย
0: ๆสามารถเปลี่ยนได้ในทุกรอบทั้ง3รอบเลยนะคะสามารถเปลี่ยนได้
1: คือไม่เกี่ยวข้องกัน
0: ใช่ค่ะแต่สำหรับตัวหนูใช้หัวข้อเดียวกันตลอด3รอบเลยค่ะเพราะว่าคัดเลือกก่อนจะคัดเลือกได้ในรอบแรกพี่ๆทางทีมงานเขาก็มีการแนะนำเหมือนกันค่ะว่าถ้าคิดว่าหาข้อมูลสำหรับอาชีพนี้ดีแล้วก็แนะนำให้ใช้อาชีพเดียวกันตลอดเลยเพื่อให้คงโทนของตัวเองเอาไว้ค่ะเหมือนเป็นเอกลักษณ์ว่านี่คืออาชีพของฉันนะแต่ละคนในค่ายแบบนี้ค่ะ
1: ดีมากเลยครับงั้นอีกสักคำถามจากการอบรมตรงนี้เราคิดว่าอะไรที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยมันได้ประโยชน์ที่สุดเลยมากๆเลยแล้วเราชอบกิจกรรมนี้ที่ทางโครงการ YTSA เนาะจัดขึ้นนะครับ
0: ถ้าเป็นสิ่งที่ได้รับนะคะรู้สึกว่าความรู้ที่ได้จากที่นี่คือสุดยอดมากๆที่สุดเลยแม้จะเป็นการอบรมออนไลน์ระยะสั้นแล้วก็การอบรมเพียงแค่วันเดียวแต่ว่าทางโครงการนะคะมีการจัดหาผู้เชี่ยวชาญผู้มีความรู้แล้วก็ผู้ที่ปฏิบัติงานจริงมาสอนเราโดยตรงแล้วก็มีการให้เราได้ทดลองงานหลายๆอย่างรู้สึกว่าโหแค่ได้เข้าไปในการอบรมนี้ก็มีค่ามากๆแล้วแต่ว่าที่ได้รับมากที่สุดมากกว่ารางวัลที่ได้รับก็คือมิตรภาพค่ะในการทำงานนะคะมีจุดที่หนูรู้สึกว่าไม่ได้แล้วทำไม่ทันแล้วแย่แล้วจะทำยังไงดีแต่ว่าพวกเพื่อนๆในค่ายอะค่ะเข้ามาช่วยบอกว่าเธอลองทำแบบนี้ไหมแล้วก็คอยให้คำแนะนำทุกคนแม้จะเป็นเวลาที่ตัวเองกำลังกดดันมากๆอยู่แต่ว่าด้วยความที่บรรยากาศในค่ายมันเอื้อหนุนให้เกิดมิตรภาพได้มากอะค่ะทุกคนช่วยกันแบบไม่มีใครกักเอาไว้เลยค่ะรู้สึกว่าทำไม่ได้เพื่อนๆพี่ๆในค่ายก็คงไม่สามารถประสบความสำเร็จนี้ได้เลยค่ะ
1: ครับอันนี้ในค่ายถ้าค่ายสุดท้ายเนี่ยประมาณสักกี่คนครับ
0: ปีของหนูมี40คนค่ะ
1: 40คนจริงก็เป็นโครงการอันหนึ่งที่จริงถือว่าเป็นประโยชน์มากๆครับสำหรับใครที่อยากจะแบบโอเคอยากจะสื่อสารวิทยาศาสตร์ให้ดียิ่งขึ้นนะครับทีนี้นะครับจริงก็เราพูดกันเรื่องของทักษะการสื่อสารวิทยาศาสตร์เนาะอาจารย์ก็อยากจะทราบว่าเนี่ยพอในโลกปัจจุบันนะพูดถึงเรื่องของอาชีพในอนาคตนะครับจริงอาชีพหนึ่งคืออาชีพนักสื่อสารวิทยาศาสตร์เนาะเราคิดว่าอาชีพเนี้ยมันมีหมายว่าในอนาคตมันมีบทบาทจะเข้ามาสำคัญมากขึ้นไหมแล้วก็คิดว่าการสื่อสารวิทยาศาสตร์เนี่ยมันเป็นทักษะหนึ่งที่จริงๆเราอย่างน้อยอย่างนักวิทยาศาสตร์เนี่ยควรจะมีด้วยหรือเปล่า
0: สำหรับมีความสำคัญยังไงในปัจจุบันและในอนาคตหนูมองว่าในสมัยนี้ค่ะปัญหาไม่ใช่ว่าหาข้อมูลไม่ได้หรือข้อมูลที่มีไม่มากพอเพราะว่างานวิจัยหรืออะไรก็หาได้ง่ายกว่าสมัยก่อนมากๆที่ต้องไปค้นห้องสมุดต้องแบบโหกว่าจะได้งานวิจัยมาเล่มนึงใช่ไหมคะสมัยนี้คลิกไม่กี่คลิกได้แล้ว
1: พิมพ์พร้อมใน AI เนาะแล้วก็ว่าอยากรู้เรื่องนี้ AI ก็เจเนเรตออกมาม
0: าแล้วงานวิจัย50เรื่องใช่ไหมคะหรือแม้กระทั่งเข้า TikTok เข้า IG Facebook โอ้โหเต็มไปหมดเลยค่ะคลิปอันนี้ห้ามทำอันนั้นต้องทำอันนี้ไม่ได้หนูคิดว่ายิ่งข้อมูลล้นแบบเนี้ยค่ะประชาชนจะเกิดความกลัวแล้วก็เอ๊ะน้ำดื่มก็ไม่สะอาดน้ำแข็งก็กินไม่ได้เนยก็ห้ามพอเกิดความรู้สึกที่ว่ากลัวแล้วก็ไม่รู้ว่าอะไรถูกอะไรควรก็จะเกิดกันแบนทุกอย่างเลยไม่เอาแล้วไม่เอาอะไรแล้วนักสื่อสารวิทยาศาสตร์เข้ามามีบทบาทในส่วนของชี้ให้เห็นว่าอะไรคือสิ่งที่เขาควรจะรู้จริงๆแล้วเมื่อรู้สิ่งนี้แล้วอะไรคือสิ่งที่เขาควรจะทำจริงๆ

0: บอกว่าอะไรคือสิ่งที่เชื่อถือได้เชื่อถือไม่ได้เพราะว่าข่าวลวงเต็มไปหมดเลยค่ะไม่รู้อันไหนจริงอันไหนปลอม AI เข้ามาสิ่งที่เขาจะเข้ามามีบทบาทในปัจจุบันและในอนาคตก็คงจะเป็นเรื่องของการนำเสนอความจริงต่อสังคมแล้วก็ลดความกลัวแล้วก็อุปสรรคในการทำความเข้าใจวิทยาศาสตร์ค่ะ
1: ครับ
0: แล้วก็อีกคำถามนึง
1: จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับว่าเอ้ยแล้วอย่างนักวิทยาศาสตร์อย่างเราเนี่ยเราควรต้องฝึกทักษะการสื่อสารด้วยถูกต้องไหมครับ
0: คิดว่าจำเป็นอย่างยิ่งค่ะเพราะว่าอย่างอาจารย์ที่เป็นคนค้นพบอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าเราเป็นคนค้นพบเรารู้เรื่องนั้นดีที่สุดใช่ไหมคะดังนั้นเราควรจะสื่อสารมันให้ได้ตรงจุดมากที่สุดเพราะว่าเมื่อเราเป็นคนค้นพบไม่มีใครรู้ดีกว่าเราแล้วในเรื่องนี้ต่อให้เราจะไปนั่งอธิบายให้ใครสักคนฟังและให้เขานำเสนอต่อเพราะฉะนั้นการที่ตัวผู้ค้นพบเองมีทักษะการสื่อสารด้วยนะคะก็จะทำให้สิ่งนั้นถูกสื่อสารออกไปได้ตรงจุดครบถ้วนแล้วก็ตรงความตั้งใจของการค้นพบนั้นมากยิ่งขึ้นค่ะ
1: ครับจริงๆตอนนี้นะครับในภาควิชากำลังปรับหลักสูตรอยู่แล้วก็หนึ่งในทักษะที่เราพูดกันในการประชุมของเราเนี่ยคือที่อยากจะให้บัณฑิตวิทยาศาสตร์เรามีหรือบัณฑิตวิทยาศาสตร์ชีวะเนาะคือการสื่อสารวิทยาศาสตร์ซึ่งคิดว่าในปัจจุบันเนี่ยสำคัญอย่างที่ลาล่าพูดเนี่ยคือเราได้รับข้อมูลมาเยอะแล้วมากเลยจากทุกช่องทางแต่การที่เราจะมีวิจารณญาณในการที่จะรับแล้วก็สื่อสารออกไปเนี่ยจริงๆก็เป็นทักษะสำคัญมากๆนะครับงั้นเนี่ยในอนาคตเส้นทางตรงนี้คือเราจริงอย่างต้องมีนักสื่อสารมากขึ้นเหมือนกันแล้วก็ตัวของนักวิทยาศาสตร์เองก็ต้องสื่อสารให้เป็นนะครับทีนี้อยากจะลองถามเกี่ยวกับเรื่องว่าเนี่ยอันนี้คือเป็นบัณฑิตแล้วนะครับจบเรียบร้อย4ปีที่ผ่านมาเราคิดว่าเหมือนแบบว่าในการเรียนวิทยาศาสตร์ของเราเนี่ยมันไปช่วยเติมเต็มทักษะในการสื่อสารเราด้วยหรือเปล่าหรือว่ามันยังขาดตรงไหนหรืออยากให้มีอะไรที่ช่วยในการปรับปรุงบ้าง
0: จากสิ่งที่ได้รับตลอด4ปีนะคะเป็นเรียกว่าเป็นแนวคิดแบบนักวิทยาศาสตร์แล้วกันค่ะไม่ใช่แค่ความรู้หรือการท่องจำทางวิทยาศาสตร์แต่ว่าเป็นแนวคิดในเรื่องของการตั้งคำถามการรู้จักหาคำตอบที่ลึกซึ้งมากกว่าเดิมถ้าสำหรับเวลาเราต้องสื่อสารทำคลิปหรือทำคอนเทนต์เวลาที่ถ่ายวิดีโอเราต้องเขียนบทใช่ไหมคะรู้สึกว่าในการเขียนบทแต่ละครั้งของหนูเนี่ยมันมีหลักการมากยิ่งขึ้นค่ะเช่นเราจะพูดเรื่องนี้เนี่ยควรหาแหล่งข้อมูลจากไหนแล้วเวลาที่เราพูดออกไปเนี่ยเราควรจะอ้างอิงแหล่งข้อมูลยังไงพูดยังไงให้ดูเป็นวิทยาศาสตร์แล้วก็มีความน่าเชื่อถือค่ะสิ่งที่ได้รับจากการเรียนวิทยาศาสตร์ไม่ใช่แค่ความรู้แต่เป็นแนวคิดที่นำไปใช้ได้ทั้งในการทำงานการเรียนหรือชีวิตประจำวันเลยค่ะก็ถ้าหนูเรียนสายใดสายหนึ่งนิเทศหรือวิทยาศาสตร์อย่างเดียวหนูคิดว่าหนูก็คงไม่สามารถสื่อสารด้านต่างๆได้ออกมาเป็นหนูในทุกวันนี้ค่ะ
1: สุดยอดเยี่ยมเลยครับ
0: ขอบคุณค่ะ
1: ครับทีนี้เดี๋ยวอย่างที่น้องลาล่าพูดเนาะจริงๆแล้วเนี่ยหลักการทางวิทยาศาสตร์เนี่ยจะทำให้เราคิดเป็นขั้นเป็นตอนเนาะว่าโอเคว่าเราต้องมีการค้นคว้าข้อมูลแล้วเอาข้อมูลเหล่านั้นมานำเสนอซึ่งจริงๆข้อมูลเหล่านั้นต้องมีแหล่งที่มาแหล่งอ้างอิงซึ่งจริงๆก็ผ่านกระบวนการเนาะในวิทยาศาสตร์เราก็จะมีแบบอย่างวิชาสัมมนาโปรเจกต์โพโพซอลซีเนียร์โปรเจกต์ซึ่งเป็นวิชาที่ใช้กระบวนการคิดทางวิทยาศาสตร์ในการแก้ไขปัญหานะครับทีนี้เราพูดเรื่องเดี๋ยวแบบอนาคตบ้างดีกว่าอันนี้เดี๋ยวเราต้องไปเยอรมันช่วงไหนครับ
0: ตามที่แจ้งล่าสุดเป็นช่วงเดือนตุลาคมค่ะ
1: ก็ส่วนใหญ่คืออันนี้คือเราได้เขาก็บอกกันว่าไปกี่วันหรือว่า
0: ตอนนี้ที่ได้รับข้อมูลประมาณ7วันค่ะ
1: 1อาทิตย์นึงซึ่งก็คือจะไปดูงานเกี่ยวกับเรื่องของการสื่อสารทางวิทยาศาสตร์โดยเฉพาะเลยเนาะครับแล้วหลังจากตอนนี้เรามีแผนในอนาคตว่าเราอยากจะจบแล้วทำอะไรหรือว่าอยากจะทำอะไรต่อช่วงนี้เราวางแผนไว้บ้างหรือยังครับ
0: ก็สำหรับแผนระยะสั้นนะคะหนูคิดไว้ว่าจะพยายามศึกษาหาข้อมูลให้ได้มากที่สุดแล้วก็ไปเติมเต็มจากการไปดูงานที่เยอรมันค่ะนำกลับมาพัฒนาตัวเองให้ได้มากที่สุดเพราะคิดว่าการ

0: ได้รับรางวัลในครั้งนี้ไม่ใช่แค่รางวัลสำหรับตัวหนูเองแต่ว่ามันคือความคาดหวังแล้วก็ความไว้เนื้อเชื่อใจจากทางคณะกรรมการอาจารย์ครอบครัวและผู้ที่สนับสนุนหนูค่ะหนูก็อยากจะสร้างประโยชน์แก่สังคมให้ได้มากที่สุดจากรางวัลในครั้งนี้แล้วก็สำหรับแผนในระยะยาวหนูอยากจะลองทำคอนเทนต์หรือวิดีโอที่นำเสนอในด้านวิทยาศาสตร์ให้เป็นประโยชน์แก่ประชาชนให้ได้มากที่สุดค่ะแล้วก็ถ้าเป็นในเรื่องของการทำงานหรือการเรียนต่อโทตอนนี้กำลังไปฝึกงานที่ต่างๆให้ได้มากที่สุดเพื่อรวบรวมข้อมูลแล้วก็ประสบการณ์ทำงานเพื่อนำมาเลือกสายที่จะเรียนต่อปริญญาโทอยู่ค่ะ
1: ซึ่งจริงๆก็เป็นเหมือนเป็นจุดเริ่มต้นจริงอาจจะเป็นโอเคเราจบปตรีแล้วอาจจะเป็นจุดเริ่มต้นในอนาคตต่อเนาะนี่อาจารย์ลองถามได้ไหมว่าเราช่วงนี้ยังถ้าสมมติในเรื่องวิทยาศาสตร์เนี่ยเราสนใจเรื่องไหนเป็นพิเศษไหมครับหรือว่าเราอยากจะงั้นเปลี่ยนสายไปแบบอยากจะไปเรื่องของการสื่อสารโดยเฉพาะเลย
0: สำหรับสายวิทยาศาสตร์นะคะตอนแรกสนใจเป็นเรื่องของสัตว์เลื้อยคลานค่ะ
1: เรปไทล์
0: ใช่ค่ะแต่ว่าพอเรียนต่อมาเรื่อยๆได้ไปฝึกงานแล้วก็ได้ทำซีเนียร์โปรเจกต์หนูทำเป็นเรื่องของมะเร็งค่ะก็เลยคิดว่าถ้าจะต่อก็อาจจะต่อในแนวๆของมะเร็งเพราะว่าพอได้ลองเข้าไปศึกษาแล้วโหมันน่าสนใจมากๆเลยทั้งในด้านของวิธีการรักษาหรือตัวมะเร็งเองอะค่ะก็เลยคิดว่าถ้าตอบว่าสนใจด้านไหนเป็นพิเศษในตอนนี้ก็เป็นด้านมะเร็งแล้วก็อิมมูโนโลจีค่ะ
1: ซึ่งเป็นศาสตร์ที่แบบน่าสนใจมากเลยนะครับทั้งเรื่องของมะเร็งแล้วก็อิมมูโนโลจีซึ่งจริงๆก็เป็นศาสตร์หนึ่งที่ค่อนข้างที่จะช่วยเหลือจริงๆคือเป็นช่วยเหลือคนได้เยอะนะครับเพราะว่ามันเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพนะครับในวันนี้นะครับโอ้เราอยู่กับน้องราล่าหรือนางสาวกสินาโทนาวันนี้นะครับก็คือโอ้เวลาผ่านไปเร็วมากแล้วจริงคือราล่าให้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของการสื่อสารวิทยาศาสตร์ไว้ได้ดีมากเลยนะครับจริงๆก็คือใกล้หมดเวลากันอีกแล้วนะครับเดี๋ยวผมสรุปไปคร่าวๆว่าวันนี้นะครับจริงคือนอกจากนะครับเราจะได้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องการสื่อสารวิทยาศาสตร์แล้วเนี่ยนะครับเราได้ดูถึงโครงการเนาะก็คือโครงการจากโครงการทูตเยาวชนวิทยาศาสตร์ไทยนี่ครั้งนี้จัดเป็นครั้งที่21นะหรือภาษาอังกฤษคือ Young Thai Science Ambassador นะครับซึ่งก็คือองค์จัดร่วมกับอพวช.กับสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยนะครับซึ่งจริงๆเนี่ยถ้าท่านผู้ฟังหรือนิสิตนักศึกษาใครสนใจนะก็ลองติดตามข่าวอย่างที่น้องดาราพูดไว้ก็คือตามเว็บไซต์ของทางอพวช.ซึ่งจริงๆเขามีโครงการในทุกปีเน
0: า
1: ะ
0: เท่าที่ทราบมีทุกปีค่ะ
1: ครับไงก็ถ้าใครอยากจะลองแบบสนใจทางด้านการสื่อสารวิทยาศาสตร์ครับอะไรก็ลองติดตามข่าวดูนะครับยังไงวันนี้นะครับทางรายการทันโลกวิทยาศาสตร์เนี่ยก็ต้องขอแสดงความยินดีอีกครั้งนะครับกับน้องลาล่านะครับนางสาวกสินาโทนวนิกนะครับผู้ได้รับรางวัลนักสื่อสารวิทยาศาสตร์ยอดเยี่ยมนะครับจากโครงการยุทธทูตเยาวชนวิทยาศาสตร์ไทยครั้งที่21นะครับซึ่งเดี๋ยวจะได้ไปดูงานที่เยอรมันนะครับแล้วก็จริงๆคือเราก็คือเป็นบัณฑิตที่เพิ่งจบเลยจากคณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับยังไงนะครับเราสามารถติดตามนะครับรายการทันโลกวิทยาศาสตร์ได้นะครับทุกวันเสาร์นะครับเราจะมีข่าวนะครับมีเรื่องของวิทยาศาสตร์ความรู้ต่างๆครับจากคณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมาให้ท่านผู้ฟังฟังในทุกๆสัปดาห์นะครับยังไงวันนี้นะครับผมนะครับและน้องลาล่านะครับก็ขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนนะครับก็สวัสดีครับ
2: ร่วมเผยแพร่วัฒนธรรมทางวิทยาศาสตร์โดยคณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยพบกันได้ใหม่วันเสาร์หน้า10 นาฬิกา
3: ก้าวไปข้างหน้ากับความรู้ด้านวิศวกรรมศาสตร์แลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับเทคโนโลยีใหม่ๆทางวิศวกรรมเพื่อนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่ดีกว่าด้วยกันอย่างยั่งยืนติดตามรายการพูดจาประสาช่างทุกวันอาทิตย์ 8:30 น.วิศวะสร้างปัญญาปัญญาสร้างชาติสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนโดยคณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในแต่ละปีจะมีปริมาณขยะทั่วประเทศเพิ่มขึ้นในปี2566 มีจำนวนขยะ

0: งสิ้น 26.96 ล้านตันแล้วมันจะเยอะขนาดไหนคุณผู้ฟังลองจินตนาการดูนะครับว่าถ้าในบ้านเรามีขยะขนาดใหญ่เท่าฝูงปลาวาฬสีน้ำเงินว่ายน้ำมาพร้อมกันถึง 140,000 ตัวแล้วแต่ละตัวกำลังแหวกว่ายไปมาดำผุดดำว่ายเต็มไปทั่วทุกภาคในประเทศบางตัวเปรอะเปื้อนด้วยขยะมูลฝอยและของเน่าเสียบางตัวมีสารอันตรายมากมายที่พร้อมก่อมลพิษได้ตลอดเวลาและบางตัวกำลังพ่นน้ำพ่นขยะรีไซเคิลที่รอการจัดการและยากต่อการย่อยสลายช่วยกันลดปัญหาขยะที่นับวันจะทวีความรุนแรงมากขึ้นปัญหาขยะปัญหาของทุกคนปฏิเสธถุงพลาสติกและโฟมแยกขยะให้เป็นนิสัยใช้อย่างคุ้มค่าลดขยะจากบรรจุภัณฑ์ใหม่และนำกลับมาใช้ซ้ำจุฬาเรดิโอพลัสอยากให้ทุกคนช่วยกันทำให้โลกใบนี้ของเราน่าอยู่ขึ้นด้วยการลงมือทำอย่างจริงจัง
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการลูกทุ่งเพลงเด็ด 101.5 มาฟังเพลงลูกทุ่งดังในอดีตไปด้วยกันกับดิฉันฝนรินทร์ชนาทิพย์

0: ร่วมสืบสานตำนานเพลงลูกทุ่งดังในอดีตที่คนยังคงจดจำไปด้วยกันโทร02-218-3975-7หรือผ่านทาง LINE @จุฬาเรดิโอช่วงเวลาแห่งความสุขของบ่ายวันอาทิตย์กับลูกทุ่งเพลงเด็ด 101.5
1: หนึ่งในคำถามที่คุณใช้ถามตัวเองทุกวันหรือเปล่า
2: เอ๊วันนี้วันที่เท่าไหร่นะ
3: ลืมอะไรหรือเปล่าเนี่ย
2: เที่ยงนี้กินอะไรดีอ่ะจะเดินมาหยิบอะไรนะ
1: ยังมีอีกหลายคำถามที่คุณใช้ถามตัวเองทุกวันแต่จะมีสักคำถามไหมที่คุณถามตัวเองว่าจะทำอะไรเพื่อสังคมดีมาเริ่มต้นปลูกสำนึกจิตอาสาด้วยการถามตัวเองอย่างนี้ทุกวันบ้างนะคะ
4: สามารถติดตามรับฟังจุฬาเรดิโอ plus ของเราได้ทุกช่องทางออนแอร์ทางคลื่น FM 101.5 MHz ออนไลน์ทางเว็บไซต์ curadio.jula.ac.th และออนโมบายสามารถฟังสดและย้อนหลังได้ทุกเวลาดาวน์โหลดแอปพลิเคชันจุฬาเรดิโอ plus ได้ฟรีแล้ววันนี้ทั้ง Android และ iOSได้ความรู้ความสุขสนุกตลอดทั้งวันติดตามฟังจุฬาเรดิโอ plus

0: กินอากาศอินเดียรายการวิทยุเกี่ยวกับอินเดียในด้านต่างๆเพื่อรู้และเข้าใจอินเดียทุกวันเสาร์เวลา 10:30 นทางวิทยุจุฬา 101.5 FM พบกับสุรัตน์โหราชัยกุลและณัฐวัชรคิรินทร์ผู้เชี่ยวชาญด้านอินเดียศึกษาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
1: รายการปกินนากะอินเดียสำหรับวันเสาร์ที่4กรกฎาคมพุทธศักราช2569หัวข้อในวันนี้ของเราก็คือจากครุกุลสมัยโบราณสู่โรงเรียนประจำยุคใหม่ผมสุรัตน์โหราชัยกุลภาควิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศคณะรัฐศาสตร์และศูนย์อินเดียศึกษาสถาบันเอเชียศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับ
2: และผมณัฐวัชรคิรินทร์นักวิชาการอิสระครับ
1: ครับท่านผู้ฟังครับเชิญฟังเพลงก่อนเลยครับ

0: พลงนี้ก็คือพูดง่ายๆว่ามีชื่อว่าอังเคคุลี
1: ครับ
0: ใครที่กำลังเรียนภาษาฮินดีตอนนี้เรียนกันเยอะมากเนี่ยก็ง่ายๆตรงตัวเลยนะอังเคก็ดวงตา
1: ครับ
0: คุลีก็เปิด
1: ครับ
0: นะครับก็มาจากภาพยนตร์นะครับนะเชิงโรแมนติกดราม่ามิวสิคัลเนี่ยในปี2000นะ
1: ครับผม
0: เรื่องโมฮัมเต
1: ้ครับผม
0: ซึ่งอันนี้ก็เป็นศัพท์ทางอุรดูเปอร์เซียเนี่ยก็แปลว่าเรื่องของความรักเนี่ยนะนะซึ่งเป็นภาพยนตร์ที่รวมดาราดังไว้หลายคนเลยทีเดียวภาพยนตร์เรื่องนี้ผลิตโดยยัชโจปราอันนี้ก็เฮฟวีเวทนะ
1: ใช่ใช
0: ่แล้วก็แน่นอนนะครับกำกับโดยอทิตยาโจปราซึ่งเป็นบุตรชายของยัชนั่นเองนะ
1: คร
0: ับ
1: ผม
0: ก็ปัจจุบันก็มีชื่อเสียงโด่งดังมากดารานำนี่ก็เฮฟวีเวทเลยนะอามิตาบบาจันชารุคานแล้วก็แน่นอนว่าที่ลูกสะใภ้อัชเวรารายว่าที่ลูกสะใภ้ของอามิตาบอ่ะ
1: ครับผม
0: ชื่อแต่ละชื่อนี่ไม่ต้องห่วงนะชั้นนำในวงการบอลิวูดจัดองค์ประกอบศิลป์ของภาพยนตร์ด้วยนะมันโมหันสิงห์ผู้กำกับชาวปัญญาบีซึ่งขอเน้นนะว่าไม่ใช่ท่านอดีตนายกรัฐมนตรีของอินเดียเด
1: ี๋
0: ยวหลายคนงงบอกเฮ้ยท่านนายกไปกำกับหนังด้วยเหรออะไรเงี้ยนะ
1: ใช่ฮะ
0: เอาละวลีที่ว่าอาเคคุลีนั้นมาจากประโยชน์เต็มในเนื้อเพลงว่าอาเคคุลีโฮยาโฮบันนะดีดารุนกาโฮตาแฮเอาง่ายๆภาษาไทยก็จะแปลกันว่าอะไรดีไม่ว่าตาจะเปิดหรือจะปิดฉันก็มองเห็นเธอคนนั้นหวานแหวว
1: นั่นแหละครับก็นี่คือเนื้อหาคร่าวๆภาพยนตร์เนี่ยนะก็จะพูดถึงโรงเรียนประจำซึ่งในนี้เขามีศัพท์ว่ากุรุกุลใช่ไหมครับมันเป็นศัพท์โบราณนะแต่เดี๋ยวเราจะอธิบายต่อไปนะฮะเป็นโรงเรียนประจำชายล้วนแห่งหนึ่งที่บริหารโดยนารายันชังเกอร์นะครับซึ่งอันนี้ก็คือรับบทโดยอมิตาบจันนั่นเองนะครับเนี่ยนารายันชังเกอร์เนี่ยเป็นคนหัวโบราณนะแล้วก็ยึดติดขนบประเพณีมาตลอดเลยเนี่ยถึงขนาดที่ว่าถ้าเด็กในโรงเรียนคนไหนมีเรื่องรักๆใคร่ๆเนี่ยนะผูกสมัครรักใคร่กับเด็กผู้หญิงเนี่ยนะจะถูกไล่ออกจากโรงเรียนเลยนะครับเพราะงั้นคือวันหนึ่งเนี่ยมันก็มีครูดนตรีคนหนึ่งเนี่ยที่ชื่อว่าราชอารยันเนี่ยนะซึ่งคนนี้ชารุคานมานำแสดงเนี่ยนะก็เข้ามาทำงานสอนดนตรีในโรงเรียนใช่ไหมครับเขาเป็นคนที่เชื่อมั่นในการแสดงออกเกี่ยวกับความรักนะครับแล้วจริงๆแล้วเนี่ยถ้าดูไปเนี่ยเรื่องมันก็จะเผยขึ้นมาว่าเบื้องหลังเนี่ยจริงๆอ่ะเขาเป็นคนที่เคยเรียนอยู่ที่นี่นะแต่เคยถูกไอ้ชังเกอร์เนี่ยไล่ออกมาแล้วนะครับเพราะว่าดันไปชอบพอกับลูกสาวของไอ้ชังเกอร์เองเนี่ยนะฮะเพราะงั้นคือความเชื่อมั่นในอุดมการณ์ทั้งสองเนี่ยมันสวนทางกันใช่ไหมฮะชังเกอร์เนี่ยเขาก็พยายามกีดกันนักเรียนจากเรื่องรักๆใคร่ๆให้มากที่สุดนะส่วนราชอารยันเนี่ยคือจะเชียร์เต็มที่เลยนะครับในเรื่องเนี่ยนักเรียนชายคนไหนเนี่ยมีแฟนเนี่ยรักผู้หญิงเนี่ยก็เชียร์หมดนะเพราะนั้นผลสุดท้ายเป็นยังไงเนี่ยอันเนี้ยไม่อยากจะเปิดเผยนะครับเผื่อว่าท่านจะไปหาดู
0: เดี๋ยวสปอยสปอยใช่ไหมนี่เขามีศัพท์นะ
1: นะครับ
0: เอาละสำหรับเรื่องราวในวันนี้ที่เราจะนำเสนอนั้นผูกติดกับคำศัพท์คำหนึ่งที่สำคัญก็คือคำว่ากุรุกุล
1: ครับ
0: นะซึ่งเราจะขอชี้แจงก่อนว่าวิวัฒนาการในความหมายของคำว่ากุรุกุลนั้นผูกติดกับวิวัฒนาการทางระบบการศึกษาของสังคมอินเดียที่มีความเป็นมายาวนานหลายพันปีและแม้คำศัพท์ดังกล่าวจะถูกอธิบายว่าคล้ายคลึงระบบโรงเรียนประจำสมัยใหม่ที่เรียกว่า boarding school เนี่ยนะนะนะทว่าในสมัยโบราณเนี่ยระบบของกุรุคุลเนี่ยก็มีลักษณะเฉพาะพอสมควร
1: คร
0: ับอ่ะคุณนัทผมว่าตรงเนี้ยทำให้ท่านผู้ฟังเนี่ยกระจ่างสักหน่อยก่อน
1: โอเคได้ทีนี้คำว่ากุรุกุลเนี่ยนะเอาเป็นว่าเรากำลังจะพูดถึงเยอะแยะเลยหลายครั้งเพราะฉะนั้นก็ขอแบบออกปากให้เข้าเสียงภาษาไทยหน่อยก็คือคุรุกุลนะครับ
0: คุรุ
1: เพราะว่าคุรุก็คุรุใช่ไหมเพราะงั้นมันหมายถึงระบบการศึกษาแบบอยู่ประจำนะครับของอินเดียโบราณนะครับซึ่งประกอบจากคำศัพท์สันสกฤตสองคำที่เราก็ต่างคุ้นเคยกันอยู่แล้วคือคำว่าคุ

0: รุเนี่ยก็คือครูหรืออาจารย์ใช่ไหมฮะส่วนคำว่ากุลหรือกุละเนี่ยอันเนี้ยมันคือตระกูลเนี่ยมันคือสกุลหรือว่าครอบครัวหรือบ้านใช่ไหมเพราะงั้นแปลตรงๆเนี่ยมันก็คือบ้านของครูนะครับอันเนี้ยมันมีนัยยะสำคัญก็คือว่าอย่างนี้ครับในระบบนี้เนี่ยนักเรียนซึ่งภาษาสันสกฤตเรียกว่าชิเชียอันนี้ก็มันก็คือคำว่าศิษย์ในภาษาไทยใช่นะครับก็จะออกจากบ้านของพ่อแม่เนี่ยนะแล้วไปอาศัยอยู่ในบ้านหรือชุมชนเดียวกันกับครูของตนจะเป็นบ้านหลังใหญ่ๆเนี่ยหรือจะเป็นชุมชนหมู่บ้านหลายๆหลังอยู่รวมกันเนี่ยนะฮะมันก็แล้วแต่สภาพของครูกุลนั้นๆใช่ไหมฮะแล้วก็ลูกศิษย์ที่ไปฝากตัวอยู่ประจำกับครูเนี่ยก็จะมีหน้าที่ปรนนิบัติรับใช้ครูในกิจการต่างๆด้วยนะครับเช่นทำความสะอาดบ้านหรือว่าเดินเรื่องธุระอื่นๆนะครับให้นะตามแต่จะมอบหมายซึ่งในระหว่างนั้นเนี่ยก็จะร่ำเรียนศิลปะวิทยาการต่างๆไปพร้อมๆกันเลย
1: ครับ
0: ครับผม
1: ขนบครุกุลนั้นยึดโยงกับปรัชญาทางฮินดูอย่างมีนัยยะสำคัญคุณนัทและมีแก่นความคิดแบบสังคมตะวันออกแท้
0: ๆครับ
1: การศึกษาระบบครุกุลมีประโยชน์หลายประการนอกเหนือจากการอ่านและการเขียนเนี่ยหลักสูตรยังรวมถึงศิลปะการต่อสู้การทำสมาธิโยคะคัมภีร์การเมืองการแพทย์และทักษะอาชีพเชิงปฏิบัติด้วย
0: ครับ
1: ไม่เพียงแต่เท่านั้นเนี่ยนะคุณนัทในทางจริยธรรมเนี่ยศิษย์จะได้เรียนรู้ฝึกฝนการมีส่วนร่วมในงานบ้านประจำมน
0: ครับ
1: ทั้งนี้ตราบใดที่เป็นศิษย์สำนักเดียวกันบรรดาศิษย์ทุกคนจะได้ใช้ชีวิตอย่างเท่าเทียมกัน
0: ครับ
1: โดยไม่คำนึงถึงสถานะทางสังคมหรือความมั่งคั่งของครอบครัว
0: ครับ
1: ความผูกพันระหว่างครูและนักเรียนมีความศักดิ์สิทธิ์อย่างยิ่ง
0: ใช่
1: โดยเน้นที่ระเบียบวินัยความเคารพการพึ่งพาตนเองและพื้นฐานทางศีลธรรม
0: ครับผมเอาล่ะแต่ยังไงก็ตามเนี่ยไอ้เรื่องความเท่าเทียมเนี่ยต้องบอกไว้ก่อนนิดนึงว่ามันเป็นเรื่องของสามวรรณะบนนะหมายถึงว่าคนมาอยู่รวมกันเนี่ยสำนักเดียวกันเนี่ยแต่ก็ยังมีวรรณะที่ถูกกีดกันจากครุกุลอยู่ดีนะครับเพราะนั้นก็ว่ากันไปนะทีนี้หลายคนคงจะทราบดีอยู่แล้วใช่ไหมครับเพราะว่าเราท่องกันมาตอนเด็กๆเนี่ยก็คือว่าปรัชญาพระเวทเนี่ยจะแบ่งชีวิตของบุคคลนะโดยเฉพาะในวรรณะทั้ง3ก็คือพราหมณ์กษัตริย์และแพทย์นะครับออกเป็น4ช่วงซึ่งเราเรียกกันติดปากว่าอาสม4ใช่ไหมครับอยู่ในหนังสือบทเรียนในช่วงมัธยมด้วยแหละนะก็คือว่าแต่ละช่วงเนี่ยเขาจะมีสิ่งที่พึงให้ความสำคัญเป็นอันดับต้นนะเป็น priority ว่างั้นนะฮะก็คือช่วงที่1เนี่ยเรียกว่าพรหมจรรย
1: ์
0: นะครับก็เน้นการศึกษาเรียนรู้พระเวทและคัมภีร์ต่างๆแล้วก็จะไม่ยุ่งเกี่ยวกับเรื่องความรักเลยนะครับเนี่ยอาจจะเป็นสาเหตุที่ทำให้อิตาครูใหญ่คนนั้นเนี่ยเขาหัวโบราณเขาคิดอย่างนี้ใช่ไหมฮะช่วงที่2นะคฤหัสถ์อันนี้คือหมายถึงผู้ครองเรือนนะครับก็จะเน้นสร้างครอบครัวมีบุตรนะทำงานหาเลี้ยงชีพส่วนช่วงที่3เนี่ยคือช่วงวานรปรัตอันเนี้ยจะเป็นช่วงที่เริ่มเกษียณและเริ่มถอยห่างออกจากงานประจำส่งต่อทรัพย์สมบัติให้ลูกหลานหรือว่าอาจจะออกไปสร้างประโยชน์ให้สังคมนะครับและสุดท้ายเนี่ยก็คือช่วงสัญญาสะอันนี้คือสละทางโลกเลยนะครับออกบวชนะทำตนเป็นนักบวชเนี่ยเพื่อจะให้ได้รับความหลุดพ้นทางจิตวิญญาณ
1: ครับ
0: ครับ
1: ช่วงแรกที่เรียกว่าพรหมจรรย์นี่เองคือช่วงวัยแรกเกิดถึงอายุ55ปีไอ้25ปี
0: ครับ
1: ถือเป็นช่วงเวลาทองแห่งการเรียนรู้กล่าวคือเมื่ออบรมสั่งสอนในบ้านมาระดับหนึ่งแล้วพ่อแม่ของเด็กก็จะพาไปฝากเนื้อฝากตัวกับครูนะหรือครุเนี่ยนะให้สั่งสอนศิลปศาสตร์ขั้นศูนย์ต่างๆเนี่ยนะต่อไปเด็กก็จะอาศัยอยู่กับครูโดยแยกตัวออกจากครอบครัว
0: คร
1: ุกุลส่วนใหญ่จะอยู่ในสถานที่ห่างไกลเพื่อเป็นการตัดขาดจากบ้านเดิมโดยสมบูรณ
0: ์
1: ทำให้เด็กไม่วอกแวกอยากแวะกลับไปบ้านเดิมบ่อย
0: ๆครับ
1: ต้องมีธุระสำคัญจริงๆอ่ะจึงจะได้เดินทางกลับไปเยี่ยมบ้านเกิดสักทีหนึ่ง
0: ครับกันนี่แหละฮะก็คล้ายๆโรงเรียนประจำนั่นเองนะครับเพราะนั้นระบบการศึกษาแบบครุกุลเนี่ยก็มีมาตั้งแต่สมัยโบราณมากๆแล้วนะครับคัมภีร์อุปนิสัตเนี่ยซึ่งก็มีอายุเก่าแก่กว่า 1,000 ถึง800ปีก่อนคริสต์กาลก็ประมาณ 3,000 กว่าปีแล้วเนี่ยนะครับก็กล่าวถึงครุกุลหลายแห่งเลยนะครับซึ่งบรรดาครุกุลเหล่านี้ก็จะได้กำหนดให้มีพิธีที่ชื่อว่าอุปนัยนะนะครับซึ่งมันหมายถึงพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์ในการคล้องสายยัดชีวประวีตนะครับเพื่อเริ่มต้นศึกษาพระเวทนะโดยช่วงอายุที่กำหนดที่จะเข้าสู่พิธีนี้ก็คือตั้งแต่ประมาณ8ปีหรือไม่เกิน12ปีเป็นอย่างช้านะครับตั้งแต่เริ่มเข้าพิธีเนี่ยจนถึงอายุ25ปีเลยนะครับทุกคนเนี่ยจะต้องเป็นนักเรียนและแน่นอนอย่างที่บอกแล้วคือต้องเป็นโสดนะครับไม่แต่งงานและไม่ยุ่งเกี่ยวกับเรื่องทางเพศเลย
1: ครับ
0: ครับผม
1: เหตุทั้งนี้เนี่ยวรรณะ3วรรณะที่อาจจะเข้าศึกษาพระเวทได้ก็คือพราหมณ์กษัตริย์และแพทย์เนี่ยจึงมีชื่อเรียกรวมกันว่า

0: อาทวิชะ
1: ครับ
0: หมายถึงผู้กำเนิดสองครั้ง
1: ครับ
0: นะ
1: ครับ
0: ครั้งแรกเมื่อออกจากคันมันดาส่วนครั้งที่สองก็คือเมื่อรับสายยัชโยปวีตในพิธีกรรมเริ่มต้นศึกษานี่เอง
1: นี่แหละก็เลยบอกว่าจริงๆถามว่าเท่าเทียมจริงไหมก็

0: นะถ้าเกิดว่าใครยังไม่ฟังก็ย้อนกลับไปฟังตอนสัปดาห์ที่แล้วได
1: ้
0: เป็นเรื่องของสัญญาแพทย์ใช่ไหมฮะแล้วมีอะไรครับมีวาลมีกิ
1: อ
0: ันนี้ก็คือท่านผู้ประพันธ์ประพันธ์รามายณะนะครับมีบรามณคุปตะมีกันนดะนะครับหลายๆคนเลยนะครับในยุคแรกเนี่ยก็เริ่มการศึกษาถ่ายทอดกันด้วยวาจาแบบที่เราเรียกกันว่ามุขปาฐะใช่ไหมครับต่อมาเนี่ยก็เลยเริ่มนะครับมีการจารึกพระเวทลงบนใบลานด้วยทีนี้นอกจากคำสอนทางศาสนานะครับบรรดาครูเหล่านี้ก็ให้ความรู้แก่ศิษย์ในด้านการเมืองการสงครามการแพทย์วิทยาศาสตร์คือเรียกว่าในสมัยโบราณเนี่ยครูท่านหนึ่งนะครับมักจะมีความเชี่ยวชาญศิลปศาสตร์แขนงต่างๆหลายประการมากนะฮะเพราะงั้นคือบุคคลเดียวเนี่ยก็มักจะดำเนินการสอนได้หลายวิชาเลยครับผม
1: คล้ายๆกับครูประจำชั้นนะที
0: ่
1: บางทีดูได้หลายวิชาอะไรเงี้ย
0: ถูกต้องครับผม
1: แล้วล่ะสำหรับที่มาของรายได้ที่จะดำเนินงานครุกุลนั้นเนี่ยมักได้รับการสนับสนุนจากเงินบริจาคของประชาชน
0: ครับ
1: ทำให้ครุกุลเป็นหนึ่งในรูปแบบแรกเริ่มของโรงเรียนสาธารณะคุณ
0: ครับผมใช่
1: อีกประการหนึ่งเนี่ยธรรมเนียมสิทธิ์ที่เข้าศึกษาในครุกุลนั้นจะมีแนวคิดที่เรียกว่ากุรุดักชินาหร
0: ือ
1: กุรุทักษิณาเนี่ยนะ
0: ร
1: เรียกง่ายๆว่าของบูชาครู
0: ครับ
1: ซึ่งแทนที่จะมอบให้ครูก่อนเข้าเรียนมักจะมอบให้เมื่อเรียนจบ
0: ครับ
1: และไม่จำเป็นต้องเป็นทรัพย์สินเงินทองหรือวัตถุที่จับต้องได
0: ้ครับ
1: บางทีก็เป็นการปฏิบัติภารกิจบางประการหรือเพียงคำสาบานที่จะรับใช้สังคมก็เพียงพอแล้ว
0: ใช่โอเคอันนี้จะขอกล่าวเทียบกับไทยนิดนึงสมัยก่อนเวลาที่ไทยเนี่ยจะพาไปมอบตัวนะฮะไปกับครูอาจารย์ต่างๆเนี่ยเขาก็จะมีพวกของบูชาครูใช่ไหมฮะซึ่งอันเนี้ยมันต่างกันนะเพราะว่าครูทักษิณาเนี่ยจะดูเป็นคนๆไปด้วยคนไหนจบแล้วเก่งอะไรด้านไหนจะสำแดงอะไรด้านไหนให้ครูเห็นว่าอันเนี้ยก็คือว่าสิ่งที่ข้าร่ำเรียนมาจากท่านเนี่ยใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นคืออ่ะลองมาดูนะมันจะมีเรื่องนะก็คือตำนานเนี่ยในเรื่องมหากัปมหาภารตะเนี่ยนะครับจะมีนายขมังธนูผู้หนึ่งที่เขาชื่อว่าเอกลาวยะนะครับคือคนเนี้ยเขานับถือโทรณาจารย์เนี่ยเป็นอาจารย์ของตนซึ่งโทรณาจารย์ใครดูมหาภารตะก็จะรู้นะฮะว่าท่านเป็นคนสอนพวกศิษย์ทั้งหลายนะฮะบันดบเการบทั้งหมดเลยนะฮะเพราะนั้นก็คือว่าเอกลาวยะเนี่ยแกรักเรียนเอาแกไม่ได้เรียนตรงๆนะฮะจากอาจารย์นะทีเนี้ยโทรณาจารย์เนี่ยก็เกิดกลัวขึ้นมาว่าฝีมือของเอกลาวยะเนี่ยจะเกินหน้าอรชุนนะซึ่งเป็นศิษย์เอกของตัวเองเนี่ยนะก็เลยเรียกร้องอะไรขอนิ้วหัวแม่มือขวาของเอกลาวยะเนี่ยให้เป็นคุรุทักษิณาซึ่งตรงนี้เนี่ยจริงๆก็มีอเจนดาแหละก็คือว่าทำให้เอกลาวยะเนี่ยไม่สามารถใช้นิ้วหัวแม่มือเนี่ยมันเหนี่ยวสายธนูได้อีกต่อไปก็ทำให้แน่นอนฝีมือก็ต้องตกไปแต่พอไปขอสิ่งนี้ซึ่งเหมือนกับเป็นชีวิตของนักธนูเลยปรากฏว่าเอกลาวยะเนี่ยยอมตัดนิ้วหัวแม่มือให้เป็นครุทักษิณาโดยไม่ลังเลเลยอันนี้คืออะไรครับแสดงถึงปรัชญาของความจงรักภักดีอย่างสูงสุดอะไรก็มอบให้ได้ต่ออาจารย์นะครับ
1: คุณนัทระบบครุกุลเนี่ยยังคงดำเนินต่อมาเรื่อยๆนะผ
0: ่
1: านประวัติศาสตร์ยาวนานของอินเดียแม้แต่ในสมัยพุทธกาลเนี่ยสำนักของพระพุทธเจ้าก็มีลักษณะเดียวกับระบบครุกุลนะ
0: ใช่ใช
1: ่และสำนักอื่นๆที่เป็นที่รู้จักก็เช่นพระมหาวีระแห่งสำนักเชน
0: ครับ
1: ใช่ไหมท่านจนักย่านะท่านอาทิสังกราจารย
0: ์
1: นะท่านศรีใจธัญญะนะอันนี้ก็เป็นตัวอย่าง
0: เป็นตัวอย่าง
1: คร
0: ับ
1: นอกจากนี้ตักศิลาและนรัญชาที่คนไทยรู้จักกันดีจากวรรณกรรมทางพุทธศาสนาเนี่ยก็ก่อตั้งขึ้นมาในลักษณะแบบครุขุนนั่นแหละ
0: ครับผมซึ่งถ้าพูดกันจริงๆก็ใช่นะเพราะว่าถ้าเราไปออกบวชกับพระพุทธเจ้าเนี่ยเราจริงๆก็เหมือนกับกินอยู่กับท่านแหละเพราะว่ามันจะเป็นอารามใช่ไหมฮะพระสงฆ์อยู่ด้วยกันแล้วก็จะมีพระที่ไปอุปถากพระพุทธเจ้าเพราะงั้นมันจะคล้ายกับครุขุนนั่นแหละนะครับก็เอาละฮะทีนี้อาจารย์ครับเวลาผ่านมาจนกระทั่งอินเดียเนี่ยก็เข้าสู่ยุคจักรวรรดินิยมใช่ไหมฮะก็จะเริ่มมีระบบการศึกษาอีกชนิดนึงนะครับซึ่งก็มีคนบอกว่าลักษณะใกล้เคียงกับกุรุกุลแต่ว่ามันจะเน้นการศึกษาสมัยใหม่นะครับแล้วก็แน่นอนครับการบริหารจัดการก็จะเป็นระบบมากขึ้นมีครูสอนหลายรายวิชานะครับก็แบบเนี้ยเขาก็จะเริ่มเข้ามาเผยแพร่ในอินเดียแล้วผ่านทางพวกอังกฤษใช่ไหมฮะเขาเรียกว่าการศึกษาที่เขาเรียกกันว่า boarding school อันนี้ไทยเราก็คือโรงเรียนประจำ
1: โรงเรียนประจำ
0: ใช่คร
1: ับ แต่บางทีก็ใช้อะไรนะโรงเรียนกินนอนวะ
0: โรงเรียนกินนอนอันนี้ก็เป็นคำที่ใช้กันเยอะอยู่ครับ
1: ครับ
0: นะ
1: เอาละโรงเรียนประจำยุคแรกในอินเดียก่อตั้งขึ้นด้วยผู้ปกครองชาวอังกฤษในศตวรรษที่19
0: ครับ
1: อันนี้ก็เพราะว่าเป็นแบบฉบับที่เรียกว่า boarding school เขาอะนะ
0: ครับผม
1: โรงเรียนเหล่านี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้การศึกษาขั้นพื้นฐานและระเบียบวินัยแก่บุตรหลานของ

0: เจ้าหน้าที่ชาวอังกฤษที่ประจำอยู่ในอินเดียมากกว่าจะเป็นชาวอินเดียท้องถิ่นหลักสูตรในโรงเรียนเหล่านี้เน้นวิชาต่างๆเช่นภาษาอังกฤษคณิตศาสตร์และภูมิศาสตร์และให้ความสำคัญกับการปลูกฝังระเบียบวินัยอย่างเคร่งครัดและสำนึกในหน้าที่แก่นักเรียนโรงเรียนเหล่านี้ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเข้มงวดนะคุณนัทโดยนักเรียนต้องปฏิบัติตามตารางเวลาที่กำหนดและปฏิบัติหน้าที่ต่างๆตลอดทั้งวัน
1: ครับผม
0: อันนี้ผมรู้ดีเพราะเป็นผลผลิตของโรงเรียนกินดอนอินเดียมาด้วย
1: ครับผมนะฮะแล้วก็ด้วยการเติบโตของจักรวรรดิอังกฤษเนี่ยนะจำนวนโรงเรียนประจำในอินเดียก็เพิ่มขึ้นใช่ไหมครับแล้วก็ขอบเขตการศึกษาเนี่ยขยายออกไปนะนอกเหนือจากบุตรหลานของเจ้าหน้าที่อังกฤษคือตอนแรกเนี่ยเขาจะรวมพวกแองโกลอินเดียนไว้ก่อนนะครับนั่นแหละแล้วทีนี้ก็จะเริ่มมาสู่คนอินเดียมากขึ้นนะครับหลักสูตรเหล่านี้เนี่ยก็ขยายไปด้วยนะครับรวมวิชาต่างๆอย่างประวัติศาสตร์วิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์นะแล้วก็ปรับตัวให้เข้ากับยุคสมัยและความต้องการของสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปนะทีนี้มันมีข้อหนึ่งที่สำคัญก็คือว่าเขามักจะเน้นเรื่องของแบบกีฬากับกิจกรรมนอกหลักสูตรนะแข่งขันกันเลยแหละเพราะว่าส่วนใหญ่เขาก็จะอยู่กันเป็นบ้านนะครับมี4บ้าน5บ้านแล้วแต่โรงเรียนนะแล้วก็แข่งกันเรื่องตรงนี้มากเป็นพิเศษแล้วก็เน้นเรื่องการสร้างเสริมคุณธรรมจริยธรรมในการอยู่ร่วมกันมากขึ้นด้วย
0: ครับ
1: ครับผม
0: ชัดเจนฮะคุณนัทพูดไปนี่ผมนึกถึงนี่เลยนะในสมัยก่อนเลยเนี่ย
1: ครับผม
0: เอาละปัจจุบันโรงเรียนประจำชั้นนำหลายแห่งในอินเดียเป็นสถาบันการศึกษาแบบครบวงจรคุณนัท
1: ครับ
0: ก็คือพูดง่ายๆว่าให้การศึกษาเนี่ยรอบด้านแก่นักเรียนและช่วยพวกเขาในการเติบโตแบบส่วนบุคคลแหละนะแล้วก็ทางวิชาชีพเน้นการพัฒนาทักษะการคิดเชิงวิเคราะห์และความสามารถในการแก้ปัญหาคุณนัทโรงเรียนเหล่านี้ยังให้ความสำคัญนะอย่างมากกับการพัฒนาทักษะความเป็นผู้นำและสร้างบุคลิกภาพ
1: ใช่ครับแล้วนอกจากนี้เนี่ยยังเป็นที่รู้กันนะว่าโรงเรียนประจำชั้นนำเนี่ยในอินเดียเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะมอบสิ่งอำนวยความสะดวกและทรัพยากรที่ทันสมัยให้แก่นักเรียนใช่ไหมครับด้วยเทคโนโลยีและทรัพยากรล่าสุดนะแล้วก็นักเรียนเนี่ยสามารถขยายความรู้และทักษะและเตรียมพร้อมสำหรับอนาคตได้อย่างดีตั้งแต่อะไรมีอะไรห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ที่จะล้ำสมัยนะไปถึงห้องสมุดศูนย์มัลติมีเดียที่ทันสมัยแน่นอนค่าเทอมก็หูฉี่ใช่ไหม
0: แน่นอน
1: ครับผม
0: ในขณะเดียวกันไอ้สภาพแวดล้อมที่เพียบพร้อมเช่นนี้คุณนัทโรงเรียนไอ้บอร์ดิ้งสคูลที่เราคุยกันเนี่ยนะโรงเรียนกินนอนชั้นนำหลายแห่งเนี่ยหลายคนก็มองว่ามันเป็นอภิสิทธิ์สำหรับชนชั้นสูงของสังคม
1: ครับ
0: แต่บางคนก็ยอมรับบทบาทของโรงเรียนเหล่านี้ในการหล่อหลอมบุคคลที่มีชื่อเสียงที่สุดของประเทศหลายคนด้วยเน
1: า
0: ะ
1: ครับผมนะบางงั้นก็คือโรงเรียนประจำอินเดียเนี่ยกินนอนเนี่ยนะแบบอินเดียเนี่ยมันจะมีแยกกันเป็นแบบชายล้วนก็
0: ม
1: ีหญิงล้วนก็มีสหศึกษาก็มีนะครับแต่ต่อไปเนี้ยขอพูดถึงสัก2แห่งแล้วกันนะโรงเรียนประจำที่มีชื่อเสียงนะครับอ่ะแห่งแรกเนี่ยที่เราจะพูดถึงเนี่ยมีชื่อว่าวิทยาลัยเมโยนะครับเมโยคอลเลจนะอันนี้ก็คือตั้งชื่อตามอะไรครับท่านลอร์ดเมโยที่เป็นไวส์รอยในแห่งอินเดียนะครับในปีคริสต์ศักราช1869ถึง1872ซึ่งอันเนี้ยเป็นลักษณะโรงเรียนประจำชายล้วนที่อยู่ในเมืองอัสเมร์นะครับมณฑลรัฐราชสถานครับผม
0: อันนี้ก็ถือว่าเมโยเนี่ยดังมากคนอินเดียก็จะออกเสียงเป็นเมโยเนี่ยเมโยเนี่ยนะ
1: ครับ
0: ซึ่งแน่นอนละอันเนี้ยก็มาจากการดำริของเคอร์เนลวอลเตอร์นะภาษาไทยก็ผู้พันน่ะนะผู้พันวอลเตอร์ซึ่งเจตนาในการสร้างนี้ก็คือเพื่อที่จะให้เป็นอีตันแห่งอินเดีย
1: น
0: ะ
1: ครับ
0: มีวัตถุประสงค์เพื่อให้การศึกษาแก่ชนชั้นนำในระดับเดียวกับที่วิทยาลัยอีตันของอังกฤษอ่ะ
1: น
0: ะเพราะแน่นอนในเมื่ออพยพมาอยู่ที่นี่แล้วเนี่ยโอ้โหแถวบ้านก็ไม่เบาอ่ะเนาะหลายแห่งอ่ะนะเอาละวิทยาลัยเมโยเปิดสอนในปีคริสตศักราช1875ในแรกเริ่มจะคัดเลือกเฉพาะลูกหลานของชนชั้นสูงของอินเดียโดยเฉพาะอย่างยิ่งเจ้าชายและขุนนางของอินเดีย
1: ครับ
0: ปัจจุบันวิทยาลัยเมโยก็ยังคงเป็นโรงเรียนประจำชั้นนำหนึ่งในศิษย์เก่าก็คือใครครับฮัชวาร์ดันชิงล่าถูกไหมอันนี้ก็เป็นอดีตเอกอัครราชทูตอินเดียประจำราชอาณาจักรไทยนะปัจจุบันถ้าจำไม่ผิดเป็นสว.ละ
1: เป็นสว.
0: ใช่ไหมครับเป็นสมาชิกของราชยสภาก็คือสว.อินเดีย
1: ถูกต้องเอาละครับทีนี้อีกอันหนึ่งอันนี้โอ้โหแบบต้องพูดถึงแน่นอนไม่พูดถึงไม่ได้เลยอันนี้ก็คือโรงเรียนดูนอันนี้ดังมากๆนะครับคือโรงเรียนประจำชายล้วนอีกแล้วนะครับในเมืองเดรดูนนะมณฑลอุตรคันนะครับซึ่งโรงเรียนแห่งนี้ก่อตั้งขึ้นโดยบุคคลที่ชื่อว่าสตีชรันจันดาสนะครับซึ่งเดิมทีเนี่ยท่านเป็นทนายความนะจากเมืองกัลกัตตานะครับเนี่ย

0: เอาละก็เหมือนกันน่ะก็คือรูปแบบเนี่ยตามโรงเรียนประจำของอังกฤษเลยนะครับซึ่งสมัยก่อนตอนที่ท่านก่อตั้งมาเนี่ยก็ความถกเถียงกันเยอะเราต้องการโรงเรียนแบบนี้หรือเปล่านะครับแม้กระทั่งแบบว่าท่านรพินทรานาถก็บอกไม่อยากได้อะไรเงี้ยนะแต่เอาละก็มีนะฮะก็คือรับนักเรียนรุ่นแรกก็คืออะไรครับ10กันยายน1935แล้วมาเปิดเป็นทางการอีกทีเนี่ยก็คือ27ตุลาคม1935นะครับลอร์ดวิลลิงเดนนะครับจากอังกฤษเนี่ยก็ท่านก็มาเป็นประธานในพิธีด้วย
1: ครับครับผมก็เรียนที่เมืองนี้แหละนะ
0: ครับ
1: แล้วก็สมัยนั้นเป็นอุตรประเทศก่อนจะออกมาเป็นอุตรคันเนี่ย
0: ครับ
1: เนี่ยการบริหารจัดการของโรงเรียนดูเนี่ยคุณนัทได้รับอิทธิพลอย่างมากจากวิทยาลัยอีตันนะ
0: ครับ
1: เปิดสอนเพียงระดับชั้นปี7ถึง12ซึ่งก็เหมือนระดับมัธยมของไทยอ่ะ
0: ครับซึ่งก็เนี่ยก็โรงเรียนดูนก็รักษามาตรฐานนะโรงเรียนประจำชายล้วนที่ดีที่สุดในอินเดียมาในหลายปีติดต่อกันเลยนะครับทุกวันนี้ก็ยังยึดมั่นสถานะโรงเรียนประจำชายล้วนอยู่นะครับถึงจะมีคนมากดดันว่าแบบว่าเนี่ยเปลี่ยนเป็นสถานศึกษาบ้างเธอก็ยังไม่เอาครับผม
1: เด็กที่จบจากดูนเป็นที่รู้จักในนามของชาวดอสโกสเนี่ยนะ
0: ครับ
1: ศิษย์เก่าที่มีชื่อเสียงที่สุดของโรงเรียนนี้ก็น่าจะเป็นราชีพคันทีอดีตนายกรัฐมนตรีอินเดีย
0: ครับ
1: ท่านผู้นี้เคยเป็นที่พิพากษ์วิจารณ์จากการที่ได้แต่งตั้งศิษย์เก่าโรงเรียนดูนเข้าไว้ในคณะรัฐมนตรีของตนจำนวนหนึ่งเนี่ยนะจนกระทั่งรัฐบาลชุดนั้นเคยมีชื่อเล่นทำนองเสียดสีว่าดูนแคบิเน็ตนะ
0: ครับ
1: หรือดอสโกมาเฟียเนี่ยนะถูกไหมนะแล้วผู้สืบทอดคนปัจจุบันของตระกูลก็นายราหุลคานทีเองก็เป็นศิษย์เก่าโรงเรียนดูนเช่นกันถึงแม้จะใช้เวลาที่นั่นสั้นๆนะ
0: ครับผมก็ยัง
1: เป็นช่วงที่ผมอาศัยอยู่ตอนนั้นพอดี
0: โอเคนะยังมีหลายแห่งอาจารย์จริงๆก็มีเยอะเลยโรงเรียนลอเรนซ์แห่งซาวาน่านะครับที่มาจากประเทศอันนี้เก่าแก่มากนะตั้งปี1847แล้วก็มีโรงเรียนประจำหญิงล้วนเวลลัมในเดราดูนนะครับมีโรงเรียนบิชอปคัตเตนแห่งชิมล่าแล้วก็มีอื่นๆอีกเยอะแยะไปหมดก็ท่านก็ไปเลือกเอาถ้าจะส่งบุตรหลานไปนะ
1: คนไทยเราก็ไปเรียนสถานที่เหล่านี้มาอยู่เหมือนกันเอาละการที่อินเดียมีโรงเรียนประจำสมัยตามแบบตะวันตกมากมายก็ไม่ได้หมายความว่าระบบคุรุกุลดั้งเดิมจะหายไปนะ
0: ครับ
1: ปัจจุบันยังคงมีครุกุลที่ให้การศึกษาแนวพระเวทอยู่อีกหลายแห่งควบคู่ไปกับโรงเรียนประจำที่สอนวิทยาการสมัยใหม
0: ่
1: แต่นี่ก็คืออินเดียแหละคุณนัทถูกไห
0: ม
1: ที่แม้จะก้าวไปข้างหน้าก็ไม่เคยทิ้งอดีตทั้งหมดด้วย
0: ถูกต้อง
1: เวลาของเราในวันนี้จบลงเพียงแค่นี้ต้องขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ

กินอากาศอินเดียรายการวิทยุเกี่ยวกับอินเดียในด้านต่างๆเพื่อรู้และเข้าใจอินเดียทุกวันเสาร์เวลา 10:30 นทางวิทยุจุฬา 101.5 FM พบกับสุรัตน์โหราชัยกุลและณัฐวัชรคิรินผู้เชี่ยวชาญด้านอินเดียศึกษาแห่งจุฬาลงกรณ์

0: เป็นคนใหม่ปลุกพลังกายพลังใจที่หายไปพร้อมเดินหน้าต่อไปได้อีกครั้งกับรายการฮิวใจไปกับด็อกเตอร์จอยดำเนินรายการโดยด็อกเตอร์จอยทองกล่อมศรีผู้อำนวยการฝ่ายบริหารคณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยทุกวันเสาร์เวลา 14:30 น.ถึง 15:00 น.ติดตามฟังรายการฮิวใจไปกับด็อกเตอร์จอยเพราะทุกก้าวของชีวิตเริ่มต้นด้วยกำลังใจ
1: คำพ่อสอนในการสร้างอนาคตที่มั่นคงรุ่งโรจน์นั้นนอกจากวิชาความรู้ที่เจนจัดแล้วบุคคลยังจำเป็นต้องอาศัยคุณสมบัติและความสามารถพิเศษอีกหลายด้านเป็นเครื่องอุดหนุนและส่งเสริมความรู้ของตนด้วยข้อแรกจะต้องเป็นคนที่ทำตัวทำงานอย่างมีหลักการมีระเบียบมีเหตุผลที่ถูกต้องเป็นประโยชน์เป็นธรรมข้อ2ต้องมีความเพียรพยายามอย่างสม่ำเสมอทั้งในการทำงานและการทำความดีแม้จะมีความเหนื่อยยากหรือมีอุปสรรคขัดขวางมากมายเพียงใดก็ไม่ย่อท้อถอยหลังข้อ3ต้องเอาใจใส่ศึกษาค้นคว้าหาวิชาและความรอบรู้ในเรื่องต่างๆให้ลึกซึ้งและกว้างขวางรอบด้านไว้สำหรับใช้เทียบเคียงประกอบการพิจารณาตัดสินปัญหาต่างๆในการงานข้อ4ซึ่งสำคัญที่สุดต้องสามารถควบคุมกายใจคือการกระทำความคิดของตนให้สงบหนักแน่นแน่วแน่ในความเป็นกลางอยู่เสมอแม้ในเวลามีเหตุชวนให้วุ่นวายสับสนความสามารถทำกายทำใจให้สงบหนักแน่นเป็นกลางห่างจากอคตินี้จะช่วยให้เกิดสติระลึกรู้ถึงเหตุถึงผลถึงข้อเท็จจริงและความถูกผิดของเรื่องทั้งปวงจึงเป็นอุปการะสำคัญของการคิดพิจารณาปัญหาต่างๆเพราะช่วยให้มองเห็นปัญหาได้กระจ่างแจ่มชัดสามารถตัดสินชี้ขาดได้โดยถูกต้องเที่ยงตรงเป็นธรรมเป็นประโยชน์เสมอพระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ณอาคารใหม่สวนอัมพรวันพฤหัสบดีที่21กรกฎาคม2526

0: เอาละบอกมาทีละภาคนะว่าภาคไหนเลือกใครอ้าวเริ่มได
1: ้ภาคเหนือเลือกคุณสาลุดเจ้า
2: ภาคกลางเลือกคุณสาทกครับ
3: ภาคอีสานเลือกคุณสาลิกาเด้อ
4: ภาคตะวันออกเลือกคุณสากรครับ
5: ภาคตะวันตกเลือกคุณสารัตค่ะ
6: ภาคใต้เลือกคุณสาลี่ค่ะ
0: จะภาคไหนเลือกใครไม่สำคัญแต่ทุกภาครวมกันได้ความว่าสามัคคีขอร่วมยืนหยัดอยู่คู่คนไทยหัวใจสามัคคี

0: ิเคราะห์รอบด้านทั้งในและนอกประเทศกับทุกเรื่องราวของสังคมในรายการรัฐศาสตร์สู่สังคม
1: สวัสดีค่ะรายการรัฐศาสตร์สู่สังคมกลับมาพบกับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังอีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับรายการรัฐศาสตร์สู่สังคมในวันนี้ก็เป็นวันเสาร์แรกของเดือนกรกฎาคมนะคะก็คือวันเสาร์ที่4กรกฎาคม2026โดยรายการนี้จัดที่สถานีวิทยุจุฬา FM Radio 101.5 นะคะ CU Radio Plus แล้วก็จะออกอากาศทางวิทยุเนี่ยเวลาประมาณ 11:00 นถึง 11:25 นแล้วเราก็จะมี Facebook นะคะอีกประมาณ1ชั่วโมงจากนั้นหรือว่าอาจจะหลังจากนั้นไป 2-3 วันสำหรับเสาร์แรกของทุกเดือนนั้นเนี่ยเราก็จะจัดรายการรัฐศาสตร์สู่สังคมในประเด็นที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศโดยมีผู้ดำเนินรายการ2คนด้วยกันนะคะคือศาสตราจารย์กิตติคุณดร.ชวัฒน์คำชูและดิฉันปราณีทิพรัตน์สวัสดีค่ะอาจารย
2: ์สวัสดีครับอาจารย์ปราณีครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมครับ
1: โดยที่เราทั้ง2คนนั้นก็มาจากภาควิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศคณะรัฐศาสตร์จุฬาอาจารย์คะวันที่เราอัดรายการเนี่ยคือวันที่1กรกฎาคมแต่ว่ารายการของเราเนี่ยจะออกในวันที่4กรกฎาคมนะคะกรกฎาคมซึ่งเป็นวันสำคัญบางคนบอกเป็นวันสำคัญของโลกนะคะแต่ว่าจริงๆแล้ววันที่4กรกฎาคมซึ่งปีนี้เนี่ยเขาก็โหมกันมาตั้งแต่ต้นปีก็คือวันที่ครบรอบ250ปีของการประกาศเอกราชของสหรัฐอเมริกานะคะซึ่งท่านผู้ชมท่านผู้ฟังอาจจะบอกโอ๊ย250ปีนิดเดียวนะคะถ้าเทียบกับประเทศอื่นในโลกโดยเฉพาะแม้แต่เทียบกับประเทศเราเองแต่ถ้าอาจารย์ติดตามเนี่ยก็จะเห็นได้ว่าตั้งแต่ก่อนการเลือกตั้งประธานสหรัฐในปี2020ด้วยซ้ำนะคะ24ด้วยซ้ำเนี่ยเราก็มองกันว่าแม้อยากจะให้ใครนะขึ้นมาเป็นประธานสหรัฐในช่วงที่มีการเฉลิมฉลอง250ปีนะคะโดยที่เราเองซึ่งไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเมืองสหรัฐเองเนี่ยดิฉันเองก็ไม่อยากจะให้ประธานคนปัจจุบันขึ้นมาเป็นนะคะเพราะกลัวว่ามันจะทำลายความเป็นสหรัฐอเมริกาแต่อย่างไรก็ตามท่านก็ขึ้นมาเป็นแล้วนะคะนั้นประเด็นที่น่าสนใจก็คือว่าอเมริกาเนี่ยตั้งแต่ประกาศเอกราชมาจนกระทั่งถึงปีนี้250ปีเนี่ยคือปี1776ปีนี้

0: 2026เนี่ยนอกจากการเฉลิมฉลองของเขาซึ่งจะมีไปตลอดทั้งปีแล้วเนี่ยมันมีอะไรที่น่าสนใจที่เราจะต้องคุยกันบ้างนะคะนอกเหนือไปจากการเฉลิมฉลองซึ่งยิ่งใหญ่ในกรณีของสันทูตสหรัฐอเมริกาในประเทศไทยเองเนี่ยก็จัดการเฉลิมฉลองไปก่อนหน้านี้แล้วเนี่ยนะคะโดยวันนี้เนี่ยที่ดิฉันเตรียมมาแต่อาจารย์เนี่ยอาจจะมีประเด็นอื่นก็คือจะพูดว่ามันมีข้อท้าทายอะไรนะคะที่จาก250ปีไปเป็นปีที่251และในอีก200ปีข้างหน้าเนี่ยที่สหรัฐอเมริกานั้นเนี่ยจะต้องเผชิญนะคะเพราะสิ่งที่เราเนี่ยคุยกันมาตลอดเลยก็คือว่าในรอบไม่ใช่แค่4ปีที่ผ่านมาเท่านั้นแม้แต่ประมาณ10ปีมาแล้วเนี่ยดูเสมือนหนึ่งว่าสิ่งซึ่งสหรัฐอเมริกาเป็นข้อท้าทายสำคัญเลยและยังส่งผลกระทบถึงวันนี้ก็คือบทบาทของสหรัฐอเมริกาในฐานะผู้นำโลกนะคะซึ่งดูเหมือนจะเสื่อมถอยหรือรีทรีตไปแล้วก็จะมีผู้ท้าชิงขึ้นมาในส่วนที่กับบทบาทในโลกนั้นส่วนสำคัญก็คือประเด็นในเรื่องที่ว่าด้วยกฎระเบียบกฎกติกาของโลกนะคะในส่วนที่เกี่ยวกับการรักษากฎหมายผ่านสหประชาชาติและอื่นๆแต่ภายในเรื่องภายในเองเนี่ยมันก็มีข้อที่น่าสนใจแล้วก็จะเกี่ยวข้องกับประเด็น250ปีเยอะทีเดียวนั่นก็คือประเด็นที่ว่าอเมริกานั้นเป็นประเทศที่ก่อตั้งมาจากผู้อพยพมาจากยุโรปและหนีอะไรคะหนีสิ่งสำคัญที่สุดก็คือการเป็นทาสของอาณานิคมหนีการปกครองในระบอบที่ผูกขาดไม่ว่าจะออกมาในรูปแบบใดก็ตามแต่ณวันนี้เนี่ยสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือดิฉันตั้งหัวข้อของดิฉันว่ามันเป็น250ปีของการที่เสมือนหนึ่งกลับไปสู่การที่อเมริกาหนีมาเองนั่นก็คือการกลับไปสู่การที่อเมริกาจะกลับกลายเป็นเจ้าอาณานิคมซะเองเพราะฉะนั้นเนี่ยเราคงจะต้องมาคุยกันด้วยว่าสิ่งที่อเมริกานั้นเนี่ยตั้งต้นโดยการที่ต้องการให้เป็นประเทศที่เป็นอิสระไม่ผูกขาดอำนาจมีประชาธิปไตยณวันนี้ในปีที่250นั้นเนี่ยเกิดอะไรขึ้นมีจุดอ่อนจุดแข็งอะไรแล้วจะเดินต่อไปข้างหน้าอย่างไรในวันที่เราอัดเทปคือวันที่1กรกฎาคมเนี่ยก็เป็นอีกวันนึงซึ่งบทบาทของฝ่ายที่ถือว่าเป็นฝ่ายที่แบ่งแยกอำนาจที่สำคัญส่วนหนึ่งของสหรัฐนั่นก็คือศาลสูงสหรัฐนะคะก็ได้พยายามที่จะรักษาอำนาจอย่างอิสระเอาไว้ในเรื่องของ birthright citizenship อันเป็นสิ่งที่อยู่ในรัฐธรรมนูญที่ว่าใครก็ตามที่เกิดในสหรัฐนั้นเนี่ยควรจะได้เป็นพลเมืองสหรัฐแต่ประธานาธิบดีทรัมป์ขึ้นมาในวันแรกเลยก็บอกว่าไม่ได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งพวกที่เป็นผู้อพยพเข้ามาแล้วก็ไม่ถูกต้องตามกฎหมายเพราะวันนี้เราจะคุยกันในหลายประเด็นนะคะนั่นก็คือจากวันนั้นถึงวันนี้250ปีผ่านไปความเป็นประชาธิปไตยเป็นอย่างไรนะคะจากวันนั้นถึงวันนี้การที่อเมริกาส่งเสริมสิ่งที่เรียกว่า exceptionalism ในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเป็นอย่างไรดอนโรด็อกทรินเนี่ยมันจะกลับกลายเป็นสิ่งซึ่งทำให้อเมริกากลับไปเป็น imperialist เองจากวันนั้นถึงวันนี้อเมริกากลับถูกมองว่าเป็น rogue state คือเป็นผู้ที่ไม่ได้ไปส่งเสริมให้มีประชาธิปไตยหรือความเป็นอิสระในโลกซะทำซะเองนะคะจากวันนั้นถึงวันนี้เนี่ยอเมริกากลับกลายเป็นเหมือนกับประเทศที่ตกอยู่ในประเทศกำลังพัฒนาทั้งหลายค่ะขอเริ่มต้นตรงนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวให้อาจารย์คอมเมนต์ไปในแต่ละเรื่องค่ะ
1: โอเคครับก็ความจริงวันที่เราอัดเนี่ยคือวันที่1ใช่ไหม
0: ค่ะ
1: แล้วก็ออกอากาศวันที่4คือวันชาติอเมริกา
0: ใช่ค่ะ
1: แต่วันที่เราอัดเนี่ยก็มีเป็นวันที่มีความสำคัญไม่น้อย
0: ค่ะ
1: ในการเมืองระหว่างประเทศไม่รู้เลยใช่ไหมอาจารย์ปณีจำไม่ได้เลยใช่ไหมไม่สนใจเลยใช่ไหม
0: คือสนใจเดียวค่ะอาจารย์คะวันที่1กรกฎาคมคือวันครึ่งปีของธนาคารนะคะเพราะฉะนั้นก็จะมีวันหยุดครึ่งปีแล้วเราก็จะได้ดอกเบี้ยกลางปีหรือเปล่าก็ไม่ทราบนะคะดังนั้นเข้าใจวันที่1กรกฎาคมก็จะเป็นวันชาติของบางประเทศอีกเช่นกันใช่ไหมคะ1กรกฎาคมเนี่ยมีวันชาติของประเทศต่างๆเยอะมากเลยจำไม่ได้แล้วค่ะแต่ว่ามีแน่นอนนะคะจำได้อีกประเทศนึงซึ่งเป็นประเทศเจ้าอาณานิคมเหมือนกันคือฝรั่งเศส
1: ประเทศที่เป็นคู่แข่งกับสหรัฐอเมริกาตอนนี้ประเทศอะไร
0: คู่แข่งก็มีสหภาพโซเวียตไงคะและจีน
1: เออ
0: ค่ะ
1: แล้วจีนเนี่ยปกครองโดยพรรคการเมืองเลย
0: คอมมิวนิสต์สิคะอาจารย
1: ์
0: แล้วอาจารย์จะเอาอะไรกับดิฉันล่ะคะ
1: แล้วทำไมเราพูดว่าอเมริกาเกิดเป็นเอกราชวันที่4
0: กรกฎา
1: คมกรกฎา
0: ค่ะ
1: เมื่อ250ปีมาแล้ว
0: ค่ะ
1: แล้วพรรคคอมมิวนิสต์ของประเทศจีนน่
0: ะ
1: ถือกำเนิดมาเมื่อไหร่
0: ไม่ทราบค่ะ
1: ก็วันนี้แหละวันที่1ที่เราอัดเนี่ย
0: แล้วจะพูดถึงจีนทำไมล่ะคะ
1: จะพูดถึงดิว่าเมื่อกี้อาจารย์ปณีสาธยายมาว่า250ปีมาเนี่ย
0: ใช่ค่ะ
1: อเมริกาประสบความสำเร็จหรือไม่สำเร็จอะไรบ้างใช่ไหมของจีนเขาก็มี
0: ค่ะ
1: นี่กี่ปีที่พรรคคอมมิวนิสต์ก่อตั้งขึ้นมาร
0: ู้แต่ว่าจีนนั้นตั้งเป็นประเทศที่เป็นคอมมิวนิสต์จาก1949
1: เออ
0: กี่ปีคะ1949ป
1: ีนี้2022สถาปนาเป็นสาธารณรัฐประชาชนจีนใช่ไหม
0: ใช่ค่ะ
1: แต่

0: ัวพักเอง
1: ค่ะก็คือวันที่1
0: เกินร้อยปีม
1: ั้
0: งอาจารย์ลบเลขเอง
1: เออเอาเอางี้ดีกว่าก็ครบรอบของพรรคคอมมิวนิสต์เนี่ยท่านสีจิ้งผิงก็ต้องมาพูดหน่อยว่าความสำเร็จของพรรคคอมมิวนิสต์จีนนั้นเป็นอย่างไรใช่ไหม
0: อ
1: ้าวก็สรุปย่อ
0: ๆสรุปมาก่อน
1: ก็คือ100ปีเนี่ยนะของจีนคือพรรคคอมมิวนิสต์จีนเมื่อก่อนพรรคคอมมิวนิสต์จีนเกิดขึ้น
0: เมื่อกี้ก็ถามแล้ว
1: เมื่อปีวันที่1ปี202เอ้ยปี1922
0: งง
1: ครับร้อยปีป่ะ
0: ไม่น่าน
1: ะเอา100ปีแล้วกันน่ะของพรรคคอมมิวนิสต์จีนถึงป่าวะ
0: ตกเลขอันนี้ไม่ทราบค่ะว่าไปเลยค่ะ
1: ก็เนี่ยพรรคจีนท่านสีจิ้งผิงอ่ะขึ้นมาเป็นประธานาธิบดีปี2012ก็สรุปผลสำเร็จของพรรคคอมมิวนิสต์จีนคือสามารถกระจัดความยากจนของประเทศได้ใช่ไหมว่าจีนก่อนที่พรรคคอมมิวนิสต์จะขึ้นมามีอำนาจเนี่ยโอ้โหเรียกว่ามีปัญหาเยอะแยะเลยใช่ไหมประเทศก็ยากจนกระทั่งเป็นเงื่อนไขสำคัญอันหนึ่งที่ทำให้พรรคคอมมิวนิสต์จูงใจให้ประชาชนหันมาสนับสนุนก็นอกจากสามารถกระจัดความยากจนได้แล้วคำกล่าวอ้างของท่านสีจิ้งผิงเนี่ยกับแสดงให้เห็นถึงว่าตอนนี้จีนกำลังฟื้นกลับมาเป็นประเทศที่ยิ่งใหญ่เหมือนอย่างในอดีตอีกนะฮะความสำเร็จของจีนตอนนี้ก็คือ national rejuvenation ใช่ไหมครับก็เนี่ยสองประโยคเนี่ยสองคำเนี่ยคือสามารถขจัดความยากจนของประเทศได้และก็สามารถฟื้นฟูให้ประเทศเนี่ยกลับมายิ่งใหญ่เก่งไกลได้อีกหลังจากที่เคยถูกประเทศตะวันตกทำให้จีนอับอายมาเป็นเวลาศตวรรษใช่ไหมนะเราก็พูดวันที่เรากำลังจะพูดถึงประเมินความสำเร็จหรือไม่สำเร็จของสถานการณ์ที่อาจารย์บานีได้วางโครงร่างมาแล้วว่าจะพูดอะไรว่า250ปีจะเอาปัจจุบันเนี่ยมันถึงอุดมคติไหมตอนที่ประกาศเอกราชใช่ไหมเราต้องเอาสิ่งที่เราจะประเมินน่ะว่าเขาตั้งเป้าหมายอย่างไรอาจารย์ปรีเดี๋ยวอาจารย์ปรีรู้ดีเรื่องอเมริกาเนี่ยต้องดูจากคำประกาศเอกราชที่เขาประกาศว่าไงใช่ไหมแล้วจนถึง250ปีมาเนี่ยมันมีอะไรหรือในรัฐธรรมนูญของสหรัฐอเมริกาเกิดหลังจากคำประกาศเอกราชใช่ไหมที่อาจารย์ปรีกำลังจะมาประเมินว่ามันเป็นไปตามอุดมคติของคำประกาศเอกราชกับของรัฐธรรมนูญที่ร่างขึ้นหลังจากประกาศเอกราชแล้วใช่ไหม
0: ค่ะ
1: โอเคน่าสนใจอ่ะคราวนี้อาจารย์ปรีในไหนเกิดมาแล้วเนี่ยอาจารย์ปรีลองจารณัยมาหน่อยว่าอาจารย์ปรีพูดว่าเอ๊ะประชาธิปไตยของอเมริกาตอนนี้เป็นอย่างไรแล้วก็250ปีเดิมทีรณรงค์กันว่าจะฉลองกันยิ่งใหญ่นะ250ปีแล้วก็คนที่เป็นพระอาบดีในปีเนี้ยเหมาะสมไหมที่จะเป็นผู้จัดงานวันชาติที่ผ่านมา250ปี
0: เหมาะหรือไม่เหมาะเพราะว่าเป็นอยู่แล้วเดี๋ยวขอเพิ่มเติมนิดนึงค่ะเมื่อสักครู่นี้อาจารย์ชัยวัฒน์พูดเรื่องพรรคคอมมิวนิสต์จีนที่ฉันก็ตั้งตัวไม่ติดพรรคคอมมิวนิสต์จีนเนี่ยตั้งในปี1921เพราะฉะนั้นเนี่ยปีนี้เนี่ย105ปีก็ไปแล้วค่ะอาจารย์ไม่ใช่100ปี
1: ก็คิดว่าเป็น100ปี
0: โดยประมาณก็ประมาณ100ปีนั่นแหละก็หมายความว่าในทัศนะของอาจารย์นั้นเนี่ยถ้าเราดูจากแรกก่อตั้งมาจนถึงปัจจุบันเนี่ยประเทศจีนเค้าก็ถือว่าประสบความสำเร็จจากสิ่งที่เค้าเริ่มต้นขึ้นนั่นก็คือการขจัดความยากจนนี่ถ้าจะเปรียบระหว่างพรรคคอมมิวนิสต์จีนประเทศจีนกับสหรัฐเนี่ยเรายังไม่เปรียบละกันนะคะเพราะว่าวิธีของการเปรียบมันอาจจะไม่เหมือนกันแต่อย่างน้อยที่สุดเนี่ยอันนั้นคล้ายๆจะเป็นเบนช์มาร์คของอาจารย์ชัยวัฒน์ว่าดูสิจีนเขาก็ถือว่าเขาประสบความสำเร็จนะเพราะว่าเขามีพลเมืองเนี่ยขนาดนั้นมากที่สุดในโลกนะแต่ตอนนี้เป็นอันดับ2แล้วทีนี้ถ้าจะมาพูดถึงสหรัฐเนี่ยเราจะไม่กลับไปเรื่องรัฐธรรมนูญเพราะมันจะเรื่องยาวดิฉันจะพูดอย่างนี้ค่ะว่าอย่างที่บอกมาแล้วในตอนต้นในคำเกริ่นนำเนี่ยว่าหัวใจสำคัญที่สุดของการที่สหรัฐเนี่ยตั้งเป็นประเทศสหรัฐเนี่ยก็คือการที่ต้องการเป็นอิสรภาพใช่ไหมคะฟรีด
1: อม
0: คนที่มาจากยุโรปอพยพมาเนี่ยก็หลากหลายนะคะเพราะฉะนั้นการตั้งต้นการเป็นประเทศเนี่ยมันก็คือเป็นประเทศของคนทุกกลุ่
1: ม
0: แล้วก็ที่เราจะได้ยินกันบ่อยๆก็คือเป็นประเทศของอิมิกรันต์นะคะอันเนี้ยเป็นจุดหนึ่งซึ่งหลายคนก็ตั้งข้อสังเกตว่าสหรัฐดูเสมือนว่า

0: เมื่อ250ปีผ่านไปการมีผู้บริหารปัจจุบันเนี่ยเกือบจะ reject concept ในเรื่อง immigrants นะคะเพราะมันจะมีทั้งในเรื่องของการออกกฎหมายมีทั้งในเรื่องของการตั้งพรมแดนกีดกันประเทศอื่นมีทั้งในเรื่องของการไม่ให้สิทธิของคนหลากหลายกลุ่มซึ่งรวมถึงไม่ใช่เฉพาะ immigrants เท่านั้นแม้แต่คนที่มีเพศสภาพที่แตกต่างนะคะซึ่งเราคุยกันไปหลายรอบมันตรงเนี้ยก็เป็นจุดนึงซึ่งเดี๋ยวเราจะคุยกันด้วยว่าอันเนี้ยเป็นหัวใจสำคัญอีกอันนึงซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของการที่คนมาตั้งประเทศ13รัฐแรกแล้วก็ขยายออกไปเนี่ยก็คือการที่บอกว่าจะทำอย่างไรที่ไม่ให้เกิดสถานการณ์ในการปกครองแบบเดียวกับที่เกิดในยุโรปนั่นก็คือการผูกขาดอำนาจไม่ว่าจะเป็นโดยกษัตริย์หรือฟิวดัลลิซึมและอื่นๆเพราะในการจะทำเช่นนั้นสิ่งที่ควรจะเป็นหัวใจสำคัญก็คือการไม่ให้อำนาจกระจุกตัวอยู่กับผู้ใดผู้หนึ่งไม่ว่าจะเป็นตัวกษัตริย์ไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามที่มีส่วนสำคัญแล้วก็จะต้องคนน่ะต้องเสมอภาคกันมันสิ่งที่เราได้ยินเสมอก็คือ all men are created equal ซึ่งในความเป็นจริงมันไม่ equal หรอกค่ะแต่ว่านั่นคือเจตนาหลักว่าทุกคนที่เข้ามาอยู่ในสหรัฐอเมริกานั้นเนี่ยถือว่าเสมอภาคกันแต่ในความเป็นจริงเนี่ยถ้าเราไปดูตั้งแต่คำประกาศอิสรภาพไปดูรัฐธรรมนูญสหรัฐไปดูบทบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญเนี่ยมันก็มีการ recognize ตั้งแต่แรกแล้วคนไม่เท่ากันนะคะเพราะฉะนั้นมันก็จะมีปัจจัยมันเรื่องนี้ก็เป็นประเด็นที่2นอกจากเป็นประเทศที่เป็นอิมิเกรนต์เป็นประเทศของการที่ไม่ต้องการให้อำนาจผูกขาดและเป็นประเทศที่ต้องให้โอกาสกับทุกคนนะคะอันนี้เป็นสิ่งซึ่งอาจารย์จะได้ยินคำว่าการไปขุดทองนะคะไม่ใช่เฉพาะในคนอเมริกาเองและคนอื่นด้วยมันดิฉันจะขอเริ่มต้นอย่างนี้ว่าหลักสำคัญ4ประการของรัฐธรรมนูญสหรัฐนะคะเดี๋ยวเราจะเริ่มสำรวจจากตรงนี้ว่าณวันนี้เนี่ยไอ้หลักการเหล่านี้มันถูกท้าทายอย่างไรเดี๋ยวให้อาจารย์เป็นคนวิจารณ์ดิฉันขอสรุปหลักสำคัญ4ประการที่ปรากฏอยู่ในรัฐธรรมนูญสหรัฐก็คือประการแรกคือหลักการแบ่งแยกอำนาจและการตรวจสอบและถ่วงดุล นะคะหลักประการที่2ซึ่งสำคัญมากก็คือหลักในเรื่องของการที่สหรัฐนั้นเนี่ยจะไม่เป็นรูปแบบราชอาณาจักรจะไม่เป็นรูปแบบอื่นๆแต่จะเป็นรูปแบบที่เรียกว่าสหพันธรัฐ Federalism ซึ่งตรงนี้มีประเด็นนะคะอันที่3ก็คือหลักการที่เรียกว่าการมีรัฐบาลที่มีอำนาจจำกัดหมายความรัฐบาลจะไม่เข้าไปก้าวก่ายในชีวิตของคนมากมายให้ประชาชนเนี่ยมีเสรีในการแข่งขันกันเองในการทำอะไรก็ตามรัฐบาลจะมีหน้าที่เพียงแต่อำนวยความสะดวกจะสร้างอินฟราสตรักเจอร์และอื่นและประการสุดท้ายซึ่งนี่สำคัญมากและที่ฉันคิดว่าได้รับผลกระทบมากที่สุดภายใต้ทรัมป์สองสมัยนั่นก็คือหลักในส่วนที่เกี่ยวกับบทบาทของฝ่ายตุลาการมันสี่หลักนะคะเดี๋ยวขออธิบายแต่ละหลักสั้นๆแล้วเดี๋ยวให้อาจารย์วิจารณ์เลยนะคะ
1: จะยาวอะไรตามสบายเลยเชิญเลยครับ
0: เดี๋ยวอาจารย์จะบอกว่านี่จะมาเลคเชอร
1: ์
0: การเมืองอเมริกาหรือยังไรหลักการแบ่งแยกอำนาจนะคะและการตรวจสอบถ่วงดุลนี้สำคัญมากนะคะเพราะถือว่าเป็นหลักการพื้นฐานเลยของการปกครองของสหรัฐโดยมองว่าไอ้การที่อำนาจกระจุกตัวอยู่เนี่ยกับใครคนใดคนหนึ่งเนี่ยมันทำให้คนคนนั้นเนี่ยก็จะเรียกว่าฮึกเหิมนะคะแล้วก็ทำให้ประเทศจะพัฒนาไปสู่การเป็นระบบที่ไม่เป็นประชาธิปไตยคือเป็นดิกเตอร์ชิปได้เพราะฉะนั้นเนี่ยการแบ่งแยกอำนาจที่ค่อนข้างชัดเจนตั้งแต่แรกก็คือการแบ่งแยกอำนาจ3ฝ่ายแล้วให้3ฝ่ายเนี่ยตรวจสอบกันนะคะนิติบัญญัติบริหารตุลาการซึ่งเราพูดไปหลายรอบละในกรณีของอำนาจบริหารคืออำนาจของประธานาธิบดีก็จะมาจากการเลือกตั้งโดยตรงกับประชาชนอำนาจนิติบัญญัติก็เช่นเดียวกันนะคะซึ่งใน3อำนาจนั้นเนี่ยจะต้องตรวจสอบถ่วงดุลกันได้เสมอเพื่อที่ทำว่าถ้าเกิดฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเนี่ยใช้อำนาจมากเกินไปก็จะถูกกำกับและควบคุมโดยกฎหมายจากอีกฝ่ายหนึ่งณวันนี้สิ่งที่เป็นปัญหาในเรื่องของการตรวจสอบถ่วงดุลอำนาจคืออย่างนี้ค่ะอาจารย์แล้วณวันนี้พูดกันมาประมาณ2ปีละว่าฝ่ายบริหารน่าจะคุมอำนาจทั้ง3ฝ่ายได้แล้วนะคะไม่ได้แยกอย่างเป็นอิสระทั้งที่กระบวนการในการให้ได้มาซึ่ง3ฝ่ายยังเป็นอิสระอยู่ก็ตามซึ่งแปลว่าณวันนี้เนี่ยไอ้กระบวนการแยกอำนาจและการตรวจสอบถูกดุลของสหรัฐนั้นเนี่ยมันไม่เป็นไปตามเจตนารมณ์เบื้องแรกของการก่อตั้งรัฐธรรมนูญก่อตั้งประเทศและตามที่รัฐธรรมนูญกำหนดเพราะผู้นำสหรัฐนั้นเนี่ยกำลังมีบทบาทควบคุมทั้งในฝ่ายอำนาจนิติบัญญัติและอำนาจตุลาการซึ่งได้พูดไปเมื่อสักครู่นี้ว่าเข้าไปเกือบจะโดมิเนตนะคะเพราะเป็นผู้ที่แต่งตั้งผู้นำศาลสูงสุดเนี่ยเกินครึ่งนะคะแล้วในสิ่งที่ที่ฉันพูดไปในตอนแรกที่พูดถึงBirthright Citizenshipเนี่ยปรากฏว่าฝั่งของที่เป็น ผู้พิพากษาศาลสูงสุดของสหรัฐเองที่มาจากการแต่งตั้งโดยโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยก็เห็นค้านนะคะอันนั้นเนี่ยด้วยคะแนนเสียง6ต่อ3ตรงเนี้ยเป็นประเด็นหมายความว่าถ้ามันมีการตรวจสอบถ่วงดุลกันทั้ง3ฝ่ายเนี่ยมันก็จะทำให้เกิดสภาวะที่ไม่ใช่เป็นอเมริกันเอ็กเซปชันนอลิซึมจากแรกก่อตั้งอีกต่อไปขณะนี้ทรัมป์กำลังทำตัวเป็นซึ่งเราคุยกันไปหลายรอบเป็นคิงคือต้องการโมโนโพลีอำนาจแอบโซลูทอำนาจโดยสิ้นเชิงนะคะอาจารย์

0: ถึงตรงนี้เลย
1: เอาหลักการนี้ก่อน คือก่อนอื่นเนี่ยสหรัฐอเมริกาเนี่ยมาที่หลังจากเป็นประเทศที่เกิดที่หลังเมื่อเปรียบเทียบกับตะวันตกประเทศยุโรปตะวันตกอื่นๆใช่ไหมฮะก็ดูบทเรียนจากอังกฤษใช่ไหมฮะนอกจากดูบทเรียนจากอังกฤษแล้วก็ดูนักปรัชญาที่นักปรัชญาทางการเมืองว่ามีนักปรัชญาการเมืองท่านใดที่จะยึดมาเป็นหลักการเพื่อปกครองประเทศใช่ไหมฮะอาจารย์ปณีพูดไปแล้วแน่นอนหลักการก็คือไม่ต้องการที่จะมีใครมีอำนาจเด็ดขาดจะเป็นสมบูรณาญาสิทธิราชหรือใครก็ตามใช่ไหมครับแต่หลักผสมผสานกันน
0: ะ
1: นักปรัชญาที่ได้รับมีอิทธิพลต่อการกำหนดรัฐธรรมนูญปกครองประเทศของสหรัฐอเมริกาเนี่ยก็คือเอาตั้งแต่เริ่มตั้งแต่คำประกาศเอกราชเลยก็ใช้คำพูดนักปรัชญาว่ามนุษย์เราทุกคนเนี่ยมันมีสิทธิตามธรรมชาติที่พระเจ้าให้มนุษย์มาเนี่ยก็คืออะไรสิทธิในการมีชีวิต
0: ใช
1: ่ไหมกับเสรีภาพกับการแสวงหาความสุขนะฮะอันนี้ก็อ่านมาจากนักปรัชญาการเมืองของจอห์นสล็อกใช่ไหมแล้วที่อาจารย์ปณีได้อธิบายการแบ่งแยกอำนาจอันนี้ก็นักปรัชญาการเมืองของฝรั่งเศส
0: ใช่อ
1: ะไร
0: มองเตสกิเออร
1: ์มันก็เสียเกียร์ดิเกียร์เนี่ย
0: เกียร์ดิเกียร์เนี่ย
1: นะฮะ
0: ก็
1: เพื่อที่ให้มันทวงดุลกันและกัน
0: ค่ะ
1: คราวนี้แต่ที่น่าสนใจนะฮะคือหลักการที่ประกาศไว้ในประกาศเอกราชแล้วก็พยายามที่จะมาเขียนเป็นรัฐธรรมนูญเนี่ยเขียนไว้เลยตั้งแต่ประโยคแรกรัฐธรรมนูญนะฮะว่าเราประชาชนของสหรัฐ
0: we the people
1: of United States ใช่ไหมแล้วก็เนี่ยต้องการที่จะสร้างสหภาพที่สมบูรณ์ขึ้นคือที่เป็นอยู่มันยังไม่
0: สมบ
1: ู
0: รณ์
1: เพราะฉะนั้นรัฐธรรมนูญที่จะร่างมาประกาศใช้เนี่ยจะทำให้มีเป็นอุดมคติอุดมการณ
0: ์
1: ของผู้ก่อสร้างประเทศ
0: ก่อตั้ง
1: ผู้ก่อตั้งประเทศ
0: founding fathers ค่ะ
1: เนี่ยเขาก็ยอมรับมาว่าไอ้พวกนี้มันต้องพัฒนาอยู่ต่อเนื่องคือพูดง่ายประชาธิปไตยเนี่ยมันไม่ใช่สำเร็จรูปว่าอยู่ไปถึงจุดนี้ปุ๊บอยู่เป็นประชาธิปไตยแล้วก็หยุดแค่นั้นประชาธิปไตยเนี่ยมันต้องปฏิบัติอย่างต่อเนื่
0: อง
1: เป็นเรียกว่า
0: ongoing process กระบวนการที่ต่อเนื่องแล้วค่อยเป็นค่อยไปเรียนถูกเรียนผิดไปเรื่อยๆค่ะ
1: เหมือนอย่างถีบจักรยานเนี่ยเราหยุดเมื่อไหร่มันก็ล้ม
0: พี่ถีบเป็นป่ะ
1: นะยังไงก็แล้วแต่เนี่ยกำลังจะพูดเปรียบเทียบน
0: ะ
1: คนมักจะเข้าใจผิดนะว่าเฮ้ยเรามีประชาธิปไตยโดยระบุเป็นประชาธิปไตยแล้วแล้วก็มีเลือกตั้งมีการแถลงนโยบายอะไรต่างๆเนี่ยไอเนี้ยมันแสดงว่าไอสิ่งขบวนการเนี่ยมันยังไม่สิ้นสุดไม่มีวันที่สิ้นสุด
0: แล้วไม่มีวันสิ้นสุดใช่
1: แล้วก็ไม่มีประชาธิปไตยไหนตอนนี้จะถึงจุดสมบูรณ์แบบใช่ไหมฮะแต่ข้อดีของประชาธิปไตยหลักก็คือว่าอำนาจอธิปไตยเนี่ยเป็นของวงประชาชนนั่นก็คือว่ามีอำนาจสุดท้ายเนี่ยต้องมาจากประชาชนเพราะฉะนั้นประชาชนเองก็อาจจะเลือกผิดเลือกถูกที่อาจารย์ปณีพูดนะแต่ประชาธิปไตยมันต่างกับระบบอื่นประชาธิปไตยเลือกผิดเลือกใหม่ได้ได้คนใหม
0: ่
1: แต่เผด็จการเนี่ยจะอยู่ได้
0: ตลอดชีวิต
1: อําเภอใจ
0: ไปถึงลูกหลานก็ได้
1: เนี่ยมันก็เปรียบเทียบง่าย
0: ๆ
1: คราวนี้เมื่อกี้อาจารย์บดีพูดประเด็นสำคัญอันนึงซึ่งวันที่เราอัดรายการเนี่ย
0: ค
1: ือวันที่เราทราบผลการตัดสินของผู้พิพากษา
0: ศาลสูงสุดสหรัฐใช่
1: ซึ่งเป็นเรื่องสำคัญมาก
0: ใช
1: ่มั้ยฮะเพราะว่าในรัฐธรรมนูญของสหรัฐอเมริกาเนี่ยที่แก้ไขครั้งที่14
0: ใช่มาตรา14
1: ไม่ใช่มาตรา14แก้ไขครั้งที่14
0: บทบัตรบนบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ
1: ใช่บทรัฐธรรมนูญมัน18เท่าไหร่1868นะฮะที่แก้ไขเพื่ออย่างที่อาจารย์ปราณีพูดเนี่ยคนใดก็ตามที่เกิดขึ้นในประเทศสหรัฐอเมริกาในดินแดนของสหรัฐอเมริกาก็จะได้เป็นสิทธิพลเมืองโดยอัตโนมัติใช่ไหมฮะไม่ทราบไม่ว่าพ่อแม่จะอยู่มาอย่างผิดกฎหมายและไม่ผิดกฎหมายแต่ผู้ที่เกิดมาแล้วเนี่ยก็ต้องปฏิบัติอยู่ภายใต้กฎหมายของสหรัฐอเมริกา
0: ใช่ใช่
1: ใช่ไหมครับแล้วนี้ท่านทรัมป์เนี่ยตั้งแต่สมัยแรกแล้วเนี่ยต่อต้านไอ้พวกที่อพยพมาตั้งรกรากอยู่ในอเมริกาใช่ไหมที่อาจารย์ปณีพูดว่าโอ้โหได้ใช้อำนาจฝ่ายบริหารเนี่ยต้องการที่จะขจัดไอ้พวกอพยพเข้ามาอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาเพราะถือว่าพวกนี้มาแย่ง งานมาทำปัญหาสร้างปัญหาอาชญากรรมแรงต่างซึ่งก็ไม่สอดคล้องกับความเป็นจริงเพราะว่าที่มีการตรวจสอบดูว่าคนที่ประกอบอาชญากรรมเนี่ยก็คือคนที่เกิดในอเมริกามากกว่า
0: คนที่ยกเข้ามาด้วยซ้ำ
1: เพราะคนที่ยกมาเนี่ยเขามาเพื่อแสวงหาใช่ไหมฮะ
0: มีอาชีพ
1: ที่ดีขึ้นนะฮะมันไปก่ออาชญากรรมเนี่ยเขาก็มีเปอร์เซ็นต์น้อยกว่าคนที่อยู่เดิมเนี่ยแต่ประเด็นก็คือที่ถกเถียงกันน่ะที่ทำอ้างน่ะว่ามันเป็นพวกที่อะไรนะ birth tourism คือหมายความว่า
0: เข้ามาเพื่อต้องการที่จะได้ใบเกิดในประเทศนี้แล้วกลายเป็นคนอเมริกันโดยอัตโนมัติ
1: ผู้หญิงต่างชาติน่ะอยากจะให้ลูกเป็นคนอเมริกันใช่ไหมท้องใกล้ๆจะคลอดแล้วเน
0: ี่
1: ย
0: ก
1: ็มาเที่ยวแล้วก็มาถ่ายรูปไปถ่ายรูปออกลูกที่อเมริกาลูกก็จะได้เป็นพลเมืองของชาติอเมริกาใช่ไหมคันนี้อันนี้เป็นประเด็นหนึ่งที่ทรัมป์เนี่ยทนายของทรัมป์เนี่ยพยายามที่จะอ้างว่าเนี่ยเห็นไหมอีกหน่อยก็คนจีนเต็มอเมริกาเนี่ยคนจีนที่ท้องแห่กันมาคลอดลูกที่อเมริกาใช่ไหมแล้วก็พอศาลตัดสินนะฮะ6-3ตอนแรกเนี่ยทรัมป์คิดว่าผู้พิพากษาฝ่ายรัฐนิยมซึ่งทรัมป์ตั้งไป3 คน
0: ใช่
1: ใช่ไหมมีคนหนึ่งนะไม่เอาด้วยกับทำผู้หญิง
0: คนนี้แบเรตด้วย
1: แบเรตใช่ไหม
0: ใช
1: ่คราวนี้แต่ประธานศาลฎีกาเนี่ยจอห์นโรเบิร์ตส์เนี่ยนะเป็นคนเขียนเขาเรียกอะไรคำพิพากษาคำพิพากษาหลักนะที่ทำพอผลออกมาใช่ไหมบอกเนี่ยเป็นชัยชนะของจีนการตัดสินใจเนี่ยทางศาลเนี่ยยกอันนั้นมาเลยนะฮะเคสที่มีคนไปฟ้องว่าลูกจีนที่อยู่ไปอยู่อเมริกาที่ในอะไรนะคิม
0: คิมนี่ไม่น่าจะเป็นจีนนะคิมน่าจะเป็นเกาหลี
1: ชื่อ
0: ไม่เป็นไร
1: คนจีนอ่ะเดี๋ยวกันผมจำชื่อไม่ได้เนี่ยความจริงจำได้เพราะอาจารย์ปฎิทักเลยลืมไปเลยคราวนี้ก็คือว่าศาลตัดสินนะว่าคนที่เกิดถึงแม้ว่าจะคนเชื้อชาติไหนมาก่อนก็ตามเกิดอเมริกาแล้วถือว่าเป็นคนอเมริกัน
0: วงคิมอาร์ค
1: วงคิมอาร์คเนี่ยนะฮะแล้วก็ผู้ปรึกษาจอห์นโรเบิร์ตส์ว่าถึงวันเนี้ยก็ไม่มีเหตุผลอะไรที่จะไปตีความแตกต่างจากคำพิพากษานั้นเพราะรัฐธรรมนูญเขียนไว้ชัดบุคคลใดก็ตามที่เกิดขึ้นในดินแดนของอเมริกานะฮะก็จะเป็น
0: คนอเมริกันโดยอัตโนมัติ
1: มีข้อยกเว้นอยู่ข้อหนึ่งคืออะไรข้อยกเว้นก็คือลูกทูตเนี่ยไม่ได
0: ้
1: ลูกนักการทูตจากต่างประเทศ
0: เพราะนั้นเข้ามาเพราะในฐานะนักการทูต
1: ไม่ใช่ไม่ใช่ฐานะการทูตคนฐานะการทูตก็ไม่มันประเด็นก็คือว่าคนที่เป็นลูกนักการทูตหรือการทูตนักการทูตเนี่ยได้รับการคุ้มครองทางกฎหมายบางเรื่องใช่ไหมไม่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายของสหรัฐอเมริกาทุกอย่างทุกประการเพราะได้รับการคุ้มครองเพราะฉะนั้นใครเป็นลูกทูตเนี่ยนะเกิดในอเมริกาก็จะไม่ได้สัญชาติอเมริกาเพราะว่ารัฐธรรมนูญเขียนว่าบุคคลที่เกิดในอเมริกาแล้วต้องขึ้นอยู่กับกฎหมาย
0: อเมริกา
1: อันนี้ได้เป็นถึงแม้ว่าผู้อพยพพ่อแม่จะเป็นคนผิดกฎ
0: เข้ามาเมืองผิดกฎหมาย
1: ลูกก็ได้รับการยกเว้น
0: ค่ะเดี๋ยวเราหมดเวลา
1: ที่ว่าได้เป็นสมาชิก
0: ค่ะเราหมดเวลาในช่วงแรกนะคะขอสรุปอย่างนี้ก่อนว่าในช่วงแรกหรือเวลาประมาณ30วินาทีเนี่ยก็คือว่าคำพิพากษาดังกล่าวเนี่ยเป็นคำพิพากษาที่ทำให้สิ่งที่เรียกว่าเป็น executive order นะคะหรือคำประกาศคำสั่งทางบริหารของทรัมป์เนี่ยซึ่งตอนที่เข้ามารับตำแหน่งในสมัยที่2เนี่ยบอกเลยว่าคนที่เกิดในสหรัฐนั้นเนี่ยไม่สามารถที่จะได้สัญชาติสหรัฐเพราะถือว่าเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายเนี่ยตกไปนะคะอันนี้เป็นประเด็นที่สำคัญมากแล้วคำพิพากษาอย่างที่บอกว่าออกมาหมาดๆเนี่ยก็เป็นการยืนยันนะคะอันนี้ก็ขอจบในช่วงแรกว่าเป็นการยืนยันสิ่งที่ Founding Fathers แล้วก็สิ่งที่ผู้ที่มาตั้งสหรัฐอเมริกาในช่วงแรกจากอิมิกรันเนี่ยยอมรับหลักการสำคัญของความเสมอภาคในการมีสิทธิของการได้เป็นคนอเมริกันไม่ว่าคุณจะเป็นคนเชื้อชาติใดมาก่อนก็ตามนะคะอันนี้เราจบในช่วงแรกวันนี้ดิฉันปราณีทิพรัตน์และศาสตราจารย์กิตติคุณดร.ชัยวัฒน์คำชูต้องลาท่านผู้ชมท่านผู้ฟังไปก่อนค่ะแล้วพบกันใหม่ในเดือนสิงหาคมสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: กลับมาติดตามรายการรัฐศาสตร์สู่สังคมวันเสาร์เวลา 11:05 นถึง 11:30 นด้วยคณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

0: ทำไมถึงโกรธเขาได้ขนาดนี้ทั้งที่ไม่เคยรู้จักกันมาก่อนทำไมต้องพรั่งพรูคำหยาบคายเต็มไปหมดเพราะแค่รู้สึกไม่ถูกใจทำไมต้องก้าวร้าวและอารมณ์ขึ้นทุกครั้งที่เห็นเขาคิดต่างในบางเรื่องทำไมต้องรู้สึกสนุกร่วมด้วยทุกครั้งเวลาทัวร์ลงใครทั้งที่ในนั้นเต็มไปด้วยความคิดเห็นด้านลบมาร่วมกันตระหนักถึงผลกระทบจากการกระทำในโลกออนไลน์แล้วสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีต่อโลกจริงที่เราอยู่กันเถอะครับสติและการยับยั้งชั่งใจของทุกคนช่วยได้
1: ในวันที่โลกหมุนเร็วขึ้นหลายครั้งที่ใจเราหลงลืมความสงบที่แท้จริง
2: มาร่วมค้นหาพลังแห่งความสุขทางใจเริ่มต้นเช้าวันอาทิตย์ด้วยหลักธรรมคำสอนดีๆกับรายการศาสตร์สร้างสุขพื้นที่ของความสงบและเรียนรู้หลักคำสอนจากทุกศาสนาโดยอารดาสุคนทสิทธิ์และแขกรับเชิญพิเศษทุกวันอาทิตย์8โมงเช้าทางจุฬาเรดิโอพลัส FM 101.5ศาสตร์สร้างสุขเพราะศาสนาคือแสงนำทางของหัวใจ

0: เสียอนาคตเสียทรัพย์เมื่อติดกับการพนันด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุจุฬา FM 101.5 MHz
1: เมื่อข่าวสารไม่ใช่แค่รู้เร็วต้องรู้ลึกรู้จริงและรอบด้านจุฬาเรดิโอพลัส FM 101.5 MHz ผนึกพลังความร่วมมือกับไทย PBS ชวนคุณผู้ฟังติดตามฟังรายการข่าวภาคค่ำข่าวไทย PBS ข่าวของคุณข่าวที่แตกต่างในสไตล์สื่อสาธารณะเพื่อให้คุณรู้ลึกอย่างรอบด้านและเท่าทันทุกเหตุการณ์สำคัญติดตามฟังรายการข่าวภาคค่ำไทย PBS ได้ทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เวลา 18:00 นถึง 20:30 นทางสถานีวิทยุจุฬา FM 101.5 MHz และแอปพลิเคชันจุฬา Radio Plus รู้ลึกทุกข่าวเท่าทันทุกสถานการณ์
2: NY Insider by Dr. O เพราะโลกน่ารักเราจึงต้องรักโลก
3: สวัสดีครับท่านผู้ฟังและผู้ชมทุกท่านครับก็เช่นเคยนะในทุกๆวันเสาร์ 11:30 นถึงช่วงเที่ยงโดยประมาณนะครับเราจะกลับมาพบกันกับรายการ NY Insider by Dr. O ครับวันนี้ดร.โอนะครับศาสตราจารย์ดร.พิสุทธิ์เพียรมนกุลนะครับรองคณบดีด้านความยั่งยืนและการมีส่วนร่วมของสังคมที่คณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นผู้อำนวยการสถาบันคาร์บอนเพื่อความยั่งยืนนะครับก็รับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการเป็นสื่อกลางนะฮะเหมือนเช่นเคยนะในการที่จะนำแล้วก็เชิญชวนท่านผู้ฟังผู้ชมทุกท่านนะฮะมาร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้มาร่วมกันวิเคราะห์นะครับแล้วก็คิดต่อยอดเนาะในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมทรัพยากรธรรมชาติและความยั่งยืนนะที่ปฏิเสธไม่ได้นะครับยิ่งเวลาผ่านไปผ่านไปเรื่อยๆดร.โอทำรายการ NY Insider ทางสถานีวิทยุจุฬา FM 101.5 MHz นะครับก็ปีนี้เป็นปีที่8นะครับถ้าย้อนกลับไปเมื่อประมาณ8ปีที่แล้วที่เรามาเริ่มทำรายการนะฮะมุมมองคำว่า NY Insider นะตอนนั้นมันเป็นมุมมองในเรื่องของ End of Pipe นะฮะก็คือปลายทางในเรื่องของขยะนะขยะพลาสติกในเรื่องของมลพิษนะฮะซะเยอะนะหรือแม้กระทั่งถ้ามองอีกมุมนึงก็อาจจะเป็นต้นทางไปเลยนะว่าคุณไปอนุรักษ์นะทรัพยากรธรรมชาติอะไรอย่างไรบ้างแต่อย่างไรก็แล้วแต่ครับท่านผู้ฟังผู้ชมทุกท่านช่วงเวลา8ปีที่ผ่านมาเรียนตามตรงนะครับว่าประเด็นในเรื่องสิ่งแวดล้อมนะ environment ไม่ใช่แค่เรื่องของโลกร้อนไม่ใช่แค่เรื่องของมลพิษหรือแม้กระทั่งการอนุรักษ์ดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติแต่ทว่ามันเป็นหนึ่งในทางรอดสำคัญของแทบจะทุกๆภาคส่วนนะครับในสังคมโดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคธุรกิจครับนะเพราะว่าในอดีต

เนี่ยเวลาเราทำธุรกิจอะไรก็แล้วแต่เนาะเราก็จะมักจะรู้สึกว่าเป้าหมายหลักของการทำธุรกิจก็คือการสร้างผลกำไรสูงสุดนะครับเพื่อตอบแทนให้กับเจ้าของให้กับผู้ถือหุ้นนะแต่อย่างไรก็แล้วแต่ในช่วงเวลาที่ผ่านมาปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าถ้าคุณทำแค่นั้นธุรกิจของคุณนะครับหรือ business sector ที่อยู่ในซัพพลายเชนของคุณตรงนั้นก็อาจจะอยู่ไม่รอดนะครับเพราะว่าการที่คุณ maximize profit นะสร้างผลกำไรสูงสุดผลตอบแทนสูงสุดโดยที่ไม่พิจารณาหรือบูรณาการประเด็นเรื่องความยั่งยืนเรื่องสิ่งแวดล้อมนะครับหรือแม้กระทั่งเรื่องของการมีส่วนร่วมกับสังคมนะที่เราเรียกว่า social inclusion นะครับหรือ social engagement เข้าไปมันน่าจะเป็นเบอร์เดนประการสำคัญเลยแหละที่จะทำให้ธุรกิจนั้นๆอยู่ไม่รอดแล้วก็ไม่สามารถเดินหน้าไปเป็นธุรกิจที่ยั่งยืนหรือองค์กร100ปีในอนาคตได้ที่เกิดมาประมาณนี้ครับท่านผู้ฟังผู้ชมทุกท่านอยากจะชวนทุกท่านมาคิดนะประเด็นความยั่งยืนในสัก1อุตสาหกรรมหรือ1ธุรกิจที่หลายๆคนอาจจะรู้สึกว่ามีโอกาสใช้งานแน่นอนดร.โอมมั่นใจนะแต่ว่าอาจจะไม่เคยคิดว่าจริงๆแล้วเขาจริงจังแล้วเขาบูรณาการเรื่องความยั่งยืนเรื่องสิ่งแวดล้อมเข้ามาในธุรกิจของเขามานานแล้วนั่นก็คือความยั่งยืนในอุตสาหกรรมการบินครับนะก็คือ sustainability in aviation business นะครับหรือ industry ก็ได้ต้องเรียนตามตรงครับว่าทำไมดร.โอถึงเอาเรื่องนี้มาแชร์ในวันนี้นะครับก็ตลอดช่วง2ปีที่ผ่านมาครับดร.โอมีโอกาสไปช่วยงานที่สถาบันการบินพลเรือนนะครับก็ถามว่าที่ตั้งอยู่ตรงไหนก็อยู่ข้างๆหมอชิดเก่าฮะนะแถวๆตรง BTS ที่หมอชิดนะก็มีโอกาสไปเป็นบอร์ดนะไปเป็นคณะกรรมการที่สถาบันการบินพลเรือนอยู่ประมาณ2ปีนะก็ถามว่าเข้าไปด้วยสาเหตุอะไรนะก็ชัดเจนนะด้วยสกิลเมทริกที่ทำงานในเรื่องความยั่งยืนในเรื่องของenvironment นะครับเรื่องของการบริหารจัดการแต่อย่างไรก็แล้วแต่ครับก็มีพบก็ต้องมีจากนะฮะก็ในช่วงประมาณสักสัปดาห์สองสัปดาห์ที่ผ่านมาก็ด้วยภารกิจส่วนตัวที่เข้มข้นขึ้นนะฮะก็ขออนุญาตท่านประธานคณะกรรมการประธานบอร์ดแล้วก็ได้ขอบคุณนะครับประสบการณ์ดีๆเนาะก็ลาออกมานะฮะนะแต่อย่างไรก็แล้วแต่ก็ขออนุญาตนำมาแชร์แล้วกันนะว่าเวลาเรามองเรื่องความยั่งยืนในอุตสาหกรรมการบินนะฮะในเรื่อง aviation business เนี่ยเขามองอะไรแล้วก็คิดอะไรบ้างนะอ่ะโอเคนะมี3ประเด็นที่จะแชร์ครับประเด็นที่1นะก็คือมันมีนิยามไหมนะว่า sustainability in aviation นะครับคืออะไรและใครเป็นคนให้คำนิยามนะฮะหลายท่านก็คงจะคิดเอสถาบันกระทรวงคมนาคมหรือเขามีหน่วยงานระดับโลกที่ดูแลเรื่องราวพวกนี้ไหมนะครับที่เป็นคนให้คำนิยามคำตอบคือมีครับและ หนึ่งในองค์กรที่ให้คำนิยามแล้วก็ได้รับการยอมรับนะครับในระดับโลกก็คือองค์กรการบินพลเรือนระหว่างประเทศนะชื่อสั้นๆก็คือ ICAO นะก็คือ International Civil Aviation Organization นั่นเองนะหลายๆท่านย้อนกลับไปประมาณ 6-7 ปีที่แล้วอาจจะคุ้นชินองค์กร ICAO นะที่เขามีการยกธงแดงอะไรบางอย่างให้กับอุตสาหกรรมการบินของประเทศไทยของเรานะก็คือเขาบอกว่าเอ้ยเรายังทำไม่ดีนะยังไม่ถูกอะไรกับกฎนะครับพูดง่ายๆก็คือองค์กรนี้นะครับองค์กรการบินพลเรือนระหว่างประเทศก็เป็นหนึ่งในหน่วยงานที่กำกับดูแลนะครับออกกฎระเบียบนะครับแล้วก็นโยบายในหลากหลายมิติที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการบินพลเรือนดังนั้นหนึ่งในคำนิยามและประเด็นที่ ICAO ให้ความสนใจก็ปฏิเสธไม่ได้ก็คือเรื่องของความยั่งยืนครับเขาบอกว่าการพัฒนาการบินอย่างยั่งยืนนะครับ sustainable aviation คืออะไรคำนิยามที่เขาให้ไว้ครับคือการพัฒนาอุตสาหกรรมการบินให้ตอบสนองความต้องการของอะไรบ้างครับของการเดินทางของผู้คนและการขนส่งทั้งโลก
ดังนั้นเวลาเราพูดถึงอุตสาหกรรมการบินต้องเรียนท่านผู้ฟังผู้ชมทุกท่านนะครับอย่าคิดแค่เราเดินทางแต่จริงๆแล้วอีกภาคส่วนหนึ่งซึ่งมหาศาลนะครับไม่แพ้กันเลยทีเดียวก็คือการใช้เครื่องบินในการขนส่งสินค้าบรรจุภัณฑ์นะอย่างไรก็แล้วแต่ครับการพัฒนาเพื่อตอบสนองความต้องการที่เราอยากจะเดินทางที่เราอยากจะขนส่งนั้นนะมันต้องพัฒนาควบคู่กับการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมนะครับสามารถที่จะสร้างคุณค่าทางเศรษฐกิจดูแลสังคมรักษามาตรฐานนะฮะความปลอดภัยแล้วก็ธรรมาภิบาลในระยะยาวดังนั้นชวนทุกท่านคิดนะฮะว่าถ้าเราเป็นองค์กรเป็นแอร์ไลน์นะเป็นสายการบินหนึ่งนะครับแล้วเรามุ่งหวังนะแต่การเติบโตทางธุรกิจพูดง่ายๆก็คือทำอย่างไรก็ได้นะให้มีรายได้ให้มากที่สุดลดต้นทุนนะครับให้มากที่สุดนะเพื่อให้มันเกิดกำไรมากที่สุดโดยที่เราอาจจะไม่แคร์เนาะว่าเรามีมลพิษนะครับเรามีการปลดปล่อยแก๊สเรือนกระจกต่อคาร์บอนนะต่อโลกใบนี้เท่าไหร่หรือแม้กระทั่งเราอาจจะไม่ได้คิดในประเด็นที่เขาเรียกว่าการเพิ่มคุณค่าต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียนะก็อาจจะส่งผลกระทบนะครับต่อการดำรงคงอยู่แล้วก็ขีดความสามารถในการแข่งขันขององค์กรในระยะยาวได้นะฮะดังนั้นนิยามค่อนข้างชัดเจนนะก็คือแน่นอนคุณก็ต้องเซิร์ฟวัตถุประสงค์ให้ได้แต่อีกวงหนึ่งนะก็ต้องดูแลมิติต่างๆนะเรื่องของสิ่งแวดล้อมเรื่องของสังคมนะครับเรื่องของความปลอดภัยอะไรต่างๆนะครับก็ต้องครบถ้วนมองถึงตรงนี้ครับเรามามองกันต่อว่าทำไม ICAO ถึงออกนิยามนะครับแล้วก็จริงจังกับเรื่อง sustainability เพราะเขาบอกว่าปัจจุบันนี้ครับประชากรโลกมีอยู่ประมาณเกือบ 8,000 ล้านคนเชื่อไหมครับว่าปี2024จนถึง2025มีผู้โดยสารเกือบ 5,000 ล้านคนทั่วโลกครับเดินทางโดยการใช้เครื่องบินก็จำนวนมหาศาลนะครับแต่ว่า 5,000 ล้านคนนี้มีการนับซ้ำนะครับนะก็คือถ้าสมมุติเราเดินทางแล้วนะก็อาจจะมีนะเดินทางไปเดินทางกลับนะหลายคนอาจจะคิดโอ้โหอาจารย์5จาก 8,000 ล้านคนเลยมันเยอะมากนะฮะนะก็แต่ anyway ครับเวลาเราพูดนับจำนวนคนนะครับก็ประมาณ 5,000 ล้านคนนะครับทั่วโลกเที่ยวบินทั่วโลกครับมีประมาณกี่เที่ยวทราบไหมครับเป็นแสนเที่ยวนะดังนั้นถ้า 100,000 เที่ยวบินต่ออะไรรู้ไหมครับนะท่านที่โหต่ออะไรอาจารย์โอแสนเที่ยวบินต่อเดือนต่อวันต่อคำตอบคือต่อวันดังนั้นการที่ท่านเห็นว่าเราขึ้นเครื่องบินไปนู่นไปนี่ก็แล้วแต่เนี่ยสายการบินจะสายการบินไทยสายการบินอะไรก็แล้วแต่สิริรวมทั้งหมดเนี่ยเรามีกว่าแสนเที่ยวบินทั่วโลกเนี่ยการขนส่งสินค้า65ล้านตันต่อปีถามว่าเยอะไหมไม่เยอะฮะถ้าเทียบกับการขนส่งทางเรือแล้วก็ระบบรางนะครับแต่อย่างไรก็แล้วแต่เรากำลังพูดถึงสินค้าปริมาณโอ้โหเป็น65ล้านตันนะฮะถ้าพูดง่ายๆก็คือเรากำลังขนส่งรถ Toyota Camry นะครับประมาณ65ล้านคันนะก็จำนวนมหาศาลเลยทีเดียวอุตสาหกรรมการบินหรือธุรกิจการบินคือ4 GDPของโลกนะครับก็คือประมาณ4ล้านล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐครับแล้วก็เข้าประเด็นเราหน่อยนะมีผลต่อการปลดปล่อยแก๊สเรือนกระจกอย่างไรบ้างคำตอบก็คือประมาณ 3% นะครับของการปลดปล่อยแก๊สเรือนกระจกของโลกใบนี้มาจากภาคการบินนะอันนี้คือมุมที่มันท้าทายนะมุมที่เลยเป็นที่มาว่าทำไม ICAO ถึงออกคำนิยามและอยากจะพัฒนาอุตสาหกรรมการบินให้มันยั่งยืนเพราะว่าถ้าทำอุตสาหกรรมการบินตัวนี้ให้ยั่งยืนนะครับเรากำลังเชื่อมโยงกับผู้คนนะที่เกี่ยวข้องหลายพันล้านคน
เราเกี่ยวข้องกับเที่ยวบินจำนวนมากเป็นแสนเที่ยวบินต่อวันเกือบ 3% ของการปลดปล่อยแก๊สเรือนกระจกดังนั้นถ้าทำตรงนี้ได้ดีนะครับเราอาจจะเห็นดีคัพปลิ้งที่เกิดขึ้นบนอุตสาหกรรมนี้นั่นก็คือมุมแรกครับอาจจะทำให้สร้างมูลค่าทางเศรษ

ประชาชนนะครับนะที่เป็นสเตคโฮลเดอร์ได้รับผลกระทบที่ดีนะครับในทางบวกที่มากขึ้นอันนี้คือประเด็นแรกที่อยากแชร์กับทุกท่านเรามาดูกันต่อนิดนึงครับแล้วประเด็นที่สองอะไรคือความท้าทายที่ Aviation Business จะต้องเจอนะครับแล้วก็จริงๆแล้วเขาเจอมาพักใหญ่แล้วตั้งแต่ช่วงประมาณเริ่มต้นในช่วงประมาณปี2015นะครับต่อยอดมาถึงปัจจุบันนะครับเกือบๆ10ปี11ปีแล้วความท้าทายที่เขาเจอครับนะเขาเจออยู่ประมาณ6ด้านด้านที่1ครับทุกท่านเขาบอกว่าความต้องการเดินทางด้วยเครื่องบินเยอะขึ้นย้อนกลับไปลูกๆยังจำได้นะสมัยเป็นเด็กๆนะหรือแม้กระทั่งสมัยที่ได้รับทุนนะกพไปเรียนต่างประเทศนั่นคือการขึ้นเครื่องบินครั้งแรกในชีวิตของโตโต้นะฮะสมัยเมื่อปี2000นะดังนั้นสมัยเด็กๆเนี่ยโหคนที่ได้ขึ้นเครื่องบินนี่มันเป็นอีกเทียร์นึงเนาะมันมีการเพราะมันมีค่าใช้จ่ายที่สูงฮะแต่อย่างไรก็แล้วแต่เมื่อระยะเวลาเปลี่ยนผ่านไปนะครับการเข้าถึงแล้วก็ความต้องการการเดินทางที่เพิ่มขึ้นมันเลยเป็นที่มาของจำนวนเที่ยวบินกว่าแสนเที่ยวบินต่อวันในปัจจุบันและมีแนวโน้มที่จะเพิ่มสูงขึ้นอันนี้คือมุมที่หนึ่งดังนั้นเมื่อความต้องการเดินทางเพิ่มขึ้นแสดงว่าถ้าเราไม่ทำอะไรเลยกับอีโคซิสเต็มของอุตสาหกรรมการบินผลกระทบสิ่งแวดล้อมผลกระทบในเรื่องของสังคมอะไรต่างๆก็น่าจะเข้มข้นมากขึ้นถูกไหมครับมุมที่สองครับอันนี้ก็น่าสนใจนะเพราะว่าความกดดันนะจาก UNFCCC ครับกรอบอนุสัญญาว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมนั่นก็คือการที่พูดถึง Net Zero นะการที่บอกว่าเฮ้ยทุกภาคส่วนเนาะจะต้องมีการดำเนินการนะในเรื่องของการลดการปลดปล่อยแก๊สเรือนกระจกนะความกดดันจาก Net Zero ตัวนี้แน่นอนครับไม่ได้ส่งผลกระทบเฉพาะประเทศเท่านั้นแต่ส่งผลกระทบลงมาที่อุตสาหกรรมการบินโดยตรงหลายท่านอาจจะคิดเอ๊จันโอ 2-3% ของคาร์บอนมันก็ดูไม่เยอะนะทำไมเขาถึงต้องมีแรงกดดันอะไรประมาณนี้นะครับกลับมาที่อุตสาหกรรมการบินคำตอบมี2มิติครับมิติแรกนะทำไมได้รับความกดดันนะคือถ้าลองจินตนาการภาพครับว่าเครื่องบินเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยเวลาเขาปล่อยคาร์บอนเนี่ยหรือปล่อยแก๊สเรือนกระจกออกมาเขาปล่อยที่ไหนครับเขาไม่ได้ปล่อยที่พื้นดินถูกไหมเขาปล่อยที่ระยะความสูงจากพื้นดิน10กว่ากิโลเมตรขึ้นไปดังนั้นคำถามที่มันตามมาก็คือเมื่อคุณไปปล่อยแก๊สคาร์บอนนะครับหรือแก๊สเรือนกระจกในระยะทางความสูงเป็น10กว่ากิโลเมตรเรามีพื้นที่สีเขียวเรามีพืชอะไรที่สามารถไปดักจับและไปสังเคราะห์แสงจากสิ่งนั้นได้ไหมคำตอบคือไม่มีนะดังนั้นปล่อยเท่าไหร่มันก็อยู่เท่านั้นนะแล้วเราก็ไม่ได้มีทะเลและมหาสมุทรที่มีแพลงก์ตอนนะที่มีไฟโตแพลงก์ตอนอะไรต่างๆที่สามารถเก็บคาร์บอนไดออกไซด์เหล่านั้นแล้วสังเคราะห์แสงปล่อยมาเป็นคาร์บอนปล่อยมากลับมาเป็นออกซิเจนด้วยดังนั้นมุมที่1คือเรื่องนี้มุมที่2ครับน้ำมันนะฮะที่ใช้นะครับแน่นอนก็เป็นน้ำมัน 7A1 นะหรือน้ำมันเครื่องบินนะเครื่องบินเจ็ตอะไรก็ว่าไป1ในองค์ประกอบที่มีการปลดปล่อยออกมาแล้วเราปฏิเสธไม่ได้ก็คือพวกไนโตรเจนออกไซด์ครับหรือไนตรัสออกไซด์นะครับซึ่งตัวเบสที่ออกมาเป็นไนโตรเจนออกไซด์ต่างๆที่ปล่อยออกมาเนี่ยนะครับมันเป็นแก๊สเรือนกระจกที่มีค่าความสามารถแล้วกันที่เราเรียกว่าความสามารถในการทำให้เกิดโลกร้อนนะก็คือ global warming potential 300-400เท่าเมื่อเทียบกับคาร์บอนไดออกไซด์ดังนั้นเรากำลังเอาแก๊สต่างๆพวกนี้ไปปล่อยในระยะทางที่มันสูงขึ้นไปเป็น10กว่ากิโลเมตรและมันไม่ค่อยจะมีกลไกอะไรที่สามารถมาบริหารจัดการมันได้มันก็เลยเป็นที่มานะว่าพอมีประเด็น

เรื่อง Net Zero นะครับเรื่องของ Climate Change ขึ้นมาอุตสาหกรรมการบินก็จะต้องถูก Force เข้ามานะอันนี้คือความท้าทายประเด็นที่2ความท้าทายประเด็นที่3นะอันนี้ก็น่าสนใจไม่แพ้กันครับโดยเฉพาะยิ่งในยุค ปัจจุบันนะก็คือความผันผวนนะของปรากฏการณ์หลากหลายปรากฏการณ์ที่อุตสาหกรรมการบินต้องเจอถ้าย้อนกลับไปช่วงปี2019 2020 2021หลายท่านน่าจะพอจำได้นะตอนนั้นเราเห็นกัปตันแอร์โฮสเตสสจ๊วตหรืออะไรก็แล้วแต่ต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนะฮะมาทำอาชีพเสริมกันเยอะเลยก็คือตอนนั้นเรามีโควิด-19 นะหรือแม้กระทั่งในยุคปัจจุบันเวลาเราเห็นgeopolitics ที่เขาก่อสงครามกันเนาะเราก็จะเห็นแล้วว่าราคาและก็ความผันผวนทั้งในเชิงของต้นทุนในเชิงของน้ำมันนะเพราะน้ำมันที่เอามาใส่เครื่องบินนะครับก็ต้องผ่านกระบวนการกลั่นแล้วก็เริ่มต้นมาจากน้ำมันดิบเหมือนกันกับที่เราได้น้ำมันที่เป็นน้ำมันเบนซีนดังนั้นเมื่อเกิดความผันผวนนะในเชิงของโลกใบนี้เกิดขึ้นโรคระบาดนะในเชิงของราคาน้ำมันอะไรต่างๆพวกนี้อันนี้ก็เป็นความท้าทายที่ทำไม ICAO ถึงบอกแอร์ไลน์นะ business คุณต้องให้ความสำคัญกับเรื่องการพัฒนาความยั่งยืนเพราะนี่คือความเสี่ยงนะครับอันนี้คือประเด็นที่3เรื่องที่ความท้าทายประเด็นที่4อันนี้ก็น่าสนใจไม่แพ้กันครับนั่นก็คือเรื่องราวของ climate risk เรื่องราวของภัยพิบัติทางธรรมชาติหลายท่านก็คิดว่าเอ๊ะมันยังไงบ้างอาจารย์โอช่วงประมาณปีที่ผ่านมาผมมั่นใจนะฮะว่าหลายๆท่านน่าจะเคยได้ยินข่าวหลากหลายมิติที่การบินได้รับผลกระทบนะครับอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นเครื่องบินตกหลุมอากาศเคยได้ข่าวไหมฮะนะก็อยู่ใกล้ๆเราด้วยนะหรือแม้กระทั่ง เครื่องบินนะครับพอจะลงจอดหรือจะเทคออฟขึ้นก็แล้วแต่ไม่สามารถดำเนินการได้นะหรือแม้กระทั่งบางคราวลงไปแล้วเกิดก่อให้เกิดอุบัติเหตุเกิดขึ้นนะครับเพราะมันเกิดเรื่องราวของภัยพิบัติทางธรรมชาติน้ำท่วมบ้างพายุบ้างเกิดในมิติของคลื่นความร้อนนะครับหรือแม้กระทั่งสภาพอากาศแปรปรวนและทำให้เกิดการตกหลุมอากาศดังนั้นมุมตรงนี้เป็นมุมความเสี่ยงนะที่มาพร้อมกับเรื่องของ disaster มาพร้อมกับเรื่องของ climate risk ที่เรากำลังพูดถึงเครื่องบิน1ลำมีคนที่เดินทางร่วม 300-400 คนนะฮะนะมันเกี่ยวข้องกับผลกระทบนะฮะของสุขภาพอะไรงี้พอควรนะอ่ะอันนี้ก็น่าจะเป็นประเด็นที่4ประเด็นที่5อันนี้ก็น่าสนใจไม่แพ้กันครับนะพอความกดดันในเรื่องของ Net Zero ที่ท็อปดาวลงมาคุณปล่อยแก๊สเรือนกระจกนะและดันปล่อยสูงด้วยนะนะดังนั้นมันทำให้เกิดกฎระเบียบนะครับที่ลงมาในเรื่องของอุตสาหกรรมการบินนะท่านผู้ฟังผู้ชมทุกท่านก็ดังนั้นในอุตสาหกรรมการบินนะฮะเขาก็เลยมีการออกกฎหมายนะครับหรือแม้กระทั่งออกกฎระเบียบอะไรบางอย่างนะว่าคุณจะต้องมีการดำเนินการนะในการลดการปลดปล่อยแก๊สเรือนกระจกของคุณหรือแม้กระทั่งการออฟเซ็ตนะคุณปล่อยร้อยแต่ว่าคุณปล่อยร้อยไม่ได้นะคุณต้องหาทางทำอะไรบางอย่างที่จะต้องมาควบคุมนะครับการปลดปล่อยแก๊สเรือนกระจกนะของแอร์ไลน์ของคุณมันก็เลยเกิดคีย์เวิร์ดคำหนึ่งฮะที่ฝากทุกท่านไว้นะครับแต่ขออนุญาตไม่ลงดีเทลนะก็คือสิ่งที่เรียกว่า CORSIA CORSIA นะครับถามว่าย่อมาจากอะไรครับย่อมาจากคำว่า Carbon Offsetting and Reducing Scheme for International Aviation นะก็พูดง่ายๆว่าตัว CORSIA ตัวนี้นะครับเป็นมาตรการระดับโลกนะที่ทาง ICAO นะได้ตั้งขึ้นมานะออกโดย ICAO เพื่อควบคุมการปล่อยแก๊สเรือนกระจกนะครับจากการบินระหว่างประเทศนะครับดังนั้นพอมีเจ้าคอเซียตัวนี้เกิดขึ้นครับมีมาตรการ

0: ระดับโลกในลักษณะที่เป็นคอเซียเกิดขึ้นดังนั้นมันเกิดอะไรขึ้นฮะสายการบินไทยที่จะบินไปยุโรปนะครับที่จะบินอะไรก็แล้วแต่ข้ามประเทศนะต้องมีการลงไม้ลงมือทำอะไรบางอย่างเพื่ออะไรกับมาตรการที่มีชื่อว่าคอเซียตัวนี้นะครับและข้อดีฮะดร.โอเคยพูดเรื่องคาร์บอนเครดิตนะครับไปน่าจะประมาณเดือนกว่าๆที่แล้วแล้วแล้วก็พูดว่านะเรามีมาตรฐานที่เป็น TWER นะครับก็คือ Thailand Voluntary Emission Reduction ปัจจุบันนี้เรามียกระดับเรียกว่าเป็น Premium TWER ตัว Premium TWER เนี่ยครับได้รับการยอมรับจากคอเซียนะครับของ ICAO เลยนะว่าสามารถถ้าเรามีคาร์บอนเครดิตที่การันตีหรือ Certify ด้วยPremium TWER นั้นแอร์ไลน์สามารถนำเอาไปใช้ในการลดนะครับการปลดปล่อยแก๊สเรือนกระจกของเขาได้โอ้นี่ก็เจ๋งมากนะฮะอันนี้ต้องขออนุญาตชื่นชมนะฮะทางองค์การบริหารจัดการแก๊สเรือนกระจกนะครับนะกรม Climate Change นะที่ร่วมไม้ร่วมมือกันทำในการยกระดับนะครับทำให้คอเซียของประเทศไทยนะมาตรฐานนะของเราเนี่ยนะฮะPremium TWER เนี่ยนะได้รับการยอมรับนะมันก็ดีมากนะเพราะว่ามันจะทำให้มูลค่าของคาร์บอนเครดิตอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันมีราคงราคาที่สูงขึ้นนะครับอ่ะไปประเด็นสุดท้ายของความท้าทายครับปฏิเสธไม่ได้ครับว่าแอร์ไลน์นะก็เป็นองค์กรนะแล้วก็จะต้องมีให้การให้ความสำคัญกับเรื่อง ESG นะกับเรื่องการเปิดเผยข้อมูลนะเรื่องรีพอร์ตมีการจัดอันดับจัดเรตติ้งนะครับเรื่องของความยั่งยืนขององค์กรดังนั้นก็เป็นความท้าทายนะครับที่ผู้บริหารเจ้าของนะผู้บริหารงานทุกคนก็จะถูกตั้งความคาดหวังจากนักลงทุนนะครับจากผู้ใช้งานนะหรือแม้กระทั่งจากนักลงทุนรายย่อยนะถ้าหลายๆท่านที่ฟังรายการนี้อยู่นะไปซื้อหุ้นของไทยซื้อหุ้นของ BA อะไรก็ว่าไปเนาะนะในอดีตเวลาเราดูนะครับเราอาจจะดูหุ้นตัวไหนมีแนวโน้มจะขึ้นบ้างนะมีอะไรบ้างแต่ปัจจุบันนี้ต้องเรียนทุกท่านนะฮะน้องโตก็สอนวิชาพวก reporting ที่คณะวิศวะจุฬามา 2-3 รุ่นแล้วนะน้องๆคนรุ่นใหม่เวลาเขาดูเอ้ยเขาดูเรื่องราวพวกนี้ด้วยนะฮะนะเขาก็ดูเรื่อง ESG rating ESG score อะไรต่างๆพวกนี้ด้วยดังนั้นมันก็เป็นความคาดหวังของนักลงทุนนะทั้งหมดนี้ครับเป็น3มิตินะครับที่ดร.คิดว่าใช้เวลามาเล่ากับทุกท่านนะแต่เรียนตามตรงนะว่ายังไม่จบนะครับเพราะว่า3มิติเนี่ยเล่าไปแล้วว่า definitions นะครับของคำว่า sustainability in aviation นะครับคืออะไรท่านรู้จัก ICAO แล้วนะอันนี้คือมุมที่1มุมที่2บอกไปแล้วนะครับว่าทำไมอุตสาหกรรมการบินถึงสำคัญและต้องจริงจังกับเรื่องความยั่งยืนนะครับอันนี้ก็บอกไปแล้วอันที่3ก็มาบอกต่อนะครับว่าฟังวันนี้รู้ว่าสำคัญแต่บอกว่าสำคัญนะแต่ยังไม่ทำได้ไหมนะคำตอบคือไม่น่าจะไม่ได้นะครับเพราะถ้าท่านไม่ทำนะอุตสาหกรรมสายการบินในประเทศเราไม่อะไรกับเรื่องราวพวกนี้สิ่งที่มันตามมาขีดความสามารถในการแข่งขันของเราจะลดลงนะครับอันนี้อันที่1แน่นอน2นะครับภาพลักษณ์นะ reputation นะครับในสายตาของนักลงทุนในสายตาของลูกค้านะครับที่เขาจะเลือกบินนะที่เขาจะเลือกใช้ก็อาจจะเปลี่ยนไปในอีกมุมหนึ่งนะขีดความสามารถในการแข่งขันลดลงนะครับภาพลักษณ์ลดลงอีกมุมหนึ่งก็เป็นความเสี่ยงนะในการดำรงคงอยู่ของอุตสาหกรรมการบินหรือธุรกิจการบินของเราเพราะว่าอย่าลืมนะฮะเมื่อมีมาตรการคอเซียเกิดขึ้นนะครับมีเรื่องของความคาดหวังสิ่งที่คุณจะต้องรายงานเปิดเผยข้อมูลแล้วคุณไม่อลาลัยในการทำสิ่งนี้นะสิ่งที่มันตามมาก็คือเรื่องอะไรบ้างล่ะประเด็นการฟอกเขียว green watching หรือแม้กระทั่งผลกระทบเชิงลบที่อาจจะทำให้เราผิดกฎหมายเกิดขึ้นได้ดังนั้น3ประเด็นนี้ได้บอกไปแล้วนะครับเดี๋ยวในสัปดาห์หน้า นะครับยังอยู่กับความยั่งยืนในอุตสาหกรรมการบินกันต่อเดี๋ยวดร.จะมาเล่าให้ฟังว่าแล้วเพื่อทำให้เกิดความยั่งยืนเฟรมเวิร์กหรือกรอบความคิดอะไรที่เราต้องพิจารณาบ้างนะครับเพราะเมื่อกี้เราไม่งั้นเราก็ไม่รู้เนาะว่าเราจะเดินหน้านะครับในการสร้าง sustainable aviation ไปพร้อมๆกันได้อย่างไรนะครับสำหรับวันเสาร์วันนี้ครับเวลาหมดเวลานะฮะเดี๋ยวพบกันในวันเสาร์หน้ากับรายการ NY Insider by Dr. O วันนี้ดร.โอศาสตราจารย์ดร.พิสุทธิ์เพียรมนกุลลาทุกท่านไปก่อนสวัสดีครับ
1: NY Insider by Dr. O เพราะโลกน่ารักเราจึงต้องรักโลก รู้อะไรไม่สู้รู้ดีชั่วไม่เกลือกลัวมั่วธรรมสิ่งอับเฉาไม่หลงลาภภาพยศสุขมอมเมาปล่อยตัวเบาว่างเปล่าอย่ายึดตามถามสติตริตรองลองสักหนลองฝึกตนฝึกใจไม่ผลีผลามเลิกหลงไหลใส่ภาพกินเกียรติกามเริ่มเดินตามนามสติสงบพลันอยากเห็นทุกคนให้ความสำคัญกับการเจริญสติเพื่อความเจริญในสังคมไทย มณีหนึ่งคันไลไปสวรรค์มณีนั้นพระองค์พาล่าร่ำไห้ฝากประกายกิตติกุลร่มบุญไทยส่องสวยสว่างกล้าวแก่ชาวชนใจจุฬาภักดีไทยอาลัยแล้วดั่งดวงแก้วอีกดวงมาร่วงหล่นราชจารึก11มิถุนายนไทยทุกคนส่งเสด็จเช็ดน้ำตาน้อมรำลึกพระกรุณาธิคุณสถิตอยู่ในดวงใจตราบนิรันดร์ประพันธ์โดยอาจารย์ชวินพงษ์พจน
2: ์มีความพิการไม่ใช่กำแพงที่จะมาปิดกั้นชีวิตและความกล้าคือปีกที่จะทำให้เราโบยบินได้ไกลกว่าที่คิดเรียนรู้เรื่องราวชีวิตคนพิการอย่างเข้าใจและมากกว่าที่เคยกับรายการคุยกับผีเสื้อปีกบางพื้นที่เล็กๆที่จะทำให้คุณเห็นคุณค่าที่ซ่อนอยู่ในทุกคนดำเนินรายการโดยพลอยสโรชากิตติสิริพันธ์บรรณาธิการผู้พิการทางการมองเห็นคนแรกของประเทศไทยและณัชนันท์พฤกษ์ไพบูลย์คุยกับผีเสื้อปีกบางยิ่งฟังยิ่งเห็นพลังของชีวิต
3: สวัสดีค่ะรายการคุยกับผีเสื้อปีกบางกลับมาพบกับคุณผู้ฟังอีกครั้งหนึ่งนะคะรายการของเราเป็นรายการที่จะชวนทุกคนมาเปิดใจเรียนรู้ทำความรู้จักโลกของคนพิการในหลากหลายแง่มุมเพิ่มขึ้นค่ะและในทุกวันเสาร์สบายๆแบบนี้นะคะพลอยกับพี่นัทก็จะมาพูดคุยกับคุณผู้ฟังเช่นเคยค่ะ
4: สวัสดีค่ะณัชนันท์พฤกษ์ไพบูลย์ค่ะ
3: ค่ะก็เราพบกันเป็นประจำเลยเนาะพี่นัทในช่วงเที่ยงตรงถึงเที่ยงครึ่งทางวิทยุจุฬา 101.5 เมกะเฮิรตซ์นะคะแล้วก็วันนี้ค่ะเราได้รับเกียรติจากแขกพิเศษมากๆเลยพี่นัทคิดว่าถ้าพูดชื่อของพี่คนนี้ไปเนี่ยใครๆน่าจะรู้จักมากกว่าพออีกนะเป็นอินฟลูเอนเซอร์มากๆเลยค่ะก็แนะนำสักนิดนึงพี่น
4: าวันนี้นะคะเราได้รับเกียรตินะคะจากคุณแอนนี่ค่ะอาทิตย์ระดาจันชวนิจกุลที่มีฉายาว่านางฟ้าก
3: ูเจิงนั่นเองค่ะจริงๆถ้าพูดชื่อจริงคนอาจจะงงนะแต่ถ้าที่คุ้นชื่อมากกว่าน่าจะเป็นแอนนี่นางฟ้ากูเจิงใช่ไหมคะพี่แอนนี
5: ่สวัสดีค่ะ
4: สวัสดีค่ะโอ้โหคิวยากมากนะกว่าเราจะได้พี่แอนนี่เนี่ยยากมากจริงๆค่ะ
3: ขอบคุณมากๆเลยนะคะต้องขอบคุณมากๆที่ให้เกียรติมาพูดคุยในรายการเล็กๆของเรานะคะพี่แอนนี
4: ่ค่ะ
5: ยินดีมากเลยค่ะยินดีค่ะ
3: ค่ะคิดว่าหลายๆคนน่าจะรู้จักได้ยินชื่อพี่แอนนี่มานานพอสมควรพลอยเองก็เหมือนกันได้ยินชื่อมานานมากแต่ว่าเรื่องของเครื่องดนตรีกูเจิงเนี่ยน่าจะไม่ใช่เป็นเครื่องที่คุ้นหูคนไทยสักเท่าไหร่ใช่ไหมคะพี่แอนนี่
5: ใช่ค่ะอันนี้ก็เป็นเครื่องดนตรีเป็นพินจีนโบราณ

0: านกู่เจิงค่ะก็เป็นเครื่องดนตรีที่มีอายุเหมือนกับว่าความสืบทอดอะค่ะเป็นแบบกว่าพันปีเลยเหมือนเป็นเครื่องดนตรีโบราณชิ้นหนึ่งของโลกใบนี้เลยคิดว่าหลายท่านน่าจะรู้จักกู่เจิงเนี่ยคือเหมือนแอนนี่แหละตอนแรกๆคือไม่ได้รู้ว่าเขาชื่อกู่เจิงแต่เราคุ้นเคยเขาจากหนังจีนเราก็มองว่าเป็นพินจีนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่อาจจะไม่ได้ทราบว่าเขาชื่อกู่เจิงแต่ในความรู้สึกคือเหมือนเราดูหนังจีนหรือเราฟังเพลงจีนแล้วก็จะมีเสียงพินอะไรประมาณนั้นนั่นก็จะเป็นเครื่องที่แอนนี่เล่นเนี่ยแหละค่ะแต่ถ้าจะบอกว่าคนไทยรู้จักเครื่องนี้ได้แบบมากเลยรวมทั้งตัวแอนนี่เลยก็จากสมเด็จฟ้าหญิงจุฬาภรณ์นะคะที่ทรงเครื่องดนตรีพินจีนกู่เจิงแอนนี่ก็เช่นกันค่ะได้รู้จักว่าเครื่องนี้เขาชื่อว่ากู่เจิงก็จากในข่าวพระราชสำนักที่พระองค์ทรงเล่นใช่ค่ะ
1: คือกันมาขนาดนี้แล้วจริงๆต้องชวนฟังเสียงกันสักนิดนึงเนาะพี่นัทเนาะเดี๋ยวฟังเสียงกู่เจิงของพี่แอนนี่สักนิดนึงค่ะ
2: ค่ะ

0: เนี่ยค่ะฟังแล้วก็นึกถึง
1: เพราะเลย
0: จอมยุทธนะคะที่เขาเรียกว่าอะไรต้องมีหญิงสาวที่ดีดพินอยู่บนหอคอยแล้วก็มีจอมยุทธนั่งฟังอยู่นะคะได้ยินเสียงพินปุ๊บอุ้ยหลงไหลก็จะต้องตามเสียงพินตามเสียงเพลงไปจริงๆนี่ก็คือไม่ใช่พินใช่ไหมคะพี่แอนนี่เขาคือเสียงของกู่เจิง
2: คือก็เป็นพินนี่แหละเป็นพินจีนที่เขาชื่อว่ากู่เจิงนั่นเองค
1: ่ะแต่พอได้ยินเสียงเนี่ยรู้เลยนะคะว่ามันไม่ได้เล่นง่ายๆแน่นอนเพราะว่าในคุณสมบัติของกู่เจิงเนี่ยคือหลายๆคนอ่ะก็จะรู้สึกว่ามองแล้วอ่ะเหมือนแบบอุ้ยมันกรีดนิ้วแบบว่าดูง่ายแต่จริงๆเนี่ยต้องให้
0: คุณเล่า
1: ให้คุณแอนนี่เล่าว่าความยาก
2: แอนนี่มองว่าที่ทุกคนมองที่ทุกคนจะรู้สึกเลยว่ายากหรือว่าใครที่จะเริ่มต้นนะคะเพราะกู่เจิงเขามีถึง21สาย
1: ใช่แล้วก็แบบเหมือนเป็นรวมเครื่องดนตรีทั้งวงมาอยู่ในกู่เจิง
0: คือมันสามารถจะเป็นทั้งเมโลดี้ทั้งคอร์ดอะไรแบบประกอบกันโอ้โห
2: ถูกค่ะคือมันเป็นเครื่องดนตรีที่เราสามารถเล่นคนเดียวได้เลยคือเหมือนมีครบในตัวเองอะไรประมาณ
1: ก็เลยต้องให้คุณแอนนี่เล่านิดหนึ่งว่าต้นต่อต้นสายปลายเหตุที่มาที่ไปทำไมถึงเลือกดนตรีชนิดนี้มาเล่นค่ะ
2: ก็คือแอนนี่เนี่ยโตในครอบครัวอากงอาม่าเนาะคนจีนแล้วก็ฟังดูหนังจีนฟังเพลงจีนมันก็มีความชอบแนวจีนๆอยู่แล้วค่ะแล้วก็ถ้าจะนับว่าอินสไปเรชันแรกเลยแอนนี่ว่าก็เป็นพวกหนังจีนแล้วก็แอนนี่ชอบเพลงเติ้งลี่จินมากเลยนะคะเด็กๆคือบ้านแอนนี่เนี่ยเป็นร้านขายเครื่องเสียงเวลาตอนช่วงค่ำอะค่ะป้าๆเขาจะเปิดคอนเสิร์ตเติ้งลี่จินแบบโชว์แบบเปิดทีวีจอใหญ่เพื่อแบบเพื่อจะโชว์ออกไปที่หน้าบ้านเหมือนโชว์แบบว่าพรีเซนต์ทีวีที่ร้านอะไรเงี้ยอันนี้ก็จะได้ฟังได้แบบได้ยินได้เห็นแบบคอนเสิร์ตเติ้งลี่จินแล้วเราก็เหมือนมีความจินตนาการในความสวยสง่างามนั้นแล้วบวกกับแอนนี่เชื่อว่าเด็กที่ดูหนังจีนสมัยวัยเด็กนะเป็นเอาผ้าอะไรมาคลุมตัวแบบเป็นนางฟ้าจีนอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเรามีความชอบอยู่แล้วด้วยพื้นฐานครอบครัวแล้วก็พอโตขึ้นมาหน่อยในช่วงอยู่มหาลัยเนี่ยแอนนี่ก็มาชอบเพลงของนักร้องไต้หวันมีท่านหนึ่งก็คือเจโชนะคะคือในเพลงของเขาจริงๆเขาเป็นนักร้องป๊อปแต่ในเพลงของเขาแทบทุกเพลงจะมีเสียงเครื่องดนตรีจีนเนี่ยโบราณแทรกอยู่ในเพลงป๊อปเพลงแร็ปของเขาทุกเพลงเลยแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยนี่มันคือเสียงอะไรมันมีเสน่ห์จังถึงมันจะเป็นเครื่องดนตรีที่เราเคยดูในหนังจีนแต่ทำไมมันเข้ากับดนตรีป๊อปได้ดีจังแล้วก็พอดีว่าช่วงที่เรียนมหาลัยอะครับแอนนี่บังเอิญมีคลาสที่จะต้องเหมือนบังคับเรียนอะนะคะดนตรีไทยแล้วตอนนั้นน่ะแอนนี่เลือกเล่นจะเข
1: ้
2: ทีนี้ป้าเขาก็เห็นแอนนี่เล่นจะเข้แล้วทีนี้ป้าเขาก็ไปเที่ยวเมืองจีนพาอาม่าไปเที่ยวจีนแล้วเหมือนป้าเขาก็ไปเห็นสาวจีนนั่งเล่นกู่เจิงแล้วที่ป้าเขาก็ไม่รู้หรอกว่ามันคือเครื่องกู่เจิง
0: ตามไปวนหอคอยแล้ว
2: นี่น่ะพินจีนอะไรอย่างเงี้ยคือในแล้วป้าเขาคิดไอ้เครื่องนี้เสียงมันเพาะจางแล้วก็มันตัวยาวๆเหมือนจะเข้ที่ลูกฉันเล่นเลยคือป้าก็คิดเอาว่ามันคงเล่นคล้ายๆกันซื้อกลับมาฝากลูกดีกว่า
0: โอ้ ที่มาที่ไป
2: อุ้มกลับมาให้จากเมืองจีนต้องเล่าว่ามันเอากลับมายากมากค่ะเพราะว่ากู่เจิงเครื่องหนึ่งยาว163เซนทุกคนคือสูงเท่าเรา
1: เท่าคนเลยอ่ะ
0: ยาวกว่าพลอยอีกนะคะ
2: แล้วมันไม่ใช่เครื่องที่มาจะซื้อมาเป็นของที่ระลึก
0: เอากลับมายังไงก่อนขึ้นเครื่อง
2: คือแบบโหลดเอาขึ้นเครื่องมาจนได้ไอ้ขึ้นเครื่องมานี่ก็คืออย่างนึงแต่ป้าบอกตอนมาถึงเมืองไทยไม่มีแท็กซี่รับป้าเลย
0: ทำยังไงคะ
2: ใช่เพราะว่าเขายาวมากแต่ก็คือความที่ป้าเป็นคนชอบดนตรีอยู่แล้วด้วยเขาก็มีความคิดฝันว่าลูกฉันน่าจะเล่นเครื่องนี้ได้เอามาถึงตั้งปึ้งที่บ้านแอนนี่งงเลยค่ะคือป้ามันไม่เหมือนจะเข้หนูใหญ่มากแล้วสองจะเข้สามสายอันนี้21สายหนูจะเล่นยังไงก่อนใช่ก็คือแบบแล้วในยุคนั้นแทบไม่มีใครรู้จักกู่เจิงเลยอย่างเงี้ยค่
1: ะ
2: จนบอกอะค่ะแอนนี่เปิดข่าวในพระราชสำนักแอนนี่ข่าวซึ่งเป็นช่วงนั้นเลย
1: ตอนนั้นปีอะไรคะแอนนี
2: ่ตอนนั้นประมาณปีน่าจะปี48ค่ะ2548 20... น่าจะประมาณนั้น20ปีใช่ค่ะ20ปีก็คือกู่เจิงเครื่องนี้ก็คือ20ปี
0: ก็คือตัวที่ ป้าขนมาเนี่ยนะคะยังเล่น
2: ใช่แอนยังใช้งานได้ค่ะแอนนี่เรียกเขาว่าอาม่า
0: อาม่า
2: ใช่เพราะตอนนี้เขาเป็นอาม่าแล้วเขาแบบเขาแก่แล้วค่ะแล้วก็คือนั่นแหละค่ะคือจุดเริ่มต้นพอแอนนี่เปิดข่าวแล้วก็คุยกับมาม่าว่านี่มันเครื่องที่ป้าซื้อมาให้นี่นาเราก็เลยรู้วันนั้นว่านี่คือพิมพ์จีนกูเจอ
0: ค่ะทีนี้
2: แล้วก็
0: เล่าแล้วต้องเล่าว่าแล้วเรา
2: ไปเล่นยังไง
0: นั่นน่ะสิเพราะว่าพี่อันนี้เนี่ยก็มองไม่เห็นด้วยอาจจะเห็นเดี๋ยวต้องอาจจะต้องให้ข้อมูลคุณผู้ฟังนิดนึงว่าเห็นประมาณไหนตอนนั้นเพราะว่าเห็นเรือนรางใช่ไหม
2: ตอนนั้นเป็นเรือนรางแต่ว่าตอนนั้นน่ะก็ยังดีกว่าตอนนี้ตอนนั้นถ้านับก็อาจจะเห็นสัก 20% คือยังพอมองเห็นแบบคนอะไรเงี้ยค่ะใกล้ๆเลยนี่เห็นหรือพอเดินเองได้ถ้าแบบที่คุ้นชินที่อะไรคือยังพอมองเห็นบ้างถ้าไม่มืดมากนะคะประมาณนี้
0: ก็ยังพอเห็นตัวผู้เจิง
2: ใช่ก็เลยยังพอเห็นว่าเครื่องมันเป็นแบบนี้นะอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ตอนนั้นก็คือเรียนจบพอดีคือตอนนั้นเรียนปี3ปี4แล้วก
0: ็
2: เร
0: ีย
2: นจบพอดีแล้วก็อันนี้เรียนการโรงแรมค่ะเรียนที่ภูเก็ตบ้านแอนนี่ค่ะใช่แล้วก็เรียนจบพอดีแล้วก็ขึ้นมาทำงานที่กรุงเทพก็เลยได้โอกาสเลยว่างั้นเราไปตามรอยพระองค์ท่านดีกว่าหาข้อมูลว่ามีอาจารย์ของพระองค์ท่านเนี่ยเปิดสถาบันสอนดนตรีกู่เจิ้งเนี่ยอยู่หลายสาขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ไหนๆเราก็ขึ้นมาสมัครงานกรุงเทพและช่วงนั้นก็คือไปสมัครเรียนไปด้วยเลยก็กะว่าทุกวันหยุดจะได้มาเรียนเพิ่มเติมเพราะไหนๆเราก็มีเครื่องแล้วค่ะแต่ว่าพอมาเรียนจริงๆอะค่ะมันยากเพราะว่าสายมันเยอะอย่างที่บอกค่ะแล้วก็
0: พื้นก็มีแค่พื้นจะแค
2: ่ใช่มีพื้นจะแค่แล้วก็เด็กๆสมัยเด็กๆเคยเรียนเปียโนตอนอยู่ประถมอะไรอย่างเงี้ยค่ะประมาณนั้นทีนี้ความยากคือเราน่าจะเป็นคนมองไม่เห็นคนแรกที่เล่นกู่เจิงหรือเปล่าคือครูก็ไม่รู้จะสอนเรายังไงดีเพราะว่าต้องบอกว่ากู่เจิงไม่เหมือนดนตรีไทยที่แบบดนตรีไทยเราฟังอาจารย์เล่นระนาดเราก็ต่อมาเครื่องเราเลยคือเหมือนต่อเสียงกันแต่กู่เจิงอะค่ะต้องเรียนโน้ตแล้วก็คือเขามีความซับซ้อนกว่ามือต้องเป็นแบบนี้ดีดต้องมาทำนิ้วอย่างนั้นอะไรอย่างนี้คือแบบ
0: คล้ายๆเป็นโนไหมคะความซับซ้อนเพราะว่าเป็นโนเน
2: ี่ย
0: มันจะมีทั้งมือขวาก็โน้ตหนึ่งมือซ้ายโน้ตหนึ่ง
2: แล้วมันก็ยิ่งไปซับซ้อนกว่าอีกตรงที่กู่เจิงนะต้องมีกดสายมีกดขึ้นกดลงกดแบบ
0: ดันสไลด
2: ์ใช่ใช่ใช่คือแบบโอ้โหคือตอนนั้นถอดใจเหมือนกันแบบว่าเริ่มเครียดเหมือนกันว่าเอ๊ะหรือมันจะไม่เหมาะกับคนมองไม่เห็นเนาะแต่ว่าก็เรียนไประหว่างสมัครงานไปด้วยอะไรอย่างนั้นนะคะแต่ต้องบอกว่าเปลี่ยนครูหลายท่าน

0: มากเพราะว่าพอเรียนกับท่านนี้สักแป๊บเราก็รู้สึกได้แล้วว่ายังไม่แมทกันเหมือนครูไม่เข้าใจว่าเรามองไม่เห็นแบบไหนควรจะสอนเราแบบไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเปลี่ยนครูอยู
1: ่กี่ท่านคะ
0: เปลี่ยนสาขาจนเริ่มท้อแล้วจนกระทั่งไปหาครูคนสุดท้ายคือตอนแรกเหมือนจะหยุดแล้วล่ะทีนี้โชคดีว่าตอนนั้นแอนนี่มาได้งานที่พารากอนค่ะแล้วก็สถาบันดนตรีเนี่ยก็มาเปิดที่พารากอนอีกสาขาหนึ่งแล้วก็ไปดูว่าเอ๊ะใช่ครูคนที่เราเคยไปเลยหรือเปล่าทีนี้เป็นครูคนละคนแต่ก็มาจากสายของพระอาจารย์ของฟ้าหญิงนั่นแหละนะคะก็ทีนี้แอนนี่ก็เลยเข้าไปครั้งนี้ไม่ลงคอร์สแล้วครั้งนี้ไปคุยก่อนว่าคือเราเรียนมาหลายที่และหลายสาขาแต่เราพบปัญหาแบบนี้ว่าพอเรามองไม่เห็นถ้าเราต้องเรียนตามโน้ตถ้าเราต้องเรียนตามแพทเทิร์นของคลาสของหลักสูตรอ่ะเราเรียนไม่ได้จริงๆมันไม่คืบหน้าแล้วมันมีอุปสรรคหลายอย่างเราขอแบบนี้ได้ไหมเราขอคือเราขอว่าเราอยากเรียนเพลงที่เราเรียนแล้วครูอ่ะต่อเราเหมือนเล่นให้เราฟังแล้วเดี๋ยวเราดีดของเราเองแบบไหนก็ช่างเราเอาที่เราได้ถ้าเราไม่รู้เราเดี๋ยวเราถามเอาที่มือต้องเหมือนกับว่าท่ามือมันเป็นแบบไหนเราอยากเข้าใจเดี๋ยวเราขอถามเป็นจุดๆเอาแต่ว่าขอเรียนตามแบบที่เราเรียนได้ไหมขอเรียนเพลงที่เราอยากเรียนได้ไหมเพราะว่าอย่างน้อยเมโลดี้เรามีอยู่ในหัวแล้วเราจะได้ไม่ต้องลำบากเรื่องโน้ตและทีนี้คุณครูคนนี้ค่ะก็เลยขอไปปรึกษากับพระอาจารย์ก่อนเพราะว่ามันไม่ถูกหลักสูตร
1: เหมือนเราสร้างหลักสูตรของเราขึ้นมาเอง
0: ใช่คือเพราะว่าเข้าใจว่าเขาอยากให้เรียนแบบคลาสสิกที่ถูกต้องต้อง1 2 3 4แต่อยู่ดีๆเธอจะกระโดดไปเรียนเพลงเบอร์5เลยอย่างนี้ไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยทีนี้พอไปถามพระอาจารย์บอกว่าก็ถ้าเขามองไม่เห็นแล้วเขายังอยากจะเล่นเหมือนเขาเล่นได้ก็ปล่อยเขาเถอะก็เลยเป็นแบบเหมือนปิ๊งแล้วมันก็เริ่มได้ค่ะทีนี้แล้วช่วงนั้นนะคะแอนนี่ก็อยู่กรุงเทพใช่ไหมคะแล้วเราแอนนี่ก็เลยเริ่มได้งานพอดีด้วยก็เลยเริ่มไปทำงานแล้วก็1วันวันอาทิตย์วันหยุดก็มาเรียนหนึ่งคลาสอย่างเงี้ยค่ะก็เริ่มต่อเพลงกันแต่ว่าในตอนนั้นนะคะเพิ่งเรียนกันไปได้น่าจะ 4-5 ครั้งอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่นานคือเหมือนกับยังอยู่ในคอร์สแรกอยู่เลยก็เกิดเหตุที่แอนนี่อ่ะเหมือนตาแย่ลงมากแบบกระทันหันนะคะเหมือนภาพตัดอ่ะ
1: ค่ะ
0: ทีนี้
2: เสื่อมกระทันหัน
0: ใช่เสื่อมแบบกระทันหันเลยในวันที่ไปทำงานเลยค่ะในสถานที่ทำงานเลยทีนี้ปุ๊บก็เลยต้องกลับบ้านค่ะแม่แบบว่าไม่ให้อยู่แล้วแม่เป็นห่วงความปลอดภัยโน่นนี่แล้วในตอนนั้นก็ปีประมาณ49หรือ50ก็คือต้องเก็บทุกอย่างกับภูเก็ต
2: ค่ะขนกูเจิงกับหรือว่า
0: ใช่ขนทุกอย่างขนกูเจิงอะไรกลับแล้วตอนนั้นคือมันไม่ได้เหมือนตอนนี้คือมันไม่มีเรียนออนไลน์มันไม่มีโซเชียลมันยังแทบจะไม่มีอะไรเลยตอนนั้นก็คือตอนปี50คือเลิกเล่นกูเจิงไปเลยค่ะเพราะว่าคิดว่าเอาขนาดตอนมีครูสอนยังยากมากเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอเรากลับมาภูเก็ตไม่มีใครรู้จักกูเจิงเลยก็เลยไม่แทบไม่เล่นเขาเลยค่ะก็เลยทิ้งเขาไปเลยกับ10ปี
2: ทิ้งอาม่าไป
1: ทิ้ง10ปีเลยเหรอ
0: จนใช่ค่ะเพราะว่ากลับมาเล่นอีกครั้งหนึ่งตอนปี58
1: ใกล้โควิดใกล้โควิด
2: กลับมาหาอาม่าได้ยังไง
0: ตอนนั้นยังไม่ถึงโควิดตอนนั้นยังตอนปี58นี่คือปลายปีแล้วล่ะ
2: ใกล้แล้วกลับมาหาอาม่าได้ยังไงคะ
0: ทีนี้กลับมาหาอาม่าคือมันมีเหตุค่ะมันคงเป็นโชคชะตาจริงๆคือว่ามีงานที่สนามบินภูเก็ตค่ะเขาอยากจะจัดวันชาติจีนแล้วเขาตามหาคนเล่นกู่เจิงทีนี้อาจารย์ที่มหาลัยเขาจำได้ว่ามีเราที่เล่นได้อาจารย์ที่สอนดนตรีไทยอะค่ะเขาก็จะมีเครือข่ายการรับงานแสดงอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะเขาก็เลยมาติดต่อเราว่าเธอยังมีกู่เจิงไหมอยากมาทำงานหรือเปล่าเขามีจ็อบมาเล่นบอกโอ้โหอาจารย์หนูไม่เล่น10ปีแล้วอาจารย์บอกไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวเขานะมีชุดให้มีอะไรให้เธอใส่ชุดสวยๆมานั่งกีดไปกีดมาพอรับงานแล้วอาจารย์น่ะรู้ว่าเราแบบพยายามทำงานมาหลายอย่างในช่วงที่ผ่านมาค่ะแต่ด้วยตาเราที่แย่ลงมากแล้วเราก็แทบจะแบบทำงานอะไรยากมากเลยแบบโดนโกงขาดทุนมีอุบัติเหตุอะไรแบบอาจารย์ก็เลยเหมือนพยายามหาอะไรให้เราทำก็เลยว่าเอ้ยเอาว่าตอนนั้นไม่ได้คิดอะไรเลยค่ะเพราะว่าเขาบริการทุกอย่างจริงมีรถมารับเอาแค่นั้นอะนะคะแล้วก็มีชุดให้ด้วยชุดเป็นชุดกี่เพาแรกของการไปทำงานแล้วก็ไปเล่นที่สนามบินซึ่งมันตลกมากความที่เราทิ้งอาม่ามา10ปีอะค่ะพอเราไปถึงที่งานอะพอเราเปิดออกมากูคือกูเจอจะไม่เหมือนจะเค้นะคะจะเป็นเครื่องดนตรีที่ตั้งบนขาตั้งจะมี ขาตั้งคู่หนึ่งของเขาแยกส่วนมาโอ้โหพอแอนนี่แกะออกมาขาตั้งเป็นปวกกินเป็นลูกใหญ่เลย
1: แล้วทำไงล่ะคะ
0: ก็มันก
2: ็อาม่าถึงที่งานแล้วใช่ไหมคะ
0: อาม่าถึงคือแบบคือเราเห็นตอนเราขนขึ้นเราจะขนขึ้นรถเราก็แบบว้ายแบบเป็นรูแบบสับแล้วดังกรอบอย่างนี้เลยค่ะคือแบบว้ายแต่ว่าดีว่าเขายังไม่ถึงขั้นล่วงแต่คือแบบน่ากลัวมากใช่แล้วก็เลยแบบแย่แล้วอะไรเงี้ยแต่อาม่ารอดค่ะอาม่าก
2: ็อาม่าเป็นไม้ชั้นดีนะคะ
0: อาม่าโชคดีที่ไม่โดนอาม่าใช่โดนแต่ข้างโดนไปข้างนึงแต่ว่ายังพอตั้งได้ก็ทีนี้ฟีดแบคของงานวันนั้นนะคะดีมากพอแอนนี่ไปนั่งเล่นนะคะจริงๆไม่ได้เล่นหรอกกรีดไปกรีดมาแล้วก็คนขอถ่ายรูปกันเยอะเพราะว่ามันหาชมยากไงคะมันสวย
1: คือคุณแอนนี่จะบอกว่าไม่ได้เล่นเป็นเพลงใช่ไหม
0: แทบจะไม่เป็นเลย
1: แล้วกรีดไม่ใช่กรีดก็ตริ้งตริ้งตริ้ง
2: กรีดก็สวยแล้วเขาเรียกว่าแค่กรีดก็เป็นนางฟ้าสวยแล้วนะคะนี่
0: คือต้องบอกว่ากูเจิงเนี่ยเขาเป็นเครื่องที่ดีมากคือแค่ทัชเขาอะเขาก็เพราะแล้วไม่ต้องเล่นเป็นคือเสียงเขาเพราะอยู่แล้วนี่ก็คืออย่างนึงที่ทำให้แอนนี่ถึงอยากเล่นเขามากคือแค่แตะเขาอะทุกอย่างที่เราจินตนาการอะมันมาหมดเลยที่เราแบบอุ้ยนางฟ้าจริงคือมันสวยตั้งแต่ยังไม่ทันดีดเลยอะค่ะ
1: ก็คือวันนั้นกรีดอย่างเดียวว
0: ันนั้นแล้วบวกกับแอนนี่แทบจะไม่ได้เล่นเลยเพราะว่ามีแต่คนมาขอถ่ายรูป
2: เขาก็ยังไม่ทันเป็นเพลง
0: น้องไม่ต้องเล่นน้องไม่ต้องเล่นใช่แล้วมันอินสปายเราคือพอจบงานเรารับเงินเราอะไรเราก็ตื่นเต้นเนาะแบบจากที่เฮ้ยเราทำงานได้แล้วแล้วก็ที่ออร์แกไนซ์ในวันนั้นนะคะพูดกับเราว่าทำไมน้องไม่กลับมาฝึกล่ะมันเป็นงานได้นะแล้วพอแบบหนูนั่งที่กูเจิงอ่ะใส่ชุดจีนอ่ะมันใช่เลยองค์ลงแล้วก็แบบอะไรอย่างนี้เราก็เลยว่ามันเป็นงานได้นี่นาแล้วมันไม่มีใครเล่นมันไม่มีใครเล่นเลยอย่างเงี้ยค่ะเราก็เลยแบบเฮ้ยมันเหมือนมันมีแสงสว่างนึงจากที่เราพยายามหางานมาเยอะแยะมากมายที่เราพยายามทำงานมามากมายอ่
2: ะ
0: เราก็เลยแบบว้าวขึ้นมาพอหลังจากนั้นเรากลับมาบ้านทีนี้มันผ่านมา10ปีเนาะมันก็เริ่มมี YouTube มีอะไรแล้วไงนี่ก็เลยว่า
2: ฝึกง่ายขึ้น
0: ใช่
1: ก็เราก็มีพื้นแล้วใช่มั้ยคะ
0: ใช่เราก็ลื้อในไอ้10ปีที่เราก็ก้องแก้งแต่คราวนี้คือเราไม่สนอะไรเลยเราคิดแค่ว่าเราอยากจะแกะเพลงเพื่อไปรับงานเราไม่ต้องนึกอะไรเลยเราก็เปิดต้นแบบเราก็เริ่มจากเพลง
2: ฟัง
0: แรกนะคะใช่ที่เราจำได้ว่าพงท่านอ่ะนะคะสมเด็จฟ้าหญิงอ่ะท่านบรรเลงเพลงเดือนเพ็ญแอนนี่ก็คือตอนนั้นแอนนี่ตอนนี้คือปิ๊งแรกของแอนนี่เลยในตอนนั้นว่าแอนนี่จะเริ่มจากตรงไหนดีแอนนี่ก็เลยว่ากดหานี่แหละค่ะว่าเดือนเพ็ญกูเจิงแล้วแอนนี่เจอคลิปแล้วก็แกะเพลงเนี้ยเองเพลงแรกเลยในตอนนั้นค่ะแล้วก็เริ่มค่อยๆแบบฟื้นกลับมาแล้วก็เหมือนแกะไปทีละเพลงจนแบบพอครบ10ใช่ค่อยๆแกะแล้วก็พอครบ10เพลงก็เอาและหาสถานที่แบบจะไปเล่นโชว์อะไรอย่างเงี้ย
1: คือตอนนี้ไม่ต้องสนระบบอะไรแล้วใช่ไหมหมายความว่าทุกทีไม่ต้อง
0: นั้นคืออยากทำงาน
1: ไม่ต้องมีแพทเทิร์นอะไรทั้งสิ้นละ
0: ใช่ตอนนั้นไม่นึกอะไรแล้วใช่ไหม
2: แต่จริงๆพอฟังพี่แอนนี่ไปเนี่ยฟังไปยิ้มไปนะรู้สึกว่ามันเป็นเส้นทาง
1: ค
2: ือเรื่องของดนตรีอ่ะพี่นัทถ้าเราเจอความสนุกอ่ะถ้ามันเริ่มจากความสนุกใช่ไหมพี่แอนนี่เริ่มจากความชอบของเราเนี่ยโหมันต่อยอดไปได้เยอะเลยแต่ถ้ามันเริ่มจากไม่ชอบอึดอัดต้องมา1 2 3 4
0: หลักๆคือเราต้องชอบเขาก่อนเพราะต้องบอกว่าการจะนั่งแกะเพลงหรือจะเริ่มอะไรใหม่ๆอะค่ะมันใช้ต้องใช้เวลากับเขาอะเป็นวันๆที่เราต้องนั่งจมกับเขาทีนี้ถ้าเราไม่เอนจอยเราก็จะทำไม่สำเร็จแล้วบวกกับว่ามันไม่ได้เหมือนงานที่มีคนจ้างเราแล้วเดินเอางานมาตึ้งให้คุณแต่ว่าการทำงานฟรีแลนซ์มันยากตรงที่คุณต้องนอกจากคุณจะต้องแกะเพลงคุณต้องวิ่งหางานเองด้วยซึ่งการวิ่งครั้งนั้นคุณก็ไม่รู้หรอกว่าคุณจะได้งานไหนทีนี้มันเลยต้องใช้พลังจากตัวเองทั้งการเริ่มเล่นเครื่องดนตรีที่มันไม่ได้มีใครเป็นไกด์ไลน์ให้เรากับสองคือต้องลุกขึ้นมาหางานโดยที่คนอ่ะไม่รู้จักเครื่องดนตรีนี้ด้วยมันก็เลยเป็นเหมือนความชาเลนจ์ของการทำสิ่งใหม่ในเวลาเดียวกันในตอนนั้นนะคะก็คือแกะเพลงไปด้วยหางานไปด้วยในเวลานั้นเลยค่ะ
1: แล้วตอนนี้พอแกะได้10ความประสบผลสำเร็จยังคะวันนั้นมาถึงวันนี้
2: มาถึงวันนี้เป็น
1: ยังไงคะฟีดแบคเป็นยังไง
0: จริงจริงตอนนั้นน่ะ10เพลงนั้นนะคะเราก็รู้สึกว้าวฉันได้ละ10เพลงแต่ว่าก็แล้วความที่โชคดีแอนนี่เรียนการโรงแรมมาแอนนี่ก็เข้าใจใครเขาเรียกหลังบ้านของโรงแรมหรืออีเวนต์ประมาณนี้ว่าจะต้องดีลคอนแทคประมาณไหนอันนี้ก็ทักหา โรงแรมอะค่ะในภูเก็ตเนี่ยทุกที่เลยนอกจากโรงแรมแอนนี่ก็ทักหาโรงพยาบาลทักหาร้านอาหารนู่นนั่นนี่

0: แต่จะบอกว่าแทบ 100% นะคะไม่มีใครรู้จักกูเจิงเราก็ไม่มีใครแบบโอเพนเลยคือเหมือนกับทุกคนแบบทำไมไม่ไปเล่นร้านอาหารจีนล่ะมันไม่ใช่ภัตตาคารจีนอะไรอย่างเงี้ยคือเหมือนกับ
1: มันก็ยังไม่ง่ายเนาะพี่แอนนี่เน
0: า
1: ะ
0: ใช่ใช่เขาคืออะไรอ่ะ
2: แล้วเราฝ่าฟันอุปสรรคมาได้ยังไงอ่ะแอนนี
0: ่มันต้องค่อยๆทำอะค่ะคือในระหว่างนั้นอะเวลาตอนช่วงนั้นโชคดีว่าที่ภูเก็ตอะค่ะเริ่มฟื้นฟูเรื่องเมืองเก่าเรื่องเมืองเก่าแล้วตอนนั้นอะเขาจะมีงานประจำปีพอดีงานประจำปีของเมืองเก่าอะค่ะแบบปิดถนนคนเดินแบบ3วันแอนนี่ก็ขนกูเจิงลงไปเล่นที่ถนน
1: ไปกับอาม่านะ
0: ไปกับอาม่าไปลุยเลยไปเล่นที่ถนนคนก็ว้าวนะคะคนก็มาดูแต่เราอะไม่มีอุปกรณ์เครื่องเสียงอะไรเลยอะไรอย่างเงี้ยแต่เราก็ไปคนก็เริ่มเห็นว่าเครื่องนี้มันสวยดีดูสวยดีเข้ากับเมืองเก่าอ่ะก็เริ่มมีคนเห็นก็โอเคก็เริ่มเพื่อไปเอาภาพ
1: เพื่อ
0: ไปเอาภาพของการออกไปทีนี้พอเอาภาพกลับมาปุ๊บเราก็ต้องเริ่มทำยังไงให้เขารู้จักล่ะก็ต้องทำเริ่มทำการให้คนรับรู้ใช่ไหมคะเริ่มทำ Facebook ค่ะเริ่มทำค่ะเพราะรู้สึกว่าถ้าเราจะไปพรีเซนต์เขาเราก็ต้องมีภาพเราก็ต้องมีอะไรใช่ไหมคะเริ่มทำก็ทำขึ้นมาเองค่ะง่ายๆตามภาษาจริงๆเป็นคนไม่ชอบไอทีเลยแล้วก็แบบ
1: ก็เลยจนมาถึงปัจจุบันเรียกว่าปัจจุบันเนี่ยผ่านมาจากช่วงนั้นได้แบบไกลมาก
2: สำเร็จแล้วนะคุณแอนนี่
0: 10ปี
1: แล้วจริง
0: ๆ
1: จริงๆเป็น
2: 10ปี
1: จาก10เพลงกลายเป็น10ปีนะคะ
0: แ
1: ล้วเรียกว่าเป็นแบบ
0: มันเหมือนกับว่าเราต้องทำมาเรื่อยๆอย่าหยุดอะค่ะ
1: อย่าหยุดอันนี้เป็นประเด็นที่สำคัญมากๆเลยก็คือเส้นทางที่เราจะประสบความสำเร็จได้เนี่ยเท่าที่พอฟังพี่แอนนี่คืออุปสรรคมันมีมาตลอดแหละแต่ว่าขอให้เราอย่าหยุด
2: และ
1: ขอให้เราหาสิ่งที่เรารักให้เจอแล้วต่อยอดจากสิ่งที่เรารักไปสู่การทำงานนะ
2: จะบอกว่าสนุกมากแต่เวลามันเหลือน้อยมากคุณอันนี่เราจะหมดแล้วแต่สิ่งที่คุณอันนี่ได้มาพูดเนี่ยทำให้คุณผู้ฟังเนี่ยได้มีแรงบันดาลใจนะคะแล้วก็ที่สำคัญที่สุดก็คือเราจะมานั่งนิ่งๆไม่ได้นะเราต้องมีความพยายามอย่างมาก
1: เราต้องมองหาและเราถึงจะมองเห็นว่าหนทางข้างหน้ามันจะเป็นยังไง
2: แล้วพอ
1: ะ
2: อยากให้คุณแอนนี่ฝากอะไรนิดหน่อยเลยค่ะให้กับคุณผู้ฟังที่กำลังฟังเราอยู่เนี้ยแล้วก็อยากจะให้ติดต่อคุณแอนนี่ทางไหนดูยังไง
1: เชิญได้เลยค่ะเกิดเขาสนใจกูเจิงและ
0: แอนนี่จะบอกว่าถ้าแอนนี่ไม่ลุกขึ้นมาเล่นอีกครั้งอะค่ะ
2: ค
0: ือจำได้ไหมคะที่แอนนี่บอกว่าเมื่อตอนปี50ตอนนั้นแอนนี่ทิ้งเขาแอนนี่ทิ้งอาม่าแอนนี่ทิ้งกูเจิงเพราะแอนนี่คิดว่าขนาดมีครูสอนขนาดมีแอนนี่ยังเล่นไม่ได้เลยแอนนี่เลิก
2: ค่ะ
0: แล้วถ้าใน10ปีต่อมาแอนนี่ยังคิดแบบนั้นอยู่ว่าไม่มีครูสอนไม่มีหนทางแอนนี่เลิกแอนนี่ไม่แอนนี่ทุกวันนี้ไม่มีนางฟ้ากูเจิงค่ะ
2: ค่ะโอ้ค่ะอันนี้เป็นข้อคิดที่ดีมากเลยนะคะ
1: และ ติดตาม
2: น
1: างฟ้ากูเจิง
2: ที่ไหนคะเร็ว
1: ทางช่องทางไหนได้บ้าง
0: โซเชียลเลยค่ะเพจ Facebook นางฟ้ากูเจิงแล้วก็ TikTok นะคะช่องนางฟ้ากูเจิงมีไลฟ์สดทุกคืนเลยค่ะ3 ทุ่มมาพูดคุยขอเพลงสดๆได้อันนี้ทำเองคนเดียวหมดเลยแล้วก็ช่อง YouTube IG หาเจอหมดเลยค่ะแล้วก็ถ้า YouTube ก็ถ้ากดค้นหานางฟ้ากูเจิงก็จะเห็นพวกรายการทีวีอะไรต่างๆที่นี่เคยไปโชว์ไว้ด้วยค่ะ
1: ขอบคุณมากค่ะติดตามแล้วจะติดใจเหมือนพลอยนะคะก็ถ้ามีโอกาสอยากจะชวนพี่แอนนี่มาไว้พูดเรามาพูดคุยกันอีกในตอนถัดไป
2: อยากจะฝากคุณแอนนี่ว่ารู้ไหมคะว่าของนัทเองเนี่ยก็เหมือนคุณแอนนี่ก็คือเคยอยากจะเรียนจู่เจิงแล้วก็ไปติดต่ออาจารย์หลี่หยางเหมือนกัน
0: ทุกคนเป็นต้องค่ะ
2: ค่ะก็เลยรู้สึกว่าเออเป็นแรงบันดาลใจละเดี๋ยวกลับไปละเดี๋ยวจะ
1: ไปเรียนต่อ
0: จริงๆกู่เจิงอะมันสวยมากแต่ทำไมคนถึงเล่นน้อยเพราะพอมาเล่นจริงๆอะความยากความอะไรของเขาใช่เลิกไปหลายคนมาก
2: ใช่ยากมากแต่เราก็ได้คนเขาเรียกว่าอดทนแบบคุณแอนนี่มานะคะวันนี้ขอบพระคุณคุณแอนนี่ค่ะอาทิตย์ละดา
0: ขอบคุณมากค่ะ
1: พวกเราลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
3: มีความพิการไม่ใช่กำแพงที่จะมาปิดกั้นชีวิตและความกล้าคือปีกที่จะทำให้เราโบยบินได้ไกลกว่าที่คิดเรียนรู้เรื่องราวชีวิตคนพิการอย่างเข้าใจและมากกว่าที่เคยกับรายการคุยกับผีเสื้อปีกบางพื้นที่เล็กๆที่จะทำให้คุณเห็นคุณค่าที่ซ่อนอยู่ในทุกคนดำเนินรายการโดยพลอยสโรชากิตติศิริพันธ์

0: การมองเห็นคนแรกของประเทศไทยและณัชนันท์ พฤกษ์ไพบูลย์คุยกับผีเสื้อปีกบางยิ่งฟังยิ่งเห็นพลังของชีวิตการเคลื่อนไหวของโลกทุกวินาทีคือการมุ่งสู่ความเปลี่ยนแปลงและทุกการเปลี่ยนแปลงเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ร่วมติดตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปรอบโลกวิเคราะห์ประเด็นเด่นในทุกมิติทุกวันอาทิตย์16นาฬิกาถึง17นาฬิกากับรายการหมุนตามโลกดำเนินรายการโดยศาสตราจารย์กิตติคุณดร.ชัยวัฒน์คำชูและดร.สรจักรเกษมสุวรรณไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนเมื่อไหร่ให้เราอยู่เป็นเพื่อนคุณได้ทุกที่ทุกเวลาจุฬาเรดิโอพลัสชวนคุณผู้ฟังดาวน์โหลดแอปพลิเคชันจุฬาเรดิโอพลัสได้ฟรีแล้ววันนี้ทั้งระบบ Android และ iOS เพียงแค่พิมพ์ค้นหา CHU LARADIO แล้วสังเกตสัญลักษณ์เครื่องหมายบวกท้ายชื่อจะฟังรายการสดรายการย้อนหลังหรือติดตามกิจกรรมการอัปเดตข้อมูลต่างๆของเราได้ตลอดวันเพียงแค่คุณดาวน์โหลดก็จะไม่พลาดรายการโปรดของคุณดาวน์โหลดแอปพลิเคชันจุฬาเรดิโอพลัสยิ่งโหลดยิ่งใกล้ชิดกันทุกวันศุกร์สัปดาห์สุดท้ายของเดือนฟังการวิเคราะห์อนาคตการเมืองไทยผ่านมุมมองของนักวิชาการด้านรัฐศาสตร์ที่ติดตามสถานการณ์การเมืองไทยมาอย่างต่อเนื่องในรายการ50 minutes เกาะติดประเด็นข่าวพบกับศาสตราจารย์ชัยยันต์ ชัยพรอาจารย์พิเศษคณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยดำเนินรายการโดยนันทวัฒน์กิ่งนอก50 minutes เกาะติดประเด็นข่าว
1: มาเรียนรู้เส้นทางแห่งความสำเร็จทั้งการงานและอาชีพวิถีแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตของนิสิตเก่าในรายการคุยกับเด็กจุฬาดำเนินรายการโดยคุณแก้วใจนาคสกุล
2: สวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่รายการคุยกับเด็กจุฬาพบกับแก้วใจนาคสกุลทุกวันเสาร์เที่ยงครึ่งนะคะคุยกับพี่น้องจุฬาที่เรียนจบไปแล้วทำงานอยู่ที่ไหนอย่างไรบ้างแล้วก็มีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์สังคมยังไงวันนี้นะคะโชคดีเลยค่ะได้คุยกับรุ่นพี่ที่เก่งมากๆน่านับถือจริงๆค่ะพี่จิมมี่นะคะคุณพจนาซีบังเกิดเป็นด็อกเตอร์ด้วยนะคะเดี๋ยวก่อนอย่าลืมนะคะพี่จิมมี่นะคะหรืออีกชื่อนึงก็คือจิมมี่เดอะโค้ชสวัสดีค่ะพี่จิมมี่
3: สวัสดีค่ะ
2: ค่ะพี่จิมมี่ก็เป็นโค้ชต้นแบบที่เรียกว่าบุกเบิกในโครงธุรกิจนี้นะคะเรียกธุรกิจก็ฟังดูแปลกๆนะคะแต่ว่าวิชาชีพนี้นะคะเล่าให้ฟังหน่อยสิคะว่าตอนนี้นะคะจิมมี่เดอะโค้ชเนี่ยทำอะไรบ้าง
3: โอเคจริงๆถ้าตอบสั้นๆเลยนะคือทำโค้ชชิ่งอย่างเดียวเลย
2: ค่ะ
3: แต่ว่าโค้ชชิ่งมันมี
2: หลายด้าน
3: มันมีปีกของมันหลายอย่างมาก
2: ค่ะ
3: โค้ชส่วนตัว one on one หรือว่าเป็นกรุ๊ปโคชชิ่งหรือว่าทีมโคชชิ่งแต่ว่าไอ้คำว่าโค้ชเนี่ยมันก็หลากหลายใช้กันทั่วไปหมดจนกระทั่งคนสรุปแล้วคนไทยก็ยังไม่เข้าใจคำว่าโคชชิ่งนะว่ามันคืออะไรกันแน
2: ่ค่ะ
3: พี่เริ่มต้นมาตั้งแต่คำว่าโค้ชมันแปลว่าการสอนงาน
2: อ๋อค่ะค่ะ
3: ถ้า definition ของมันจริงๆมันไม่ได้แปลว่าสอนเลยนะโค้ชคือเพื่อนร่วมเดินทางไปด้วยกันไม่ได้นำหน้าไม่ได้ตามหลังเดินไปข้างๆนี่แหละค่ะ
2: ค่ะ
3: นั่นถามว่าทำอะไรอยู่บ้างพี่ก็ทำเรื่องโคชชิ่งแต่ถามว่าโคชชิ่งคือโคชอะไร
2: ด้านไหน
3: ถ้าเป็นตลาดของพี่ก่อนพี่โคชผู้บริหารระดับสูงเลยนะ
2: ค่ะ
3: แต่ว่าก็ไม่ได้เก็บตัวทำเฉพาะผู้บริหาร แล้วก็ทำใครก็ตามที่ต้องการการโคชแล้วเจอเรา
2: ค่ะ
3: แล้วมาหาเราแล้วก็คุยด้วยทั้งนั้นแหละ
2: นะคะ
3: ทั้งเก็บเงินไม่เก็บเงินทั้งแชริตี้ CSR ทำหมดเลยค่ะ
2: ทำทุกอย่างคือโคชชิ่งนะคะมันจะมีช่วงหนึ่งที่เรียกว่าบูมก็ได้นะคะทุกคนสนใจมากสนใจที่จะเป็นโค้ชนะคะเช่นอาชีพเรารู้สึกว่าทำมาแล้วเอ๊ะเราอยากจะส่งต่อหรืออยากจะสอนกับคนที่รู้สึกว่าเราติดขัดนะคะก็เป็นสองด้านผู้ที่ต้องการเป็นโค้ชนะคะคือโค้ชนะแล้วก็โคชชี่เดี๋ยวนี้เราเรียกโคชชี่กันเป็นภาษาไทยไปแล้วนะคะอยากจะติดต่อโค้ชยุคนั้นเนี่ยนะคะมันมีความเป็นโค้ชเกิดขึ้นหลากหลายของพี่จิมมี่เริ่มต้นด้วยเป็นไลฟ์เรียกว่าไลฟ์โค้ชถูกไหมคะไลฟ์โค้ชอะไรบ้างหมายถึงว่าเราช่วยประคอง

0: องนะคะโคชี่ของเราไปในทางใดบ้างคะ
1: โอเคพอมันเรียกว่าไลฟ์โค้ชมันคือทั้งชีวิตไม่ว่าจะมีด้านไหนอะคุยได้ทั้งนั้นพี่อยากแยกแยะแบบนี้ก่อนนะคำว่าไลฟ์โค้ชมันเป็นทักษะแปลว่าถ้าคนเรียนมาทางด้านถ้าบอกเป็นไลฟ์โค้ชแปลว่ามันคุยอะไรก็ได้ค่ะนี้ทักษะการคุยเนี่ยถ้ามันชื่อว่าไลฟ์โค้ชมันต้องแปลว่าคุยได้ทุกด้านของชีวิตซึ่งมันต้องมีทักษะในการฟังให้ได้ยินฟังให้เข้าใจฟังให้รู้ที่มาของเรื่องที่เขาเล่าอะค่ะสมมติแก้วคุยกับพี่อะเรื่องอะไรก็ไม่รู้เรื่องที่พูดเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่ประเด็นที่แท้จริงอะเราจะฟังเราต้องฝึกทักษะที่จะฟังให้ได้ยินสิ่งที่มันผลักดันเรื่องนั้นขึ้นมา
0: สิ่งที่อยู่เบื้องหลังใช่ไหมคะ
1: แรงผลักดันที่อยู่เบื้องหลังหรือว่าแนวคิดทัศนคติของเขาที่มีต่อเรื่องนี้หรือว่าความเชื่อว่าเขาเชื่อว่าโลกนี้มันต้องเป็นยังไงเพราะเขาเชื่อเช่นนั้นเขาจึงมีพฤติกรรมเช่นนี้เขาจึงมาเจอปัญหาแบบนี้
0: ค่ะแบบพี่เรียกว่า deep listening ไหมคะคือเราฟังให้ลึกไม่ใช่ฟังแต่เฉพาะเสียงที่เล่ามาแต่ฟังดูเหมือนกับว่าพี่ก็ฟังไปแล้วก็ทำความรู้จักตัวตนของคนคนนั้นไปด้วยไหมคะ
1: ใช่ค่ะฟังลึกด้วยกว้างด้วยแล้วก็ฟังแบบตื้นๆด้วย
0: มีด้วย
1: เพราะอันที่ตื้นอ่ะมันบอกอะไรบางอย่างเนาะมันบอกว่าทำไมเขาถึงเลือกที่จะเล่าแบบนี้
0: หรือ choice of word ถูกไหมเลือกคำที่มันทำไมเลือกแบบนี้อะไรเงี้ยอ๋อค่ะค่ะ
1: ใช่แล้วยุคที่แกบอกว่ามันมีอยู่ยุคนึงที่มันบูมอะค่ะจริงๆยุคนั้นน่ากลัวมากเลยอะพอมันบูมแล้วมันก็เป็นดราม่าแล้วพอคนคิดว่าโอ้โค้ชนี่ตอนแรกมันเท่ก่อนมันยังไม่ได้ทำเงินหรอกค่ะในประเทศไทยอะจนกระทั่งมีคนเอามาทำเงินเยอะๆขายแพงๆคนก็รู้สึกด้านหนึ่งก็คือเอ้ยเป็นโค้ชนี่ดีเนาะหาเงินได้เยอะ
0: หาเงินง่าย
1: แต่อีกด้านหนึ่งอ่ะคนก็รู้สึกว่ามันดราม่าหรือเปล่าหรือเขาหลอกเงินเราไปหรือเปล่ามันมันก็มีคนบางคนที่คิดว่าเขาเก่งมาจากไหนเขาถึงจะมาสอนเรา
0: ค่ะ
1: หรือว่าบางคนไปเชื่อคนที่เขาใช้ชื่อว่าโค้ชมากจนกระทั่งชีวิตมันเป๋ไปเลยเสียศูนย์ไปเลยและก็มีหลายคนที่หลุดพ้นรอดออกมาได้เพราะนั้นมันก็จะมีทั้งข้อดีข้อเสียทีนี้อยู่ที่คนที่เอาอาชีพนี้และชื่อคำว่าโค้ชไปใช้แล้วแหละว่าเขาใช้ยังไง
0: ค่ะคือความเข้าใจนี่ตอนนี้เราคุยกันเยอะนิดนึงเรื่องของอาชีพนี้ก่อนเพราะว่ามีความเข้าใจผิดกันเยอะมากนะคะแล้วก็ถูกเรียกว่า abuse แล้วกันนะ abuse กันไปทั้งหมดเลยทั้งผู้ที่เป็นโค้ชมีเรียกว่าได้รับการศึกษาอบรมมาอย่างถูกต้องกับพวกที่ตั้งตนเองนะคะออกเป็นเจ้าสำนักอะไรต่างๆค่ะก็เลยต้องเดี๋ยวต้องคุยเรื่องนี้นิดนึงพี่จิมมี่เริ่มมาเป็นโค้ชตรงนี้จากการสอนงานขึ้นในสายตัวเองไหมคะ
1: โอ้จบนิเทศศาสตร์มาเนี่ยนะมีคนถามว่าจบนิเทศศาสตร์เป็นโค้ชได้ด้วยเหรอพี่ก็ว่าได้กึ่งหนึ่งเนาะคือนิเทศศาสตร์ไม่ได้มีสาขานิเทศศาสตร์การโค้ชจริงพอพูดแล้วมันเข้าปากไงไม่รู้อยากน่าจะไปคอนวินคณะให้เปิด
0: น่าจะเปิดสาขา
1: แค่สาขาการโค้ชเนาะ
0: ค่ะ
1: คือเริ่มมาได้ยังไงพี่ไม่รู้หรอกว่ามันจะมีอาชีพนี้ในโลกนี
0: ้ค่ะ
1: เราจบนิเทศศาสตร์มาแล้วก็ทำเรื่องสื่อสารมวลชนเรื่องประชาสัมพันธ์อะไรพี่จบเอกประชาสัมพันธ์โทสื่อสารมวลชนสมัยนั้นมันมีให้เลือกแค่นี้แหละค่ะทำไมวาทวิทยาสื่อสารมวลชนก็พีอาร์มีแค่นี้เลยเดี๋ยวนี้มันม
0: ีนน
1: สาขาโฆษณาสมัยพี่ไม่มีโฆษณาด้วยซ้ำไป
0: รุ่น2517นะคะลืมแนะนำรุ่นไป นิเทศก็จริงแต่ว่ารุ่น2517นี้ก็ยังค่อนข้างใหม่ยังถือว่าไม่ถึงกับใหม่เอี่ยมแต่ก็ยังใหม่ๆนะคะค่ะ
1: รุ่นพี่เป็นนิเทศศาสตร์ที่คณะใช้คำว่านิเทศศาสตร์เป็นหนึ่งปีแรก
0: อ๋อค่ะโอ้ใหม่จริง
1: มันเป็นรุ่นที่10ซึ่งที่สิบของคณะเมื่อก่อนนี้มันเรียกว่าแผนกอิสระสื่อสารมวลชนและการประชาสัมพันธ
0: ์ค่ะ
1: มันงั้นรุ่นพี่อ่ะเขาจะใช้คำว่าสมแผนกอิสระสื่อสารมวลชนและการประชาสัมพันธ์พอพี่สอบเข้าได้ปุ๊บเขาก็เปลี่ยนเป็นนิเทศศาสตร์ปีแรกเลยค่ะ
0: เป็นคณะอย่างจริงจังและค่ะ
1: คณะอย่างจริงจังแล้วก็นับรุ่นต่อจากสมมาถึงแม้เราจะเป็นรุ่นที่หนึ่งของนิเทศศาสตร์แต่เราเป็นรุ่น10ของคณะค่ะ
0: ค่ะค่ะ
1: ก็ทำงาน PR มา20ปีเลยอ่ะแล้วจบ PR ก็มุ่งสู่สายธุรกิจที่ ที่มีตำแหน่ง PR

0: แล้วก็ Marketing Communication คือเข้าไปแล้วมันก็พัฒนาเติบโตมาเรื่อยๆค่ะจนไครซิสต้มยำกุ้งอ่ะเราคิดว่าแผนกเนี้ยมันต้องถูกยุบก่อนใครแน่ๆเพราะมันเป็นแผนกใช้เงินไงเราบอกเราไม่ใช่ Profit Center
1: ค
0: เร
1: ่
0: า
1: ะ
0: เป็น Cost Center
1: แล้วมันเป็น
0: ก็
1: ให้ผลระยะยาวไม่ใช่ให้ผลทันทีค่ะ
0: งั้นก็เลยเปลี่ยนอ่ะคือคิงลาออกก่อนที่เขาจะยุบแผนกไล่ออกคือ
1: โอ้
0: ตอนนั้นมันคิดไปเองเนา
1: ค
0: ะ
1: าด
0: เด็
1: ก
0: การ ๆเรา
1: ได
0: ก็
1: ้
0: ไม่รู้
1: ก็ถูกต้องเหมือนกันนะคะค่ะ
0: พี่ก็คิดว่าคนอย่างเราไม่ตกงานหรอกคือเราขยันไงแต่จบเด็กนี่แท้จะแอคทีฟเนี่ยจะทำนู่นทำนี่เหมือนเป็ดเราก็ทำได้หลายอย่างพี่ก็เหมือนเซิร์ชยังไงไม่รู้ว่าก็ไปเจอบริษัทที่มาจากอังกฤษนะคะเขาคือตอนต้มยำกุ้งนี่บริษัทเราปิดเยอะแต่มันมีประเทศหนึ่งที่เอาเงินมาลงทุนในประเทศไทยอะค่ะพี่รู้สึกว่ามันต้องมั่นคงแน่ๆเลยเขาต้องเห็น potential อะไรในประเทศเราอะค่ะก็ไปสมัครเขาให้เป็น training manager เราก็บอกว่าไม่เป็นไรเราทำตำแหน่งนี้ก็ได้แต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่ฝ่าย marketing หรือ communication ว่างขอย้ายแผนกเขาก็ตกลง
1: ค่ะ
0: คือพี่อยู่ทำแผนกเนี้ยไม่ได้ย้ายไปไหนหรอกค่ะเติบโตจนกระทั่งเป็น HR director อะ
1: คือมันกลายเป็นว่าคำเป็นอีกเส้นทางหนึ่งที่มันมีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะความพอใจในงานน่ะสูงได้มากเลยนะคะ
0: ใช่คือถ้าบริษัทที่ดีค่ะเขาจะหล่อหลอมให้เราเป็นเราแบบที่เราทําได้นี่เข
1: ค
0: า
1: ่
0: ก
1: ะ
0: ็ส่งเสริมก็เห็นที่นี่ก็เป็นเทรนนิ่งแมเนเจอร์ก็สนใจเรื่องวิชาความรู้ของบริษัทของลีดเดอร์ชิพอะไรพวกเนี้ยจนเราก็เป็นเทรนเนอร์ข้างใน
1: ค่ะ
0: เนา
1: ใน
0: ะ
1: องค์ก
0: แล้
1: ร
0: วก็วันหนึ่งเขาก็มีวิทยากรจากที่อังกฤษนะคะส่งมาสอนยิมี่นั่ง observe เขาแล้วรู้ทีหลังว่าเขาเป็นโค้ชเหมือนมีความประทับใจในคนคนนี้
1: ค่
0: ซ
1: ะ
0: ึ่งอายุก็เยอะเยอะแบบว่ายืนสอนไม่ได้ต้องนั่งสอนอ่ะคือเ
1: อ
0: ขา
1: ๋อ
0: แก่แล้วนั่นแหละ
1: ค่ะอาว
0: แต
1: ุ
0: ่
1: โส
0: ว่า
1: จริง
0: สิ่งที่เขาสอนอ่ะมันมีมีนิ่งมันน่าฟังมันดูแบบมีสาระสำหรับเรามากเลยอ่ะก็เลยไปถามเขาว่าเขามีอาชีพเป็นอะไรเขาบอกเป็นโค้ชแต่นั้นพี่ก็ไม่รู้จักเลยอ่ะในประเทศไทยสมัยนั้นไม่มีโคชชิ่งนะ
1: ค่ะ
0: คำนี้มันติดอยู่ในหัวพี่ถัดมาอีก10 ปีพี่ถึงได้ไปค้นหาวิชาที่ชื่อโคชชิ่งเรียนที่ออสเตรเลีย
1: ค่ะ
0: แล้วพอไปเจอค่ะคือด้วยความเป็นนิเทศศาสตร์เราจะใฝ่รู้เราจะแบบซอกแซกไม่เรียนเฉพาะในตำราก็ไปค้นหา
1: ค่ะ
0: ก็เลยรู้ว่าคือตอนนั้นมันรู้สึกก่อนรู้สึกว่าไอ้นี่มันเหมือนธรรมะของพระพุทธเจ้าเลยอะ
1: อ๋อค่ะ
0: ค
1: เ
0: ื
1: ป็
0: อ
1: นความ
0: มัน
1: จริ
0: เร
1: ง
0: ิ่มรู้สึกตอนนั้นพี่ก็ไม่ใช่นักปฏิบัติธรรมนะแต่พี่เป็นศาสนาพุทธเราก็
1: ค่
0: ระ ู้สึกว่ามันได้ยินมาบ้างแต่เอ๊ะมันสัจธรรมจังเลยก็เลยคิดว่าไม่ได้ละต้องเอาอันนี้กลับประเทศไทย
1: ค่ะ
0: ตอนนี้คิดใหญ่มากเลยที่ไม่เคยทําธุรกิจด้านโคชชิ่งด้านเทรนนิ่งอะไรมาก่อนเลยนะพี่เป็นพนักงานในองค์กรนั่นแหล
1: ค
0: ะ
1: ่ะคือไม่ท
0: พอกลับ
1: ธุ
0: ม
1: รา กิจด้วยซ้ำไปใช่ไหม
0: ไ
1: ค
0: ม่
1: ะ
0: แล้วก็ไม่เคยคิดแม้ทําธุรกิจ
1: แล้วก็เป็นสาขาใหม่อีกต่างหากมีต
0: พอ
1: ลาก ด
0: ลับ
1: ไหม
0: มา
1: ก็ไม่รู้
0: ใช่คือหลังจากที่ได้ยินฝรั่งคนนั้นมาสอนแล้วรู้สึกว่าเขาดีจังเลยอ่ะ
1: ค่ะ
0: หลังจากนั้นพี่ก็เปลี่ยนงานมาสองบริษัทนะคะ
1: ค่ะ
0: ก็มาทำงานในไฟแนนซ์ในองค์กรชื่อทิสโก้
1: อ๋อค่ะ
0: ธนาคารทิสโก้ปัจจุบันเนี่ยแห
1: ร
0: ล
1: ู
0: ะ
1: ้
0: ค่ะ
1: จักกัน
0: แล้วก็ ทำงานในธนาคารในเครือธนาคารกรุงเทพคือพี่เติบโตมาจากบริษัทในเครือแบงก์กรุงเทพเลยแหละ
1: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นไปไหนมันก็ไม่พ้นวงการธุร
1: ธ
0: กิจ
1: นาคา
0: ธ
1: ร
0: นาคารก
1: ค
0: า
1: ่
0: ระ เงินถึงแม้เราจะเป็น PR ก็ตามหรือเป็น HR ก็ยังมาเป็น HR ให้ทิสโก้ค่ะจนวันหนึ่งก็เรามีทักษะเนี้ยแล้วก็พอไปเรียนต่อเรารู้สึกว่าโคชชิ่งนี่มันดีจังเลยอ่ะเราทำงานกับผู้บริหารมาซัพพอร์ตเขาได้ทั้งภาพลักษณ์ได้ทั้งบริหารผู้คนเอ๊ะทักษะนี้ได้ไปเราคงช่วยคนได้อีกเยอะเนาะก็ไม่รู้แหละจะเอากลับเมืองไทยพอกลับมาก็พี่ก็เปลี่ยนงานมาเป็นคอนซัลแทนเป็นเทรนเนอร์ตอนนี้เริ่มอิสระขึ้นแล้วไม่ต้องทำงาน9 to 5ละ
1: ค่ะ
0: แต่ก็ยังสังกัดบริษัทเทรนนิ่งอยู่อะค่ะก็เลยบอกลูกค้าว่าเนี่ยไปเรียนอันนี้มาเดี๋ยวโค้ชให้ฟรีเอาไหมมันเป็นศาสตร์ใหม่ที่เราเรียนมาตั้งแต่เริ่มโค้ชคนแรกเลยค่ะเขาก็รู้สึกว่าอันนี้ดีจังเลยคุยเหมือนคุยเป็นเพื่อนเหมือนลงลึก
1: ค่ะ
0: เหมือนเราอะเข้าอกเข้าใจปัญหาเขาจริง
1: ค่ะ
0: ๆสุดท้ายมีคนจ้างคือคนที่เราไปโค้ชให้ฟรีแหละเขาก็จ้างเสร็จทำให้พี่อ่ะมีรายได้เกินกว่าที่จะรับ

0: เงินส่วนตัวได้ต้องไปจดแวดต้องโดนปรับเรื่องแวดแบบทำไมไม่เข้าระบบแวดเราก็บอกว่าเอ้ยเราเป็นประชาชนธรรมดาเราไม่รู้เลยว่าแบบรายได้แค่ไหน
1: เป็นบุคคลจะต้องจดแวดด้วยเหรออ๋อ
0: เขาก็บอกว่าประชาชนมีหน้าที่ต้องรู้กฎหมายเถียงอะไรเขาไม่ได้เลยอ่ะ
1: จริงค่ะ
0: โดนปรับไปแสนกว่าบาท

0: ดูนะว่าปีหนึ่งไม่เกิน1.8 ล้าน
1: ค่ะ
0: ฉะนั้นจะต้องไปจดเป็นบริษัทจำกัดหรือเป็นนิติบุคคล
1: ค่ะ
0: สุดท้ายพี่ก็จดเขาก็ถามว่าชื่อบริษัทอะไรดีพี่ก็ตอนนั้นไม่ได้ตั้งใจจะเป็นธุรกิจอันนี้บริษัทพี่ยาวมาประมาณ10ขึ้นปีที่16แล้วค่ะถ้ารู้ว่ามันจะยาวนานขนาดนี้พี่จะไม่ใช้ชื่อ Jimmy the Coach เพราะมันเป็นชื่อพี่แปลว่าพี่ถอยออกจากธุ
1: ได
0: ร
1: ้
0: ก
1: ม
0: ิ
1: ี
0: จ
1: ค
0: ไม
1: น
0: ่ไ
1: เ
0: ด
1: ด
0: ้
1: ียว เหมือน
0: เอ
1: ต้อง
0: อนี่
1: เห
0: ม
1: ม
0: ั
1: ือ
0: น
1: น
0: สำ
1: เ
0: ค
1: ฒ่
0: ั
1: า
0: ญ
1: แก่ต้องเฝ้าร้านแล้วค่ะนี้
0: เออก็คนจ้างจิมมี่เดอะโค้ชเขาก็ต้องบอกอ้าวแล้วพี่จิมมี่ไม่มาเหรออย่างเงี้ย
1: ค่ะแต
0: พ
1: ่
0: ี่
1: ก
0: ก็
1: ็
0: เลยเปิดบริษัทในเครืออ
1: เป
0: ี
1: ็
0: ก
1: น
0: ส
1: เป
0: อ
1: ิ
0: ง
1: ด
0: อ
1: บ
0: ัน
1: ริ
0: เป็
1: ษ
0: น
1: ัท
0: แบบพอไปเรียนที่ออสเตรเลียแล้วรู้สึกว่ามันดี
1: ค่ะ
0: ก็เลยเอามาทําตอนนั้นทําด้วยความเชื่อมั่นว่ามันดีแค่นั้นเองเลยอะค่ะ
1: ค่ะคือพี่จะมีทำงาน HR เนี่ยค่ะคือโดยบังเอิญเนาะเราเข้ามาด้วยโอกาสที่เข้ามาว่าเราได้เป็นอยู่ในส่วนเทรนนิ่งซึ่งเทรนนิ่งต่างกับโคชชิ่งเดี๋ยวอยากให้พี่จะมีอธิบายความแตกต่างนิดนึงซึ่งคร่าวๆเลยนะคะเราก็คุ้นกับเทรนนิ่งนะคะในเรื่องของเช่นครูหรือติวเตอร์แล้วโคชชิ่งเรารู้จักโคชในแง่ของกีฬานักกีฬานะแต่ทีนี้พอมาเป็นบริบทของผู้บริหารพี่จะมีชี้ให้เห็นความแตกต่างหน่อยได้ไหมคะ
0: คำถามคมมาก
1: อุ
0: พ
1: ้
0: ี่
1: ย
0: คมมีคือ
1: หนูเป็นแบบอยากรู้อยากเห็นค่ะนี่เป็นนิสัยของอาจจะของวิศวกรนิสัยอยากรู้อยากเห็นเหมือนกันค่ะ
0: โอเคอันนี้แหละเป็นทักษะของโค้ชด้วยค่ะ
1: ค่ะ
0: นิสัยมี curiosity คืออ
1: ือ
0: ยากรู้อยากเห็นแล้วก็ถามไปจนกระทั่งมันได้ประเด็นอะไรที่คนฟังเขาก็ไม่รู้เขาจะถามอะไรด้วยเนาะ
1: อ
0: มั
1: ื
0: นต
1: ม
0: ่างกันตรงนี้ค่ะถ้าเทรนนิ่งเนี่ยแปลว่าคนที่ไปเป็นเทรนเนอร์ต้องเก่งถูกไหมต
1: ผ
0: ้อ
1: ู
0: ง
1: ้
0: มี
1: รู้
0: ค
1: เ
0: ว
1: ป็
0: าน ม
1: ผู้
0: รู้
1: รู้
0: ในเร
1: อ
0: ื่
1: ื
0: อง
1: ม
0: เป็นผู้รู้ในเรื่องนั้นๆที่เราจะสอนถ้าเป็นโค้ชไม่ต้องรู้ในเรื่องที่เขารู้แต่ต้องรู้ในเรื่องที่เราควรจะต้องรู้ก็คือต้องมีทักษะในการที่จะฟังเป็นถามเป็นแล้วทำให้เขาเชื่อมั่นในตัวเราเพียงพอที่เขาจะรู้สึกปลอดภัยแล้วก็เล่าเรื่องต่างๆให้เราฟังอ่ะเพราะสิ่งที่เราจะพาเขาไปข้างหน้าได้เราต้องเข้าใจเขาเราจะเข้าใจเขาได้เขาต้องเล่าหลายอย่างให้เราฟังอ่ะค่ะอย่างน้อยก็เรื่องที่เกี่ยวข้องที่จะมาคุย
1: อือฮึ
0: ทีนี้ถ้าเขาไม่ trust เราเขาก็จะกักจะแบบระแวงระวังจะเลือกเรื่องที่จะเล่าจะไม่เล่าทั้งหมดที่ควรจะเล่า
1: ค่ะ
0: แปลว่าเราจะไม่ได้ยินและไม่ได้ฟังในประเด็นที่สําคัญที่จะพาเขาเดินไปข้างหน้า
1: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นเราไม่ต้องรู้เรื่องที่เขาเก่งเช่นสมมติเราไปโค้ชวิศวกรนาซาสมมติอย่างเงี้ยเก่งมากนอกโลกเลยยังในโลกเลยยังไม่ค่อยรู้เลยนาซาส่งยานอวกาศไปอย่างเงี้ยเราไม่ต้องรู้เรื่องนั้นแต่เราต้องรู้ว่าณขณะเนี้ยเขาคอนเซิร์นอะไรเขากังวลอะไร
1: อืม
0: รู้สึกอะไร
1: ค่ะ
0: และเขาอยากจะได้อะไร
1: ค่ะ
0: ซึ่งบางทีอ่ะเราก็ไม่รู้นะว่าวันนี้ทําไมเราหงุดหงิดอย่างไรแต่เราไม่รู้ว่าถ้าหายหงุดหงิดเราต้องได้อะไรอ่ะ
1: อืม
0: มันคนที่เป็นโค้ชต้องมีทักษะในการฟังในการถามในการสร้างความไว้วางใจ
1: ค่ะ
0: และต้องมี mindset ที่ดีด้วยอะค่ะ
1: ค่ะ
0: ไม่ตัดคำว่า mindset ที่ดีคือไม่ตัดสินคนนะแปลว่าให้เราเชื่อคนที่นั่งอยู่ตรงหน้าว่าเขามีของอะเขามีต้นทุนในตัวเขาที่เขาที่จะพาตัวเขาหลุดออกจากปัญหานี้แหละ
1: ค่ะ
0: เพียงแต่เขาไม่รู้ว่าหนึ่งปัญหาเกิดจากอะไรอันที่สองคือเขามีทักษะหรือ competency หรือว่า
1: ศักยภาพ
0: คุณสมบัติศักยภาพ
1: อืม
0: อะไรท
1: อ
0: ี
1: ื
0: ่อย
1: ม
0: ู่ในตัวเขาที่จะพาเขารอด
1: ค่ะซึ่งโดย
0: หน้
1: ท
0: า
1: ี
0: ท
1: ่
0: ี่
1: เร
0: ข
1: า
0: อง
1: ไม
0: โค
1: ่
0: ้ช
1: ต้อ
0: ก็
1: ง
0: คือ
1: รู้ในเนื้อหาของวิชาชีพเขาหรือว่าสถานการณ์อะไรหรือว่าอะไรสมมุติเป็นหมอเรา
0: ถู
1: ไม่
0: ก
1: ต้
0: ต
1: อง
0: ้
1: เป็
0: อง
1: นความรู้ทางด้านแพทย์ไม่ต้องสูงขนาดเป็นหมอแต่ว่าเรารู้ปัญหาประเด็นแล้วก็อุปสรรคของวิชาชีพเขาได้ประมาณนี้ไหมคะ
0: จริงๆรู้อุปสรรคในตัวเขาที่ขัดขวางให้เขา
1: อ๋อ
0: ไม่ได้ทำหรือไม่ได้เป็น
1: ค่ะ
0: ใน
1: ไม่
0: ส
1: ใช
0: ิ่
1: ่
0: งท
1: เ
0: ี
1: ฉ
0: ่เข
1: พ
0: า
1: า
0: อ
1: ะ
0: ยา
1: ว
0: ก
1: ิชาชีพด้วยแต่ในตัวของคนคนนั้นฉะนั้นแปลว่าการโคชชิ่งมันไม่ได้โคชรวมๆหรือว่าเป็นหลักสูตรแต่ว่ามันเป็นการเฉพาะบุคคลพิจารณาเฉพาะบุคคล
0: ใช่
1: อืม
0: พี่ใช้คำว่า coach a person
1: ค่ะ
0: not coach an issue
1: ค่ะ
0: เพราะว่าถ้าเขาหลุดเรื่องนี้สมมตินะเราเป็นคนไม่กล้าตัดสินใจเพราะเกรงใจคนไปหมดอันนี้คือนิสัยคนคนนี้เลยเนาะถ้า ถ้าเขาเป็นนิสัยแบบนี้ค่ะเขาอาจจะไม่รู้ตัวเพราะเขาคิดว่าการเกรงใจเป็นคุณสมบัติของผู้ดี การมีกัลยาณมิตร

0: ต้องไม่ทำร้ายจิต
1: ใ
0: จ
1: คนเบียด
0: เอออันนี้คือความเชื่อของคนคนหนึ่งเขาจึงมีพฤติกรรมไม่ตัดสินใจไม่ฟันธงทำอะไรก็จะประชุม
1: ค่ะ
0: เยอะไปหมดเพื่อหาความเห็นทั่วไปอย่างเงี้ย
1: เส
0: มัน
1: น
0: ก็จ
1: อ
0: ะมี
1: งาน
0: คน
1: ก็
0: หล
1: ไ
0: าม ย
1: ่
0: ค
1: ค่อย
0: น
1: มีคนซื้ออะไรเงี้ยใช่ไหมคะประมาณว่า
0: ใช่
1: ไอเดียมันไม่ทะลุ
0: ทีนี้พอโลกมันเร็วขึ้นนะคะเขาจะถูกแรงกดดันเยอะในขณะที่คนที่ฟันธงไปเร็วตัดสินใจเกือบขาดเขาไปละแต่คนเนี้ยยังทำไมยังอึดอัดเราต้องเข้าใจว่าเขาอึดอัดก่อนเลยแล้วก็ต้องรู้ว่าที่เขาอึดอัดอ่ะเขาต้องได้อะไรเขาถึงจะหายอึดอัดเช่นได้ความเคารพจากคนรอบข้างได้ทีมงานที่ทำงานกับเขาแล้วสบายใจก็นี่อันนี้คือเป้าหมายของเขาแต่ที่มันติดมันเหมือนมีโซ่เส้นหนึ่งที่ผูกขาไว้อะแล้วเราจะเดินไปแต่ว่าอยากเดินไปข้างหน้าแต่มันไปไม่ได้ทันทีมันลากโซ่เส้นหนึ่งไปด้วยแล้วมันก็ติดอยู่กับหลักหนึ่งอะค่ะซึ่งหลักอันนี้มันก็ส่วนใหญ่จะเป็นความเชื่อกับค่านิยมที่เรายึดถือนั้นถ้าเราจะพาองค์กรไปเร็วๆแต่มันมีโซ่เส้นหนึ่งที่ผูกไว้ว่าต้องเกรงใจต้องรอบคอบนั่นแหละคือความอึดอัดของเขาเพราะฉะนั้นที่หน้าที่ของโค้ชเนี่ยก็คือจะทำให้เขาเห็นว่าเป้าหมายที่เขาจะไปมันสำคัญแค่ไหนมันสำคัญจริงๆนะแล้วที่สำคัญเนี่ยมันสำคัญกับใครถ้าเป้าหมายนั้นสำเร็จใครอีกบ้างที่จะได้ประโยชน์รวมทั้งตัวเขาด้วย
1: ค่ะ
0: พอได้แบบเนี้ยเขาสามารถกล้าตัดสินใจที่จะตัดโซ่เส้นนี้ทิ้งเพราะโค้ชยังไม่ได้ไปตัดให้เอออันเนี้ยโค้ชที่ต่างจากเมนเทอร์คือพี่เลี้ยงพี่บางทีพี่เลี้ยงอะค่ะจูงม
1: ค
0: ือ
1: ื
0: เร
1: อ
0: าไป
1: น
0: เอ
1: า
0: าย ไปไม่ได้เลยติดโซ่เอาตัดให้ไป
1: นา
0: จ
1: ย
0: ูง
1: บ
0: ม
1: ้
0: ื
1: า
0: อง ไป
1: อ
0: เ
1: ะ
0: ล
1: ไร
0: ย
1: งี้ใช่ไหมคะถ้าอย่างนั้นถ้าฟังแล้วเนี่ยนะคะแกว่าสิ่งหนึ่งที่โค้ชอย่างพี่จิมมี่ทำก็คือว่าแก้ที่ตัวบุคคลหรือความเชื่อคือการแก้ภายในแทนที่จะไปบอกว่าเอ้ยนี่คือองค์กรที่ไม่เหมาะกับคุณแล้วหรือว่าไอ้อย่างนี้คุณจะต้องไล่ลูกน้องคนนั้นคนนี้ออกแต่ลักษณะของการโคชชิ่งก็คือว่าให้ค้นพบสิ่งที่อยู่ข้างในที่อาจจะเป็นตัวยับยั้งขีดความสามารถของเขาได้ถูกไหมคะ
0: ใช่แล้วอันนี้
1: เหมือน
0: ค่
1: น
0: ะ
1: ักจิตวิ
0: แก
1: ท
0: ้
1: ย
0: ค
1: า
0: ำ
1: ไหม
0: เดีย
1: พ
0: ว
1: ี่เหมือนไหมหรือว่า
0: มีคนถามว่าเอ๊ะเป็นครูต้องเรียนจิตวิทยาไหมพี่ไม่ได้เรียนเนาะถ้าเรียนมาก็อาจจะดีก็ได้แต่ว่าไม่จําเป็นที่จะต้องเรียนจิตวิทยาลึกๆอะค่ะ
1: ค่ะ
0: เราแค่เพราะเราไม่ได้แก้ปัญหาทางจิตเราแก้ปัญหาใน
1: ค่ะ
0: มนุษย์ปุถุชนคนธรรมดาที่ยังไม่ได้มีปัญหาทางด้านจิตเวช
1: ค
0: น
1: ่
0: ะ
1: ะ
0: คะทีนี้ที่พี่ชอบโคชชิ่งเพราะว่าแก้ครั้งเดียวมันได้ทุกเรื่องเช่นคนเมื่อกี้ตัดเชือกเรื่องความกังวลความเอาใจคนอื่นแคร์ไปหมดตัดครั้งเดียวบอกอ๋อที่เราติดเรื่องนี้เองต่อไปอ่ะไม่ว่าเรื่องอะไรที่เขาต้องตัดสินใจอ่ะเขาจะทำเองได้ละเพราะเขาจะรู้ว่าอ๋อที่มันลังเลมันติดอันนี้แหละเดี๋ยวเขา
1: ค
0: จ
1: ่
0: ะ
1: ะ
0: มานั่งพิจารณาอ๋ออันนี้ถ้ากล้าตัดสินใจแล้วเดินไปข้างหน้าความสำเร็จมันเป็นอันนี้ผลประโยชน์มันคืออันนี้เขาจะกล้านั้น
1: ค่ะ
0: แก้ครั้งเดียวได้ทุกเรื่องในชี
1: ค่
0: ว
1: ะ
0: ิต
1: มันก็คือเปลี่ยนเหมือนเปลี่ยนทัศนคติที่มีต่อตัวเองแล้วก็
0: ใช่
1: ไม่ใช่ทัศนคติที่มองออกไปหรอกแต่มองเข้ามาในตัวเองให้เป็นอะไรอย่างนี้ไหมคะ
0: ซึ่งอันเนี้ยก็เลย
1: มันเลยยั่งยืนเนาะ
0: ยั่งยืนแล้วมันโยงมาหาว่าแล้วทำยังไงอ่ะเราถึงจะอยู่นิ่งๆได้เพราะบางทีเรื่องที่เขาเล่ามันก็เป็นเรื่องของเราเลยเราก็จะผสมแล้ว
1: อันนี้ก็อีกจุดหนึ่งเลยค่ะที่ว่าโค้ชจะเรียกว่าอะไรคะสร้างความคาดหวังได้ขนาดไหนไม่ใช่ว่าเพราะว่าเอ้ยเรารู้นะจริงๆมันต้องมีเป็นผู้รู้อยู่ด้วยซึ่งแต่เราไปสอนเขาเนี่ยมันไม่ใช่วิธีของโค้ชพี่จะมีปัญ
0: เรา
1: หาร
0: ู้
1: น
0: เร
1: ี
0: ื
1: ้
0: ่อ
1: ไห
0: ง
1: ม
0: ของเราก่อน
1: ค่ะ
0: ไม่ต้องรู้ก่อนว่าเราเป็นคนสมมติเราเป็นคนจิตใจอ่อนไหวโค้ชชี่มาเล่าเรื่องที่แบบโหแบบพ่อเพิ่งเสียงานก็เพิ่งถูกเลย์ออฟ
1: โอ้
0: เออ
1: โอ้อะไรเงี้ยนะ
0: บางทีก็อาจจะน้ำตาไหลไปกับเขาอะไรเงี้ยอันนี้ต้องฝึกค่ะพี่ถึงชอบความที่มัน มันมีธรรมะด้วย
1: ค่ะ
0: คือเราอะนั่งอยู่ตรงหน้าของใครคนหนึ่งเราต้องเป็นอากาศธาตุอะคือกระจกใสๆที่ไม่มีอเจนดาของเราไม่งั้นเราจะวกกลับไปเป็นมนุษย์ปกติในทุกๆวันเราตัดสินทุกอย่างอะแท็กซี่คันนี้เก่าไม่อยากขึ้นคนนี้แบบโหหนวดเขาเต็มเลยน่ากลัวอะไรเงี้ยคือแล้วเราก็ไม่ครบอันนี้คือเราตัดสินใจโดยอัตโนมัติมาตั้งแต่เด็กๆตั้งแต่เราเกิดแล้วแหละอะไรน่ากลัวเราก็ไม่เข้าหามันก็เป็น

0: ธรรมชาติของมนุษย์นะอะมิกดาลามันก็จะบอก
1: เน
0: เ
1: ี
0: ร
1: ่
0: าย ว่าเอ้ยอันนี้น่า
1: อ
0: ก
1: ั
0: ลัน ว
1: น
0: อย
1: ี
0: ่
1: ้
0: า
1: เ
0: ไ
1: ล
0: ป
1: ี่ยง
0: แต่ว่าพอเป็นโค้ชเนี่ยสิ่งที่ต้องฝึกคือเหมือนล้างใจให้สะอาดอะเรื่องของเขาไม่ใช่เรื่องของเราเพราะฉะนั้นบางทีเราวันหนึ่งเราคุยกับคนตั้งหลายคนนะไม่งั้นเราต้องแบกเรื่องของทุกคนกลับบ้านอะแล้วมันก็จะนอนไม่หลับนั้นทักษะแรกของโค้ชยังไม่ต้องไปศึกษาคนอื่นศึกษาเราก่อนว่าเวลาเราเป็นทุกข์เนี่ยมันทุกข์เพราะอะไรทุกข์เพราะคําพูดของเขาหรือว่าทุกข์เพราะว่าคําพูดของเขามันมากระตุ้นบางอย่างในประวัติศาสตร์ของเรา
1: สะกิดใจสะกิดแผลของเราอะไรอย่างงี้ใช่ไหม
0: ใช่ต่
1: ออ
0: ใ
1: ๋
0: ห้เรื่
1: อ
0: องของเขาเหมือนเรื่องของเราเปรียบเลยก็ไม่ใช่หน้าที่ของเราที่จะเอาประสบการณ์เรา
1: ค่ะ
0: ไปแนะนําเขา
1: ค่ะฉะนั้นเวลาแนะนําไม่ต้องบอกเลยอุ๊ยแบบพี่เองก็เคยเจออะไรอย่างงี้ไหมคะเลี่ยงไหมต้องเลี่ยงคําแบบนี้ไหม
0: ต้องเลี่ยงค่ะต้องโฟกัสที่เขาแล้วก็เราจะไม่ใช้คําว่าแนะนําเลยเราจะชวนเขาคุยให้เขาเห็นตัวเขาเองอ่ะ
1: ค
0: พ
1: ่
0: ี
1: ะ
0: ่เลยใช้เมตาฟอร์ว่าเป็นกระจกเหมือนเขานั่งคุยกับกระจกเงาใสๆพูดอะไรมาเขาจะได้ยินเขาแล้วเขาจะเห็นเขาเขาจะไม่เห็นเราไม่งั้นเราถ้าเราเก่งมากเขาจะเห็นเราเป็นโรโมเดลอ่ะ
1: เดี๋ยวเขาก็เลยมาทำตามเราแทนที่จะไปแก้ปัญหาต
0: เ
1: ั
0: อ
1: วเข
0: อ
1: า
0: เร
1: เ
0: า
1: อ
0: ต้
1: ง
0: องม
1: อ
0: า
1: ย่างนี้
0: ต
1: ไหม
0: ิดเออแล้วพอเจอปัญหาปุ๊บไม่ได้ละต้องยกหาไปโทรหาโค้ชแปลว่าอันเนี้ยเรา
1: ชี
0: ช่
1: วว
0: ย
1: ิ
0: เ
1: ต
0: ขา
1: ต
0: ไ
1: ิ
0: ม
1: ด
0: ่ร
1: โค
0: อ
1: ้
0: ด
1: ชกลายเป็นชีวิตติดโค้ชไป
0: ติดโค้ช
1: แต่ก็
0: เพื่อค
1: น่
0: ว
1: า
0: าม
1: จะเป็นที่ยึดเหนี่ยวเหมือนกันนะคะเพราะว่าในแง่หนึ่งเมื่อเราทําให้เห็นทางแก้ปัญหาของเขาได้มันก็เหมือนกับว่าเขาก็อยากมามาหาเนาะติดโค้ชไปจริ
0: เข
1: ง
0: า
1: ๆ
0: พี่ว่าเขาชื่นชมได้เขาอยากมาหาได้แต่ว่าเขาต้องไม่พาเรื่องเก่ามาคุยซ้
1: ค่ะแล้วเราต้อง
0: ำ
1: ไ
0: เ
1: ม
0: พ
1: ่
0: ราะ
1: ใ
0: ว
1: ช
0: ่า
1: ่ว่าเราต้องหนีไหมคะมีหนี
0: ไม่
1: ไ
0: ต
1: ห
0: ้
1: ม
0: องหนีหรอก เออเหมือนอยู่ตรงนั้นแหละแต่ว่าให้รู้เนื้อรู้ตัวว่านี่เขากำลังติดเรานะแล้วเราก็ให้สติเขาบอกว่าเดี๋ยวนะเรื่องเนี้ยถ้าสมมติว่าไม่มีพี่อยู่เนี่ยจะทำยังไง
1: คุณจะทำยังไง
0: เออ
1: ค่
0: แ
1: ะ
0: ล้วเขาก็คิดเองได้
1: ค่ะฉะนั้นเวลาอาชีพอย่างนี้นะคะถ้าฟังดูแล้วก็มาเป็นคนคุยด้วยแล้วให้เขาเกิดเหมือนเกิดปัญญานะคะคือรู้ด้วยตัวเองนะเอ๊ะแล้วมันสามารถทำเงินได้เหรอคะเพราะว่าโคชชิ่งนี่คือจริงๆไม่ใช่ว่าอ๋อแก้ปัญหาได้แล้วจ่ายเงินถูกไหมคะอันนี้คือเขาต้องคอมมิตมาที่จะมาโคชกับเราอันนี้ต้องถามว่ามีคนที่จะพร้อมจะทำแบบนี้ไหมคะหรือว่าเราต้องจูงใจเขาก่อนว่าเขา need coach
0: ไม่เราทำตัวเราให้ดีๆก่อนเดี๋ยวมันจูงใจเขาเองเพราะว่าบริษัทที่ไม่มีแผนกมาร์เก็ตติ้ง
1: ค่ะ
0: คือเราแค่คนแรกที่พี่ไปโค้ชแล้วเขารู้สึกว่าดีอะค่ะ
1: อยู่ด้วย
0: เ
1: ช
0: ข
1: ื
0: า
1: ่อ
0: ก็
1: เส
0: บ
1: ี
0: อ
1: ย
0: ก
1: งเลยใช่ไหมคะ
0: พี่ถ้าคนที่นอกวงการไม่รู้จักคือไม่รู้จักเลยเพราะพี่ไม่เคยขึ้นแอดไม่เคยมีโฆษณ
1: ค
0: า
1: ่ะ
0: ไม่มีอะไรเลย
1: ค่ะ
0: ลูกค้าทั้งหมดที่อยู่ได้มาเกือบ20 ปีนี่คือบอกต่อทั้งสิ้น
1: ค่ะของ
0: นี่
1: แท
0: ถา
1: ้
0: มว
1: น
0: ่
1: ะ
0: า
1: คะคือไม่ต้องว่าโฆษณาตัวเองว่าฉันสามารถแก้ปัญหาให้คุณได้นะซึ่งอันนั้นเราเห็นเยอะมากเลยมันมีช่วงที่ต้องโคชชิ่งเนี่ยเป็นผู้สร้างอินฟลูเอนเซอร์เนาะหรือทำตัวเองเป็นอินฟลูเอนเซอร์อะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยนะคะที่ทำให้คนรู้สึกว่าเฮ้ยสิ่งที่บอกค่ะเหมือนเจ้าสำนักเริ่มรู้สึกว่ามันจะมีว่าโค้ชแบบไหนนะคะแนวความคิดที่ของโค้ชนี้โค้ชนั้นเริ่มกลายเป็นคล้ายๆ product ไปแล้วซึ่งฟังดูพี่จิมมี่ไม่ใช่แบบนั้นเลยนี่
0: พี่ไม่ค่อยสนใจเรื่องแบรนดิ้ง
1: อือ
0: ่ะ
1: ม
0: ถามว่ารักษาภาพลักษณ์ไหมเราเป็น PR มาตั้งจดนิเทศศาสตร์มันต้องมีความดีงามที่เราต้องรักษาอยู่แหละแต่พี่อ่ะเส้นทางระหว่างการเดินโดยเฉพาะหลังๆที่มาเป็นโค้ชเนี่ยเราเริ่มรู้สึกแล้วว่าภาพลักษณ์นั้นคือภาพลักษณ์ที่เป็นคุณงามความดีของมนุษย์หรือภาพลักษณ์ที่เราสร้างเพื่อให้คนอื่นอยากให้เห็นเราเป็นแบบนั้นถ้าอะไรที่ต้องสร้างอ่ะพี่จะค่อยๆถอยออกมาจนไม่ต้องสร้างเพราะเนื้อแท้ของมนุษย์ที่ว่ามนุษย์มองเห็นได้โดยที่ไม่ต้องมีสื่อที่จะมาบอกว่าเราดีหรือไม่ดีอะค่ะเพราะว่าความสามารถของมนุษย์เนี่ยมันสัมผัสได้ถึงคุณงามความดีถ้าเราเดินเข้าไปอะแค่เราไม่ได้มี energy ไปบุกรุกไม่อยากไปเอาอะไรจากใครอะพี่ว่ามันก็เซฟแล้วนะแล้วพอแบบเนี้ยมันเป็นต้นทุนของการโค้ชของพี่ด้วยก็คือคนเขาก็คุยด้วยด้วยความสบายใจ
1: ค่ะ
0: ถามว่าแล้วเขาอยากจ่ายเงินไหมตอนแรกอะพี่ก็ติดกรอบนี้แหละไปเรียนมาอาจารย์ที่ออสเตรเลียเขาถามว่าอยู่กับเมืองไทยอยู่จะไปชาร์จเงินชั่วโมงละเท่าไหร่ พี่หาคำตอบไม่ได้เพราะพี่บอกว่ามาเรียนเพื่ออยากรู้ว่า what is coaching ไม่ได้อยากรู้
1: ค่
0: ว
1: ะ
0: ่าจะเอาไปชาร์จเงินเท่าไหร่เพราะป
1: ย
0: ร
1: ั
0: ะ
1: ง
0: เท
1: ไม
0: ศ
1: ่
0: ไท
1: นึก
0: ย
1: ถึง

0: เลี้ยงยังไม่ถึงเลี้ยงนึกไม่ถึงถึงการเลี้ยงตัวเองนี้ไหมคะเพราะตอนนั้นทำงานอยู่นี่
1: ตอนนั้นพี่ก็มีอาชีพมีงานแล้วก็เป็นเราก็เป็นแม่ทั้ง PR ทั้ง HR ทั้ง Marketing Communication จะไปหางานเรื่องโคชชิ่งทำไมแค่อยากรู้ว่ามันคืออะไรกันแน่แต่พอเรียนจบแล้วเราก็มาเริ่มโคชฟรีรับอาสาว่าเนี่ยฉันไปเรียนอันนี้มานะลองไหมมันเริ่มทำเงินนะคะซึ่งวันที่เขาถามพี่ในห้องเรียนอ่ะพี่ก็ยืนยันว่าฉันมีอาชีพอยู่แล้วฉันจะไม่เก็บนะ
0: ถือว่าเพิ่มสกิลมาประมาณเพิ่มสกิลนะ
1: เขาถามพี่ว่าอยู่คิดว่าอยู่เป็นนางฟ้าเหรอฉันรู้เหมือนกันพี่ก็ตอบเขาบอกไม่ฉันไม่ได้พูดอย่างนั้นซะหน่อยเขาบอกว่าที่อยู่พูดว่าอยู่ไม่เก็บเงินเพราะว่าพี่ตอบว่าเขาไปว่าคนที่เขาเดือดร้อนแล้วมาคุยกับเราเขาเดือดร้อนมีปัญหาอยู่แล้วยังไม่เก็บเงินเขาซ้ำอีก
0: เราอยากช่วยใช่ไหมคะ
1: จะได้เหรอแต่เขาก็เลยบอกว่าอยู่คิดอยู่เป็นนางฟ้าเหรอพี่บอกว่าพี่ไม่ได้พูดคำนั้นแต่เขาบอกว่า meaning ที่อยู่พูดมันหมายความว่าสิ่งที่อยู่ทำเป็นนางฟ้าและคนที่เก็บเงินเป็นเดวิลหมดเลยใช่ไหมพี่ก็สะดุ้งแบบว่าเอ้ยอยู่เอาคำพูดนี้มาจากไหนเขาบอกว่าเขาก็ตีความตามที่เราพูดเก็บเงินแปลว่าไปทำร้ายเก็บเงินแปลว่าทำร้ายคนที่มีปัญหาแล้วมาคุยงั้นแปลว่าอยู่ไม่เก็บเงินอยู่ก็เป็นนางฟ้าละสิพี่เถียงเขาไม่ได้เลยพี่บอกว่าฉันไม่ได้พูดอ่ะแต่มันก็คง
0: แต่เขาได้ยินไงใช่ไหมคะเพราะเขาเป็นโค้ชเขาก็ใช้ทักษะนี้แหละที่จะเข้าใจความลำบากใจของเราในการที่จะชาร์จเงิน
1: ซึ่งจริงเรื่องหลังนั้นนะมันมีหลายอย่างนะมันมีเฟียร์ด้วยนะมีกลัวเขาไม่รักเป็นคนอยากมีซิกนิฟิแคนต์อยากให้คนรักเราอยากให้มีตัวตนในแง่นางฟ้าผู้เมตตาอะไรเงี้ยซึ่งเราไม่ได้พูดแต่มันข้างในลึกๆมันอาจจะเป็นแบบนั้นแหละค่
0: ะ
1: เสร็จแล้วพี่ก็ยังยืนยันว่ากลับมาประเทศไทยจะไม่โค้ชไม่เก็บเงินเขาบอกนี่ฉันจะบอกอะไรอยู่ให้ฉันเนี่ยเก็บเงินชั่วโมงหนึ่งหลายตังค์เลยนะแล้วก็แต่ว่าทุกๆอาทิตย์เนี่ยฉันก็จะส่งเงินไปที่อินโดนีเซียอาทิตย์ละ20,000 เหรียญซึ่งมันเยอะมากถามว่าอยู่ส่งเงินไปทำอะไรเขาบอกว่าตอนนั้นช่วงซูนามิอะค่ะ
0: ค่ะอ๋อค่ะเดือดร้อนหนัก
1: อินโดนีเซียมันมีหมู่บ้านที่แบบ
0: อาเจ
1: ตัดไปเลยรัฐบาลออสเตรเลียก็มาบอกนักธุรกิจว่าใครอยากรับโปรเจกต์ไหนไปดูแลช่วยเหลือเขารับสร้างบ้านทุกหลังให้หมู่บ้านนี้จนสำเร็จ
0: ค่ะ
1: เขาบอกอันนี้คือฉันเลือกเป็นนางฟ้าแบบของฉันแต่ในอาชีพมันเป็นอาชีพที่ทำมาหากินแล้วฉันก็เอาเงินนี้แหละไปช่วยคนอินโดนีเซีย
0: คือเราสามารถช่วยคนได้เพียงแต่ว่าไม่ใช่เขาเรียกค่ะเฉพาะคนนั้นที่เราโค้ชที่ให้เขาได้ความสบายใจหรือความช่วยเหลือนี่มาจากการที่เราช่วยคนนั้นตรงๆแต่ว่าเราเอาความสามารถของเราเนี่ยมาทำเงินเพื่อไปทำดีอย่างอื่นได้ด้วย
1: ที่เราเลือก
0: ค่ะที่เราเลือกใช่เนอะเพราะว่าเราโค้ชผู้บริหารเนอะฟังดูก็บอกเอ้ยดูเหมือนมีพร้อมแล้วนะคะฉะนั้นเราไม่ต้องเมตตาผู้บริหารก็ได้แต่เราไปเอาเมตตาเนี้ยไปแจกจ่ายคนที่ in need เบสิกนี้จริงจัง
1: โค้ชเท่าไหร่บอกไม่รู้ไม่เคยตั้งราคาไม่มีตลาดเทียบเขาบอกว่าอยู่รู้ไหมอยู่จะตั้งเท่าไหร่ก็ได้เพราะว่าคนที่เขามาจ่ายเงินให้อ่ะเขาเห็นคุณค่าของตัวเขาเท่ากับเงินที่เขาจ่ายนั่นแหละ
0: ค่ะ
1: ไม่อยู่ไม่ได้เก่งเท่าเงินที่อยู่ได้รับนะพอพี่กลับมาพี่ก็เริ่มรู้สึกว่าการตั้งราคาในการขายโคชชิ่งมันเป็นเรื่องไม่ยากสำหรับพี่ก็ตั้งราคาเลยตั้งราคาตอนนี้คนก็เลยคิดว่าโอ้พี่ชินนี่โค้ชแค่โค้ชวันเดียวนี่หาไม่ต้องหากินไปทั้งเดือนเลยคนก็คิดแบบนี้ก็เลยมาเรียนร่ำเรียนโค้ชเพื่ออยากเป็นโค้ชจะได้คิดว่ารวยมันไม่ใช่แค่นั้นไงมันไม่ได้อยู่ดีเขามาจ้างคือเขาต้องเสิร์ชเขาต้องเช็คเขาต้องสบายใจเขาต้องได้ผลลัพธ์ที่เขาต้องการก่อนมันพี่ต้องใช้เส้นทางในการพรูฟมานานกว่าพี่จะได้โค้ชที่ราคาแบบชั่วโมงหนึ่งหลักหมื่นขึ้นอ่
0: ะ
1: ถามว่าใครว่าจะนั่งคุยกับคนคนหนึ่งชั่วโมงหนึ่งแล้วก็เอาเงินหมื่นกว่าบาทเกินหมื่นเยอะเลยนะในกระเป๋าเนี่ยมาวางให้ไปดูหมอไม่ดีกว่าเหรอสบายใจด้วยนะ
0: ถูกกว่านะคะ700ก็ได้แล้วอะไรเงี้ย
1: เออ700 800อย่างงี้
0: เอง
1: นั่นแหละค่ะแต่ว่าสิ่งที่เขาติดอะถ้าเขาหลุดจากการคุยกับโค้ชมันต้องได้อานิสงส์มากกว่าเงินที่เขาจ่าย
0: อืม

0: คือคนเล็งเห็นประโยชน์และอย่างที่พี่จิมมี่พูดก็คือว่าที่พี่จิมมี่ได้โคชี่มาเนี่ยจากการรีเฟอรัลล้วนๆนะแต่พูดก็คือชื่อเสียงเรานี่แหละที่สร้างลูกค้าขึ้นมาเพราะว่าผลงานเนี่ยก็คืออยู่ที่ตัวบุคคลที่ได้ผ่านการโคชของพี่จิมมี่แล้วเรารู้สึกว่ามันคุ้มค่าไม่งั้นเขาก็ไม่แนะนำต่อหรอกค่ะใครจะบอกเพื่อนเธอไปจ่ายเงินเยอะๆสิเธอเพราะฉันจ่ายมาแล้วอันนี้มันไม่ใช่ถูกไหมคะเออถ้างั้นคุณสมบัติของคนที่จะเป็นโค้ชได้อย่างพี่จิมมี่เนี่ยเป็นยังไงคะแล้วก็ควรจะต้องถามก่อนว่าแล้วจิมมี่เดอะโค้ชตอนนี้เนี่ยมีโค้ชใช่ไหมคะต้องเรียกว่าในสังกัดเราพี่เลือกมาหรือพี่ปั้นขึ้นมาคะ
1: ทั้งสองอย่างค่ะคือพี่พอทำจิมมี่เดอะโค้ชไปสัก 2-3 ปีพี่รู้สึกว่าเอ้ยมันทำธุรกิจได้นี่เนาะแล้วมันมีสปีกเกอร์จากต่างประเทศมาแล้วก็มาทำรีเสิร์ชในประเทศไทยบอกว่าอยู่รู้ไหมอันนี้คือเกือบ20ปีแล้วนะในประเทศไทยเนี่ยมีโค้ชที่มีความสามารถเป็นโค้ชได้จริงๆ1คนต่อประชากร 60,000 คน
0: โอ้
1: พี่ก็เลยคิดว่าถ้าปั้นโค้ชเท่าไหร่ก็ไม่พอคนไทยหรอกไม่ต้องหวงไม่ต้องแข่งไม่ต้องแย่งอะไรกันเลยขอให้มีทักษะพี่ก็เลยตัดสินใจเปิดโรงเรียนสอนโคชชิ่งเพราะว่าเราพิสูจน์มาแล้วว่าเราทำมาหากินได้จริงๆจนสรรพากรเรียกไปปรับค่าก็ต้องไปเข้าระบบ
0: จดแวด
1: ก็เลยปั้นหลักสูตรโดยเอาที่พี่ไปเรียนมาพี่บินไปขอซื้อหลักสูตรเขาบอกว่าฉันขอซื้อหลักสูตรของยูมาใช้ที่ประเทศไทยและยูชาร์จเท่าไหร่เดี๋ยวฉันมาบวกกำไรเอาเองค่าออเปอเรชั่นอะไรเขาก็ไม่ขายอ่ะทีแรกทำไมหยิ่งจังเลยอ่ะเท่าไหร่ไอ้ก็ซื้อนะเขาก็ไม่ขายจนเพื่อนที่เรียนคลาสเดียวกันบอกว่าจิมมี่อยู่ไม่นิดเขาอยู่ปั้นหลักสูตรของอยู่เองเลย
0: ค่ะเรามีประสบการณ์แล้วนี่
1: ใช่
0: ไหม
1: พี่ก็เลยมาแกะดูหลักสูตรว่าเขาไปเอาหลักไปเอาทฤษฎีของใครมาบ้างมันก็จะมีหลายตัวเลยค่ะมีแอนโทนีโรบินส์เยอะเป็นส่วนใหญ่มีของ NLP มีทางน่าจะมีซาเทียแล้วก็หลายอย่างพอเรากลับมาถึงเมืองไทยอ่ะพี่ก็มาแมปปิ้งแล้วก็คนไหนที่มีหลักสูตรหรือว่าทฤษฎีของเขาอยู่ในหลักสูตรที่พี่เรียนที่ออสเตรเลียพี่ก็ตามไปเรียนที่ต้นทางทั้งหมด
0: ค่ะ
1: นั่นพี่ก็บิน
0: วิจัยวิจัยอันนี้เรียกศึกษาวิจัยแหละ
1: อยากได้ของแท้ไง
0: ค่ะ
1: ไม่ได้อยากได้โนแหละที่เป็นเซคันด์แฮนด์ที่อยู่ในหลักสูตรที่พี่ไปเรียนที่ออสเตรเลีย
0: อยากได้ต้นฉบับ
1: ของเขาก็มีต้นฉบับของเขาเพราะเขาก็มีอินิเชทีฟของเขาเองด้วยพี่ก็ไปเรียนแอนโทนีโรบินส์พี่ก็ไปเรียนไวส์ไดอะล็อกพี่ก็ไปเรียนซาเทียอันนี้เรียนกับต้นฉบับที่ยังมีชีวิตอยู่นะอย่างแอนโทนีโรบินส์นี่พี่เรียนเขาทุกคลาสที่เขาเปิดสอนเลยแล้วก็ไปเรียนกับแจ็คแคนฟิลด์ที่เขียนหนังสือchicken soup of the soul อะไรที่เขาดัง
0: มากเลย
1: โรบินส์ก็เจอหลาย
0: โรบินส์ก็หนังสือเขียนหนังสือเยอะถูกไหมคะเขาก็เขียนมีหนังสือออกมาให้คน
1: พี่คิดว่าเขาเป็น motivator คือคนไปเรียนกับเขาแล้วกลับมาใช้ชื่อว่าโค้ชก็หลายคนนะคะแต่พี่อ่ะไปเรียนเอาทฤษฎีเรื่องความต้องการพื้นฐานของมนุษย
0: ์
1: เรื่องเฟียร์เรื่องมนุษย์กลัวอะไรแล้วก็เรียนวิธีการที่เขาเข้าใจมนุษย์ยังไงอ่ะถึงได้ทานฟอร์มคนคนหนึ่งได้ภายในเวลาแบบไม่ถึงชั่วโมงอ่ะพี่ก็ไปดูทักษะของเขาบนที่เขาพูดบนเวทีอ่ะแต่เขาสามารถโค้ชคนในระยะไกลหนึ่งคนเขาอยู่ออนสเตจคนนั้นอยู่ท่ามกลางฝูงชนเป็นพันคน
0: อ
1: ่ะแต่พี่แบบเฮ้ยคนนี้ฟังลึกฟังดีแล้วถามคมพี่ก็เรียนแบบนี้แหละค่ะเรียนทั้งทฤษฎีของเขาเรียนทั้ง ทั้งจริตและ mindset ของเขาด้วยจนแล้วเราก็มาฟอร์มเป็นหลักสูตรแล้วเหมือนพวกเราก็พัฒนาตัวเองด้วยทีนี้พอพี่เริ่มเปิด ก็ได้มีคนที่ ที่สนใจเรื่องโคชชิ่งก็เข้ามาเรียน อันนี้แหละคือทั้งซีเล็กด้วยเพราะเขาจ่ายเงินมาเรียนแต่ทุกคนที่มาเรียนเนี่ยจะรู้สึกว่าโอ้โหคนสอนนี่เทพมากอยากเป็นแบบพี่นี่แหละพี่ก็บอกให้เรียนจบก่อนนะแล้วค่อยมาคุยกัน ก็ไม่ใช่ทุกคนที่เรียนจบแล้วจะเป็นโค้ชได
0: ้ค่ะ
1: เพราะว่าเราอยากเห็นชีวิตเขาหลังการเรียนแล้วเขาเปลี่ยนแปลงตัวเองไหมก่อนเพราะว่าถ้าคือเราอ่ะจะพาคนไปไกลได้แค่ไหนก็เท่าที่เราเคยไปอะค่ะ
0: เหมือนอย่างที่พี่บอกเราต้องรู้จักตัวเองก่อนเนาะใช่ไหมคะถ้าเราไปของตัวเองยังไปไม่ถูกเราจะประคองคนอื่นยากหน่อย
1: พี่ตัดสินใจใช้ที่เหลือง่ายๆเลยนะการที่จะสมัครมาเป็นโค้ชเนี่ยมาให้หรือมาเอา

0: คือถ้าพี่เซนต์ว่าแบบเฮ้ยคนนี้เขาไม่ได้มาให้อ่ะเขามาเอาอะไรบางอย่างเข้าตัวเขาไม่ว่าเอาเงินก็เอาความเท่ความเจ๋งความสําเร็จอะไรเงี้ยพี่ก็ยังไม่รับแต่ถ้าเขาแบบมีเจตจํานงที่อยากทําเรื่องจริงเราก็จะฟีดแบ็กเขาตรงๆอะค่ะว่าพี่ทําอันนี้ทําไมทําเพื่ออะไรเพราะว่าสุดท้ายอะถ้าเป็นอาชีพเราได้เงินอยู่ดีแต่ณขณะที่เราได้เงินอะถ้าเรารู้สึกว่าไม่ฉันต้องเอาชื่อเสียงด้วยอะเราจะไม่ยอมโคชี่อ่ะเราจะต้องทําให้สําเร็จซึ่งมันไม่ได้มันเพลซิ่งนี้มันเส้นทางนี้มันเป็นของเขา
1: ค่ะมันอาจจะมีความคาดหวังของเขาที่มันแรงเกินกว่าที่จะมาดําเนินอาชีพนี้แหละอย่างที่เราสนเราอย่างที่เราคิดได้นะเขาอาจจะไปทางของเขาแต่นี่ไม่ใช่ทางพี่จิมมี่ว่างั้นเถอะเนาะ
0: คือเราไม่ต้องไปพิสูจน์ตัวเองคุณต้องพิสูจน์ตัวเองกับตัวคุณเองก่อนว่าเฮ้ยคุณสอบไหลคุณเองได้แล้วคุณเก่งพอ
1: ค่ะ
0: ไม่งั้นเราจะไปเอาความดีงามความอะไรจากคนอื่นอ่ะ
1: จริงจริง
0: นั้นเราจะไม่มีคำว่าโค้ชให้หลุดโค้ชให้ร้องไห้โค้ชให้ไม่
1: ไม่ต้องน้ำตาร่วงเสมอไปใช่ไหมคะอาจจะแต่น่าจะร่วงเยอะอยู่เหมือนกันถ้าพี่ลงลึกถึงจิตใจของเขาแบบนี้เนี่ยใช่
0: เย
1: ไห
0: อ
1: ม
0: ะแห
1: ค
0: ละ
1: ะ
0: บางทีผู้บริหารบางองค์กรจะบอกไม่เอาหรอกโค้ชกับพี่จิมมี่เดี๋ยวร้องไห้เสียฟอร์ม
1: เสียฟอร์ม ฉะนั้นอันนี้พี่จิมมี่ก็ตั้งขึ้นมาเป็นสถาบันนะคะ Thailand Coaching Academy เลยก็มีผู้เรียนที่สนใจเข้ามาเดี๋ยวหนูสมัครเลยถ้าจะดีนะคะสนใจเพราะอยากเรียนรู้อ่ะแล้วก็ถ้าพี่จิมมี่ก็คิดว่ามี potential ก็เหมือนกับว่าดึงเขาเข้ามาในทีมได้ถูกไหมคะ
0: เขาสมัครด้วยบางทีเขามาเรียนโคชชิ่งเพื่อไปเป็นโค้ชในองค์กรเขาก็อาจจะไม่ได้อยากทำงาน
1: อ๋อเขาอาจจะมีสังกัดของเขาอยู่แล้วเพียงแต่ว่าเขาไปโค้ชคนในองค์กรของเขาค่ะ
0: เดี๋ยวถ้าเกษียณมาแล้วบอกว่าหนูเกษียณแล้วหนูมีทักษะเป็นโค้ชก็มาดูกันว่า mindset ได้ไหม
1: ได้ไหมคือโอ้อันนี้พูดถึงแล้วก็เลยนึกขึ้นได้ว่าพี่จิมมี่ไม่ได้โค้ชแต่ตัวบุคคลที่เป็นผู้บริหารหรือว่าให้เขาไปปรับสมดุลของเขาแล้วกันเนาะแต่ว่าอย่างคนที่ทำงานในสาย HRD นะคะที่มันมีการต้องไปพัฒนาผู้บริหารต่อไปหรือว่าแม้กระทั่งไม่ใช่ผู้บริหารแต่ว่าพัฒนาบุคลากรนะเลยช่วยเหลือให้สามารถจะทำงานได้เต็มที่ก็คือคนที่ควรจะต้องเข้ามาเรียนอะอย่างน้อยต้องเรียนเพื่อให้เข้าใจเพื่อไปโค้ชคนอื่นได้ในเบื้องต้น
0: คือเนื่องจากพี่มีสถาบันเพราะงั้นหลักสูตรพี่อ่ะก็จะได้รับการเซอร์ติฟายจาก The National Coaching Federation ที่เป็นองค์กรกลาง
1: ค่ะ
0: ที่เขาดูแลแบบมาตรฐานโค้ชทั่วโลกค่ะ
1: ค่ะ
0: งั้นในองค์กรอ่ะบางทีค่าโค้ชมันแพงเขาจะมีบัดเจ็ตให้เฉพาะแบบ CEO กับลบหนึ่งของ CEO
1: ค่ะ
0: อันนี้คือเขากล้าจ่ายหัวหนึ่งแบบพี่ไปโค้ชทีนึง200,000-300,000นะเขาก็กล้าจ่ายเพราะว่าพัฒนาผู้นำหนึ่งคนแค่หลักแสนอ่ะเขาไปดูธุรกิจแสนล้านหมื่นล้าน
1: ทั้งองค์กรเขาได้ค่ะ
0: ทีนี้มันก็จะมีแบบน้องล่างๆอ่ะน้องในโรงงานน้องที่เป็นระดับแมเนเจอร์ระดับซูเปอร์วิเซอร์เนี่ยเขาก็พี่ว่า มันทุกคนต้องการโค้ชแต่พอมันมาติดเรื่องเอ้ยองค์กรต้องจ่ายเงินเขาก็จะไม่มีบัดเจ็ตพี่แนะนำว่าอย่างน้อย HR ต้องเป็นโค้ชภายในได้นั้นพี่ก็มีหลักสูตรบางหลักสูตรนะที่แบบว่าเปิดสอนให้ในองค์กรเลยชื่อ leader as coach ยกโรงเรียนไปไว้ในองค์กรคุณนี่แหละไปสอน3 วันบวก3 เดือนบวก2 อาทิตย์แล้วแต่ว่าเขาต้องการมากน้อยแค่ไหน
1: ค่ะ
0: อันเนี้ยพี่ก็มีทีมเพราะว่าทีมเมื่อกี้ถามว่าพี่มีทีมโค้ชกี่คนพี่ว่าเกิน20แหละอยู่ที่เราจะเลือกใครมาทำงานในโปรเจกต์ไหน
1: ค่ะ
0: เพราะว่าโค้ชเขาจะพอเป็นโค้ชเนี่ยพอเป็นโค้ชปุ๊บเนี่ยไม่รู้ mindset เป็นอะไรจะรู้สึกมีชีวิตอิสระไม่อยากทำงานประจำ
1: ค่ะ
0: เดี๋ยวว่างเมื่อไหร่เรียกหนูได้แต่เขาจะอยู่ในสังกัดเราเนี่ยค่ะ
1: ซึ่งก็คืออาชีพอิสระถูกไหมคะ
0: ใช
1: ่ไม่จริงๆก็ไม่ต้องสังกัดว่าเป็นสังกัดพี่จิมมี่หรอกแต่ว่าตัวเขาก็คือเป็นโค้ชที่อิสระรับงานอิสระได้หรือว่ามารับงานกับพี่จิมมี่ก็ได้ซึ่งองค์กรต่างๆเริ่มเห็นความสำคัญเนาะใช่ไหมคะอันให้ความสำคัญตรงนี้เพราะคุ้มค่าน่ะหนูขอว่าหนูเข้าใจว่าคุ้มค่ามากเพราะว่าเป็นการลงทุนที่มันมีผลได้กับทั้งองค์กร
0: แล้วจะบอกว่าอิสระสักทีเดียวไม่ได้ถ้าสมมติว่าไม่ได้เรียนทักษะจากเราก็จะเป็นโค้ชในสังกัดเราไม่ได้เพราะ mindset ต้องได้
1: ค่ะค่ะก็จะเป็นแนวที่แล้วแต่เขาจะไปเรียนเขาจะไปยกระดับของเขาขึ้นมา
0: พี่สนใจ

0: เรื่อง value ส่วนบุคคลว่าแมปกับ value ขอ
1: ะ
0: ง
1: ขอ
0: อง ง
1: พ
0: ค์
1: ี
0: ก
1: ่
0: ร
1: ไหม
0: พี่ไหม
1: อืม
0: ของพี่
1: ค่ะ
0: คือตัวที่สำคัญมากเลยคือ humble
1: อืม
0: humble นี่คือเราไม่ไปยิ่งใหญ่กับใครเราไม่ประกาศตัวว่าเป็นโค้ชจริงๆปกติอ่ะคนจะไม่ค่อยเรียกพี่ว่าโค้ชจิมมี่ถ้าเรียกพี่ว่าโค้ชจิมมี่พี่จะบอกเรียกพี่จิมมี่ก็ได้ค่ะเพราะว่ามันค
1: ค
0: ำว
1: ่ะ
0: ่ามีโค้ชนำหน้ามันไม่ค่อยดีเท่าไหร่
1: น
0: เ
1: ะ
0: นาะ
1: มีเหมือนมีหัวโขนเนาะ
0: อืม
1: แ
0: เ
1: ต
0: หม
1: ่
0: ือน
1: คว
0: แ
1: า
0: บ
1: ม
0: บ
1: จริ
0: โ
1: ง
0: อ้
1: ก็ดีนะคะเหมือนเวลาโค้ชนักกีฬาเขาก็จะชอบใช้ชื่อโค้ชนำหน้าเพราะว่าโค้ชที่เก่
0: อ่างนั
1: ๆ
0: ่
1: เ
0: น
1: นี่
0: มั
1: ย
0: นบอ
1: น
0: กช
1: ำ
0: ั
1: พ
0: ดไ
1: างนะมันบ
0: ออ ื
1: ก
0: ม
1: ได้นะตอนนี้เราเข้าใจกันแล้วว่าโค้ชเนี่ยคือคนที่นำพาชัยชนะมาสู่นักกีฬาซึ่งโค้ชเ
0: ออ ื
1: ง
0: ม
1: แต่ก่อนก็เหมือนว่าเฮ้ยเตะบอลเองยังไม่เก่งจะเป็นโค้ชคนอื่นได้ยังไง
0: ใช่
1: นะคะซึ่งมัน
0: ในช
1: ั่น
0: ่
1: คือเรื่องของการอบรมและคนละทางก
0: อ
1: ั
0: ื
1: น
0: ม
1: อืม
0: อ่าฮ
1: ค
0: ะ
1: ่ะโค้ชจิม
0: ก
1: ม
0: ็
1: ี่
0: อ่านอย่างที่ในองค์กรเราก็จะปั้นลีดเดอร์ให้เป็นโค้ชได้หรืออีกอันหนึ่งนะคะแก้วเขาอยากได้โค้ชชิ่งเคาน์เตอร์
1: ให้อง
0: ม
1: ค
0: ัน
1: ์
0: เป็
1: ก
0: นวัฒ
1: ร
0: นธรรม
1: เป็นวั
0: เช
1: ฒ
0: ่
1: น
0: น
1: ธรรมองค์กร
0: ในองค์กรเราจะไม่เบิ้ลไม่บี้ไม่สั่งกันเราจะให้เกียรติมนุษย์เท่าๆกันมันหัวหน้ากับลูกน้องอ่ะเวลาโค้ชปุ๊บสองคนต้องเท่ากันอ่ะในความเป็นมนุษย์ถ้าเป็นแบบเนี้ยมันเป็นวัฒนธรรมองค์กร
1: ซึ่ง
0: มัน
1: ถ
0: ท
1: ้าเป
0: ำ
1: ็
0: ใน ห
1: อ
0: ้
1: งค์กรไทยนี่หายาก
0: อืม
1: อืม
0: อุ้ยพี่เพิ่งไปทำที่กำแพงเพชรมากำแพงเพชรเลยนะธุรกิจเกษตรด้วยนะ
1: ค่ะ
0: เจ้าของบอกว่าเราไม่ต้องการ KPI เป็นตัวเลข
1: ค่ะ
0: เราต้องการ KPI ว่าคุณคุยกันทุกวันแล้วเข้าใจกันโอ้พี่แบบอันนี้ไม่ต้องพูดถึงราคาจะจ่ายเท่าไหร่พี่ก็ไปทำคือชอบอะเขาเขาเป็นองค์กรไทยๆแต่
1: ค
0: เข
1: ่
0: า
1: ะ
0: แล้วธุรกิจเกษตรเนี่ยมันย่อมมีแบบรุ่นพ่อทำมีคนของพ่อ
1: ค
0: อ
1: ่ะ
0: ายุ
1: ค่ะ
0: 60แต่ที่เนี่ยพอพี่เข้าไปถึงอุ้ยคนเข้ามาเรียนอายุ27 28ไม่เกิน35เอามาจากไหนเนี่ยเขาบอกอ๋ออันนี้เป็นเด็กแบบแฮนด์พิกครับผมอยากปั้นคนเจเนอเรชันนี้
1: โอ้ดีจัง
0: หายาก
1: ฮะแต่พี่เองก็เลยไปทำเป็นวิสาหกิจชุมชนไหนเล่าอันนี้ด้วยสิคะเพราะว่ามันเหมือนกับว่าเราได้สร้างอาชีพนี้ขึ้นมาแล้วได้สร้างคนด้วยช่วยแก้ปัญหาคราวนี้ก็เพื่อสังคมและเล่าให้ฟังหน่อยค่ะ
0: คือตอนแรกอ่ะคนที่มาเรียนโค้ชส่วนใหญ่เลยนะจะจิตใจดีแล้วพอมาเรียนปุ๊บเนี่ยก็รู้สึกว่าเฮ้ยศาสตร์นี้มันดีจังเลยมันช่วยคนได้ด้วยก็ออกไปทําจิตอาสากันสะเปะสะปะมากเลยค่ะคือใครเดือดร้อนเราก็ไปช่วยเนปาลแผ่นดินไหวเราก็บอกว่าใครบริจาคเงินช่วยเนปาลเอาใบเสร็จมาให้เราดูเราจะโค้ชให้ฟรีทหารตำรวจเด็กในที่ทุรกันดารอะไรเงี้ยเราก็ไปทำแล้วเราคิดว่าโหมันสะเปะสะปะแล้วมันไม่ได้เป็นชิ้นเป็นอันนะคะ
1: ค่ะ
0: ก็เลยอ่ะมาทำตอนแรกเราทำเป็นเรื่องเป็นราวคือคำว่า Coaching for Thailand ตอนนั้นยังไม่ได้มีบริษัทอะไร
1: อือ
0: แค่อยากทำดีถวายในหลวงรัชกาลที่9ช่วงนั้นท่านยังทรงพระประชวรอยู่ที่สิริราชแล้วเราก็อยากทำโปรเจกต์ดีๆแล้วก็ทำ Coaching for Thailand นะในหลวงห่วงอะไรเราก็ทำอันนั้นแหละ
1: อื
0: แล้วก็เดินเข้าไปหาโรงเรียนที่พร้อมที่อยากรับการโค้ชเอาครูทั้งโรงเรียน
1: ค่ะ
0: ทหารพระราชาคนในคุกที่พระองค์พาท่านทรงเป็นห่วงแล้วก็อยากพัฒนาว่าเขาออกมาเขาจะมีอาชีพงั้นพวกนี้เราไปรับโค้ชเป็นจิตอาสามันก็เล
1: ค
0: ย
1: ่ะ
0: เกิดเป็นโปรเจกต์ชื่อ Coaching for Thailand
1: ค่ะ
0: เสร็จแล้วเราก็เอาผลเนี่ยค่ะมาดิสเพลย์หน้างานสมมติว่าเรามีอีเวนต์สักอันหนึ่งอ่ะตอนนั้นที่จัดที่ Impact เป็นแบบโคชชิ่งอีเวนต์สักอย่างนี่แหละ
1: ค่ะ
0: มันเป็นเหมือนโคชชิ่งซัมมิตนะคะแล้วพี่ขอว่าถ้าจะมาจัดที่ประเทศไทยไอขอเป็นเจ้าภาพแล้วก็หน้างานที่ไม่ขายบูธเลยอ่ะฝรั่งถามพี่ว่าอยู่จะบ้าเหรอจ่ายค่าฮอลล์ทั้งฮอลล์แล้วข้างหน้าว่างมันควรจะขายบูธได้เอาเงินมาเป็นทุนนะพี่บอกไม่พี่จะเอาฮอลล์ทั้งหมดเนี่ยมาโชว์ผลงานของโคชชิ่งว่าเราทําอะไร
1: ท
0: ให้
1: ำอ
0: ป
1: ะ
0: ระ
1: ไ
0: เ
1: ร
0: ทศไ
1: ไ
0: ท
1: ด
0: ย
1: ้
0: ได้บ้างเผื่อว่าพวกยูทมาจากต่างประเทศยูคอปปี้โมเดลไปก็ได้นะ
1: คือเน้น
0: ไม่
1: เฉ
0: ใช่
1: พาะ
0: ไป
1: โค
0: ท
1: ร
0: ำ
1: ง
0: งาก น
1: ารที่เป็น Coaching for Thailand ถูกไหมคะ
0: ใช่
1: อืม
0: ค
1: โอ
0: น
1: ้
0: ก็มาเดินดูอ๋อไปโค้ชในคุกด้วยเหรออ๋อไปเราไปทำยังไงก็มันก็
1: ค่ะ
0: มีคอนเวอร์เซชันหน้างาน
1: อื
0: ก่อนที่เขาม จะเข้าไปดูในคอนเฟอเรนซ์ข
1: ค
0: อง
1: ่ะ
0: เราอะค่ะ
1: ค่ะ
0: พอทำเสร็จก่อนที่จะทำอะทางสิงคโปร์เขาเป็นประธานของชมรมใช่ไหมเขาบอกจิมมี่ยูเนี่ยดีทุกอย่างเลยนะแต่มันรู้อยู่เป็นบ้าอะไรอยู่ชอบทำอะไร ถวายในหลวงอ่ะ

0: ผมไม่เข้าใจ
1: เออพี่บอกว่าไม่เป็นไรอยู่ไม่เข้าใจหรอก
0: ประ
1: เทศอยู่ไม่มีอยู่ไม่เข้าใจหรอกใครจะทำเขาก็ไม่อนุมัติบัดเจ็ตพี่ก็ลงทุนส่วนตัวบอกว่าโอเคงั้นเราแยก2วันเป็นอีเวนต์ต่างชาติแต่1วันขอเป็นโคชชิ่งฟอร์ไทยแลนด์ขาดทุนเท่าไหร่ไอรับกำไรเท่าไหร่ไอจะให้อยู่ทั้งหมดนั่นแหละ
0: ค่ะ
1: ตอนนั้นพูดตอนเดือนสิงหาพี่บินไปหาเขาที่สิงคโปร์เพื่อจะดีเฟนต์บัดเจ็ตแล้วความเสี่ยงของฉันอย่างเดียวคือพระเจ้าอยู่หัวสิ้นพระชนแล้วเราไปคุยตอนสิงหาพอตุลามาท่านก็ไปอ่ะเออพี่รู้สึกสวยแล้วลงไป11 ล้านขาดทุนแน่นอนตอนนั้นก็ทำใจเลยนะบอกว่าไม่เป็นไรมันจะขาดทุนขายตั๋วไม่หมดเพราะตอนนั้นแบบคิดว่าคนคงเอาเงินมาขึ้นบิลบอร์ดถวายพระพรแล้วประเทศก็ยังซึมๆอยู่อะไรเงี้ยคงไม่มางานไม่อะไรละเชื่อแบบปรากฏว่าเดย์วันที่พี่ลงทุนอ่ะเท่าทุนเป๊ะคือพี่คำนวณแล้วว่ายังไงก็ขาดทุน
0: อ
1: ่ะก็เอออยู่ไปอยู่มามันมีค่าใช้จ่ายบางอันที่น้องเขาตั้งบัดเจ็ตไว้เราไม่ได้ใช้ทั้งหมด
0: ค่ะ
1: เดย์วันที่ทำฟอร์ไทยแลนด์เท่าทุนเป๊ะทำกำไรให้ทางสมาคมที่เป็นโค้ชได้80,000 เหรียญตามที่คอมมิตเลย
0: ตามที่คอมมิตค่ะ
1: 80,000 เหรียญสิงคโปร
0: ์จริงๆก็อาจจะเป็นบารมีพระองค์ท่านก็ได้ค่ะเพราะว่าเมื่อ เราได้มาศึกษาโครงการต่างๆได้มาเห็นผลงานที่อาจจะเคยอยู่เบื้องหลังจนไม่มีใครรู้นอกจากชนบทห่างไกลเราได้มาศึกษาและได้มาทึ่งละกันนะคะสำนักแก้วเรียกว่าเรามาทึ่งแล้วเราก็เห็นเลยว่าแนวทางของพระองค์ท่านวางไว้นี่มันยั่งยืนสำหรับประเทศไม่ได้ทำเพื่อใครคนใดองค์กรใดแต่ว่ายั่งยืนฉะนั้นที่พี่จิมมี่ขึ้นมาเนี่ยก็คิดว่ามันทำให้เราได้สัมผัสกับเรียกว่าพระปีชาแล้วก็พระวิสัยทัศน์เราเรียกได้ไหมพระวิสัยทัศน์นะคะท่านมี
1: วิสัยทัศน
0: ์ค่ะตั้งใจเหลือเกินนะเราได้มาสัมผัสได้อีกครั้งนึงพี่จิมมี่ค่ะเราก็มีเวลาในจำกัดนะคะจริงๆถ้าอยากคุยได้เนี่ย อยากคุยต่อได้อีกจังเลยแต่ตอนนี้นะคะลองคุยเรื่องถึงของการวิชาชีพนี้ละกันค่ะเราเรียกวิชาชีพได้หรือยังคะ
1: ได้นะคะ
0: ค่ะนะอาชีพนี้ฟังดูก็รู้สึกว่ามันสร้างความพอใจได้นะคะมีคนอยากทำมากมายแต่ว่าไปผิดๆถูกๆบ้างและถ้าเกิดเรามาเข้าสถาบันให้เข้าใจเนี่ยมันเพื่อปรับแอตติจูดเนาะแกรู้สึกว่ามันไม่ใช่มาเรียนความรู้อะไรมากกว่าเข้าใจในการที่จะมีทัศนคติของการเป็นโค้ชที่ดีแล้วไม่จะเรียกว่าอะไรไม่เอาเปรียบโคชี่เนาะใช่ไหมคะคือใช่เขาคุ้มค่าที่จริงที่ได้มาคุยกับเราจริงๆยังมีเส้นทางนี้อยู่ไหมคะสำหรับการโคชชิ่งบุคคลเพราะว่าเท่าที่ฟังดูโคชองค์กรน่าจะมีการยอมรับได้มากขึ้นเนื่องจากองค์กรสามารถจะรองรับค่าใช้จ่ายได้แล้วบุคคลล่ะคะยังจะเป็นเส้นทางนี้อยู่ไหมคะ
1: ก็เป็นแบบนี้แหละค่ะคือถ้าเราโคชบุคคลอยู่ที่เราอยากเปิดตลาดแบบไหนเราตั้งราคาได้เองเลยให้บุคคลเขาเอื้อมถึงอ่ะเพราะว่าถ้าคนที่เขาอยากมีชีวิตก้าวไปข้างหน้าแล้วเขารู้ว่าอันนี้คุ้มเขาก็จ่ายนะเพราะบางทีโหกระเป๋าใบละ10,000ใบละเกือบแสนเขายังซื้อกันได้อะกระเป๋าใบเดียวอันนี้แบบเรียนครั้งเดียวได้ไปตลอดชีวิต
0: ค
1: นรอบข้างเราได้ด้วยเราหนึ่งคนเปลี่ยนในบ้านนี้ได้อันนี้สมหมดเลยนะก็ที่ว่ามาเรียนได้บริษัทที่พี่เปิดอะที่ทำชาริตี้ตลาดพี่มาจดเป็นโซเชียลเอ็นเตอร์ไพรส์มันถามว่าพี่ทำธุรกิจอันนี้ได้ยังไงเนาะเราใช้ราคาที่ไม่สูงเท่า Jimmy the Coach เพื่อที่จะทำให้องค์กรที่เขาอยากทำ CSR แต่เขาไม่รู้จะทำอะไรอะค่ะให้เขามาจ้างเราไปทำแบบนี้ให้ชุมชนก็ได
0: ้
1: อันนี้อันนี้ราคาถูกกว่า Jimmy the Coach ไปโค้ชผู้บริหารระดับสูงเพราะเรารู้ว่าเราไปทำกับใคร
0: มันเหมือนโค้ชกลุ่มไหมใช่ไหม
1: คะ
0: โค้ชกลุ่มถูกไหมคะ
1: ใช่ค่ะทำพอมีทักษะแล้วมันทำได้ทั้งโค้ชกลุ่มโค้ชเดี่ยวได้หมดเลยหรือขึ้นพูดบนเวทีคนฟัง300-500 คนก็ได้นะ
0: ค่ะ
1: ขอให้คนที่มาเจอเราหรือใครสักคนที่มีทักษะนี้กลับไปแล้วก็มี mindset ที่เปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้น
0: ค่ะ
1: เขาดูแลชีวิตตัวเองได้ดีขึ้นอันนี้เราบริษัทของที่ชื่อส่งสุขวิสาหกิจเพื่อสังคมอันนี้เรารับจ้างทำ CSR ให้บริษัทที่มีกำไรเยอะมีเงินจ่ายมีชุมชนรอบโรงงานแต่ไม่รู้จะทำอะไร
0: ค่ะ
1: มันดีกว่าไปแจกของอ่ะ
0: ค่ะ
1: อันนี้คืออันหนึ่งกับอีกอันหนึ่งที่บอกว่ามาเรียนโคชชิ่งแล้วไปทำส่วนตัวได้ไหมคุณจะไปโค้ชแบบ5,000-3,000แล้วแต่เราเลยอะเนาะถ้าคนเข้าถึงอะเราทำถี่ขึ้นได้เงินน้อยลงอะ

0: พี่ว่ามันก็เหมือนกัน
1: อืม
0: เราได้คว
1: ค
0: าม
1: ่ะ
0: สุขสิ่ง
1: ค
0: ที
1: ่
0: ่
1: ะ
0: ได้คือนอกจากเงินแล้วคือความสุขที่ได้
1: ค่ะ
0: เห็นคนทานฟอร์มในทางที่ดีขึ้นต่อหน้าต่อตา
1: ค่ะ
0: อันนี้มาเรียนที่ Thailand Coaching Academy ได้
1: อ
0: เล
1: ื
0: ยค่ะ
1: มค่ะคือฟังดูแล้วมันเ
0: ถ
1: ห
0: ้
1: ม
0: า
1: ือน
0: บอกว่าเป็น
1: ตอบโจทย์บุคคลจริงๆเหมือนกันนะเข้ามาเรียนเนี่ยก็น่าจะเหมือนกันได้รับการโค้ชจากพี่ยิมมี่เลยนะเนี่ยอืม
0: ใครฟังรายการนี้มาบอกเลยพี่ลดให้
1: อืมใคร
0: ล
1: ฟ
0: ด
1: ัง
0: ราคาให
1: ค
0: ุ้
1: ยกับเด็กจุฬานะคะอ้างถึงรายการได้เลยอ๋อน่าส
0: บ
1: น
0: อก
1: ใจ
0: ว่าแค่
1: ม
0: ฟ
1: า
0: ักงมา
1: ค่ะ
0: อืม
1: ถ้าเหมาะกับขอโทษนะคะเอจจิ้งนะคะ professionals ที่มีคุณค่าต่อองค์กรมาแล้วพอถึงวัยเกษียณเอ๊ะมันอาจจะเป็นจุดที่น่าสนใจมากที่จะส่งต่อความรู้ความสามารถนะคะเรียกว่าช่วยคนอื่นให้ได้มาพัฒนาศักยภาพของเขาด้วยอันนี้ก็จะเป็นอาชีพที่น่าสนใจเลย Thailand Coaching Academy ค่ะพี่จิมมี่มี
0: หรือว่า
1: warning ไหมคะสุดท้ายแล้วว่าคนไหนที่อยากคิดจะเป็นโค้ชเลยนะคะพี่มีแตะมาแล้วแหละจริงๆเมื่อกี้ก็พูดมาจุดหลายจุดแล้วแต่ว่าขอทิ้งท้ายไว้หน่อยค่ะว่าอาชีพนี้ไม่เหมาะกับใคร
0: ไม่เหมาะกับคนใจร้อน
1: อืม
0: เนาะคือใจร้อนได้แต่ว่าเราต้องรู้ตัวเราต่อหน้าเวลาที่นั่งอยู่กับคนอื่นนะคะ
1: ค่ะ
0: แล้วก็จริงๆทุกคนเป็นโค้ชได้ถ้าตั้งใจเพราะว่าโค้ชมือหนึ่งมือสองอะไรของจิมมี่ในค่ายเนี่ยมีหลายคนที่เป็นคนใจร้อนมาก่อนพอมาเรียนแล้วจะรู้ว่าอ๋อเรามีที่มาของความใจร้อนโอ้มีคนใจร้อนถึงขั้นแบบว่าฟันลูกน้องทิ้งเนี่ยเป็นว่าเล่นเลยอะเพราะรู้สึกว่าอันนี้คือสิ่งที่ลีดเดอร์ต้องทํา
1: ค่ะ
0: พอเขามาเห็นมุมมองใหม่เขาก็จะเปลี่ยนพอเปลี่ยน mindset ปุ๊บพฤติกรรมมันเปลี่ยนเอง
1: อืม
0: เนาะแล้วก็อายุไม่ต้องอายุเยอะเพราะว่าที่จุฬาค่ะมีน้องที่จุฬาเขามาเป็นโค้ชตั้งแต่เขาเรียนในจุฬา
1: ค่
0: ท
1: ะ
0: ี่คณะบัญชีมันมีโค้ชบายแชมป์ซึ่งเป็นโปร
1: อ๋
0: เจ
1: อ
0: กต์
1: ค
0: ต
1: ่
0: อ
1: ะ
0: นเนี้
1: ใช
0: ย
1: ่ค่ะหลายค
0: น้
1: ณ
0: อ
1: ะ
0: งพวก
1: น
0: น
1: ะ
0: ี้
1: คะ
0: โค้ช
1: พี่ๆหลายคณะก็มาเป็นโค้ชให้แชมป์ที่ได้ทำธุรกิจหรืออะไรประสบความสำเร็จก็มาช่วยโค้ชน้องๆนิสิตปัจจุบันอืม
0: นั่นแหละเป็นโปรดักต์ของเรา
1: อื
0: ภูมิใจมาก
1: ม
0: เพราะ
1: ค่
0: น
1: ะ
0: ้องๆเนี่ยมาเรียนกับพี่นี่แห
1: อ
0: ล
1: ๋
0: ะ
1: อค่ะยังยั่งยืนนะคะนี่หลายปีแล้วนะคะโครงการแชมป์เน
0: ใ
1: ี
0: ช
1: ่ย
0: ่
1: ค่ะยังมีต่อค่ะยังมีอยู่
0: แล้วพี่ก็ดีใจแล้วตอนเนี้ยโค้ชเวลาพี่ไปไหนจะมีน้องๆที่แบบหน้าตาอ้อๆหน่อยวิ่งมาพี่จิมมี่ใช่ไหมครับอ้าวรู้จักพี่ด้วยเหรอเขาบอกผมมาจากโค้ชบายแชมป์ครับคือมีชื่อพี่จิมมี่เนี่ยที่เป็นคนหนึ่งที่ผมอยากเจอ
1: ค่ะ
0: ขอถ่ายรูปนะครับตอนนี้เราดึงน้องกลุ่มเนี้ยเข้ามาเพื่อจะมาสกรีนว่าอยู่อยากทํางานจริงๆใช่ไหมแต่หาทาร์เก็ตไม่ได้ใช่ไหมเดี๋ยวพี่หาให้
1: อืมดีจัง
0: ซึ่งน้องกลุ่มนี้ก็บางคนพี่อาจจะรีครูทมาทํางานกับพี่ด้วย
1: อืมค่ะอาชีพนี้นะค
0: แต่
1: ะ
0: ว่าศ
1: ฟ
0: า
1: ั
0: ส
1: ง
0: ตร์
1: ดู
0: นี้
1: ฟั
0: เป
1: ง
0: ็น
1: อ
0: ศาส
1: อ
0: ตร์
1: ก
0: ชีวิต
1: อืม
0: ศาสตร์ชีวิตไม่จำกัดอาย
1: ค
0: ุ
1: ่ะ
0: อะไรก็เรียนได้
1: ค่ะฟังออกเลยว่าเป็นอาชีพที่น่าจะเรียกว่าสร้างความสุขได้นะคะถึงมีส่งสุขวิสาหกิจชุมชนนะคะแต่ขณะเดียวกันมันไม่ใช่การบำบัดนะคะถึงแม้จะไม่ใช่การบำบัดแต่ผลลัพธ์อาจจะเป็นการบำบัดก็ได้ นะคะ
0: จริงจริง
1: ก็น่าสนใจมากเลยสมัครเรียนการลองเป็นโค้ชอาชีพนี้ก็มีความพอใจชัดเจนมากเลยมันเหมือนกับทุกชั่วโมงที่เราได้คุยกับโคชี่เราได้ความพอใจทันทีไหมคะ
0: ถ้าเราใช่ค่ะแค่เราทำตัวให้เป็นประโยชน์อ่ะจริงๆมันคือความต้องการพื้นฐานของมนุษย์มนุษย์ทุกคนอยากเป็นผู้ให้
1: ค่ะ
0: นั้นทักษะการแค่เรามีทักษะแล้วเราให้เวลาเนี่ยเราให้แล้วนะ
1: อืม
0: แล้วถ้าทักษะเราดีขึ้นเรื่อยๆเราทำให้เขาปลดล็อกอะไรบางอย่างที่เขาก็ไม่รู้ตัวเองว่าเขาติดอะไรอยู่อ่ะนั่นแหละคือความสุขลึกๆของเราเลยเขาจะจ่ายเงินหรือไม่จ่ายเงินเราสุขไปแล้วตอนที่เห็นเขามีความสุข
1: นี่คุยกับพี่จิมมี่ชั่วโมงหนึ่งยังรู้สึกมีความสุขนะคะคือก็ต้องว่าพี่จิมมี่เป็นคนที่น่าสนใจมากเลยแล้วก็ส่งต่อความสุขได้วันนี้ต้องขอบคุณพี่จิมมี่มากเลยนะคะดร.พจนาถ
0: จ
1: ศ
0: ร
1: ร
0: ิ
1: ี
0: ง
1: บังเกิดนะคะพี่จิมมี่คณะนิเทศศาสตร์แต่ว่าได้ช่วยเหลือผู้บริหารทุกสาขามาแล้วเราอยากฟังเรื่องราวดีๆแบบนี้จากพี่ๆน้องๆจุฬาคนอื่นด้วยเหมือนกันนะคะแต่ว่าถ้าฟังไม่ทันในรายการวิทยุ 101.5 FM ก็ฟังย้อนหลังได้ทุกเอพิโซดนะคะทางจุฬา Radio Plus ซึ่งมีทั้งเว็บเพจและก็มีแอปพลิเคชันให้ดาวน์โหลดได้ค่ะเลือกวันเลือกเวลาที่เป็นคุยกับเด็กจุฬา วันเสาร์เที่ยงครึ่งนะคะฟังพี่ๆน้องๆที่อยู่คณะใดๆก็ตามแล้วมีความประสบความสำเร็จอย่างไรและได้ความรู้ความสามารถใช้ทักษะและวิชาการจากชีวิตการเป็นนิสิตที่จุฬายังไงก็ติดตามฟังกันนะคะหรือแนะนำนิสิตเก่าอย่างพี่จิมมี่เข้า

0: มาได้ค่ะเพราะพี่จิมมี่เองเนี่ยก็มีคนแนะนำเข้ามานะคะว่าคุณต้องคุยกับพี่จิมมี่นะคะแล้วก็ขอบคุณมากๆจริงๆค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็ขอบคุณพี่จิมมี่อีกครั้งขอบคุณท่านผู้ฟังนะคะที่แนะนำพี่ๆน้องๆดีๆมาให้เราคุยกันขอบคุณแล้วก็สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: ติดตามรับฟังและรับชมคลิปการสัมภาษณ์ย้อนหลังได้ทาง Facebook ศูนย์พัฒนากิจและนิสิตเก่าสัมพันธ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

0: ดิฉันสีส้มเอี่ยมสันพานยินดีต้อนรับสู่โลกของดนตรีคลาสสิกค่ะขอให้ทุกท่านมีความสุขกับดนตรีคลาสสิกนะคะ
1: รายการดนตรีคลาสสิกรายการเพลงที่คุณรักร่วมติดตามฟังบทเพลงคลาสสิกอันไพเราะจากหลายยุคหลายสมัยของวัฒนธรรมทางดนตรีทุกเย็นวันเสาร์16นาฬิกาถึง18นาฬิกาดำเนินรายการโดยอาจารย์สีส้มเอี่ยมสันพาง
2: FM 101.5 เปิดปรากฏการณ์ที่เป็นข้อถกเถียงทุกคำถามที่เป็นข้อสงสัยตอบได้ด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในรายการไซไฟคนแบบวิทย์คิดแบบอาจารย์เจตดำเนินรายการโดยรองศาสตราจารย์ดร.เจษฎาเด่นดวงบริพันธ์คณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยทุกวันศุกร์16นาฬิกา30นาทีถึง17นาฬิกาเชิญถามมาเจษฎาพร้อมตอบ
3: ทุกสุดสัปดาห์กับการจับตากระแสเศรษฐกิจในเปิดโลกเศรษฐกิจโดยดร.ปิยานีตั้งทองทวีทุกวันเสาร์13นาฬิกา30นาที
4: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังที่รักค่ะขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการเปิดโลกเศรษฐกิจประจำวันเสาร์ที่4กรกฎาคม2569นะคะพูดถึงเรื่องของ AI นะคะก็แทรกซึมไปในทุกระบบทุกองค์กรนะคะแล้วก็เหมือนกับว่าตอนนี้ทางบัณฑิตผู้จบการศึกษาในสหรัฐอเมริกาก็ออกมามีความตื่นตัวแล้วก็ต่อต้านด้วยนะเกี่ยวกับเรื่องของ AI นี่แหละนะคะก็ลองดูความเคลื่อนไหวในสหรัฐอเมริกานะคะว่าเขามีการตื่นตัวหรือว่ามีการเรียกร้องอะไรหลายอย่างจากภาครัฐบาลนั่นเองนะคะเกี่ยวกับเรื่องของ AI นั่นเองแต่ทีนี้เรามาดูทางด้านภาคการเงินไทยกันบ้างนะคะการปรับตัวของภาคการเงินไทยกับ AI Frontier Model ซึ่งก็เป็นการนำเสนอแนวความคิดในบทความจากธนาคารแห่งประเทศไทยนะคะจากคุณทรงชัยเงินหมื่นนะของประชาธุรกิจค่ะก็มีการเปิดประเด็นนะคะว่าภาคการเงินไทยมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาโดยเฉพาะตั้งแต่มีกระแสเทคโนโลยีทางการเงินหรือ Fintech เข้ามานะคะก็ได้เห็น emerging technology หลายอย่างเข้ามามีบทบาทในอุตสาหกรรมนี้อย่างต่อเนื่องเช่น blockchain นะฮะ metaverse รวมไปถึงปัญญาประดิษฐ์ด้วย artificial intelligence นะฮะ AI ซึ่งก็ได้เห็นผู้เล่นหน้าใหม่ๆเข้ามาพร้อมกับไอเดียแบบสุดหรูว้าวๆอย่างนี้นะฮะพร้อมกับเม็ดเงินลงทุนจำนวนมากที่ไหลเข้ามาเพื่อสร้างนวัตกรรมและแสวงหากำไรก็ล้วนแต่เกิดขึ้นเพื่อ เป็นสีสันนะคะให้กับภาคการเงินเพียงแต่ว่าในต่างกรรมต่างวาระต่างเวลาเนี่ยก็จะมีลูกเล่นนะคะแล้วก็ผลผลิตผลิตภัณฑ์ที่เขาเอามาเล่นเนี่ยนะคะก็แตกต่างกันออกไปอย่างไรก็ตามทุกการเปลี่ยนแปลงย่อมมีทั้งผู้ที่เห็นโอกาสและความเสี่ยงควบคู่กันเสมอแล้วก็กระแสของ AI ในรอบนี้ก็เช่นเดียวกันหลายคนนั้นมองว่านี่คือโอกาสครั้งสำคัญที่จะมาเปลี่ยนแปลงภาคการเงินก็คาดหวังว่า AI นั้นจะมาช่วยเพิ่มผลิตภาพให้องค์กรรวมถึงการสร้าง business model รูปแบบใหม่ๆจากรายงาน The 2026 Global AI in Financial Services Reportของ Cambridge Center for Alternative Finance นะคะมีตัวเลขที่น่าสนใจบอกว่า 81% ของสถาบันการเงินทั่วโลกมีการนำ AI มาใช้แล้วโดย

ส่วนใหญ่ก็เป็นการทำ internal operation อย่างเช่น process automation ปรับกระบวนการทำงานให้เป็นอัตโนมัติการทำ data visualization นะคะประมวลข้อมูลด้วยภาพและวิศวกรรมซอฟต์แวร์และนอกจากนี้รายงานดังกล่าวก็ระบุถึงความเสี่ยงจาก AI ที่น่าสนใจอย่างเช่นการเร่งนำ agentic AI ที่คิดและตัดสินใจได้เองมาใช้ในงานวิศวกรรมซอฟต์แวร์ที่ขาดการกำกับดูแลโดยมนุษย์ loss of human oversight นะฮะอาจจะเพิ่มความเสี่ยงด้านดิจิทัลที่อาจส่งผลกระทบในวงกว้างเป็นความเสี่ยงเชิงระบบได้รายงานดังกล่าวยกตัวอย่างกรณีของ Claude Mathos นะฮะของบริษัท Anthropic ซึ่งก็เป็น AI model ที่สามารถตรวจสอบช่องโหว่ความปลอดภัยจาก source code ของซอฟต์แวร์ต่างๆทั้งในเว็บเบราว์เซอร์และระบบปฏิบัติการอย่างเช่น Mathos สามารถตรวจพบช่องโหว่ใน Firefox web browser จำนวนกว่า271รายการซึ่งก็มีบางรายการเนี่ยเป็นจุดอ่อนที่ไม่ถูกค้นพบมานานกว่า20ปีก็ทำให้ชวนคิดได้ว่าซอฟต์แวร์ต่างๆที่เราใช้กันอยู่ทุกวันนี้ก็มีโอกาสที่จะมีจุดอ่อนที่ไม่รู้จำนวนซ่อนอยู่นะคะและอาจจะกลายเป็นจุดเริ่มต้นของความเสี่ยงด้านดิจิทัลในวงกว้างได้ประเด็นเรื่องความสามารถของ Mythos เนี่ยก็ทำให้เกิดความตื่นตัวของธนาคารกลางในต่างประเทศอย่างเช่นธนาคารกลางอังกฤษจัดประชุมเร่งด่วนกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆเพื่อประเมินผลกระทบด้านดิจิทัลที่อาจเกิดขึ้นกับความปลอดภัยของระบบ IT ของธนาคารในอังกฤษแล้วก็ในเดือนเมษายนที่ผ่านมานะคะธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดก็เชิญผู้บริหารระดับสูงของธนาคารในสหรัฐอเมริกาหารือผลกระทบในเชิงระบบต่อภาคธนาคารแล้วก็กำหนดแนวทางในการรับมือหากว่ามีMythosถูกนำไปใช้ในทางที่ไม่ถูกต้องนั่นเองและในวันที่9มิถุนายน2569 Anthropic เปิดตัว AI Frontier Model ใหม่ก็คือ Fable 5และ Mythos 5นะฮะให้ผู้ใช้งานทั่วไปเนี่ยก่อนที่จะถูกรัฐบาลสหรัฐสั่งปิดในอีก3วันต่อมานั่นเองนะคุณผู้ฟังซึ่ง Fable 5อันนี้เนี่ยก็เป็นโมเดลที่มีความฉลาดที่สุดสามารถประยุกต์ใช้ได้กับงานหลากหลายทั้ง Cyber Security Biology และ Chemistry นะคะแต่ก็อาจจะทำให้เกิดความวิตกกังวลหากว่าถูกนำไปใช้ในทางที่ไม่ดีได้เช่นกันมาถึงจุดนี้ก็ผู้เขียนบทความธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยนะก็อยากจะลองให้คุณผู้ฟังเนี่ยคิดนะฮะในเชิงเหรียญที่มี2ด้านเกี่ยวกับ AI Frontier Model ที่มีความสามารถสูงอย่าง Fable และ Mythos ซึ่งด้านที่เป็นประโยชน์คือองค์กรต่างๆนะสามารถใช้ AI ค้นหาจุดอ่อนในระบบ IT ได้เร็วขึ้นนะคะโดยใช้ทรัพยากรน้อยลงแต่อีกด้านนึงก็กลับกันคือหากลองคิดว่ามันอาจจะเกิดอะไรผิดพลาดขึ้นมาได้บ้างก็อาจจะมีได้จะหลายฉากทัดเลยซีนาริโอเลยนะที่อาจจะเปลี่ยนภูมิทัศน์ของ Cyber Security ในภาคการเงินอย่างเช่นหากว่าเครื่องมือเหล่านี้ตกอยู่ในมือแฮกเกอร์หรือเหล่ามิจฉาชีพนี่ก็เป็นปัญหานะคุณผู้ฟังอาจจะกลายเป็นอาวุธทรงพลังที่สามารถเจาะระบบ IT ของธนาคารได้เร็วขึ้นด้วยต้นทุนที่ถูกลงเช่นเดียวกันนะโดยเฉพาะกับซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สหรือการใช้ซอฟต์แวร์ที่ไม่ได้ผ่านการออดิตหรือแพทช์มานานแล้วนะจะเป็นจุดเสี่ยงได้มากยิ่งขึ้นแล้วก็อาจจะนำไปสู่ผลกระทบในวงกว้างในเวลาอันรวดเร็วการเป็นแฮกเกอร์เนี่ยอาจไม่จำเป็นต้องใช้ทักษะที่ซับซ้อนอีกต่อไปอาศัยเพียงการเลือกใช้ AI โมเดลนะคะที่หลากหลายเพื่อเจาะระบบ IT ของธนาคารมิจฉาชีพอาจจะใช้ AI เพื่อหลอกล่อเหยื่อหรือเป้าหมายได้แนบเนียนมากยิ่งขึ้นยากต่อการวิเคราะห์แยกแยะว่าอันไหนของปลอมนะฮะอันไหนของจริงนั่นเองอย่างไรก็ตามเนี่ย
ธนาคารแห่งประเทศไทยผู้แทนนั้นเขาก็มองว่าต่อไปในอนาคต AI

0: เดลที่ค้นหาจุดอ่อนในซอฟต์แวร์ก็คงจะไม่ได้มีแค่ Mythos เพียงตัวเดียวเท่านั้นล่าสุด OpenAI เพิ่งเปิดตัว GPT 5.5 Cyber ที่มีความสามารถในลักษณะเดียวกับ Mythos แล้วก็น่าจะมีโมเดลอื่นๆตามมาหลังจากนี้ด้วยเพราะฉะนั้นภาคการเงินทั้งธนาคารกลางและธนาคารพาณิชย์จำเป็นจะต้องให้ความสำคัญกับผลกระทบจาก AI มากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะในมุมของความปลอดภัยด้านไซเบอร์ security กับระบบโครงสร้างพื้นฐานทางการเงินของประเทศและระบบ IT ของธนาคารพาณิชย์แต่ก็ไม่ต้องถึงกับตระหนกนะตื่นตระหนกจนเกินควรแล้วก็ควรรับมืออย่างมีสติด้วยนะทางนี้เนี่ยก็จะเห็นว่ากองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF มองว่า Mythos นั้นจะมีผลกระทบกับความเสี่ยงด้านเสถียรภาพการเงินโดยรวมก็จะมีคำแนะนำสรุปได้ก็คือการค้นหาช่องโหว่ของซอฟต์แวร์ด้วย AI ควรจะนำมาใช้ตั้งแต่เนิ่นๆซึ่งอาจจะเริ่มตั้งแต่ขั้นการพัฒนาซอฟต์แวร์หรือว่าเตรียมแผนฉุกเฉิน business continuity plan ที่รองรับscenario นะคะในลักษณะ AI driven cyber attack กับระบบโครงสร้างพื้นฐานทางการเงินและระบบ IT ของธนาคารพาณิชย์การสร้างความร่วมมือในระดับนานาชาติก็อาจจะมีความจำเป็นหากว่าผลกระทบจาก AI drivenCyber attack ลุกลามวงกว้างโดยเฉพาะประเทศที่มีข้อจำกัดด้านทรัพยากรสุดท้ายก็มองว่า AI นั้นมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วกว่าเทคโนโลยีอื่นๆที่เคยผ่านมานะและอาจจะเปลี่ยน landscape ของภาคการเงินไทยได้อีกหลายมิติเลยนะคะก็น่าติดตามนะชวนติดตามว่าจะนำเอาภาค AI นั้นมาใช้ในการปรับตัวภาคการเงินของไทยได้อย่างไรบ้างนั่นเองธนาคารปรับตัวผู้ใช้นะผู้บริโภคผู้ฝากเงินทั้งหลายลูกค้าก็คงจะต้องปรับตัวด้วยนะคุณผู้ฟังเดี๋ยวช่วงที่2ของรายการกลับมาติดตาม Big Move Longevity คนรักสุขภาพมันมีการจัดงานนะมีความคึกคักเกิดขึ้นไปติดตามดูกันว่ามันจะเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะตอนนี้พักกันก่อนสักครู่ค่ะ
1: จับตาข้อมูลทางเศรษฐกิจทั่วทุกภูมิภาคอัปเดตคุณภาพชีวิตแบบรู้ทันวิเคราะห์แนวโน้มทุกประเด็นที่เกี่ยวข้องทุกวันเสาร์บ่ายโมงครึ่งติดตามรายการเปิดโลกเศรษฐกิจโดยดร.ปิยานีตั้งทองทวีทาง FM 101.5 MHz
0: ค่ะคุณผู้ฟังคะมาถึงช่วงที่2ของเปิดโลกเศรษฐกิจวันนี้นะคะเราพบกันเป็นประจำทุกวันเสาร์ 13:30 นาทีถึง 13:55 นาทีก็วันนี้ชุ่มฉ่ำนะคะคุณผู้ฟังหลายๆคนอาจจะนะอยู่บนเตียงยาวไปเลยตั้งแต่เช้าจนถึงเที่ยงอะไร ลุกไม่ขึ้นลุกไม่ไหวนะคะคุณผู้ฟังมันรู้สึกมันจะน่านอนไปหมดนะความชุ่มฉ่ำมาเยือนด้วยนะฮะใครที่ซักผ้าตากผ้าก็ต้องคิดหนักนะมีเครื่องอบก็ไม่เป็นไรนะคะคุณผู้ฟังก็ลองดูแล้วกันวันนี้ชุ่มฉ่ำจริงๆก็ระมัดระวังรักษาสุขภาพกันด้วยโควิด-19 ระบาดหนักพร้อมกับอินฟลูเอนซ่าไข้หวัดใหญ่ A B นะคะอย่างน้อยก็ต้องฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่นะคุณผู้ฟังแต่ว่าโควิดนี่ฉีดไหมไม่เห็นมีใครฉีดนะกลายเป็นไข้หวัดประจำถิ่นโรคประจำถิ่นนะคะไข้หวัดธรรมดามาแล้วก็ไปแต่ก็เยอะอ่ะคนเป็นกันเยอะเลยนะคะระมัดระวังรักษาสุขภาพกันด้วยติดก็ต้องฆ่าเชื้อ5วันนี่ยังจำกันได้ไหมเนี่ยยาฆ่าเชื้อโควิด-19 มีอะไรฮะถ้ากินเองก็โมโนพิราเวียใช่ไหมแล้วว่าถ้าให้ที่โรงพยาบาลเป็นเรมดิซิเวียอย่าไปลึกถึงความหลังมากเลยนะนะก็ใส่แมสดีกว่า

งานแฟร์ก็เรียกที่บอกว่าเป็น longevity อ่ะ longevity นี่แบบอายุยืนนะก็มีคนไปร่วมปาฐกถาเยอะแยะมากมายนะคะแล้วก็คุณมีคุณหมอจเด็ดธรรมทัตอารีเลขาธิการสปสช.กล่าวปาฐกถาพิเศษ longevity กับระบบหลักประกันสุขภาพไทยบอกว่าการมีอายุยืนเนี่ยไม่ใช่เป้าหมายสูงสุดแต่สิ่งสำคัญคือการมี health span หรือช่วงเวลาที่มีสุขภาพแข็งแรงช่วยเหลือตัวเองได้นานที่สุดไม่ใช่จะอายุยืนกี่ปีแต่ก็ต้องดูแลตัวเองได้ไม่เป็นภาระใครอย่างเช่นถ้าเราอายุ80ใช่ไหมแล้วช่วง10ปีก่อนหน้าเราต้องนอนติดเตียงเอาไหมโอ้ฮะไม่เอาเลยนะคะก็ไม่ใช่การมีคุณภาพชีวิตที่ดีนักจากข้อมูลสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขก็พบว่าคนไทยส่วนใหญ่ในช่วง10ปีสุดท้ายก่อนเสียชีวิตมีภาวะที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ต้องพึ่งพาผู้อื่นหรือติดบ้านติดเตียงซึ่งก็เป็นสิ่งที่ระบบสุขภาพต้องเปลี่ยนแปลงให้เร็วแม้ว่าประเทศไทยก้าวเข้าสู่สังคมสูงวัยก็ไม่ควรมองเป็นวิกฤตนะเพราะว่าผู้สูงอายุมีสุขภาพแข็งแรงก็ยังสร้างคุณค่าได้เช่นเดียวกับคนวัยทำงานเพราะฉะนั้น ความท้าทายคือจะทำอย่างไรให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพดีให้นานที่สุดปัญหาปัจจุบันคือโรคไม่ติดต่อเรื้อรังหรือ NCDs นะคะทั้งเบาหวานความดันโลหิตสูงโรคอ้วนทำให้ช่วงเวลาที่มีสุขภาพดีนั้นสั้นลงนะคะจากข้อมูลคนอายุเกิน35ปีประมาณ1ใน4อยู่ในภาวะเสี่ยงเบาหวานอายุเกิน35ปี1ใน4อยู่ในภาวะเสี่ยงเบาหวาน โอ้ยน่าตกใจมากเป็นเบาหวานขึ้นมาแล้วก็นะคะภาระมากมายในการดูแลนะทั้งเรื่องอยากกินแล้วก็ไปเรื่อยๆการคุมอาหารเอ่ยคุมไม่ได้กินยาไม่เอาไม่อยู่อีกนะไปเรื่อยๆเบาหวานต้องตัดขาตาบอดพิการทุพพลภาพอีกนะฮะแล้วก็นำมาซึ่งพวกไขมันสูงความดันสูงโรคหัวใจต่างๆนานานะคุณผู้ฟังเยอะเยอะขณะที่ผู้ป่วยความดันโลหิตสูงจำนวนมากไม่ยอมรับว่าตัวเองป่วยไงแม้ว่าจะได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์แล้วก็ตามคือไม่ยอมรับอ่ะไม่ยอมรับสักอย่างคิดแค่ว่านอนน้อยเครียดทางแก้คือคุมอาหารออกกำลังกายคุมน้ำหนักก็จะกลับมาปกติได้ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติจำเป็นต้องปรับแนวคิดไม่ใช่รอประชาชนป่วยแล้วถึงเข้ามารับการรักษาต้องเดินหน้าเชิงรุกก็คือป้องกันก่อนเกิดโรคนะฮะโดยเฉพาะกลุ่มในระยะก่อนป่วยสมัยก่อนเนี่ยเป็นอะไรก็หาหมอต้องรอให้ป่วยแต่วันนี้บอกประชาชนว่าต้องดูแลตัวเองก่อนถ้าเปลี่ยนแนวคิดนี้ได้สังคมจะดีขึ้นตามแนวคิดของ longevity ที่แท้จริงหัวใจของ longevity ยุคใหม่ก็คือปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตทั้งการรับประทานอาหารให้เหมาะสมเพิ่มโปรตีนลดคาร์โบไฮเดรตออกกำลังกายสม่ำเสมอนอนหลับให้เพียงพอจัดการความเครียดข้อมูลทางการแพทย์นั้นพบว่าการเดินเพิ่มขึ้นวันละ500ก้าวจากกิจกรรมปกติจะชะลอการเกิดโรคอัลไซเมอร์ได้รวมไปถึงนอนหลับได้ดีนะก็ช่วยลดความ เสี่ยงของโรคเรื้อรังนั่นเองค่ะคุณผู้ฟังนอกจากนี้เทคโนโลยีดิจิทัลนั้นเข้ามามีบทบาทแล้วนะประชาชนสามารถใช้อุปกรณ์สวมใส่อย่างเช่นสมาร์ทวอชเครื่องวัดคลื่นไฟฟ้าหัวใจเครื่องตรวจระดับน้ำตาลหรือ CGM อุปกรณ์ติดตามสุขภาพอื่นๆเฝ้าระวังสุขภาพแบบ real time นั่นเองเดี๋ยวนี้เห็นไหมว่าวัยรุ่นชอบติด CGM อ่ะแต่มันก็มีข้อจำกัดเรื่องของ CGM หลากหลายอยู่พอสมควรเลยนะคุณผู้ฟังนะคะนอกจากดูแลสุขภาพกายแล้วสุขภาพจิตก็สำคัญผู้สูงอายุกว่า60ปีจำนวนมากมีภาวะซึมเศร้าเนื่องจากอยู่บ้านเพียงลำพังนะลูกหลานไปทำงาน
อยากให้ครอบครัวใช้เวลาร่วมกันมากยิ่งขึ้นแต่บางครอบครัวก็ไม่มีลูกหลาน

0: เนี่ยก็ต้องอยู่คนเดียวแถมมีสามีเสียชีวิตมีภรรยาเสียชีวิตอ้าวอยู่ตัวคนเดียวอีกนะคุณผู้ฟังก็ต้องอยู่ตัวคนเดียวคือมีความสุขกับตัวเองอ่ะให้ได้อ่ะก็จบแล้วนะฮะสำหรับผู้ป่วยระยะท้ายสปสช.มีนโยบายส่งเสริมการดูแลแบบประคับประคองหรือ palliative care เดี๋ยวนี้มีโรงพยาบาลเกี่ยวกับ palliative care โดยเฉพาะเนี่ยเกิดขึ้นอยู่ 2-3 โรงพยาบาลเลยนะคะคุณผู้ฟังให้ผู้ป่วยใช้เวลาช่วงสุดท้ายกับครอบครัวที่บ้านหรือว่าในสถานที่ที่มีบรรยากาศเหมาะสมแทนการอยู่ในหอผู้ป่วยวิกฤตทั้งนี้เนี่ยตั้งแต่วันที่1กรกฎาคม2569เป็นต้นไปสปสช.จะเปิดบริการใหม่ผ่าน LINE Official Account ให้ประชาชนตรวจสอบประวัติการรักษาของตนเองได้ทั้งการเข้ารับการบริการผลตรวจจากห้องปฏิบัติการรายการยาและข้อมูลสุขภาพเพื่อนำข้อมูลไปใช้ประกอบการรักษาได้ทุกสถานพยาบาล ทีนี้งานที่จัด Longevity นะคะก็มีผู้คนเข้าคิวรอรับบริการตรวจสุขภาพฟรีและร่วมเวทีเสวนาจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญนวัตกรรมทางการแพทย์เวิร์กช็อปและผลิตภัณฑ์สุขภาพครบวงจรพร้อมกิจกรรมโดนใจ New Gen อย่างเช่น City Run Yoga Mobility The Longevity Table Ikigai Workshop และ Sound Healing ได้รับความนิยมมากกิจกรรมเรียกเสียงหัวเราะและเรียกเหงื่อก็คือ Active Beat Aerobic Fever Dance เปลี่ยนชีวิตนะไฮไลท์ที่แฟนคลับลงทะเบียนร่วมงานทุกปีคือการมาตรวจสุขภาพฟรีกว่า60รายการจากโรงพยาบาลและหน่วยงานสุขภาพทั่วประเทศนะคะคุณผู้ฟังก็มีการจัดงานกันไปคนก็คึกคักกันมากเลยทีเดียวนะคะคุณผู้ฟังคะช่วงสุดท้ายของรายการกลับมาติดตามเรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับ EEC ดีกว่านะคะคุณผู้ฟังสักครู่ค่ะ
1: เมื่อก่อนชีวิตดี

0: ียอนาคตเสียทรัพย์เมื่อติดกับการพนันด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุจุฬา FM 101.5 MHz
1: ค่ะคุณผู้ฟังคะมาถึงช่วงสุดท้ายของเปิดโลกเศรษฐกิจนะคะจะพูดถึงเรื่องราวของ EEC เนี่ยมันก็มีความสลับซับซ้อนข้อมูลเยอะมากเลยนะคะจะว่าสำเร็จก็สำเร็จจะว่าไม่สำเร็จก็ไม่เชิงอะไรทำนองนี้คุณผู้ฟังนะจากความล่าช้าโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม3สนามบินดอนเมืองสุวรรณภูมิอุตภาวงเงิน224,544 ล้านบาทมีบริษัทเอเชียเอราวัณจำกัดกลุ่ม CP เป็นคู่สัญญารับสัมปทาน50 ปีติดขัดปัญหาแก้สัญญาร่วมทุนจนล่าช้ากว่า6 ปีหลังเอกชนขอเปลี่ยนวิธีการชำระเงินค่าก่อสร้างจากเดิมเอกชนหาเงินก่อสร้างไปก่อนช่วง5 ปีรัฐจ่ายคืนหลังโครงการสร้างเสร็จตั้งแต่ปีที่6-15เป็นสร้างไปจ่ายไปนะโดยผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกบอร์ด EEC นะเมื่อช่วงปลายปี2567และสำนักงานอัยการสูงสุดแล้วเนี่ยนะแต่ก็ยังไม่ได้ข้อสรุปชัดเจนก็ยังต้องฝ่าด่านบอร์ด EEC ที่มีนายอนุทินชาญวิรุกูลนายรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานและคณะรัฐมนตรีอนุมัติโดยท่าทีของนายกระบุว่าแก้สัญญาไม่ง่ายก็ทำให้เป็นที่จับตา High Speed Train จะได้ไปต่อหรือไม่นี่ก็เป็นส่วนหนึ่งของ EEC นั่นเองนะคุณผู้ฟังทีนี้เอาไว้เรามาพูดคุยกันยาวๆในวันเสาร์หน้านะเกี่ยวกับโครงการอื่นๆที่จะมี Infrastructure เกิดขึ้นนะสำหรับ EEC ที่จะมีผลนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการขนส่งโลจิสติกส์อะไรต่างๆด้วยนะคะคุณผู้ฟังเรามาฟังกันต่อเนื่องในวันเสาร์หน้าวันนี้เวลาใกล้หมดลงแล้วค่ะแล้วก็อากาศดีเหลือเกินวันนี้ เฉอะแฉะนิดนึงเนาะแต่ว่า

0: ะไปไหนมาไหนก็ขับรถด้วยความระมัดระวังนะคะอุบัติเหตุเกิดแบบไม่น่าเกิดมากมายก่ายกองเลยนะในช่วงที่ผ่านมาเป็นที่เศร้าสลดใจเป็นอย่างยิ่งนะอันนี้จะไม่พูดถึงแล้วเพราะว่าหลายๆท่านก็ได้รับฟังรับชมข่าวนะจากสื่อกันทุกวันนะคะมันก็จะเป็นข่าวอุบัติเหตุอะไรต่างๆนะเพราะฉะนั้นช่วงอากาศเปลี่ยนแปลงอันนี้รักษาสุขภาพเดินทางไปไหนมาไหนก็ขับรถด้วยความระมัดระวังละกันนะคะแล้วก็ใช้ชีวิตอย่างมีสติมีความปลอดภัยนะคะแล้วก็อยู่กับครอบครัววีคเอนด์นี้ก็สนุกสนานเช่นเคยรับประทานอาหารมีประโยชน์ออกกำลังกายรักษาสุขภาพนะแล้วก็ทำงานกันต่อเนื่องต่อไปนะคะในวันจันทร์ที่จะถึงมีความสุขกันมากๆทุกคนนะคะวันนี้เวลาหมดลงแล้วค่ะปิยานีตั้งทองทวีขอกลับมาพบคุณผู้ฟังกันใหม่ในวันเสาร์หน้าค่ะคุณผู้ฟังลากันไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ
1: ร่วมจับตากระแสเศรษฐกิจได้ใหม่วันเสาร์หน้า 13:30 นกับดร.ปิยานีตั้งทองทวีBig Genius รายการที่นำเสนอความรู้ทางการตลาดและกลยุทธ์ทางธุรกิจระดับอัจฉริยะที่จะช่วยให้คุณรู้เท่าทันโลกธุรกิจพร้อมการสร้างแรงบันดาลใจผ่านมุมมองใหม่ที่ทันสมัยเท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีโดยกูรูการตลาดแห่งยุคผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.เอกภัทรคณกุลและมนชัยวงกิติไกรวันทุกวันจันทร์ 16:30 น
2: คำพ่อสอนมีพ่อค้าคนหนึ่งเขาบอกว่าเขาทำโรงงานสำหรับทำสับปะรดกระป๋องเขาลงทุนเป็นล้านจำไม่ได้แล้วกี่ล้านเพื่อสร้างโรงงานการลงทุนมากอย่างนั้นบอกให้เขาทราบว่าไม่ค่อยเห็นด้วยเพราะว่าเคยทำโรงงานเล็กๆที่ทางภาคเหนือใช้เงิน 300,000 บาทเพื่อที่จะเอาผลิตผลของชาวบ้านชาวเขามาใส่กระป๋องแล้วขายก็ได้ผลเป็นโรงงานเล็กๆบอกว่าที่เข้าลงทุนเป็นล้านรู้สึกว่าเสี่ยงเขาบอกว่าต้องทำอย่างนั้นเขาก็ลงทุนทำไปทำมาสับปะรดที่อำเภอบ้านบึงทางชลบุรีก็มีไม่พอเมื่อมีไม่พอต้องไปสั่งสับปะรดมาจากปราณบุรีสับปะรดจากปราณบุรีต้องขนส่งมาก็ต้องเสียค่าใช้จ่ายมากทำไปทำมาโรงงานก็ล้มอย่างนี้ก็แสดงให้เห็นว่าทำโครงการอะไรก็จะต้องนึกถึงขนาดที่เหมาะสมกับที่เรียกว่าอัตภาพหรือกับสิ่งแวดล้อมพระราชดำรัสพระราชทานแก่คณะบุคคลต่างๆที่เข้าเฝ้าถวายชัยมงคลในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาณศาลาดุสิตาลัยสวนจิตรดาพระราชวังดุสิตวันพฤหัสบดีที่4ธันวาคม2540

0: การเคลื่อนไหวของโลกทุกวินาทีคือการมุ่งสู่ความเปลี่ยนแปลงและทุกการเปลี่ยนแปลงเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ร่วมติดตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปรอบโลกวิเคราะห์ประเด็นๆในทุกมิติทุกวันอาทิตย์ 16:00 น.ถึง 17:00 น.กับรายการหมุนตามโลกดำเนินรายการโดยศาสตราจารย์กิตติคุณดร.ชัยวัฒน์ค้ำชูและดร.สรจักรเกษมสุวรรณ
1: มณีหนึ่งคันไลไปสวรรค์มณีนั้นพระองค์พาล่าร่ำไห้ฝากประกายกิตติกุลร่มบุญไทยส่องสวัยสว่างกล้าวแก่ชาวชนใจจุฬาภักดีไทยอาลัยแล้วดั่งดวงแก้วอีกดวง

0: จารึก11มิถุนายนไทยทุกคนส่งเสด็จเช็ดน้ำตาน้อมรำลึกพระกรุณาธิคุณสถิตอยู่ในดวงใจตราบนิรันดร์ประพันธ์โดยอาจารย์ชวินพงษ์พจน
1: รู้จักมนุษย์จุฬาไหม
2: รู้จักสิครับผมอะดูตั้งแต่เด็กที่เป็นยุคหินขับรถใช้เท้าวิ่งเองแล้วเลี้ยงไดโนเสาร์ไว้ในบ้านใช่ปะ
1: นั่นน่าจะเป็นมนุษย์เห็นฟลินสโตนนะที่พูดมาเนี่ยแล้วน้องล่ะรู้จักมนุษย์จุฬาไหม
3: โอ้ยไม่อยากจะเมารู้จักดีเลยวันก่อนหนูก็โดนแซงคิวอยู่ที่ตลาดพอหนูบอกเขาดีๆเขาก็หันกลับมาบอกหนูว่าขอแซงแค่นี้ไม่มีน้ำใจเอาซะเลยฉันน่ะเกิดก่อนเธอนะ
1: เท่าที่ฟังดูไม่น่าจะใช่มนุษย์จุฬาละคิดว่าเป็นมนุษย์ป้าต่างหากแล้วเนี่ยไม่ใช่แค่มนุษย์ป้านะมนุษย์ลุงก็มี
4: เฮ้ย
1: แล้วน้องล่ะรู้จักมนุษย์จุฬาไหม
5: รู้จักนะซูเปอร์ฮีโร่ที่แต่งชุดหนังสีดำใส่หน้ากากมีผ้าคลุมอย่างเท
1: ่โอ้ยไม่น่าจะใช่นะที่พูดมาเนี่ยแบทแมนมนุษย์ค้างคาวหรือเปล่าเฮ้ยรู้จักมนุษย์จุฬาไหม
6: รู้จักดีเลยวันก่อนมันเด้งมาหน้าฟีดเขาถ่ายวิดีโอได้เนี่ยนะลอยมาบนฟ้าลำใหญ่มากมีแสงวิบวับวิบวับวิบวับแล้วค่อยๆวับหายไป
1: โอ้ยเวียนหัวนั่นคงจะเป็นมนุษย์ต่างดาวอีกแล้วนะ UFO ก็มาท้อใจเลยอ่ะเอาอีกสักคนหนึ่งน้องน้องนั่นแหละรู้จักมนุษย์จุฬาไหม
7: รู้จักสิคะมนุษย์จุฬาเป็นรายการวิทยุรายการเดียวที่จัดโดยนิสิตบนหน้าปัดวิทยุ
1: สุดยอดเลย
7: แล้วเป็นพื้นที่ส่งต่อทุกเรื่องราวของชาวจุฬาผ่านเสียง
1: ฟังแล้วหัวใจฟู
7: เป็นพื้นที่แลกเปลี่ยนประสบการณ์บอกเล่ามุมมองต่างๆสู่แรงบันดาลใจใหม่ๆและที่สำคัญนะคะรายการนี้จัดโดยนิสิตจุฬาเพื่อคนจุฬาค่ะ
1: โอ้โหชื่นใจขึ้นมาหน่อยอย่าลืมติดตามรายการมนุษย์จุฬาทุกวันเสาร์บ่าย2ทาง FM 101.5 MHz หรือผ่านแอปพลิเคชันจุฬา Radio Plus หรือจะแวะไปส่องน้องๆนิสิตได้ที่แฟนเพจ Facebook มนุษย์จุฬารู้จักกันแล้วนะ
8: เพราะทุกคนมีความพิเศษในตัวเอง
9: เพราะทุกคนมีเรื่องที่ควรค่าแก่การบอกเล่า
10: ขอเชิญพบกับพื้นที่ส่งต่อเรื่องราวชาวจุฬาผ่านเสียงกับรายการมนุษย์จุฬา
11: สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่พื้นที่ส่งต่อเรื่องราวชาวจุฬาผ่านเสียงกับรายการมนุษย์จุฬาวันนี้คุณผู้ฟังอยู่กับโฮสต์ฝ่ายรัฐศาสตร์ชั้นปีที่2ค่ะเช่นเคยนะคะว่ารายการของเราก็ยังเป็นพื้นที่ในการแลกเปลี่ยนส่งต่อเรื่องราวและแรงบันดาลใจของนิสิตบัณฑิตบุคลากรและทุกคนในย่านชุมชนแห่งนี้ค่ะเราก็เจอกันทุกวันเสาร์บ่าย2ที่ FM 101.5 จุฬา Radio Plus ใครที่อยากมาพูดคุยกันหรือหาช่องทางฟังย้อนหลังสามารถเข้ามาเจอกันได้ที่ Facebook Pageมนุษย์จุฬาไปยานน้อยหรือ Instagram จุฬาฮิวแมนเราจะคอยอัปเดตแจ้งเตือนให้ตลอดว่าจะมาวันไหนและฟังที่ไหนได้บ้างรวมถึงในตอนนี้ช่องทางทั้งสองก็ยังมีการลงงานเขียนที่ให้ความรู้และงานเกี่ยวกับประเด็นทางสังคมต่างๆถ้าติดตามไว้นอกจากจะไม่พลาดการประชาสัมพันธ์ของรายการแล้วก็ยังได้อาหารสมองอีกด้วยเชื่อว่าคุณผู้ฟังหลายท่านก็คงเคยออกไปวิ่งกันใช่ไหมคะไม่ว่าจะเป็นการวิ่งตามสวนสาธารณะตอนเช้าตอนเย็นวิ่งเพื่อสุขภาพวิ่งเพื่อการกุศลและอาจจะเคยได้ยินคำว่า run club ซึ่งก็คือคอมมูนิตี้ที่นักวิ่งเนี่ยจะรวมตัวกันจับกลุ่มกันอย่างเป็นกิจจลักษณะและระหว่างการวิ่งก็ไม่ได้ต่างคนต่างก้มหน้าก้มตาก้าวขาวิ่งเพียงอย่างเดียวค่ะแต่ก็ยังมีกิจกรรมและธีมเกิดขึ้นระหว่างการวิ่งอีกด้วยจะเห็นได้ว่าปัจจุบันนะคะการวิ่งไม่ใช่แค่เรื่องของรองเท้าคู่เดียวอีกแล้ววันนี้ทางมนุษย์จุฬาก็จะพาทุกท่านไปสำรวจกับเทรนด์การวิ่งยุคใหม่ที่ไม่ใช่แค่เรื่องกีฬาแต่คือเทรนด์ใหม่ของคนยุคนี้ไปพร้อมกับนีโน่วิริพลเอกมณีนิสิตคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาค่ะสวัสดีค่ะพี่นีโน
12: ่ครับสวัสดีครับ
11: รบกวนให้พี่นีโน่แนะนำตัวให้คุณผู้ฟังรู้จักกันสักเล็กน้อยค่ะ
12: โอเคครับสวัสดีครับชื่อนีโน่นะครับนายวิริพลเอกมณีนิสิตชั้นปีที่3คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและดำรงตำแหน่งเป็นประธานชมรมกีฬาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับ
11: ค่ะยินดีที่ได้รู้จักแล้วก็ยินดีที่ได้มาสัมภาษณ์วันนี้นะคะก็ก่อนอื่นเลยค่ะฝ่ายทราบมาว่าพี่นีโน่เนี่ยได้เข้าร่วมการแข่งขันกรีฑาหลากหลายรายการเลยเนาะทั้งในลู่รวมถึงรถรันนิ่งค่ะเช่นมาราธอนก็เลยอยากจะรู้ถึงเหตุผลที่ทำให้พี่นีโน่เนี่ยเริ่มชื่นชอบการวิ่งค่ะ

0: โอเคครับก็เมื่อก่อนครับช่วงวัยเด็กก็ป่วยเป็นโรคหอบหืดครับก็พอได้มีโอกาสได้วิ่งขึ้นเขากับคุณตาบ่อยๆช่วงหลังเลิกเรียนก็พบว่าอาการป่วยดีขึ้นจนหายดีครับแล้วก็เริ่มมาวิ่งจริงจังตั้งแต่สมัยช่วงม .2 ครับตอนแรกก็วิ่งเพราะว่าฝึกซ้อมตามกีฬาสีโรงเรียนครับแล้ว
1: ค่ะ
0: เกิดการติดใจก็เลย
1: อื
0: ล
1: ม
0: งแข่งประจําจังหวัดครับพอเริ่มแข่งก็รู้สึกว่าตัวเองพัฒนาขึ้นเรื่อยๆมันก็เลยกลาย
1: อ
0: เป็
1: ื
0: น
1: ม
0: ความชอบเองครับชอบตรงที่แบบมันสามารถวัดผลได้ชัดเจนเวลาดีทุกครั้งก็รู้สึกดีมากขึ้นครับ
1: อืมค่ะก็ถือเป็นจุดเปลี่ยนเลยเนาะจากแบบโรคหอบหืดก็ทําให้เราหันมาออกกําลังกายวิ่งมากขึ้นจนกลายเป็นกีฬาที่ชอบเนาะ
0: ใช่ครับ
1: ข
0: ก็
1: อ
0: จริงๆแล้
1: ต
0: ว
1: ่
0: ผ
1: อ
0: มชอ
1: ไปก็อยากจะถามถึงไลฟ์สไตล์แล้วกันว่าปกติเนี่ยพี่นีโน่ชอบออกไปวิ่งเวลาไหนหรือว่ามีสถานที่ไหนที่ชื่นชอบเป็นพิเศษไหมคะ
0: บวิ่งช่วงตอนเย็นนะครับช่วงประมาณ
1: อื
0: ห้าโมง
1: ม
0: ถึง6 โมงเย็นอากาศก็ไม่ค่อยร้อนเลยครับช่วงนั้นก
1: อ
0: ็
1: ่าค่ะ
0: ร่างกายตื่นตัวดีแล้วก็สถานที่ก็แล้วแต่ช่วงครับบางทีก็เป็นสนามกีฬาครับบางทีก็เป็นสวนสาธารณะใกล้บ้านหรือจะเป็นชายทะเลครับก็
1: โอ้
0: ชอบวิ่งที่แบบมีพื้นที่โล่งๆไม่อึดอัดมากครับแล้วก็บรรยากาศพระอาทิตย์ตกดินริมทะเลก็สวยมากครับ
1: อ่าก็ถือเป็นที่วิ่งที่ชายทะเลคนสมัยนี้ก็อาจจะยังไม่ค่อยได้ไปเนาะแต่ว่าพี่นิโน่ก็บอกมาว่าก็คงเห็นภาพเป็นอีกแบบเนาะแบบชายทะเลก็เป็นสถานที่ที่น่าไปค่ะคุณผู้ฟังก็สามารถไปตามกันได้เนาะ
0: ใช่ครับ
1: คำที่คนมักจะได้ยินบ่อยๆค่ะเกี่ยวกับการวิ่งสองคำนั่นก็คือ running กับ jogging ค่ะซึ่งสองคำนี้มันก็คือการวิ่งเหมือนกันเนาะแต่ก็อยากจะถามพี่นิโน่ว่าจริงๆแล้วสองคำนี้ค่ะมันมีความแตกต่างกันไหมยังไงคะ
0: คือสองคำนี้มีความคล้ายกันครับแต่ต่างกันที่ความเข้มข้นครับก็คือจ็อกกิ้งจะเป็นการวิ่งช้าๆเพื่อสุขภาพแล้วเราสามารถพูดคุยได้สบายครับส่วนถ้าเป็นรันนิ่งก็คือจะเป็นการเพิ่มความเข้มข้นในการวิ่งขึ้นจะเป็นวิ่งเร็วขึ้นใช้แรงมากขึ้นหรือจะมีเป้าหมายเรื่องเวลาและระยะทางมากขึ้นครับ
1: อืมก็เหมือนจ็อกกิ้งจะเน้นเป็นแนวที่เหมือนเราไปทํากิจกรรมร่วมกับคนอื่นเนาะแบบวิ่งไปด้วยคุยไปด้วยแต่ว่ารันนิ่งก็จะมีหลายสเต็ปขึ้นไปเนาะอาจจะเป็นวิ่งเร็วหรือว่าช้าความอึดอะไรอย่างนี้แตกต่างกันไปเนาะ
0: ใช่ครับ
1: คือเมื่อกี้ฝ้ายพูดไปแค่รันนิ่งกับจ็อกกิ้งเนาะก็อยากจะถามพี่นิโน่ว่าแล้วการวิ่งประเภทอื่นๆนะคะมันมีการวิ่งประเภทไหนอีกไหมที่มีอยู่ค่ะแล้วก็แต่ละประเภทเนี่ยเหมาะสมกับใครบ้างคะ
0: คือถ้าพูดกว้างๆเลยนะครับการวิ่งแบ่งได้หลายมิติเลยครับจะถ้าแบ่งตามระยะทางก็จะมีระยะสั้นอย่าง100 เมตรถึง400 เมตรระย
1: อ
0: ะ
1: ื
0: กล
1: ม
0: างอย่าง800ถึง1,500 เมตรครับแล้วก็ระยะไกลอย่าง5 กิโลเป็นต้นไปหรืออ จะ
1: ื
0: เป็นว
1: ม
0: ิ่งเทรลก็ได้ครับแต่ถ้าแบ่งในมุมมองของการฝึกซ้อมนะครับการวิ่งก็จะมีจ็อกกิ้งก็คือการวิ่งช้าๆเพื่อสุขภาพก็จะเหมาะสำหรับมือใหม่ครับแล
1: อ
0: ้ว
1: ื
0: ก็
1: ม
0: ถ้าเป็นรันนิ่งที่ว่าเมื่อกี้ครับก็คือเป็นการวิ่งที่มีความเข้มข้นมากยิ่งขึ้นอาจจะกําหนดความเร็วแล้วก็ระยะทางมากขึ้นครับแล้วก็อี
1: อ
0: ก
1: ือ
0: ันหนึ่ง
1: ม
0: เป็นอินเทอร์วัลก็คือการวิ่งเร็วสลับพักเหมาะสำหรับคนที่พัฒนาความเร็วเพื่อฝึกซ้อมเพื่อไปแข่งขันครับแล้วก็สุดท้ายจะเป็นลองรันครับก็คือวิ่งระยะยาวครับจะเป็นการสร้างความอึดให้ร่างกายครับถ้าเป็นมือใหม่ผมก็แนะนำว่าให้เริ่มจากการจ็อกกิ้งก่อนครับแล้วก็ค่อยๆพัฒนาไปรูปแบบอื่นครับตามที่ไหวครับ
1: อืมก็มีหลากหลายรูปแบบเลยเนาะทั้งแบบมาราธอนแบบ running jogging ที่เราพูดไปแล้วก็มีวิ่งเทรลเนาะวิ่งเทรลคือหมายถึงแบบวิ่งในป่าใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับก็คือวิ่งตามพื้นที่ป่าเขาก็ระยะทางก็แล้วแต่กำหนดครับอาจจะ
1: อืม
0: เป็น10 กิโล20 กิโลเป็นต้นไปก็แล้วแต่ทางกิจกรรมจัดครับ
1: อ่าค่ะแล้วก็เมื่อกี้พี่นิโน่ก็บอกมาว่าอย่าง jogging เนี่ยก็เหมาะสมกับมือใหม่เนาะที่เริ่มต้นอยากจะฝึกวิ่งค่ะเพราะว่าก็เป็นกีฬาที่เหมือนเราได้พูดคุยกับคนอื่นไปด้วยทํากิจกรรมการวิ่งไปด้วยออกกําลังกายไปด้วยเนาะก็ทุกคนก็สามารถเลือกตามความเหมาะสมของตัวเองได้เลยค่ะค่ะแล้วก็อย่างเช่นในปัจจุบันนะคะคนเนี่ยเริ่มหันมาสนใจการวิ่งมากขึ้นค่ะพี่นิโน่การวิ่งเนี่ยกลายเป็นกิจวัตรโปรดของใครหลายๆคนมากขึ้นเนาะแบบบางคนก็ออกไปทำคอนเทนต์ไปวิ่งตอนเช้าหรือว่าโพสต์สถิติการวิ่งของตัวเองลงในสตอรี่ไอจีค่ะอยากถามว่าพี่นิโน่คิดว่าอะไรเป็นสาเหตุที่ทำให้คนเนี่ยหันมาสนใจการวิ่งมากขึ้นคะกลายเป็นเทรนด์ขึ้นมา
0: ผมว่าอย่างแรกนะครับคือมันเข้าถึงง่ายครับมีแค่รองเท้าวิ่งคู่เดียวก็เริ่มได้แล้วครับ
1: อืม
0: อย่างช่วงนี้รองเท้าวิ่งก็มีเทคโนโลยีล้ำๆออกมาเยอะมากมายดีไซน์ก็สวยครับเอามาแมทช์กับแฟชั่นได้สบายๆแล้วก็
1: อืม
0: ผู้คนเริ่มหันมาดูแลสุขภาพมากขึ้นหลังช่วงโควิดครับที่เห็นได้

0: ตามโซเชียลมีเดียครับแล้วก็การที่เราวิ่งถ่ายรูปสวยๆลง IG Story แชร์สถิติการวิ่งลงมันเหมือนเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้กันและกันครับพอคนมาเห็นก็อยากออกไปวิ่งด้วยมันเลยเป็นเทรนด์ฮิตขึ้นมาครับ
1: ก็คืออย่างแรกเลยมันการวิ่งเป็นกีฬาที่ไม่ต้องใช้อุปกรณ์เลยเนาะแค่มีรองเท้าคู่เดียวแล้วก็สามารถออกไปวิ่งได้แล้วแล้วก็สมัยนี้คนก็เอามาบูรณาการกับแฟชั่นเนาะแบบเป็นเทรนด์แบบไลฟ์สไตล์ที่หลายคนก็มองว่าเป็นสิ่งที่เอาไปเป็นแรงบันดาลใจแล้วก็ยังรักสุขภาพอีกด้วยเนาะ
0: ใช่ครับ
1: ค่ะแล้วก็หลายคนเนี่ยก็เคยได้ยินคำว่ารันคลับเนาะที่เราพูดกันซึ่งก็คือคอมมูนิตี้ที่ดึงดูดคนยุคใหม่ให้ออกมาวิ่งค่ะแล้วก็อีกทั้งพี่นีโน่เองก็เคยเข้าร่วมในฐานะผู้เข้าร่วมและสตาฟด้วยของกิจกรรมนี้ค่ะอยากจะให้พี่นีโน่อธิบายหน่อยว่ารันคลับเนี่ยคืออะไรแล้วก็อยากจะให้แชร์ประสบการณ์ที่เคยไปทำงานกับรันคลับให้ฟังหน่อยค่ะ
0: โอเคครับรันคลับก็คือเป็นการรวมตัวกันของคนที่ชอบการวิ่งครับไม่ว่าจะเป็นนักวิ่งมือใหม่หรือว่านักวิ่งมืออาชีพครับเราจะวิ่งด้วยความเร็วที่ไม่ได้เร็วจนเกินไปครับเราสามารถพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างการวิ่งได้ครับคือเน้นจอยๆกันมากกว่าผมก็เคยไปช่วยเป็นสตาฟดูแลนักวิ่งในงานของการ์มินด้วยครับก็บรรยากาศในงานมันสนุกมากครับคือเราได้พบปะผู้คนในแต่ละยุคครับก็คือถ้าเป็นนักศึกษาก็พูดคุยเรื่องการเรียนพูดคุยเรื่องไลฟ์สไตล์ปัจจุบันหรือถ้าเป็นผู้คนวัยทำงานก็จะอธิบายถึงปัญหาสุขภาพอะไรต่างๆพวกนี้ครับสำหรับผมนั้นครับมันเหมือนคอมมูนิตี้ครับก็คือหลายคนอาจจะมองว่าการวิ่งจะเป็นต้องทำคนเดียวแต่พอได้เข้ามาอยู่ในรันคลับจริงๆก็พบว่ามันมีอะไรมากกว่านั้นครับคือเราได้เจอคนหลากหลายมากไม่ว่าจะเป็นนักเรียนเป็นหมอเป็นพนักงานออฟฟิศหรือว่าเป็นนักธุรกิจครับแต่พอใส่ชุดวิ่งมาอยู่บนถนนด้วยกันทุกคนก็เท่าเทียมกันหมดครับสิ่งที่ผมชอบมากคือบรรยากาศของการสนับสนุนกันและกันครับไม่ว่าจะเป็นการแชร์ประสบการณ์ในชีวิตประจำวันต่อกันและกันแล้วก็การเล่าเรื่องราวต่างๆสิ่งก็คือ
1: เหมือนว่าเราได้แบบสังคมใหม่ๆเนาะจากตรงนี้เหมือนได้พูดคุยแลกเปลี่ยนไม่ว่าเราจะเป็นอาชีพไหนหรือว่าใครก็ตามพอมาอยู่ในรันคลับเราก็เหมือนเราก็สามารถเป็นเพื่อนกันได้แลกเปลี่ยนกันได้เนาะก็คือเรียกได้ว่าเป็นได้มากกว่าแค่แบบคนที่มาวิ่งร่วมกันใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับแล้วก็ไม่มีใครมองว่าเราวิ่งช้าไม่มีใครตัดสินว่าเราวิ่งเร็วครับทุกคนแค่แบบคอยซัพพอร์ตซึ่งกันและกันครับก็คือเหมือนเป็นกิจกรรมเข้าสังคมรูปแบบหนึ่งครับที่ดึงผู้คนมากมายออกมาวิ่งครับในวันที่เหนื่อยจากการเรียนเครียดจากงานพอได้ออกมาวิ่งกับเพื่อนๆในรันคลับก็เหมือนได้ชาร์จพลังกลับมาครับก็สำหรับประสบการณ์ที่ผมเคยเข้ารันคลับมาครับก็จะเป็นกิจกรรมของกามินนะนี่แหละครับก็คือจะเป็นกิจกรรมที่เป็นเวิร์กช็อปสอนการวิ่งพื้นฐานครับก็เริ่มต้นก็จะเป็นการพบปะกันพูดคุยกันครับแล้วหลังจากนั้นเราก็จะเริ่มวอร์มอัพร่วมกันครับจะเป็นไดนามิกสเตรชชิ่งก็คือจะมีโค้ชคอยนำวอร์มอัพครับหลังจากนั้นก็เป็นการวิ่งซิตี้รันครับก็คือวิ่งตามรูทต่างๆครับไม่ว่าจะเป็นตามสวนสาธารณะตามย่านเมืองเก่าตามอะไรก็ไปครับก็เน้นเป็นบรรยากาศมากกว่าครับแล้วก็สุดท้ายก็พอเราวิ่งกันเสร็จปุ๊บก็มีเวิร์กช็อปเล็กๆในช่วงหลังจากการวิ่งครับไม่ว่าจะเป็นรับประทานอาหารร่วมกันหรือว่าจะเป็นกิจกรรมมินิเกมที่ให้เราได้สานสัมพันธ์ซึ่งกันและกันครับก็เป็นประสบการณ์ที่ดีครับแล้วก็พอได้มีโอกาสได้เป็นสตาฟก็ได้พบเห็นว่าผู้คนที่เข้าร่วมรันคลับครับก็เป็นผู้คนที่อยากเริ่มต้นวิ่งหรือว่าเริ่มต้นที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองครับมีเป้าหมายในการลดน้ำหนักมีเป้าหมายในการทำสถิติการวิ่งแต่ละการแข่งขันให้ดีขึ้นก็เลยมาเข้าร่วมครับก็ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างกันและกันก็ได้รู้ว่าทุกคนต่างมีเป้าหมายเดียวกันครับก็ได้เห็นมุมมองใหม่ๆระหว่างการวิ่งมากยิ่งขึ้นครับแล้วก็ที่สังเกตได้ครับก็คือต่างคนต่างให้เสียงเชียร์คอยซัพพอร์ตซึ่งกันและกันครับมันเป็นพลังงานบวกที่หาได้ยากจากการออกไปวิ่งคนเดียวครับ
1: ก็เป็นดูเป็นคอมมูนิตี้ที่ใหม่ขึ้นมาในเทรนด์ยุคนี้แล้วก็รู้สึกว่าเป็นพื้นที่ที่น่าเข้าร่วมมากๆเลยค่ะเพราะว่าก็คือมันก็คือคอมมูนิตี้ที่รวมคนที่รักการวิ่งเหมือนกันใครที่ปกติวิ่งคนเดียวก็อาจจะเจอเพื่อนใหม่ๆหรือคนที่ชอบอะไรเหมือนกันได้จากรันคลับ

0: หรือคอมมูนิตี้นี้เนาะก็ประสบการณ์ของพี่นีโน่เองก็ที่เข้าร่วมมาแล้วทั้งในฐานะผู้เข้าร่วมแล้วก็สตาฟก็มีความประทับใจกับกิจกรรมนี้แล้วก็อยากจะบอกต่อคุณผู้ฟังทุกคนเนาะ
1: ใช่ครับ
0: ค่ะ
1: ก็เชิญชวนทุกคนออกมาจอยที่รันคลับได้ครับ
0: ได้ค่ะพี่นีโน่มีรันคลับที่ตัวเองประจำเป็นพิเศษแล้วอยากจะเชิญชวนไหมคะ
1: ปัจจุบันยังไม่มีครับแต่ว่าถ้าเป็นช่วงก่อนๆก็จะเป็นการ์มินรันคลับครับ
0: ค่ะขอบคุณค่ะก็ใครที่สนใจเนาะก็สามารถรอติดตามได้เลยค่ะแล้วก็อยากจะถามพี่นีโน่ว่ากิจกรรมรันคลับเนี่ยค่ะมันได้สร้างกิจกรรมหรือว่าภาพการวิ่งที่แตกต่างออกไปจากเดิมยังไงบ้างคะนอกเหนือจากที่พูดมา
1: ก็กิจกรรมรันคลับก็เปลี่ยนไปเยอะมากครับเทรนการวิ่งสมัยนี้ก็คือถ้าสมมติว่าสมัยก่อนคนจะมองว่าการวิ่งคือกีฬาที่เหนื่อยน่าเบื่อต้องไปวิ่งคนเดียวเหงาๆที่สวนสาธารณะแต่พอมีรันคลับเข้ามามันกลายเป็นว่าเป็นกิจกรรมเข้าสังคมไปแล้วครับคือวิ่งเสร็จอาจจะมีไปปาร์ตี้ต่อไปกินข้าวต่อเป็นไลฟ์สไตล์ที่ทําให้การออกกำลังกายสนุกมากยิ่งขึ้นครับ
0: ก็ไม่ได้เจอกันแค่การวิ่งเท่านั้นแต่ว่าก็จะเราก็จะได้สังคมใหม่ๆเกิดขึ้นจากการพบปะในรันคลับครั้งนี้ด้วยเนาะอาจจะไปทำกิจกรรมอื่นร่วมกันหลังจากนี้ก็ได้เช่นเดียวกัน
1: ใช่ครับก็มีมากมายครับกิจกรรม
0: ค่ะก็เมื่อกี้เนาะพี่นิโน่บอกมาว่ารันคลับเนี่ยก็ยังมีกิจกรรมที่เราสามารถมีกิจกรรมเพิ่มเติมนอกจากการนัดไปวิ่งด้วยกันได้อีกเนาะบางคนที่จบจากรันคลับแล้วเนี่ยเขาก็ไปกินข้าวรับประทานอาหารด้วยกันเหมือนว่าเราได้เจอสังคมใหม่ๆที่ได้มิตรภาพกลับไปด้วยเนาะไม่ใช่แค่วิ่งแล้วก็กลับบ้านแต่ว่าก็ยังเป็นสังคมที่เราไปเจอแล้วก็ได้ทํากิจกรรมใหม่ๆร่วมกันด้วยเนาะเคยเห็นเหมือนกันค่ะที่เหมือนรันคลับเนี่ยเขาก็มีประกาศว่าให้ไปไอบาสร่วมกันซึ่งก็เป็นอะไรที่น่าสนใจมากๆเลยเนาะค่ะแล้วก็เมื่อกี้ที่พี่นิโน่บอกมาเนาะว่าพี่เนี่ยมีโอกาสได้ไปเป็นสตาฟใช่ไหมคะอยากจะให้พี่นิโน่เล่าหน่อยค่ะว่าการทํางานครั้งนั้นนะคะพี่นิโน่ทําหน้าที่เป็นอะไรบ้างแล้วก็ได้ประสบการณ์อะไรหรือว่ามีเรื่องราวที่อยากจะแชร์ไหมคะ
1: ครับก็ช่วงนั้นที่เป็นสตาฟนะครับก็คือเป็นรับหน้าที่เป็นผู้ช่วยโค้ชครับก็คือเราจะคอยตรวจเช็คว่าผู้เข้าร่วมทําการยืด
0: วิ่ง
1: เหยียด
0: ถ
1: ที่
0: ูก
1: ถู
0: ไห
1: ก
0: ม
1: ต้องหรือเปล่าตามท่าทางครับว่าถูกต้องหรือเปล่าเราก็คอยไปชี้แนะว่าเพิ่มการเหยียดขามากขึ้นหรือว่าเพิ่มอะไรก็ว่าไปให้มันถูกต้องตามหลักมากยิ่งขึ้นครับแล้วก็พอถึงเซสชันในการวิ่งนะครับก็คือเราจะคอยวิ่งไปแล้วก็คุยกับผู้เข้าร่วมไปว่าคอยให้กําลังใจซึ่งกันและกันให้เขาสามารถวิ่งจบได้ภายในวันนั้นแล้วก็ช่วงนํายืดนะครับก็คือช่วงคูลดาวน์แล้วก็เหมือนกับช่วงวอร์มอัพครับก็คือเราก็ดูท่าทางลักษณะต่างๆ
0: อยากถามว่าแบบทำไมวอร์มอัพถึงคูลดาวน์ถึงแบบสำคัญบางคนก็อาจจะละเลยไปเนาะว่าแบบไม่เป็นไรหรอกเราไปวิ่งเลยแบบจะได้แบบเสร็จเร็วๆอะไรอย่างเงี้ยก็เลยอยากจะให้พี่นิโน่แบบแนะนำหน่อยว่าทำไมเราถึงจะต้องขาดสองสิ่งนี้ไม่ได้คะวอร์มอัพกับคูลดาวน์
1: คือการวอร์มอัพคือการเตรียมกล้ามเนื้อกับเตรียมระบบร่างกายของเราให้พร้อมในการวิ่งครับคือในการที่เราร่างกายเราในสภาวะปกติคือเป็นสภาวะที่แบบพักผ่อนครับแต่ว่าเป็นในการวิ่งครับก็คือเราต้องใช้กล้ามเนื้อกับใช้ระบบต่างๆในร่างกายในการออกแรงมากขึ้นเลยทําให้แบบเราต้องมีการวอร์มอัพร่างกายก่อนแต่การวอร์มอัพกล้ามเนื้อวอร์มอัพระบบหายใจต่างๆครับส่วนการคูลดาวน์หรือว่าการสแตติกสเตรชชิ่งครับก็คือการยืดเหยียดก็สําคัญที่ว่าพอเราเสร็จภารกิจจากการออกกำลังกายคือเราใช้ร่างกายมาหนักแล้วครับเราก็ต้องทําให้ร่างกายเข้าสู่สภาวะปกติเหมือนตอนที่เราพักครับประมาณนี้ครับเป็นสิ่งที่สําคัญอย่างมากครับ
0: ค่ะแล้วก็อย่างที่บอกไปเนาะว่าสังคมยุคใหม่ค่ะได้มีการนําการวิ่งมาบูรณาการกับหลายๆกิจกรรมมากขึ้นค่ะเช่นวิ่งไปไหว้พระไปหรือว่าวิ่งเพื่อแลกสิ่งของอย่างเงี้ยแบบบางร้านค้านะคะเขาก็บอกมาว่าวิ่ง5 โลแลกกับส่วนลดไอศครีม50%อย่างเงี้ยค่ะหรือบางทีก็วิ่งไปคาเฟ่พี่นิโน่คิดว่ากระแสการวิ่งอะค่ะที่ดังกล่าวที่เกิดขึ้นมาเนี่ยนอกจากจะเป็นเทรนด์สุขภาพแล้วยังสะท้อนภาพสังคมและไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่ยังไงบ้างคะ
1: ผมมองว่าเป็นมันสะท้อนว่าคนยุคนี้ต้องการความสมดุลครับหรือว่าบาลานซ์ในชีวิตครับก็คือ เรื่องสุขภาพ

0: ร่างกายก็อยากดูแลแหละแ
1: อ
0: ต่
1: ื
0: ว่ามไลฟ์สไตล์ความชอบส่วนตัวก็ทิ้งไม่ได้ครับก็คือเอา
1: อืม
0: การวิ่งมารวมกับการหัตถการหรือว่าบริการต่างๆที่ทางผู้จัดกิจกรรมเขา
1: อืม
0: เอามาเสนอครับก็เหมือนวิ่งไปไหว้พระไปเป็นการสร้างประสบการณ์ระหว่างทางครับก็คือเป้าหมายไม่ได้แค่แบบวิ่งให้จบๆแต่ก็คือความสุขระหว่างที่วิ่งไปถึงตรงนั้นมากกว่าครับก็คือมีสตอรี่ครับประมาณนี้ครับ
1: ก็คือเอามาบูรณาการกับหลายๆกิจกรรมเลยเนาะเหมือนเราก็ทั้งอยากรักสุขภาพด้วยแล้วก็เอาไปบูรณาการกับไลฟ์สไตล์ของเราไปด้วยซึ่งก็มีหลายกิจกรรมเกิดขึ้นมากๆแล้วก็รอติดตามต่อไปว่าการวิ่งของเราเนี่ยจะไปอยู่ในกิจกรรมไหนเพิ่มเติมอีกก็เป็นสิ่งที่น่าติดตามมากๆเลยเนาะสำหรับเทรนด์รักสุขภาพยุคนี้ค่ะเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของพาร์ทนี้ค่ะเกี่ยวกับว่าในฐานะที่พี่นิโน่เนี่ยเป็นนักกรีฑาเนาะอยากจะถามพี่นิโน่กว้างๆค่ะว่าการวิ่งที่ดีเนี่ยคืออะไรคะ
0: คือนิยามของการวิ่งที่ดีนะครับก็คือการวิ่งที่เข้าใจร่างกายตัวเองครับคืออ ไม
1: ื
0: ่จําม เป็นต้องเร็วที่สุดหรือไกลที่สุดครับแต่คือการวิ่งที่เราสนุกไปกับมันและที่สําคัญคือต้องไม่บาดเจ็บครับเราต้องรู้ลิมิตตัวเองว่าวันไหนควรซ้อมหนักวันไหนควรเบาก็ค่อยๆพัฒนาไปตามสเต็ปของร่างกายตัวเองครับก็ฟังเสียงร่างกายตัวเองครับประมาณนี้ครับ
1: อืมก็คือตามตรงตัวเลยเนาะที่พี่นิโน่บอกมาก็คือเราต้องรู้จักตัวเองแล้วก็ไม่ทําให้บาดเจ็บอันนี้เป็นแบบสองหัวใจสําคัญเลยซึ่งรู้จักตัวเองเราก็ได้พูดไปมากมายแล้วเนาะว่ามีการวิ่งหลายแบบแล้วก็สามารถเลือกให้เหมาะสมกับตัวเองได้ค่ะแล้วก็ที่สําคัญคือวิ่งให้ไม่บาดเจ็บค่ะอันนี้อยากจะให้พี่นิโน่ช่วยแชร์หน่อยค่ะว่ามีเทคนิคการวิ่งอะไรสําหรับมือใหม่ที่ควรรู้บ้างค่ะไม่ให้บาดเจ็บอย่างเช่นวิ่งยังไงไม่ให้เจ็บเท้าควรเลือกรองเท้าแบบไหนหรือว่าสิ่งไหนที่พี่นิโน่คิดว่าจะเป็นประโยชน์ต่อนักวิ่งมือใหม่หน่อยค่ะ
0: ก็อันดับแรกเลยครับก็คือเชื่อสังเกตว่ามือใหม่ส่วนใหญ่จะใจร้อนครับก็คือวิ่งเร็วเปิดแรงหรือว่าใส่สุดในช่วงแรกๆครับเลยทําให้แบบช่วงท้าเกิดการเหนื่อยหมดแรงแล้วก็เกิดการท้อไปครับก็อย่าใจร้อนครับก็แนะนําว่าให้เริ่มเดินสลับวิ่งก่อนเลยค่อยๆปรับตัวเรื่องความเร็วไปเรื่อยๆครับแล้วก็การป้องกันอาการบาดเจ็บคือการวอร์มอัพเป็นสิ่งที่สําคัญมากครับแนะนําว่าให้ยืดเหยียดแบบขยับตัวเลย Dynamic Stretching ครับก่อนวิ่งก็จะเป็นแกว่งขาแกว่งแขนหรือว่าหมุนข้อต่อต่างๆเพื่อให้ร่างกายรู้สึกพร้อมก่อนที่จะวิ่งครับส่วนเรื่องรองเท้าครับก็แนะนําว่าให้ไปที่ร้านแล้วก็ให้พนักงานช่วยดูรูปเท้าเราครับหารองเท้าที่ซัพพอร์ตกับเราจริงๆไม่ต้องตามกระแสมากเอาคู่ที่เรารู้สึกใส่แล้วสบายเข้ากับสไตล์การวิ่งของเราที่สุดครับแล้วก
1: ค
0: ็
1: ่ะอันนี้อยากถามเพิ่มนิดนึงว่ารองเท้าที่แบบส่วนใหญ่ที่เขาวิ่งกันนะคะคือควรจะเป็นรองเท้าที่สําหรับการวิ่งโดยเฉพาะไหมคะหรือว่ารองเท้าที่ใส่แบบไลฟ์สไตล์ทั่วไปก็สามารถใช้ได้อันนี้อยากให้พี่นิโน่แนะนํานิดนึงค่ะ
0: คือถ้าแนะนำจริงๆคิดว่าเป็นรองเท้าวิ่งจะดีกว่าครับเพราะว่าการซัพพอร์ตของรองเท้ามันต่างกันครับถ้าเป็นรองเท้าไลฟ์สไตล์จะเป็นรองเท้าที่แบบพื้นจะแข็งกว่าแต่ถ้าเป็นรองเท้าวิ่งก็จะเป็นโฟมที่รองรับสรีระรองรับน้ําหนักของข้อต่อได้มากกว่าและทําให้การวิ่งเราราบรื่นมากกว่าครับ
1: โอเคค่ะสิ่งที่คิดว่าเป็นประโยชน์ต่อคนที่อยากจะออกไปวิ่งค่ะ
0: เรื่องที่อยากจะฝากนะครับก็คือหลังจากการวิ่งเราไม่ควรที่จะลืมยืดเหยียดร่างกายนะครับคือเราไดนามิกสเตรชชิ่งก็คือการวอร์มอัพไปแล้วครับเราก็ควรจะมีการคูลดาวน์ขึ้นครับก็คือเพื่อให้กล้ามเนื้อเรากลับมาสู่สภาพเดิมครับก็เป็นการยืดเหยียดค้างอยู่กับที่ครับเช่นก้มแตะไปเท้าอะไรประมาณนี้ครับแล้วก็สิ่งสำคัญเลยก็คือพักผ่อนให้เพียงพอครับพักผ่อนในแง่การซ้อมก็คือไม่ซ้อมหนักจนเกินไปแล้วก็ในแง่ของการนอนก็คือนอน7 ถึง 8 ชั่วโมงครับส่วนในแง่ของการกินครับก็คือกินอาหารในครบ5 หมู่ก่อนออกมาวิ่งก็แนะนําว่าให้กินพวกคาร์โบไฮเดรตเป็นพลังงานก่อนนะครับแล้วก็หลังการวิ่งก็เสริมเป็นพวกโปรตีนครับเพื่อจะได้ป้องกันอาการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อด้วยครับแล้วก็การวอร์มอัพการคูลดาวน์ก็สําคัญอย่างที่บอกไปในข้อ10นะครับก็ทํามันเป็นประจําในระหว่างการวิ่งครับประมาณนี้ครับ
1: โอเคเลยซึ่งเมื่อกี้พี่นิโน่ก็แนะนํามากมายเลยเนาะแบบทั้งเรื่องของรองเท้าแล้วก็วิธีวิ่งให้ไม่บาดเจ็บค่ะก็คือควรจะมีการวอร์มอัพก่อนแล้วก็คูลดาวน์ก่อนเลือกการวิ่งให้เหมาะสมกับตัวเองเนาะแล้วก็สุดท้ายแล้วค่ะอยากจะให้พี่นิโน่เนี่ยฝากอะไรสักเล็กน้อยค่ะเป็นข้อแนะนําหรือว่าอะไรก็ได้ที่อยากจะบอกสําหรับคนที่อยากจะเริ่มออกไปวิ่ง

0: หรือว่าคนที่วิ่งเป็นประจำก็ได้ค่ะ
1: ก็สำหรับคนที่เพิ่งเริ่มต้นออกมาวิ่งครับก็อย่าก็อย่างว่าครับอย่าเพิ่งใจร้อนครับเราค่อยๆวิ่งตาม
0: ในแบบที่เหมาะ
1: แบ
0: สม
1: บท
0: ก
1: ี
0: ับ
1: ่เ
0: ต
1: ร
0: ั
1: า
0: วเอ
1: เ
0: ง
1: หมา
0: เ
1: ะ
0: นาะ
1: สมกับตัวเองครับแล้วก็ฟังเสียงร่างกายตัวเองกินเรื่องการกินเรื่องการนอนการซ้อมก็สําคัญครับก็ฟังเสียงร่างกายตัวเองก็แล้วก็ทําต่อไปครับก็คือมันเป็นกีฬาที่เราต้องใช้ความสม่ําเสมอมากกว่าครับไม่ใช่ว่าการที่เราจะใส่แรงแค่วันสองวันแล้วก็พักยาวครับก็คือเน้นความสม่ําเสมอไปเรื่อยๆครับส่วนคนที่วิ่งอยู่เป็นประจำอยู่แล้วก็ขอให้สนุกกับการวิ่งต่อไปครับแล้วก็พักก็อย่างว่าครับก็คือพักผ่อนให้เพียงพอแล้วก็ขอทำต่อไปครับ
0: ค่ะก็คือการวิ่งก็เป็นกีฬาที่ดีอยู่แล้วแหละเนาะทั้งใช้อุปกรณ์น้อยแล้วก็สามารถทําได้ในทุกๆที่ทุกๆวันเนาะก็ข้อแนะนําสําหรับพี่นีโน่ก็อยากจะฝากให้เป็นกําลังใจให้กับหลายๆคนเนาะที่กําลังจะเริ่มออกไปวิ่งหรือว่าคนที่วิ่งเป็นประจําอยู่แล้วก็ขอให้สนุกกับการวิ่งนะคะแล้วก็ในปัจจุบันค่ะภาพของผู้คนเนี่ยที่ออกไปวิ่งในตอนเช้าหรือตอนเย็นนะคะรวมไปถึงสถิติของการวิ่งที่เรามักจะเห็นประจำในแพลตฟอร์มออนไลน์อย่างเช่น TikTok YouTube หรือว่า Story IG เนี่ยทำให้เราเนี่ยก็รู้สึกอยากจะสวมรองเท้าออกไปวิ่งเพื่อสุขภาพเหมือนกันค่ะแล้วก็ในขณะเดียวกันก็ยังมีกิจกรรม Run Club ที่เปลี่ยนแปลงจากคนที่วิ่งคนเดียวเงียบๆไปสู่การสร้างคอมมูนิตี้ของคนรักการวิ่งยังเชื่อมโยงมิตรภาพระหว่างเราได้อย่างมีความหมายอีกด้วยอีกทั้งกิจกรรมการวิ่งนะคะยังถูกต่อยอดไปเป็นกิจกรรมในรูปแบบอื่นๆเช่นการวิ่งเนี่ยได้ข้ามผ่านจากการออกกำลังกายธรรมดามาสู่การเป็นไลฟ์สไตล์ของคนยุคใหม่ที่ต้องการเชื่อมต่อกับใครสักคนในสังคมค่ะก็วันนี้ก็อยากจะขอบคุณพี่นิโน่นะคะที่มาแชร์ประสบการณ์การวิ่งในฐานะนักกรีฑาของตัวเองสุดท้ายแล้วอยากจะให้พี่นิโน่เนี่ยค่ะฝากช่องทางการติดตามของตัวเองไว้หน่อยค่ะ
1: นะครับช่องทางการติดตามนะครับก็ติดตามได้ทางอินสตาแกรมนะครับ REALZ _ NINO ครับหรือว่าถ้าจะติดตามเรื่องการแข่งขันก็สามารถติดตามได้ทางอินสตาแกรม CU Athletic Club ครับ
0: ค่ะก็เป็นช่องทางติดตามส่วนตัวแล้วก็เป็นช่องทางของชมรมเนาะที่พี่นิโน่อยู่เนาะก็สามารถไปติดตามกันได้นะคะแล้วก็สำหรับวันนี้ค่ะก็ต้องขอบคุณพี่นิโน่อีกครั้งนะคะที่มาร่วมแชร์ประสบการณ์แล้วก็เรื่องราวแง่คิดที่น่าสนใจเกี่ยวกับเทรนด์การวิ่งค่ะเก็บความรู้เกี่ยวกับการวิ่งสำหรับใครที่อยากมีเรื่องราวอยากมาเล่าแบบนี้หรือมีข้อเสนอแนะติชมรายการก็สามารถมาพูดคุยกันได้ที่อินบ็อกซ์เพจมนุษย์จุฬาไปยานน้อยนะคะแล้วมาลุ้นว่ามนุษย์จุฬาสัปดาห์หน้าจะเป็นใครสำหรับวันนี้ฝ้ายและพี่นิโน่ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

วันนี้ถึงเวลาแล้วที่เราจะลงมือสานฝันอนาคตของโลกและของเราให้เป็นจริงโลกแห่งความเสมอภาคโลกแห่งความเท่าเทียมโลกที่มีความปลอดภัยห่วงใยดูแลกันและกันจับมือกันสร้างโลกที่น่าอยู่เพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดีของเรา SDG เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนโลกรอการเปลี่ยนแปลงนี้มาร่วมมือกันให้เราเป็นพื้นที่พักใจที่อยู่ข้างคุณพร้อมรับกำลังใจในรายการฮิวใจไปกับด็อกเตอร์จอยดำเนินรายการโดยด็อกเตอร์จอยทองกล่อมศรีผู้อำนวยการฝ่ายบริหารคณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเพราะทุกความรู้สึกมีเราที่เข้าใจ

สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการฮิวใจไปกับดร.จอยทางสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย FM 101.5 เมกะเฮิรตซ์ค่ะเรากลับมาพบกันเป็นประจำสัปดาห์ละ1ครั้งทุกๆวันเสาร์ช่วงเวลาบ่ายๆแบบนี้ค่ะ 14:30 นาทีถึงเวลา 15:00 นดิฉันดร.จอยทองกล่อมศรีเป็นผู้อำนวยการฝ่ายบริหารอยู่ที่คณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิท

ทีไรเป็นผู้ดำเนินรายการค่ะวันนี้คุณผู้ฟังขาวันเสาร์ที่4กรกฎาคม2569ค่ะวันนี้เร็วมากเลยนะคะแต่ละวันแต่ละเดือนผ่านไปอย่างรวดเร็วรายการหิวใจไปกับดร.จอยก็ยังคงนำเรื่องราวสาระความรู้ที่จะเป็นประโยชน์มามอบให้กับคุณผู้ฟังในรูปแบบของการหิวใจค่ะนอกจากรายการหิวใจไปกับดร.จอยทางสถานีวิทยุแห่งจุฬาแห่งนี้แล้วคุณผู้ฟังยังสามารถติดตามรายการของเราได้อีกช่องทางหนึ่งนะคะที่สถานีวิทยุกรมพลังงานทหาร FM 90.5 MHz ค่ะเป็นการร่วมมือนำรายการหิวใจไปกับดร.จอยไปออกอากาศอีกครั้งหนึ่งในวันอาทิตย์เวลา 7:30 นถึงเวลา 8:00 นก็สวัสดีคุณผู้ฟังทั้ง2แห่งเลยนะคะรายการหิวใจไปกับดร.จอยเป็นรายการที่เรานำเสนอเรื่องราวที่นำมาจากบทความงานวิจัยและนำมาจากประสบการณ์ส่วนตัวของผู้จัดเองในการทำงานเรื่องราวที่นำมาพูดคุยกันเป็นการนำข้อมูลมาแลกเปลี่ยนให้ความรู้คุณผู้ฟังในด้านต่างๆไม่ว่าจะเป็นการปรับ mindset หรือว่าการใช้ชีวิตหรือว่าการทำงานทุกๆด้านในชีวิตเลยค่ะแต่ล้วนแล้วแต่อยากจะให้คุณผู้ฟังได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลกันว่าเราจะใช้ชีวิตอยู่ในโลกที่มันวุ่นวายสับสนแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงรวดเร็วตลอดเวลานี้ให้มีความสุขได้อย่างไรก็เป็นรูปแบบของรายการที่นำเรื่องราวมาบอกกันนะคะและที่สำคัญเลยค่ะรายการหิวใจไปกับดร.จอยที่ออกอากาศทางสถานีวิทยุจุฬาเป็นเพียงแค่หนึ่งรายการเล็กๆเท่านั้นที่เรายังมีรายการอีกหลากหลายรายการเลยค่ะที่คุณผู้ฟังสามารถจะติดตามได้ทางสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเราออกอากาศตั้งแต่6โมงเช้าจนถึง6โมงเย็นเลยค่ะรายการที่นำมาจัดมีทั้งรูปแบบของรายการทางการเมืองเศรษฐกิจสังคมประเพณีวัฒนธรรมศิลปะวัฒนธรรมคุณผู้ฟังสามารถจะติดตามได้ตามความชอบความสนใจและหรือเวลาที่คุณผู้ฟังสะดวกหรือว่างเสน่ห์ที่สำคัญของวิทยุจุฬาของเรานะคะเราเป็นคลื่นความรู้สู่ประชาชนค่ะสานสันสังคมปัญญาเพื่อประโยชน์ต่อสังคมจริงๆนะคะและผู้ดำเนินรายการของเราทั้งหมดทุกรายการเลยล้วนแล้วแต่เป็นคณาจารย์เป็นบุคลากรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่มาจากหลากหลายคณะสถาบันตามความเชี่ยวชาญของคณาจารย์และบุคลากรแต่ละท่านที่ได้มาเป็นผู้ดำเนินรายการแลกเปลี่ยนกันในแต่ละช่วงที่ท่านสนใจนะคะอีกทั้งเนี่ยคุณผู้ฟังที่ฟังรายการวิทยุจะบอกว่าสมัยนี้เนี่ยรายการวิทยุก็ยังคงเป็นเพื่อนคุณผู้ฟังได้อยู่กลุ่มนึงนะคะเพราะว่าการฟังรายการวิทยุก็เป็นสิ่งหนึ่งที่คุณผู้ฟังอาจจะกำลังทำกิจกรรมอะไรอยู่ที่บ้านหรือว่ากำลังขับรถไปไหนก็ตามรายการวิทยุเป็นการสื่อสารช่องทางเดียวที่คุณผู้ฟังฟังโดยที่ทำอะไรไปด้วยก็ได้แต่หลังจากนั้นแล้วคุณผู้ฟังอยากจะสื่อสารกลับมามีส่วนร่วมจริงๆแล้วคุณผู้ฟังก็สามารถติดต่อกลับเข้ามาในรายการได้นะคะอยากจะมีส่วนร่วมในการจัดรายการอยากจะนำเสนอหรือว่าอยากจะให้ทีมงานนำเสนอเรื่องราวอะไรคุณผู้ฟังสามารถจะติดต่อกับผู้จัดเข้ามาได้เลยค่ะช่องทางการติดต่อรายการหิวใจไปกับดร.จอยนะคะติดต่อได้ง่ายๆทางอีเมลเลยค่ะคือ joy.r@jula.ac.th หรือ joyjula@gmail.com ค่ะและหรือจะส่งไลน์ก็ได้นะคะง่ายที่สุดและสะดวกที่สุดเลยค่ะ08587666668 0858766668ทีมงานของเรายินดีที่จะรับข้อมูลทั้งหมดของคุณผู้ฟังที่เสนอแนะอยากจะให้เราปรับเปลี่ยนรูปแบบหรือว่านำเสนอเรื่องราวอะไรทีมงานก็ยินดีที่จะไปสืบค้นข้อมูลมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันค่ะเอาละค่ะวันนี้กลับมารายการหิวใจไปกับดร.จอยวันนี้วันเสาร์ที่4เดือนกรกฎาคมจริงๆแล้วกรกฎาสิงหากันยาอีกเพียงแค่ไม่กี่เดือนเองค่ะก็จะถึงช่วงฤดูกาลแห่งการเกษียณอายุแต่ทำไมวันนี้เราได้นำเรื่องราวของการเกษียณอายุมาพูดคุยกันจริงๆแล้วเนี่ยนะคะคุณผู้ฟังถ้าพูดกันจริงๆนะไม่ว่าเราจะทำงานอยู่ในภาคเอกชนองค์กรภาครัฐหรือว่าภาคเอกชนก็ตามการที่เราจะเกษียณอายุราชการเนี่ยตอนนี้คนไทยเราเนี่ยเกษียณอายุที่60นะคะ60คราวนี้ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยคนเกษียณเนี่ยก็จะมีหลากหลายรูปแบบหลากหลายรูป

แบบยังไงก็คือคนที่เกษียณแล้วเตรียมตัวไงคะเตรียมตัวเกษียณล่วงหน้าเอาไว้บางคนนะเตรียมตัวเกษียณล่วงหน้า2ปี3ปีเลยนะแต่บางคนก็ไม่ได้ว่าไม่เตรียมตัวนะก็เตรียมตัวค่ะแต่เป็นการเตรียมตัวที่แตกต่างกันและหรือบางคนอาจจะยังไม่ทันได้ตั้งตัวอาจจะยังไม่ทันได้เตรียมตัววันหนึ่งที่ต้องเกษียณออกไปเนี่ยชีวิตมันจะเปลี่ยนในทันทีถึงแม้จะถูกเตรียมใจเอาไว้แล้วก็ตามนะคะแล้วสิ่งหนึ่งที่ผู้จัดเองสังเกตจากการรวบรวมข้อมูลว่าคนเกษียณจำนวนหนึ่งส่วนใหญ่เลยนะคะถือว่าเป็นส่วนใหญ่นะไม่ใช่ส่วนน้อยคนไทยเนี่ยนะคะเวลาเกษียณเรามักจะคิดว่าเอ๊ะเกษียณแล้วเราจะไปทำอะไรดีหลังเกษียณเห็นไหมคะเราจะคิดค่อนข้างต่างกับคนยุโรปนะคนยุโรปเนี่ยอย่างยกตัวอย่างประเทศเยอรมนีเนี่ยนะคะเขาจะเกษียณอายุกันที่อายุ67ปีเกษียณแล้วคนเยอรมนีเนี่ยเขาเกษียณแล้วคือเกษียณเลยนะคะเขาจะไม่คิดที่จะไปทำนู่นทำนี่แล้วเขาคิดว่าการทำงานมาจนถึงอายุที่ทางรัฐบาลกำหนดเนี่ยมันมากพอแล้วชีวิตที่เหลือหลังจากเนี้ยมันไม่ควรจะต้องทำงานแล้วแล้วก็ควรจะต้องมีเงินบำนาญหรือเงินที่รัฐบาลชดเชยจ่ายให้เนี่ยเพียงพอที่จะใช้ชีวิตอยู่อย่างมีความสุขแบบ slow life ไม่ต้องทำงานหนักอะไรอีกแล้วซึ่งอันเนี้ยคนไทยส่วนใหญ่นะส่วนใหญ่ถ้าคนไทยส่วนใหญ่เกษียณถ้าไม่ได้เป็นเจ้าของกิจการร้านค้าอะไรก็ตามนะคะถ้าเป็นมนุษย์เงินเดือนเนี่ยพอเกษียณปุ๊บหลายคนก่อนเกษียณเลยนะคะก็วางแผนเอาเงินก้อนโตเชียวไปลงทุนซื้อที่ซื้อทางเอาไว้แล้วก็คิดเอาไว้ว่าเดี๋ยวเกษียณแล้วจะได้กลับไปอยู่ต่างจังหวัดจะได้ไปทำสวนทำไร่ทำอะไรในพื้นที่ของตัวเองอันนี้คือความฝันของคนส่วนใหญ่นะหรือไม่ก็อ่ะพอเกษียณแล้วเนี่ยอาจจะยังมีคนจ้างให้ไปทำอะไรต่ออาจจะไม่เต็มเวลาอาจจะมีคนจ้างหรือว่าอาจจะเอานำเงินส่วนหนึ่งไปลงทุนร่วมลงทุนทำอะไรกับเพื่อนใดๆก็ตามสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะหลายคนนะแล้วก็มีจำนวนหนึ่งนะคะที่เกษียณแล้วเนี่ยตายละเกษียณละรายได้ประจำไม่มีละแต่ว่าหนี้สินยังไม่หมดเลยค่าใช้จ่ายก็ยังมีเยอะอยู่เลยจะทำยังไงดีก็พยายามไปหางานทำหาอย่างอื่นทำซึ่งไม่ว่าจะเป็นการไปทำสวนทำไร่ทำนาหรือว่าจะไปทำหาจ็อบอะไรพิเศษใดๆก็ตามนะคะพอเราเกษียณแล้วเนี่ยเราจะรู้สึกว่าเรายังทำงานได้อยู่เรายังมีกำลังอยู่แต่จริงๆแล้วเนี่ยมันมีความถดถอยของมันที่เราอาจจะมองไม่เห็นนะคะความถดถอยของร่างกายความถดถอยของจิตใจและหรือแม้แต่เราจะยังคงทำงานอยู่ต่อให้องค์กรจ้างเราต่อนะและเรายังทำงานอยู่ภาพที่เราถูกมองเนี่ยค่ะมันก็จะมีภาพที่แตกต่างกันออกไปนะคะถ้าเป็นครูอาจารย์มีตำแหน่งศาสตราจารย์มีตำแหน่งเป็นผู้เชี่ยวชาญเป็นผู้อาวุโสแล้วเกษียณแล้วเนี่ยทางหน่วยงานสถาบันยังคงจ้างต่อก็จะรู้สึกภาคภูมิใจแล้วก็เป็นคุณูปการยังเป็นประโยชน์ยังสามารถช่วยเหลือองค์กรสถาบันได้แต่ว่าต่อให้เป็นคณาจารย์หรือว่าเป็นบุคลากรหรือเป็นพนักงานทั่วๆไปนะถ้าเกษียณแล้วเนี่ยเราไม่ได้ถูกจ้างพอถึงเวลานั้นเราจะมักรู้สึกตัวว่าอุ๊ยเรายังแข็งแรงอยู่เลยเรายังทำอะไรได้ดีอยู่เลยเราก็มักจะคิดว่าจะไปหาอะไรทำต่ออาจจะมีไม่มากคนนะคะที่เกษียณแล้วพอแล้วไปอยู่บ้านหรือไม่อาจจะไปเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานหรือไม่ก็อาจจะไปมีกิจกรรมพิเศษอะไรทำกับเพื่อนกับฝูงอันนี้ก็แล้วแต่สถานภาพของแต่ละท่านที่จะวางแผนชีวิตเอาไว้อย่างไรวันนี้ทำไมพูดถึงเรื่องนี้เยอะแยะเพราะว่าวันนี้ดิฉันได้รวบรวมข้อมูลแล้วก็ได้ไปเจอบทความหนึ่งในออนไลน์นะคะเขาพูดถึงเรื่องของเคล็ดลับการใช้ชีวิตในวัยเกษียณให้มีความสุขแล้วก็มีจริงๆน่าจะมีมากกว่านี้นะแล้วก็ลองศึกษาดูมันน่าสนใจเหมือนกันนะเพราะว่าการที่เราจะเตรียมตัวเกษียณเนี่ยมันไม่ได้เตรียมตัวกันแค่เดือน2เดือน3เดือนนะจริงๆแล้วคนเตรียมตัวเกษียณเนี่ยเขาคิดล่วงหน้านะ 2-3 ปีทีเดียวอย่างตัวผู้จัดเองก็เช่นเดียวกันนะอีก3ปีเกษียณแล้วค่ะตอนนี้ก็เริ่มคิดแล้วนะคะว่าเอ๊ะอีก3ปีแล้วเกษียณอายุแล้วเราจะไปทำอะไรดีคิดนะคะแต่คิดทำอะไรดีคือพอถึงเวลานั้นเนี่ยร่างกายมันก็จะถดถอยจากที่เคยแข็งแรงจากที่เคย

เอ้ยเดินเร็วคิดเร็วทำเร็วเราก็อาจจะถดถอยลงไปร่างกายเองก็เริ่มมีอาการเจ็บไข้ได้ป่วยต้องดูแลมากขึ้นสิ่งงานการสิ่งใดที่เราเคยทำได้เราเพียงแค่วันเดียวที่ก้าวเท้าออกไปจากองค์กรเขาก็มีคนใหม่มาแทนเราแล้วค่ะอย่าได้ไปกังวลใดๆทั้งสิ้นเลยดังนั้นเนี่ยจะเห็นว่าหน่วยงานต่างๆเนี่ยในปีสุดท้ายของผู้ที่เกษียณเนี่ยเขาก็จะมีกิจกรรมอะไรต่างๆให้กับผู้เกษียณเนี่ยได้ไปร่วมเหมือนกับเตรียมตัวเกษียณนะคะจัดการอบรมสัมมนาวิชาชีพจัดการอบรมให้ความรู้เรื่องการทำใจการปรับตัวการวางแผนการเงินใดๆก็ตามเยอะแยะมากมายเลยนะคะแต่ว่าวันนี้เนี่ยสิ่งที่ผู้จัดนำมาฝากคุณผู้ฟังนะไม่ว่าคุณผู้ฟังจะกำลังจะเกษียณในอีกกี่ปีข้างหน้าหรือว่าคุณผู้ฟังส่วนใหญ่อาจจะเกษียณแล้วก็ได้ตอนนี้อาจจะเกษียณแล้วอยู่บ้านแล้วก็ได้คืออาจจะทำงานที่ไม่ได้อยู่ในระบบไปทำงานที่เกษียณแล้วทำลองมาดูค่ะบทความอันนี้น่าสนใจทีเดียวเลยเป็นเคล็ดลับการใช้ชีวิตในวัยเกษียณให้มีความสุขนะแต่ยังไม่ใช่แค่นั้นนะคะเพราะว่าการจะมีความสุขในวัยเกษียณได้จริงๆแล้วเนี่ยสิ่งสำคัญที่สุดเลยนะนอกจากเรื่องสุขภาพแล้วก็คือเรื่องสถานะทางการเงินนั่นเองค่ะคุณผู้ฟังเชื่อไหมคะว่าคนเกษียณหลายคนเนี่ยที่ใจหายเพราะว่าพอเกษียณแล้วเนี่ยต่อให้เราได้เงินบำนาญไปก้อนนึงนะถ้าเราเจ็บไข้ได้ป่วยขึ้นมานะเงินบำเหน็จบำนาญนั้นเนี่ยมันก็อาจจะหมดได้และยิ่งหนักเข้าไปใหญ่เลยนะคะถ้าเราเกษียณแล้วเราไม่มีเงินบำนาญเกษียณแล้วไม่มีเงินบำนาญมีองค์กรเอกชนหลายแห่งนะคะที่พนักงานเกษียณแล้วเนี่ยเขาก็ไม่ได้มีเงินบำนาญอะไรให้นะจะมีเงินก้อนจากเงินประกันสังคมที่ก็ต้องเลือกแล้วก็อาจจะมีเงินเก็บอยู่บ้างนะแต่ก็ไม่ได้มากมายถึงขนาดจะใช้ชีวิตแบบไม่ต้องคิดอะไรเลยเพราะว่าถ้าเกิดเจ็บป่วยขึ้นมาจะต้องใช้เงินในการรักษาเยอะแยะมากมายเงินที่หามาได้เท่าไหร่ก็ไม่พอนะ ดังนั้นวันนี้ก็เลยนำบทความเนี้ยมาลองพูดคุยให้คุณผู้ฟังได้ลองทบทวนถึงตัวเราเองนะแม้แต่ผู้จัดเองเนี่ยเห็นบทความนี้แล้วก็มันน่าจะมีประโยชน์นะมีประโยชน์แม้แต่ถ้าเรายังไม่เกษียณสมมุติว่าคุณผู้ฟังอายุยังไม่มากยังทำงานอยู่อย่างเงี้ยนะคะอาจจะลองคิดดูก็ได้เพราะว่าในครอบครัวเราอะค่ะอาจจะมีคุณพ่อคุณแม่คุณตาคุณยายนะคะหรือพี่ป้าน้าอาที่อยู่ในครอบครัวเราเขาจะต้องอยู่ในภาวะเกษียณเราจะได้เข้าใจเขาและเขาก็จะได้เข้าใจเราคนที่เป็นผู้เกษียณเองก็จะได้เข้าใจตัวเองคนที่อยู่ในครอบครัวของคนที่จะเป็นผู้เกษียณก็จะได้มีความรู้ตรงนี้ว่าเออใช่คนเกษียณเขาอาจจะคิดอย่างนี้แล้วคนในครอบครัวอาจจะคิดแบบนี้ดังนั้นบทความนี้น่าจะมีประโยชน์ทีเดียวค่ะเลยเลือกมาแลกเปลี่ยนกันเรื่องนี้เป็นเรื่องของเคล็ดลับการใช้ชีวิตในวัยเกษียณให้มีความสุขโดยเฉพาะสำหรับผู้ที่ไม่มีเงินบำนาญสำคัญมากเลยนะคะไม่มีเงินบำนาญอายุก็มากแล้วเกษียณไปแล้วจะไปทำอะไรจะไปทำมาหากินอะไรเดี๋ยวเราลองดู8ข้อนี้กันค่ะเราไปดูข้อ1เลยค่ะเขาบอกว่าถ้าเราเกษียณแล้วนะและเราก็ไม่มีเงินบำนาญนะสิ่งหนึ่งเลยที่เราจะต้องเริ่มปรับเปลี่ยนเตรียมเอาไว้ก่อนเกษียณเลยนะคะคือต้องรู้จักที่จะอยู่และใช้ชีวิตอยู่แบบพอดีอะค่ะพอดีแล้วก็เรียบง่ายทำไมต้องพอดีและเรียบง่ายเพราะว่าในตอนที่เรากำลังมีเงินเดือนอยู่แล้วคนที่ก่อนเกษียณส่วนใหญ่เนี่ยจะได้เงินเดือนสูงเนี่ยนะเพราะว่าทำงานมาจนแบบอายุงานเยอะแล้วอะเงินเดือนก็จะสูงก่อนเกษียณการที่เรามีเงินเดือนสูงเนี่ยตำแหน่งก็อาจจะสูงตามไปด้วยนะเรามีเงินเดือนมากเราจะจับจ่ายใช้สอยบางทีเราไม่ทันคิดสั่งของไปกินอาหารแพงๆร้านหรูๆยังไม่พอบางทีเลี้ยงเพื่อนอีกเลี้ยงน้องอีกเลี้ยงลูกน้องอีกเพราะว่าอะไรคะเพราะว่าเราอายุมากแล้วไงก่อนเกษียณพอเราอายุมากแล้วเวลาเราจะพาลูกน้องหรือพาใครไปทานอะไรเราก็รู้สึกว่าคนเป็นผู้ใหญ่ต้องเลี้ยงนี่เป็นวัฒนธรรมไทยนะคะส่วนใหญ่นะก็ต้องดูแลกันแล้วก็พาไปเราก็คิดว่าเรายังมีเงินเยอะอยู่พฤติกรรมเหล่านั้นเนี่ยแหละค่ะเป็นข้อเตือนเลยนะคะว่าเราจะเกษียณแล้วเนี่ยพฤติกรรมเหล่านั้นเนี่ยควรค่อยๆปรับล่วงหน้าเลยนะ 2-3 ปีรู้จักอยู่แบบพอดีและเรียบง่ายของอะไรที่มัน

เป็นของที่ไม่จำเป็นลดละเลิกการซื้อลดละเลิกการสะสมค่ะและให้รู้จักคำว่าพอสุดท้ายคุณผู้ฟังเชื่อไหมคะบ้านที่ใหญ่โตเราก็จะนั่งอยู่ในมุมเดียวเฟอร์นิเจอร์

ันนี้ก็เป็นแนวคิดที่เราอาจจะต้องเตรียมตัวว่าพอเราก็เกษียณเนี่ยต่อให้บ้านหลังใหญ่โตขนาดไหนเราก็มีพื้นที่อยู่จำกัดอยู่แค่ห้องเดียวอยู่แค่มุมเดียวอยู่ใกล้ห้องน้ำใกล้ห้องครัวห้องรับแขกที่ใหญ่โตก็อาจจะไม่ได้ใช้นะคะอันนี้เป็นตัวอย่างว่าความสุขที่แท้จริงแล้วจริงๆแล้วเนี่ยมันคือคำว่ารู้จักพอการใช้ชีวิตในวัยชราเนี่ยเราไม่ควรจะนำตัวเองไปเปรียบเทียบกับคนอื่นไม่ว่าจะเป็นเรื่องบ้านหลังใหญ่หรือว่าเรื่องลูกหลานคนนั้นสำเร็จคนนี้ไม่สำเร็จหรือว่าจะเป็นเรื่องเงินทองเพราะว่าถ้าเราเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับคนอื่นเนี่ยมันจะทำให้ใจเราหนักแล้วเราจะรู้สึกด้อยไปเลยเพราะว่าเกษียณแล้วรายได้ก็ไม่มีการกินการอยู่ก็ควรจะให้มันพอเหมาะพอดีคือมันจะแตกต่างกับตอนที่เรายังมีรายได้ยังมีตำแหน่งหน้าที่ยังมีความรับผิดชอบพอเราเกษียณแล้วเราไม่ต้องดูแลอะไรแล้วมันต้องปรับลดลงมาเปลี่ยนสไตล์การแต่งตัวปรับเปลี่ยนไม่ต้องไปซื้อของแพงไม่ต้องไปเป็นหน้าใหญ่ใจโตเลี้ยงคนอื่นคือไม่ต้องไปโหยหาวิ่งตามแฟชั่นแล้วคือสิ่งเหล่านี้นะถ้ายอมปรับตัวเองได้นะมันเป็นบรรทัดมันเป็นขั้นแรกเลยนะคะที่จะช่วยให้เราอะใจเบาขึ้นสบายลงสังคมจะน้อยลงนะเพราะว่าถ้าเรายังทำงานอยู่โดยเฉพาะก่อนเกษียณเนี่ยตำแหน่งก็จะใหญ่โตไงคะสังคมก็จะเยอะจะกินเลี้ยงจะไปงานนู่นงานนี้กันแต่พอเราเกษียณแล้วเนี่ยเขาเรียกว่าสังคมก็จะน้อยลงถ้าเรายังคงอยู่กับสังคมเยอะๆแบบนั้นสุดท้ายแล้วมันก็นำมาซึ่งค่าใช้จ่ายค่ะอันนี้เป็นสิ่งที่ต้องเตรียมใจมันเหมือนกับว่าเราได้ถอดหัวโขนออกไปแล้วการถอดหัวโขนมันไม่ต้องมีอะไรมาประดับประดาตกแต่งแล้วกลับไปใช้ชีวิตแบบพอเพียงกินง่ายอยู่ง่ายไม่ต้องสะสมทรัพย์สมบัติสิ่งของอะไรที่จะเป็นเกียรติเป็นหน้าเป็นตาแล้วไม่ต้องเอาไปอวดใครแล้วอันนี้ก็เป็นเรื่องยากเหมือนกันนะสำหรับผู้เกษียณที่จะต้องปรับตัวมากมายเลยนะอันที่สองนะคะอันเนี้ยเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดเลยแล้วบางทีนะเรามาดูแลอีตอนเกษียณก็ไม่ทันแล้วนะคือการรักษาสุขภาพให้แข็งแรงค่ะคำว่ารักษาสุขภาพให้แข็งแรงฟังดูเป็นคำเบื่อคำตายคำที่รู้กันน่าเบื่อการรักษาสุขภาพให้แข็งแรงเนี่ยเพราะว่าอะไรคะเราทำงานมาตลอดทั้งชีวิตทำงานหนักเพื่อแลกกับเงินอดตาหลับขับตานอนนอนน้อยก็ยังรู้สึกทานกาแฟเยอะก็ยังรู้สึกไม่เป็นอะไรอย่างเงี้ยแต่พอเราอายุย่างเข้า60ถึงวัยเกษียณจริงๆเราจะไม่รู้เลยนะว่าสมองและร่างกายของเราเนี่ยมันคือหยุดเลยนะแล้วมันก็จะล้าเร็วขึ้นถ้าเราไม่รักษาสุขภาพให้แข็งแรงนะสิ่งที่ตามมานะมีเงินมากเท่าไหร่ก็จะหมดความสุขก็จะไม่มีมีเงินเยอะแยะแต่ร่างกายออกไปเที่ยวไหนไม่ได้มีโรคประจำตัวเดินเหินไม่สะดวกกระดูกขาแข้งไม่ดีปวดหลังปวดไหล่เป็นนู่นเป็นนี่ต่อให้มีเงินขนาดไหนก็ไม่สามารถซื้อความสุขได้นะถ้าสุขภาพเราไม่ดีสุขภาพเนี่ยเอาจริงๆมันคือคนที่มีสุขภาพดีในวัยเกษียณเนี่ยเราเรียกว่าเป็นอิสระเลยนะมันเป็นอิสระแล้วก็เป็นทรัพย์สมบัติที่สำคัญที่สุดเลยนะคะเพราะว่าอะไรคะการเจ็บป่วยในวัยที่เราไม่มีเงินบำนาญเลยนะมันจะสร้างความกังวลให้เรามากเลยในเรื่องของค่าใช้จ่ายแล้วเราก็ต้องคิดว่าถ้าเราไม่สบายไปแล้วไม่มีเงินบำนาญสุดท้ายใครต้องมารับผิดชอบคะลูกหลานก็จะไปตกเป็นภาระให้ลูกหลานลูกหลานเขาก็จำเป็นจะต้องดูแลเราทั้งที่เขาเองก็มีภาระที่จะต้องดูแลครอบครัวใหม่ของเขาเราจะมาคิดว่าไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวลูกหลานดูแลการคิดแบบนี้คือจริงๆแล้วนะคะส่วนตัวผู้จัดเองนะเห็นว่าสังคมไทยเนี่ยคือลูกหลานเราเนี่ยเราก็ไม่ควรจะไปหวังพึ่งเขานะเพราะว่าเขาเองก็จะมีภาระของเขาที่เป็นครอบครัวใหม่ถ้าเราช่วยตัวเองได้มากเท่าไหร่มันคือการลดภาระให้กับลูกหลานมากเท่านั้นเราเองก็จะมีความภูมิใจด้วยนะว่าเราสามารถจะดูแลตัวเราเองได้ดังนั้นนะคะการเก็บออมสุขภาพด้วยการกินอาหารให้ตรงเวลาเคลื่อนไหวร่างกายให้สม่ำเสมอหมายความว่าออกกำลังกายที่เหมาะสมกับอายุอย่างสม่ำเสมออายุขนาดนี้วิ่งไม่ไหวแล้วค่ะอาจจะต้องเดินเร็วอาจจะต้องทำโยคะง่ายๆที่บ้านนอนหลับให้เพียงพอสิ่งเหล่านี้มันคือพื้นฐานในการรักษาอำนาจเลยนะคะ
อำนาจในการตัดสินใจชีวิตของตัวเองไม่มีใครมาตัดสินใจแทนเราได้เราต้องเตรียมการแต่เนิ่นๆเลยนะคะหลายคนอาจจะบอกว่ามันสายไป

และชีวิตใช้ชีวิตที่ผ่านมาอย่างโชคโชนทั้งกินทั้งดื่มทั้งสูบทั้งนอนดึกทั้งเที่ยวเตะสังสรรค์ร่างกายกรอบเลยนะพอเกษียณก็ล่วงโรยเลยนะคะอันเนี้ยต้องเตือนกันนะว่าต้องเตรียมการล่วงหน้าเลยทีเดียวข้อ3ค่ะเราเกษียณแล้วนะเงินบำนาญก็ไม่มีนะอย่าไปหวังพึ่งพาลูกหลานแต่เพียงอย่างเดียวนะคะเพราะว่าแม่ลูกหลานเขาจะมีความกตัญญูกับเราแต่อันนี้ที่พูดไปกันในข้อ2แล้วว่าพวกเขาก็มีภาระหน้าที่ของเขาเขามีภาระหน้าที่ของตัวเขาเองการที่เราเกษียณแล้วเราพยายามจะดูแลตัวเองไม่ว่าเราจะเป็นพ่อแม่เป็นปู่ย่าตายายนะถ้าเราพยายามดูแลตัวเองให้ดีที่สุดให้มากที่สุดสิ่งนี้คุณผู้ฟังใช่ไหมคะมันจะทำให้เราอะมีศักดิ์ศรีนะแม้เราจะอยู่กับลูกกับหลานในบ้านเดียวกันแต่เราเนี่ยพึ่งพาตัวเองได้ไม่ต้องไปขอเงินลูกหลานเราจะมีศักดิ์ศรีในตัวเองขึ้นมาทันทีเลยตรงกันข้ามนะถ้าเราไม่มีอะไรเลยแล้วเราก็ต้องเป็นภาระให้ลูกหลานต้องไปขอเงินเขามาซื้อหาให้เรากินทุกมื้อทุกครั้งความรู้สึกสบายใจก็ไม่มีกลายเป็นภาระให้เขาเขาก็รู้สึกเป็นภาระแต่เขาก็พูดไม่ได้เขาก็ต้องดูแลดังนั้นนะการจะอยู่ในวัยเกษียณแบบไม่มีเงินบำนาญนะเราต้องรู้จักเก็บเอาไว้เลยค่ะเพื่อที่จะได้ดูแลตัวเราเองได้ไม่ต้องไปเรียกร้องให้ลูกหลานมาดูแลเราอย่างน้อยเนี่ยมันจะทำให้เกิดความสงบสุขลูกหลานก็อยากเข้าหาเราถ้าเราเอาแต่ขอเงินลูกหลานลูกหลานก็ไม่อยากมาหาแล้วเพราะรู้สึกว่าเราเป็นภาระค่ะเราไปข้อ4แล้วค่ะอันนี้สำคัญเลยนะคะเราก็เกษียณแล้วอะเอ๊ะจะไปทำอะไรดีต้องวางแผนไปล่วงหน้าเลยนะคะการวางแผนล่วงหน้าว่าเราจะไปทำอะไรดีเนี่ยบางอย่างที่เราอยากทำเราก็ไม่เคยมีทักษะมันจะทำได้ไหมหนอมันจะเป็นไหมหนอลองคิดดูนะคะวันมีงานอะไรเล็กๆน้อยๆที่จะทำให้เราทำได้ในทุกๆวันนะเช่นปลูกต้นไม้ตัดหญ้าดูแลความสะอาดที่บ้านเล็กๆน้อยๆถ้าอยู่กับลูกกับหลานก็จะยิ่งดีเลยนะคะเรายังมีแรงมีกำลังที่จะช่วยเหลืองานบ้านเล็กๆน้อยๆให้กับลูกหลานได้จะอ่านหนังสือจะฟังเพลงหรือจะทำงานบ้านเล็กๆน้อยๆก็ได้อย่าปล่อยให้ตัวเองว่างมากเกินไปนะอันนี้สำคัญมากเลยค่ะอย่าปล่อยให้ตัวเองว่างมากเกินไปเพราะว่าการที่เราว่างมากเนี่ยมันจะทำให้เราจิตใจฟุ้งซ่านพอจิตใจฟุ้งซ่านก็จะรู้สึกไร้ค่าเห็นไหมคะแต่ถ้าเรามีกิจวัตรประจำวันทำแบบเป็นตารางเลยนะแม้จะเกษียณอยู่บ้านอาเช้าขึ้นมาสมมุติว่าเรามีพื้นที่ในบ้านสักนิดหน่อยหรือเป็นกะละมังเป็นถังเราลองซิลองปลูกผักง่ายๆปลูกผักบุ้งปลูกอะไรในกะละมังเพาะถั่วงอกคือสิ่งเหล่านี้มันเป็นการทำแล้วมันเห็นผลแล้วทำด้วยตัวเองได้ง่ายๆอะค่ะหรือว่าอาจจะเลี้ยงไก่เลี้ยงสัตว์เลี้ยงไก่ที่เป็นถ้าเลี้ยงสัตว์อาจจะเป็นภาระนะคะแต่เลี้ยงไก่หมายความว่าเราได้ผลิตผลเราได้ผลิตภัณฑ์เราได้ดูแลเขาเราได้เก็บไข่นะคะหรืออาจจะทำงานบ้านที่ผู้สูงวัยทำได้ไม่หนักเกินไปนะคะอันนี้อาจจะช่วยลูกหลานได้ล้างจานเล็กๆน้อยๆเก็บขวดทิ้งขยะดูแลความสะอาดในตู้เย็นเห็นไหมคะคือทำตัวเป็นผู้สูงวัยที่มีประโยชน์ไม่ใช่หมายความว่าทำแต่เลอะเทอะจะเข้าห้องน้ำก็เลอะเทอะจะกินจะอยู่ถ้วยชามลามหายเสื้อผ้าก็เละเทะมันก็จะยิ่งเป็นภาระให้กับลูกหลานอีกดังนั้นเนี่ยพอเราอายุมากแล้วสิ่งเหล่านี้เราไม่ต้องหวังไปทำให้คนอื่นเลยนะแค่ช่วยตัวเองให้เรียบร้อยไม่เป็นภาระกับลูกหลานเขาจะดีใจมากเลยและถ้าเราไปช่วยเขาได้ในบ้านเขาก็จะยิ่งดีใจใหญ่เลยว่าอุ้ยเราก็เสียแล้วเราไม่ว่างเลยมีอะไรทำเยอะแยะตั้งแต่เช้าจะหลดเย็นเลยก็ลองดูนะเพราะว่าการที่เราได้ทำอะไรเนี่ยสมองได้ฝึกร่างกายได้เคลื่อนไหวมันเปรียบเสมือนเครื่องจักรอะสมองเราเนี่ยและร่างกายเราเนี่ยถ้าเครื่องจักรมันหยุดใช้งานนานๆสนิมมันขึ้นนะมันก็จะไม่คล่องไม่ราบรื่นมันก็จะฝืดแต่ถ้าเรายังทำตลอดเลยสมองมันทำงานตลอดร่างกายมันขับเคลื่อนไหวตลอดมันก็จะยังคงยืดอายุได้นานขึ้นอันนี้เป็นเรื่องที่พิสูจน์ได้จริงๆนะคะคุณผู้ฟังลองปรับตัวเองดูนะไม่ว่าจะอีกกี่ปีเกษียณก็ลองดูเริ่มต้นเร็วเท่าไหร่ยิ่งได้เปรียบมากเท่านั้นเลยค่ะเราไปข้อ5แล้วค่ะการที่เราจะเกษียณอย่างมีความสุขโดยเฉพาะเราไม่มีเงินบำนาญนะข้อ5นะอันเนี้ยให้รักษาความสัมพันธ์ที่ดีความสัมพันธ์กับใครคะเราเกษียณแล้วเราย่อมมีเพื่อนเยอะแยะทั้งเพื่อนเก่าเพื่อนในบ้านเพื่อนใหม่ที่เราไปร่วมทำกิจกรรมอะไรก็ตามนะ

ให้รักษาความสัมพันธ์ที่ดีแล้วก็เลือกที่จะอยู่กับเพื่อนที่เขาไม่ทำความเดือดร้อนรำคาญใจให้เราหลีกเลี่ยงการนินทาคนอื่นนะคะเพราะว่าในวัยที่เราอายุมากแล้วเนี่ยจิตใจเรามันจะอ่อนไหวง่ายค่ะเราควรเลือกคบคนที่เขาให้กำลังใจเรานะแล้วก็พูดดีกับเราอย่าเอาตัวเราไปพัวพันกับคนที่แบบนินทากาเดชอบพูดแต่เรื่องไร้สาระมันจะทำให้เราใจไม่สงบเราจะฟังแต่เรื่องลบๆมานะดังนั้นเนี่ยพอเราอายุมากเกษียณแล้วเราควรจะสำรวมกายวาจานะไม่นำความลำบากในครอบครัวหรือว่าเรื่องของลูกหลานในครอบครัวเนี่ยไปนินทาไปบ่นให้เพื่อนฟังให้คนข้างนอกฟังเราต้องรักษาแล้วก็เคารพคนในบ้านเป็นคนแก่ที่น่ารักที่ลูกหลานอยากจะอยู่ใกล้ไม่สร้างความน่าเบื่อน่ารำคาญให้เขาว่ามาทำไมคุณยายเอาเรื่องในบ้านไปบอกคนข้างบ้านหมดเลยวะอย่างเงี้ยนะคะเราก็ต้องระมัดระวังเรื่องนี้ด้วยส่วนใหญ่จะเกิดปัญหาแบบนี้แม้มันจะเป็นเรื่องที่ไม่ใหญ่โตแต่รวมๆกันแล้วมันก็จะทำให้ใหญ่โตขึ้นมาได้นะคะข้อ6นะยอมรับอดีตและก็อยู่กับปัจจุบันคืออะไรคะคนเกษียณหลายท่านเลยนะมักจะไปติดกับดักอยู่กับความสำเร็จหรือความล้มเหลวในอดีตหลายคนนะจะบอกว่าโอ้เนี่ยสมัยฉันเป็นหนุ่มเป็นสาวสมัยฉันเป็นอาจารย์นะฉันสอนหนังสือฉันทำงานวิจัยฉันทำนู่นทำนี่ฉันแข็งแรงฉันคือเรามัวแต่ยึดติดอยู่กับอดีตคนฟังเขารู้สึกเขาก็เบื่อไงเพราะเราไปจมอยู่กับความคิดที่ว่าโอ้ถ้าตอนนั้นเป็นแบบนี้คงจะดีนะคือมันไม่ได้ช่วยให้อะไรดีขึ้นเลยดังนั้นความสุขในวัยเกษียณนะมันขึ้นอยู่กับว่าใจเราเนี่ยยอมรับเรื่องที่มันผ่านไปแล้วแล้วก็ให้มีความสุขกับปัจจุบันว่าปัจจุบันเนี่ยเราทำอะไรไม่ได้แล้วนะเราไม่มีงานแล้วนะร่างกายเราก็ถดถอยเราก็เป็นคนสูงวัยคนนึงในแต่ละวันนะดังนั้นทำในแต่ละวันให้มันง่ายทานอาหารง่ายอยู่ง่ายกินง่ายถ้ากลางคืนนอนไม่หลับกลางวันงีบได้ไม่ต้องกังวลไม่หลับก็ลุกขึ้นมาทำอะไรดูทีวีทำกิจกรรมหากิจกรรมอะไรทำได้ค่ะอันนี้เป็นสิ่งที่เรายอมรับที่จะอยู่กับปัจจุบันถ้าเรายิ่งไม่ยอมรับว่าไม่มีอะไรทำเลยไม่มีใครสนใจลูกหลานก็ไม่สนใจเดี๋ยวภาวะเครียดตามมาแล้วโรคภัยไข้เจ็บก็จะตามมาได้ง่ายทีเดียวค่ะเราไปข้อ7แล้วค่ะข้อ7นะพอเราเกษียณแล้วแล้วก็ไม่มีเงินบำนาญด้วยนะอันนี้ต้องสำคัญเลยเขาเรียกว่าให้ย่อค่ะย่อชีวิตรู้จักย่อชีวิตให้มันเล็กลงคือลดภาระลดละเลิกค่ะยิ่งแบกก็ยิ่งหนักแบกภาระไว้มากใจก็ยิ่งหนักข้าวของเครื่องใช้ที่ไม่จำเป็นก็ลดละเลิกปฏิเสธงานที่มันเกินกำลังเพราะมันจะทำให้ชีวิตเราคล่องตัวขึ้นอย่าไปกังวลแทนลูกหลานอย่าไปกังวลแทนคนอื่นเพราะแต่ละคนเขาก็จะมีโชคชะตาของตัวเองนะการแบกทุกอย่างไว้มันจะทำให้เราเหนื่อยอะแล้วก็มันไม่ได้ช่วยให้อะไรดีขึ้นนะคนสูงวัยที่มีความสุขนะผู้จัดเองนะก็มีคุณแม่อยู่ที่บ้านนะก็อายุมากแล้วนะ80กว่าแล้วแต่ก็ท่านก็ใจดีมากเลยนะคะก็บอกไม่ต้องคิดอะไรเลยท่านก็บอกว่าโอ้อยู่สบายไม่ต้องคิดอะไรเงินทองมีไหมไม่มีค่ะไม่มีแต่ว่ามีลูกหลานดูแลแค่นี้แม่ก็พอใจแล้วไม่ต้องคิดอะไรอย่าไปคิดถึงอดีตอย่าไปกังวลอนาคตบ้างอย่าไปกังวลอนาคตบ้างแล้วชีวิตมันจะมีความสุขอยู่กับปัจจุบันให้ได้ในทุกๆวันข้อสุดท้ายแล้วค่ะคุณผู้ฟังคะให้รักษาใจให้สงบอย่ากลัวจนเกินไปอย่ากลัวว่าเดี๋ยวจะเงินหมดเดี๋ยวจะป่วยเดี๋ยวจะเจอโรคร้ายเดี๋ยวจะอย่างนั้นอย่างนี้คืออย่าไปกังวลอนาคตเพราะมันจะทำให้วันปัจจุบันเนี่ยไม่มีความสุขเพราะว่าเราไปกังวลอนาคตมากเกินไปเอาละค่ะคุณผู้ฟังค่ะวันนี้เข้มข้นมากเลย8ข้อสำคัญสำหรับการเตรียมตัวที่จะเกษียณหรือว่าคนที่เกษียณแล้วก็น่าจะเอากลับไปทบทวนเป็นประโยชน์ให้กันและกันได้นะคะสำหรับผู้ที่ยังไม่เกษียณเหลือเวลาอีกสักกี่ปีสิ่งเหล่านี้เราเตรียมตัวไว้แต่เนิ่นๆเราจะได้เปรียบค่ะวันนี้รายการฮิวใจไปกับดร.จอยนำคุณผู้ฟังมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วนะคะขอสรุปฝากเอาไว้สั้นๆว่าการอยู่ให้ใจเบาที่สุดทั้งในความคิดในความต้องการในความสัมพันธ์ในอดีตหรือปัจจุบันของตัวเองเนี่ยมันจะทำให้เรามีชีวิตที่มีความสุขแม้เราจะไม่มีเงินบำนาญมากมายก็ตามวันนี้รายการหิวใจไปกับดร.จอยต้องขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งในวันเสาร์หน้าวันนี้สวัสดีทุกท่านเลยค่ะ

0: ให้เราเป็นพื้นที่พักใจที่อยู่ข้างคุณพร้อมรับกำลังใจในรายการฮิวใจไปกับด็อกเตอร์จอยดำเนินรายการโดยด็อกเตอร์จอยทองกล่อมศรีผู้อำนวยการฝ่ายบริหารคณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเพราะทุกความรู้สึกมีเราที่เข้าใจ
1: เปิดประตูสู่มหาวิทยาลัยรายการวาไรตี้การศึกษาที่ครบเครื่องตอบทุกเรื่องทีแคสช่วงเวลาของการทบทวนความรู้กับห้องเรียนออนแอร์ติวเข้มแบบออนไลน์ครบทุกวิชากับการสรุปเนื้อหาที่เข้าใจง่ายโดยคณาจารย์จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเพื่อการเตรียมความพร้อมในการเรียนต่อมหาวิทยาลัยในอนาคตทบทวนความรู้ได้ตลอดทั้งวันติดตามห้องเรียนออนแอร์ผ่านรายการออนไลน์ทาง Facebook เปิดประตูสู่มหาวิทยาลัยและ YouTube จุฬาเรดิโอ Channel
0: เราคือสื่อสาธารณะเพื่อการศึกษาครอบคลุมทุกการสื่อสารที่หลากหลายเราพร้อมที่จะสร้างเสริมสังคมด้วยปัญญาเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของทุกคนสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย FM 101.5 MHz พร้อมก้าวสู่การเป็นคลื่นบริการสาธารณะของประเทศไทย
2: ร่วมหล่อหลอมวัฒนธรรมดนตรีไทยให้หลั่งไหลอยู่ในใจคนไทยอย่างยั่งยืนกับรายการดนตรีไทยมีคุณอดุลค่าดำเนินรายการโดยคุณกันชิตจิตรทานและดร.สิริชัยชาญฟักจำรูนศิลปินแห่งชาติประจำปี2557สาขาศิลปะการแสดงดนตรีไทย
3: สวัสดีครับท่านผู้ฟังพบกันอีกครั้งนะครับกับรายการดนตรีไทยมีคุณอดุลค่าสวัสดีครับอาจารย์ครับ
4: สวัสดีครับ
3: วันนี้ท่านอาจารย์สิริชาญมีเพลงเพราะๆมาฝากเหมือนเช่นเคยนะครับวันนี้จะเป็นอะไรครับอาจารย
4: ์ในตอนนี้เป็นวาระของสำคัญ
3: อ๋อครับถ้าอาจารย์จะหมายถึง28มิถุนาก็คือว่าก็ยังอยู่ในช่วงเวลาใกล้เคียงวันนี้วันที่4ก็คือเรื่องราวของพระปรีชาของทูลกระหม่อมบริพัตรถูกไหมครับอาจารย์ครับ
4: ครับยังนึกถึงพระองค์ท่านในพระปรีชาสามารถเกี่ยวกับเรื่องของโยธวาทิตและรวมทั้งดนตรีไทยด้วย
3: โยธวาทิตดนตรีไทยและเพลง
4: โยธวาทิตนี่สุดยอดเลยนะครับเราเคยนำเสนอมาร์ชบริพัตรเรานำเสนอ
3: ใช่ครับ
4: นะแต่คราวนี้เราจะมามาร์ชใหม่เป็นพานุรังสีเป็นพระนามพระองค์หนึ่งใช่ไหม
3: ครับซึ่งเจ้าฟ้าพานุรังสีสว่าง
4: ท่านคงพระนิพนธ์ถวายนะครับนะครับแล้วก็เป็นเพลงสำหรับพวกเนี้ยใช้กระตะกิจการทหารแน่นอนเพราะว่าฟังแล้วรู้สึกมีความคึกคักมีความรู้สึกฮึกเหิมนะครับอยากจะให้ท่านได้ฟังว่ามาแต่ว่ามีความแปลกว่าหัวหน้าวงนี้ชื่ออาจารย์ดอกหน่อยลองสันนิษฐานดูว่าจะมาจากวงไหนแน่นะครับ
3: ครับผมคือถ้าเจ้าของวงที่เป็นคนจัดวงเนี่ยนะครับตอนนั้นคือดร.อุทิศนาคสวัสดิ์คร
4: ับผม
3: แต่เราก็คิดว่าท่านคงจะรวบรวมผู้คนจากทหารบ้างอะไรบ้างมารวมกันเป็นวงโยธวาทิตนะครับก็ฟังแล้วฮึกเหิมแล้วก็จะใช้คำไงฮะด้วยพระปรีชาเนี่ยเพลงนี้เป็นฝรั่งมากนะครับสำหรับอันนี้เป็นโยธวาทิตแบบที่เป็นลักษณะเป็นสากล
4: ใช่ครับ
3: ครับเชิญท่านผู้ฟังทดลองฟังดูนะครับจะทราบว่าไพเราะน่าฟังนั่นนี่คือพระปรีชาของพระองค์ท่านนะครับมาร์ชพานุรังสีครับ

0: ครับท่านผู้ฟังที่จบลงไปคือเพลงมาร์ชพานุรังสีนะครับซึ่งเป็นโยธวาทิตแบบสไตล์ดนตรีตะวันตกเลยนะครับซึ่งทูลกระหม่อมปริพัฒน์เป็นผู้นิพนธ์ขึ้นนะครับ
1: คือการที่ในกองทัพหรือว่ากองเกียรติยศสำหรับกษัตริย์ต่างประเทศ
0: ครับ
1: เขาก็มีมาร์ชต่างๆของเขา
0: ครับผม
1: พอเวลาท่านมาพระนิพนธ์เพลงขึ้นมาแล้วเนี่ยและดูเนี่ยน่าภูมิใจมากนะประเทศไทยนี่โอ้มี
0: คือเรียกว่าทัน สมัย
1: เพลงของเราเองใช้นะฮะในกิจการจะว่าจะเป็นการสวนสนามหรือจะกิจการในพระองค์ก็แล้วแต่ติดกิจการเกี่ยวกับทหารนี
0: ่ครับ
1: น่าชื่นใจคือดูแล้วนี่เราไม่จำเป็นต้องเป็นไปพึ่งมาของฝรั่งนะครับเราสามารถ

0: มีเพลงของเราได้อย่างดีแล้วนอกจากตรงนี้แล้วนี่นะครับก็ยังมีความสามารถที่ผมคิดว่าเป็นความสามารถพิเศษนะคือถ้าท่านพนิพนธ์เกี่ยวกับเรื่องเพลงดนตรีสากลเนี่ย
1: ครับ
0: แล้วไปทางหนึ่งเลยนะผมก็รู้สึกว่าก็เรียกว่า
1: ก็โอเคละท่านทำดนตรีฝรั่ง
0: แต่ว่าพอท่านมาพนิพนธ์เพลงไทย
1: ครับ
0: แล้วใช้ปี่พาทย์เนี่ยมันแตกต่างกันเลยนะความทำนองเสียงก็ดีท่วงทำนองของเครื่องดนตรีต่างๆก็ดีหรือว่าวิธีการที่จะมีทางเป็นทางขับร้องทางดนตรีทางหลักก็ดีหรือทางที่จะใช้ระนาดทุ้มหรือคล้องวงอะไรก็แต่เนี่ย
1: ครับ
0: คือมันแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงนะ
1: ครับผม
0: แล้วเพลงของท่านเนี่ยพอพระนิพนธ์แล้วตั้งชื่อก็โอ้โหเรียกว่าตั้งแต่สมัยนั้นจนไปสมัยนี้อมตะใครๆก็ต้องรู้จักจนกระทั่งไม่ใช่รู้จักเพลงเฉยๆนะรู้จักว่าบางคุณพรมเนี่ยอยู่ตรงไหนแล้วว่างั้นเถอะนะครับ
1: คร
0: ับ แล้วตั้งชื่อเพราะมากเลยอยากจะให้ท่านได้ฟังเพลงนี้นะครับซึ่งก็บันทึกโดยวิธีการที่วงดนตรีที่เป็นวงของพระองค์ท่านที่รับใช้พระองค์ท่านอยู่คือวงของครูจว
1: ัน
0: ทั่ว
1: พระเจ้
0: าพระเจ้ากุศลนะครับแล้วก็นักร้องก็เป็นที่รู้จักกันอย่างดีนะครับอาจารย์ก็เล่าสักหน่อยว่าวงดนตรีวงนี้เป็นวงของใครร้องนะครับอย่างเงี้ยนะครับแต่ผมเล่านิดนึงว่าเพลงนี้อมตะจริงๆและเป็นที่มาของเพลงอีกหลายเพลงที่จะแต่งแก้บ้างจะแต่งเรียนแบบไปบ้างหรือจะแต่งแยกออกไปเป็นอะไรในทำนองอยู่ในทำนองใกล้ๆของเพลงแขกมอนของผมเนี่ยอีกหลายเพลงครับ
1: ครับถ้าอาจารย์เฉลยแล้วนะครับเพลงแขกมอนบางขุนพรมเถาแขกมอนก็คือเป็นท่านพระนิพนธ์ขึ้นจากเพลงแขกมอนถูกไหมครับเพลงมอนใช่ป่ะครับอาจารย
0: ์เพลงมอนของเก่า
1: เพลงมอนใช่ไหมครับแต่ทีนี้ด้วยพระตำหนักวังท่านอยู่ที่บางขุนพรม
0: ใช่ครับ
1: ใช่ไหมครับเราเรียกกันว่าวังบางขุนพรมนะครับก็เลยกลายเป็นเพลงแขกมอนบางขุนพรมนะครับพอท่านแต่งเป็นเถาก็เลยเป็นเถาเลยนะครับ
0: ครับ
1: ครับผมวันนี้ก็จะบรรเลงในวงปิพาทย์เม็กแข็งเครื่องใหญ่ของคณะพาทยโกศลนะครับครูอุษาแสงไพโรธเป็นผู้ขับร้องครับอันนี้เราเป็นการบันทึกตอนนั้นเขาบันทึกข้อมูลไว้เพราะว่าน่าจะครบ20ปีของพระองค์ท่านนะครับแล้วทางภาพยุรญาติที่เกี่ยวข้องตรงนี้เขาก็ทำกันขึ้นมาเป็นแผ่นซีดีนะครับเมื่อตอนครบ120ปีก็บันทึกเอาไว้นะครับเชิญท่านผู้ฟังรับฟังแขกมอนบางขุนพรมเถาครับ

0: ครับท่านผู้ฟังที่จบลงไปคือเพลงแขกมอญบางขุนพรหมเถาจากวงปิพัทธ์ไม้แข็งเครื่องใหญ่คณะพาทยโกศลนะครับครูอุษาแสงไพโรจน์เป็นผู้ขับร้องนะครับแล้วก็หัวหน้าวงตอนนั้นด้วยยศขณะนั้นนะครับร้อยโทอุทัยพาทยโกศลครับอาจารย์ครับ
1: ครับ
0: ครับ
1: เพลงแขกมอญบางขุนพรหมเนี่ยก็เป็นทํานองที่มี3ท่อนนะครับแล้วก็มีลักษณะจะเรียกว่าเรียนแบบเพลงแขกมอญมาของเดิมของพระประดิษฐ์ไพเราะที่ท่านทำแขกมอญ3ท่านขึ้นมา
0: ครับ
1: ก็ลักษณะทำนองท่วงทำนองเนี่ยตอนพอท้ายท่อนปุ๊บท่อน1ท้ายท่อนก็จะเป็นแบบนี้ท่อน2ท้ายท่อนก็เป็นแบบนี้อะไรเงี้ยนะ
0: ครับ
1: ท่อน3อาจจะแยกไปนิดอะไรเงี้ยนะ
0: ครับ
1: แต่แขกมอญมีอย่างเงี้ยก็คล้ายๆกันนะครับนี่ก็เหมือนกันเพราะว่าแขกมอญขึ้นมาแต่ว่าตอนนี้ไม่ใช่ทั่วไปแล้วเป็นบางพรมบางพรมต้องมาทางนี้เลยอีกรูปหนึ่งเลยนะมาอีกรูปหนึ่งเพราะมากแหละคือแล้วตอนร้องสุดท้ายอาจารย์ที่เราท่านฟังไปแล้วเนี่ยนะ
0: ครับ
1: ชื่อเพลงก็ต้องนักร้องต้องบอกนะว่าได้มาจากไหนนะ
0: ครับฉันได้มาจากวังบางขุนพรหมเอ่ย
1: แต่มีอยู่อย่างหนึ่ง
0: ครับ
1: เพลงไทยแต่ว่าเป็นเสน่ห์ก็ใช่แต่แต่ว่ารู้สึกว่าต่างคนต่างจำก็ใช
0: ่ครับ
1: บางคนก็บอกฉันได้มาบางคนก็บอกว่าเนื้ออื่นก็ได้อะไรเงี้ยก็มีแต่ว่าต้องหมายว่าความเข้าใจคือไม่รู้ว่าเพลงนี้บางรวมกันละกันนะครับ
0: เป็นอันรู้อาจารย์เมื่อกี้อาจารย์เล่าไว้นิดว่ามีคนเอาไปแต่งล้อและอันนี้มาจากบางขุนพรหมแล้วยังไงต่อ
1: ไม่ใช่รอครับไปแก้เล็กแก
0: ้แต่งแก
1: ้ครับเพลงแขกมอญบางพรหมครับ
0: ครับ
1: เป็นแบบนี้ใช่ไหม
0: ครับ
1: แล้วถ้าเกิดเป็นเพลงในหลวงรัชกาลที่7ท่านพระราชพลขึ้นมาเนี่ย
0: ครับ
1: พอเป็นราตรีปรับดาวท่านก็บอกเพลงของท่านในวังหลวง
0: เพลงของ

0: ฉันแต่งใหม่ในบางหลวงเอ่ยนะครับ
1: เป็นผมว่าเป็นความ
0: น่ารักดีครับ
1: เป็นความสุขของคนไทยนะว่าเรามีสถาบันซึ่งเรียกว่าสนพระไทยในการดนตรีจนกระทั่งท่านสามารถที่จะพระพิเศษสามารถของท่านน่ะเรียกว่าพระนิพนธ์หรือพระนิพนธ์เพลงได้เลยนะครับ
0: ครับผม
1: ซึ่งสูงมากผมว่าการที่เราคนเราเนี่ยจะแต่งเพลงอะไรเนี่ยนะไม่ใช่ง่ายเลย
0: ไม่ง่ายครับ
1: โอ้เราเคยทำมาแล้วนี่เรารู้เลยว่ามันเป็นความลุ่มลึกมากกว่าจะเฟ้นหาอะไรที่จะทำแล้วจะทำให้เป็นอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยไม่ใช่ของง่ายเวลาเล่นไม่ยากครับแต่เวลาคิดยากนะครับทีนี้ต่อไปเนี่ยอยากนำเสนอการบ้าน
0: ครับ
1: การบ้านตัวนี้เป็นง้อป่าซึ่งก็มีหลายเพลงแต่ก็มีล่ายเยอะนะแต่ผมอยากจะให้ท่านได้ฟังเพลงอย่างเงี้ยอย่างเขาบอกว่าเป็นเพลงจระเข้หางยาวนะครับหรือว่าเพลงเชื้อก็แล้วแต่นะอาจจะได้เพลงเชื้อเนี่ยอยากจะให้ท่านฟังเป็นยังไง
0: คร
1: ับพอฟังแล้วอาจารย์ก็ต้องถามเลยใช่ไหมเวลาเขาจะทำอะไรเกี่ยวกับพิธีกรรมเนี่ยเขาจะตำแหน่งเชื้อเหมือนอัญเชิญเงี้ยก็จะทำเพลงเชื้อแต่ถ้าเกิดอย่างเงี้ยเพลงยังใช้ครูท่านยังใช้จระเข้หางยาวแต่ว่าถ้าสองชั้นเนี่ยเราเรียกกันว่าเพลงสามเศร้าแต่ท่านใช้ตามเพลงเก่าคือก็3ชั้นเป็นจระเข้หางยาว2ชั้นก็เป็นจระเข้หางยาวด้วยนะฮะแต่ก็มีอีกชื่อหนึ่งนะชื่อ3เศร้าซึ่งใช้อยู่ก็นิยมใช้ทั้ง2แบบนะครับ
0: ครับผมวันนี้เรามารับฟังกันต่อนะครับความในครั้งนี้ก็คือพูดถึงเงาะที่อยู่ตรงนั้นก็ช่วยกันห้ามแล้วก็พาฮานาวเข้าห้องพักนะครับตอนนั้นก็หลังจากที่แต่งงานกันไปแล้วอะไรเงี้ยนะครับแยกกันไปนะครับโดนฉุดโดนแยกกันไปแล้วเนี่ยนะครับก็มีเพลงอย่างที่ท่านอาจารย์บอกนะครับวันนี้จะมีอาจารย์ณัฐวิภามุนธรรมเกณฑ์นะครับอาจารย์นิตยาแดงกูลอาจารย์จันทราสุขวิยะอาจารย์จารุวรรณชนประเสริฐแล้วก็มีผู้ชาย1ท่านนะครับอาจารย์วิรัตสงเคราะห์จะเป็นต้นเสียงของเพลงในวันนี้นะครับหลังจากฟังแล้วนะครับก็คงจะต้องลาจากกันสำหรับวันนี้นะครับพบกันใหม่ในวันเสาร์หน้าเวลาเดียวกันนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ

หนูกำลังจะถึงบ้านแล้วนะเนี่ยข้ามทางม้าลายไปก็เข้าซอยบ้านแล้วค่ะไว้เจอกันนะคะแม่บ๊ายบายค่ะโหวันนี้รถเยอะจังเลยแถมยังขับเร็วมากๆด้วยเฮ้ยไม่เป็นไรเรารอให้รถซาลงก่อนแล้วกันไม่รีบโอเคทางโล่งละรีบเดินดีกว่า

0: ชะลอรถเหยียบเบรกและรอให้คนข้ามถนนด้วยทางม้าลายทุกครั้งเพราะพวกเขาก็มีครอบครัวมีคนที่รอให้พวกเขากลับบ้านเหมือนกับพวกคุณทุกคนใช้รถใช้ถนนด้วยความระมัดระวังห่วงใยใส่ใจผู้อื่นอยู่เสมอด้วยความปรารถนาดีจากจุฬาเรดิโอพลัส
1: ขยับได้ทุกที่สุขภาพดีได้ทุกเวลากับรายการกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพทุกวันเสาร์อาทิตย์ 15:55 นถึง 16:00 นโดยศูนย์กีฬาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2: สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านกลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับผมนายอานนท์คงสุนทรกิจกุลนักวิทยาศาสตร์การกีฬาประจำศูนย์กีฬาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับที่ผ่านมาผมก็ได้มีโอกาสพูดถึงเรื่องการเดินการวิ่งเพื่อการออกกำลังกายสำหรับเสริมสร้างสุขภาพของเราไปบ้างกันอยู่เป็นประจำนะครับซึ่งแน่นอนว่าการเดินการวิ่งเนี่ยบางท่านอาจก็จะรู้สึกไม่ค่อยชอบวิ่งเท่าไหร่ไม่ว่าจะเป็นเหตุผลทางด้านความแข็งแรงสุขภาพของตัวเองนะครับที่อาจจะยังไม่พร้อมสำหรับการวิ่งหรือว่าจะเป็นในเรื่องของความชอบส่วนบุคคลดังนั้นถ้าเกิดท่านเป็นหนึ่งในคนที่ไม่สามารถออกกำลังกายด้วยการวิ่งแล้วก็สามารถเปลี่ยนมาเป็นการเดินได้ครับซึ่งการวิ่งกับการเดินเนี่ยมีส่วนที่คล้ายกันแล้วก็มีความแตกต่างกันอยู่ทั้งสองด้านครับและในวันนี้ผมก็จะมาเล่าให้ทุกท่านได้ฟังกันนะครับหนึ่งวิ่งใช้ระยะเวลาสั้นกว่าการเดินซึ่งถ้าเกิดท่านใดที่ต้องการออกกำลังกายด้วยการเดินนะครับแทนการวิ่งแล้วมีเป้าหมายเพื่อควบคุมน้ำหนักตัวเองหรือว่าลดน้ำหนักเราก็จะต้องเดินให้นานมากขึ้นซะหน่อยครับเช่นถ้าเกิดเราวิ่งเนี่ยเราอาจจะใช้เวลา10นาทีในการเผาผลาญพลังงานประมาณ100แคลถ้าเกิดท่านเดินเนี่ยครับก็อาจจะต้องเปลี่ยนเพิ่มมาเป็นสัก15นาทีขึ้นไป20นาทีหรือว่าอาจจะถึง30นาทีเลยก็ได้นะครับ2วิ่งทำให้หัวใจแข็งแรงกว่าการเดินซึ่งข้อนี้ครับก็จะไปเกี่ยวข้องกับการฝึกหรือว่าการออกกำลังกายเพื่อการพัฒนาระบบไหลเวียนโลหิตของเรานะครับซึ่งจะต้องมีความจำเป็นที่จะต้องออกกำลังกายที่มีความหนักปานกลางให้รู้สึกเหนื่อยหอบเสียหน่อยการเดินนะครับมีความหนักน้อยกว่าวิ่งอาจจะไม่ค่อยตอบโจทย์ในด้านนี้นะครับ3วิ่งมีแรงกระแทกมากกว่าเดินซึ่งถ้าเกิดท่านใดนะครับที่มีปัญหาเรื่องข้อเข่าข้อเท้าอยู่การเดินก็เป็นการออกกำลังกายที่เหมาะสมมากกว่าการวิ่งครับเพราะว่าจะช่วยถนอมข้อต่อของเราได้ดีกว่าแต่ว่าอย่างน้อยก็ควรออกกำลังกายแบบมีแรงต้านหรือว่าเราต้องยกเวทบ้างนะครับเพื่อเสริมสร้างความแข็งแรงของกล้ามเนื้อเพื่อมาช่วยพยุงรับแรงรับภาระของข้อต่อของเราเพิ่มด้วยอีกทางหนึ่งครับ 4. คนที่เพิ่งเริ่มออกกำลังกายหรือว่ามีน้ำหนักตัวมากนะครับการเดินก็เป็นการออกกำลังกายที่ดีอย่างหนึ่งเพราะว่าจะช่วยให้ร่างกายของเราเนี่ยเริ่มคุ้นเคยนะครับกับการเคลื่อนไหวและการออกแรงซึ่งเป็นพื้นฐานที่ดีที่จะนำไปพัฒนาต่อเป็นการออกกำลังกายในรูปแบบต่างๆที่เราชอบได้ครับอาจจะเป็นการเล่นกีฬาหรือว่าการออกกำลังกายอย่างอื่นสุดท้ายนะครับการเดินหรือการวิ่งก็มีข้อดีกันคนละแบบเพียงแต่ทุกท่านต้องเลือกให้เหมาะสมกับตัวเองเหมาะสมกับโอกาสนะครับคนที่วิ่งได้อยู่แล้วก็ไม่จำเป็นที่จะต้องวิ่งทุกครั้งเสมอไปอาจจะเปลี่ยนมาเป็นการเดินบ้างนะครับเพื่อเป็นการผ่อนคลายหรือว่าให้ร่างกายได้พักได้ซ่อมแซมตัวเองนะครับหรือว่าถ้าเกิดท่านใดที่เดินเป็นประจำอยู่แล้วนะครับก็อาจจะเริ่มวิ่งสลับเดิน

0: ระยะสั้นๆก่อนก็ได้เพื่อให้ร่างกายของเรานะครับเจอโจทย์ที่ยากมากขึ้นกว่าเดิมนิดนึงแล้วก็พัฒนาตัวเองให้แข็งแรงมากขึ้นอีกนิดนึงนะครับสำหรับวันนี้เวลาหมดแล้วอย่าลืมรับฟังติดตามกันต่อในตอนหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
1: ขยับได้ทุกที่สุขภาพดีได้ทุกเวลากับรายการกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพทุกวันเสาร์อาทิตย์ 15:55 นถึง 16:00 นโดยศูนย์กีฬาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจามจุรีร่วงกล่าวเราร่ำให้สำนึกในพระคุณอันอุ่นขวัญยิ่งพระกรุณาโลกประจักษ์คือรักจริงรักที่ไม่ทอดทิ้งประชาชนรำลึกรอยพระสวนซึ้งตรึงใจชาติชื่นพระราชกิจสารทานกุศลจุฬาภักจงรักพร้อมน้อมกมลอาลัยล้นพระพันปีคืนพิมานน้อมลำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ประพันธ์โดยอาจารย์ชวินพงษ์พจน
2: รวมเพลงลูกทุ่งดังในอดีต

0: ชื่นใจกับลีลาการขับร้องเพลงลูกทุ่งของศิลปินแห่งยุค
1: ยามมั่มเสียจริงน้องเอ๋ยไม่เคยเห็นใครจะมั่มเท่า
0: บ่าย 2-4 โมงเย็นทุกวันอาทิตย์อนุรักษ์สืบสานตำนานเพลงลูกทุ่งไทยในรายการลูกทุ่งเพลงเด็ด 101.5 ดำเนินรายการโดยฝนรินชนาทิพย์ลาบมาลาช่วงเวลาแห่งความสุขของบ่ายวันอาทิตย์กับเพลงลูกทุ่งอมตะทางจุฬาเรดิโอพลัส FM 101.5 เมกะเฮิรต
2: ซ์เคยมีคำกล่าวว่าถ้าห่วงใยใครก็พับนกกระเรียนให้เจ็บป่วยเมื่อไหร่ต้องส่งดอกไม้ช่อใหญ่แทนความห่วงใยแต่สำหรับเราจุฬาเรดิโอพลัสทุกความห่วงใยใส่ไว้ในทุกรายการมาร่วมแบ่งปันความห่วงใยทาง FM 101.5 MHz จุฬาเรดิโอพลัสสื่อสารความรู้สร้างสรรค์ความคิดส่งเสริมแรงบันดาลใจ
3: สถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเสนอรายการดนตรีคลาสสิกดำเนินรายการโดยสีส้มเอี่ยมสันพาง

สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่รายการดนตรีคลาสสิกจากสถานีวิทยุจุฬา FM 101.5 หรือฟังได้ทางอินเทอร์เน็ต cu.radio.jula.ac.th นะคะวันนี้เสนอเพลงของโมเทอร์ Rossini โมซาร์ทดันซีโชแปงชูเบิร์ตอาจารย์ดนูฮันตระกูลและแซงซองส์ค่ะก็เริ่มกันด้วยเสียงทรัมเป็ตในเพลงของโยฮันโมเทอร์ซึ่งก็เป็นนักประพันธ์เพลงชาวเยอรมันจากสมัยบาโรกนะคะมีชีวิตอยู่ในช่วงปี1695ถึง1765ค่ะร่วมสมัยเดียวกันกับนักแต่งเพลงอย่างเช่นโยฮันเซบาสเตียนบัคจอร์จเฟรดริกแฮนเดลและอันโตนิโอวิฟาลดีเป็นต้นค่ะโยฮันโมเทอร์ทำงานเป็นนักดนตรีและนักแต่งเพลงให้ราชสำนักของท่านดุคเมคเลนบวกชเวรินในสมัยนั้นค่ะฝีมือทรัมเป็ตของท่านผู้นี้เป็นที่เลื่องลือเลยนะคะและก็ได้แต่งเพลงไว้ไม่น้อยค่ะแต่งทั้งซิมโฟนีก็มีตั้งกว่า140บทมีเพลงแชมเบอร์และที่โดดเด่นมากๆก็จะเป็นวรรณกรรม

ดีดนตรีสำคัญสำหรับเดี่ยวทรัมเป็ตก็คือทรัมเป็ตโคเชตโต้มากมายหลายบทสำหรับที่จะนำเสนอในเย็นนี้คาดว่าท่านแต่งราวปี1759นะคะก็มี3ท่อนซุ้มเสียงและลีลาโดยรวมนี่แจ่มใสมีพลังแสดงถึงศักยภาพของแตรทรัมเป็ตในยุคบาโรกได้เป็นอย่างดีค่ะขอเสนอการเดี่ยวทรัมเป็ตของออโตเซาเทอร์ร่วมกับ Central German Radio Chamber Philharmonic ขอเชิญฟังค่ะ

และที่ท่านได้ฟังจบลงไปคือทรัมเป็ตคอนแชร์โตผลงานของโยฮันโมเทอร์นั่นเป็นการเดี่ยวทรัมเป็ตของออโตซาวเทอร์ร่วมกับ The Central German Radio Chamber Philharmonic ค่ะต่อกันด้วยดนตรีบาเล่ในอุปรากรเรื่องโมเสสและฟาโรห์ผลงานของโรซินีค่ะโจอาคิโนโรซินีเป็นนักแต่งอุปรากรที่มีชื่อเสียงโดดเด่นมากในช่วงต้นสมัยโรแมนติกนะคะท่านได้แต่งอุปรากรอิตาเลียนประสบความสำเร็จไว้มากมายหลายเรื่องค่ะในปี1818โรซินีในวัยเพียง26ปีได้แต่งอุปรากรเรื่อง Moses in Egypt ออกแสดงครั้งแรกที่นครเนเปิลส์ก็ประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีเลยนะคะแล้วอีกราว10ปีต่อมาค่ะท่านก็ได้นำออเปร่าเรื่องนี้ Moses in Egypt มาปรับปรุงสำหรับใช้ในการแสดงที่จะจัดที่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสทีนี้เพื่อให้ต้องกับรสนิยมของผู้ชมชาวฝรั่งเศสที่ดูจะชอบอะไรๆที่ตระการตาและชอบระบำรำฟ้อนท่านก็เลยเพิ่มนะคะทั้งฉากการขับร้องกลุ่มเพิ่มแกรนด์คอรัสแล้วก็เพิ่มฉากระบำอันตระการตาและท่านก็ได้เปลี่ยนชื่ออุปรากรเป็น Moses and Pharaohและในเย็นนี้ค่ะทางรายการก็ขอตัดเฉพาะส่วนที่เป็นดนตรีประกอบบาเล่อันตระการตานั้นมาให้ฟังกันนะคะบรรเลงโดย West German Radio Symphony Orchestra อำนวยเพลงโดย Jeffrey Simon ขอเชิญฟังค่ะ

ที่ท่านได้ฟังจบลงไปคือ Ballet Music จากอุปรากร Moses and Pharaoh ผลงานของ Rossini บรรเลงโดย West German Radio Symphony Orchestra อำนวยเพลงโดย Jeffrey Simon ค่ะต่อกันด้วยเพลงร้องที่มีชื่อเสียงจากอุปรากรของโมซาร์ทเป็นลักษณะเพลงร้องคู่ Duet Aria นะคะเพลง La Cidarem La Mano จากอุปรากรเรื่อง Don Giovanni ค่ะคืออุปรากรเรื่องนี้เป็นภาษาอิตาเลียนนะคะเป็นเรื่องที่มีชื่อเสียงมากที่สุดเรื่องหนึ่งของโมซาร์ทในบทเพลงที่เราจะนำเสนอนี้เป็นตอนที่ตัวเอกของเรื่องคือดอนโจฟานนี่ซึ่งเป็นชายสูงสักเจ้าชู้จีบสาวไปเรื่อยนะคะหนึ่งในนั้นคือสาวชาวไร่ชื่อเซลีน่าในเพลงเนี่ยดอนโจฟานนี่ขอมือของเธอเพื่อจะจูงไปอยู่ด้วยกันซึ่งเซลีน่าดูจะกลัวๆแต่ในที่สุดก็ใจอ่อนให้มือและเดินไปกับเขาค่ะขอเชิญฟังเสียงแบริโทนของโรเจอร์ซอยเออร์ซูปราโนโดยเฮเลนโดนาสร่วมกับ The English Chamber Orchestra อำนวยเพลงโดยดาเนียลแบรนบอยม์ขอเชิญฟังค่ะ

ที่ท่านได้ฟังผ่านไปคือ Duet Aria La ci darem la mano จากอุปราคอนเรื่องดอนจูฟานนี่ของโมซาร์ทบาริโทนโดยโรเจอร์ซอยเออร์ซูปราโนโดยเฮเลนโดนาสร่วมกับ English Chamber Orchestra อำนวยเพลงโดยดาเนียลบาเรนบอยม์ลำดับต่อไปจากรายการของเรานะคะก็ยังเกี่ยวข้องกับเพลงร้อง Aria โมซาร์ทที่เราเพิ่งฟังไปคือมีนักแต่งเพลงอีกท่านหนึ่งค่ะได้หยิบยืมทำนองเพลงร้องของโมซาร์ทนี้มาแปลงให้เป็นเพลงบรรเลงท่านผู้นี้คือฟรานซ์ดันซี่แต่งขึ้นเป็นบท Variations on La ci darem la mano ฟรานซ์ดันซี่เป็นนักแต่งเพลงชาวเยอรมันจากสมัยคลาสสิกนะคะดันซี่ก็แต่งเพลงไว้มากในทุกรูปแบบบทเพลงที่นิยมกันในสมัยนั้นรวมทั้งเพลงทำนองแปรหรือ Variations สำหรับเครื่องดนตรีต่างๆค่ะ Variations ที่เราจะฟังต่อไปนี้ดันซี่นำทำนองหลักมาจากเพลงร้อง La ci darem la mano ของโมซาร์ทโดยมาขยายความเป็นเพลงบรรเลงในลักษณะเพลงทำนองแปรแล้วให้ปี่คลาริเนตเดี่ยวชูโรงบรรเลงประกอบด้วยวงออร์เคสตรานะคะยานี้ฟังเสียงคลาริเนตของซาบีนมาเยอร์ร่วมกับซูริกออเปร่าออร์เคสตราอำนวยเพลงโดยฟรานซ์เวลเซอร์มอสต์ก็เชิญฟังค่ะ

ที่ท่านได้ฟังจบลงไปคือ Variations on La Siderem La Mano สำหรับ Clarinet และ Orchestra ผลงานของ Franz Danzi นั่นเป็นเสียง Clarinet ของ Sabine Meyer ร่วมกับ The Zurich Opera Orchestra อำนวยเพลงโดย Franz Welsermost ค่ะเพลงต่อไปจากรายการดนตรีคลาสสิกสถานีวิทยุจุฬาเราก็ยังวนเวียนอยู่กับ La Siderem La Mano นะคะซึ่งก็เป็นเพลงร้องดูเวตของโมซาร์ทจากอุปรากรดอนจูฟันนี่คือแสดงให้เห็นถึงความไพเราะและมีชื่อเสียงมากของเพลงร้องนี้ที่โด่งดังมาตั้งแต่ปลายศตวรรษที่18จนข้ามมาในศตวรรษที่19ในสมัยของนักแต่งเพลงอีกท่านหนึ่งค่ะคือเฟรดริกโชแปงโชแปงก็เป็นอีกคนหนึ่งที่นำทำนองเพลงร้องจากอุปรากรนี้ของโมซาร์ทมาแต่งเป็น Theme and Variations นะคะในลักษณะเปียโนมีบทบาทเด่นบรรเลงร่วมกับออเคสตราค่ะขอเชิญฟังเสียงเปียโนของ Emmanuel X ร่วมกับ The Orchestra of the Age of Enlightenment อำนวยเพลงโดย Sir Charles Mackerras ขอเชิญฟังค่ะ

ลาซิดาเรมลามาโนประพันธ์เป็น Theme and Variations โดยเฟเดริกโชแปงและนั่นเป็นเสียงเปียโนเดี่ยวของเอมมานูเอล X ร่วมกับ Orchestra of the Age of Enlightenment อำนวยเพลงโดย Sir Charles McCarras ค่ะเรามาฟังเพลงในลักษณะเปียโนดูเอตกันนะคะขอเชิญฟังบท Fantasy in F Minor ผลงานของฟรานซ์ชูเบิร์ตค่ะชูเบิร์ตเป็นนักประพันธ์เพลงเอกชาวออสเตรียจากช่วงปลายสมัยคลาสสิกเกิดปี1797จากไปในปี1828ช่วงชีวิตของชูเบิร์ตก็ร่วมสมัยเดียวกันกับเบโธเฟนนะคะชูเบิร์ตท่านแต่งเพลงเอาไว้มากแต่ที่แพร่หลายได้รับการนำออกแสดงในสมัยของท่านเองส่วนใหญ่จะเป็นเพลงร้องพวกเพลงลีดแล้วก็มีพวกเพลงแชมเบอร์ตลอดจนพวกเพลงเปียโนค่ะสำหรับแฟนตาซีบทที่จะนำเสนอต่อไปนี้เป็นเพลงสำหรับบรรเลงด้วยนักเปียโน2คนหรือเรียกว่าเปียโนดูเอตชูเบิร์ตแต่งในปี1828นะคะซึ่งก็เป็นปีสุดท้ายของชีวิตของท่านแล้วค่ะเพลงนี้นับเป็นเพลงเปียโนบทสำคัญที่สุดบทหนึ่งในบรรดาวรรณคดีเพลงเปียโนดูเอตท่านแต่งอุทิศให้แคโรไลน์เอสเตอร์ฮาซีสาวสูงศักดิ์ที่ท่านเป็นหลงรักแต่เป็นความรักที่ไม่สมหวังค่ะชูเบิร์ตนำเพลงนี้ออกแสดงครั้งแรกโดยตัวท่านเองเล่นคู่กับฟรานซ์ลักเนอร์ซึ่งเป็นนักแต่งเพลงและผู้อำนวยเพลงเพื่อนของท่านนะคะแฟนตาซีชุดนี้ประกอบไปด้วย4ท่อนแต่ให้บรรเลงติดต่อเนื่องกันไปเริ่มด้วยลีลาเร็วปานกลางเลโกรมอลโตมอดราโตแล้วเข้าสู่ท่อนช้ามากลาร์โกตามด้วยท่อนสแกรโซที่มีชีวิตชีวาเลโกรวิฟาเชส่งท้ายด้วยท่อนเร็วเลโกรมอลโตมอดราโตค่ะก็เป็นบทเพลงที่ไพเราะในแง่ของแนวทำนองเสียงประสานผสมผสานกับความเศร้าและอารมณ์เบื้องลึกที่หม่นหมองปั่นป่วนค่ะขอเชิญฟังค่ะ

ที่ท่านได้ฟังจบลงไปคือ Fantasy in F Minor for Piano Duet ผลงานของ Franz Schubert ค่ะช่วงต่อไปมาฟังผลงานการประพันธ์และการเรียบเรียงของอาจารย์ดนูหันตระกูลศิลปินแห่งชาตินะคะขอนำเสนอในช่วงนี้3บทเริ่มด้วยเพลงวังหลวงซึ่งเป็นผลงานการประพันธ์และเรียบเรียงของอาจารย์ดนูค่ะต่อด้วยท้องสนามหลวงอันนี้เป็นผลงานการแต่งของคุณสุรศรีอิทธิกุลเรียบเรียงโดยอาจารย์ดนูนะคะส่งท้ายช่วงนี้ด้วยชีพจรลงเท้าผลงานการประพันธ์และเรียบเรียงของอาจารย์ดนูค่ะวันนี้ฟังบทเรียบเรียงสำหรับไวโอลินและเปียโนไวโอลินโดยอาจารย์นรอัตจันกล่ำเปียโนโดยอาจารย์จุนคมัตสึขอเชิญฟังค่ะ

ที่ท่านได้ฟังผ่านไปเป็นเสียงไวโอลินของอาจารย์นรอัตจันกล่ำเปียโนโดยอาจารย์จุนคมัตสึค่ะนั่นคือเพลงวังหลวงท้องสนามหลวงและชีพจรลงเท้าค่ะท่านที่คิดถึงอาจารย์ดนูและผลงานของอาจารย์นะคะก็พบกับอาจารย์ได้ค่ะบนเวทีการแสดงไหมไทยแนะนำดนตรีถอดสลักซิมโฟนีโดยอาจารย์ดนุหันตระกูลร่วมกับไหมไทยออเคสตราเสียงไทยคอรัสคุณสุธีศักดิ์ภักดีเทวาคุณอรณัฐยืนยงหัตถพรและคุณนพพรแพรม่วงค่ะแสดงและบรรยายในวันอาทิตย์ที่5กรกฎาคมเวลาบ่าย2โมงที่หอดนตรีและการแสดงอโศกมนตรี1ชั้น4ของอาคารนวัตกรรมศาสตราจารย์ดร.สาโรจน์บัวศรีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตรค่ะท่านที่สนใจนะคะก็ติดต่อจองบัตรได้ที่ LINE ID @songsmiths หมายเลขโทรศัพท์093-004-6005ขอย้ำอีกครั้งนะคะ093-004-6005ค่ะกลับมาที่รายการของเรานะคะช่วงนี้มาฟังเสียงฮาร์ปกับออเคสตราค่ะในเพลงม็อกโซเดอคงกูในกุญแจเสียง G major ผลงานลำดับที่154ของแซงซองส์ผู้แต่งกามีแซงซองส์เป็นนักแต่งเพลงชาวฝรั่งเศสจากสมัยโรแมนติกค่ะเพลงม็อกโซที่เราจะฟังต่อไปนี้เป็นผลงานจากช่วงท้ายชีวิตท่านแล้วนะคะเป็นเพลงเดี่ยวฮาร์ปขนาดย่อมแต่งในปี1918แต่งให้นักฮาร์ปนิโคลอังกิเยเป็นเพลงโชว์ฝีมือเดี่ยวขั้นสูงก็เป็นเพลงที่เหมาะจะใช้เดี่ยวในการแข่งขันโชว์ฝีมือค่ะและเย็นนี้เราก็มีฝีมือของนักฮาร์ปเอกของยุคคือมาเรียลนอร์ทมังบรรเลงร่วมกับวงองซอมเบลเดอปารีอำนวยเพลงโดยชองชาร์คฮันโทโรขอเชิญฟังค่ะ

ที่ท่านได้ฟังจับลงไปคือม็อกโซ เดอะคงกูในกุญแจเสียง G major ผลงานลำดับที่154ของกามีแซงซองส์เดียวฮาร์ปโดยมาเรียลนอร์ทมังร่วมกับวงอองซอมเบิลเดอะพารีอำนวยเพลงโดยชองชาคันโทโรและนั่นก็เป็นเพลงสุดท้ายจากรายการของเราในเย็นวันนี้นะคะขอเชิญท่านผู้ฟังติดตามรับฟังรายการดนตรีคลาสสิกจากสถานีวิทยุจุฬาได้ใหม่วันเสาร์หน้าค่ะวันนี้สีส้มเอี่ยมสันพางลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

เมื่อข่าวสารไม่ใช่แค่รู้เร็วต้องรู้ลึกรู้จริงแล้วรอบด้านจุฬาเรดิโอพลัส FM 101.5 เมกะเฮิรตซ์ผนึกพลังความร่วมมือกับไทย PBS ชวนคุณผู้ฟังติดตามฟังรายการข่าวภาคค่ำข่าวไทย PBS ข่าวของคุณข่าวที่แตกต่างในสไตล์สื่อสาธารณะเพื่อให้คุณรู้ลึกอย่างรอบด้านและเท่าทันทุกเหตุการณ์สำคัญติดตามฟังรายการข่าวภาคค่ำไทย PBS ได้ทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เวลา 18:00 นถึง 20:30 นทางสถานีวิทยุจุฬา FM 101.5 เมกะเฮิรตซ์และแอปพลิเคชันจุฬาเรดิโอพลัสรู้ลึกทุกข่าวเท่าทันทุกสถานการณ์

0: สื่อสาธารณะเพื่อการศึกษาครอบคลุมทุกการสื่อสารที่หลากหลายเราพร้อมที่จะสร้างเสริมสังคมด้วยปัญญาเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของทุกคนสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย FM 101.5 MHz พร้อมก้าวสู่การเป็นคลื่นบริการสาธารณะของประเทศไทย
1: จุฬาเรดิโอพลัส FM 101.5 MHz ผนึกพลังความร่วมมือกับไทย PBS ติดตามฟังรายการข่าวภาคค่ำไทย PBS ทางสถานีวิทยุจุฬา FM 101.5 MHz และแอปพลิเคชันจุฬาเรดิโอพลัสรู้ลึกทุกข่าวเท่าทันทุกสถานการณ
2: ์ให้ความรู้เอาใจคนรักภาษาวันเดย์วันดอยช์เยอรมันวันละนิดทุกวันอาทิตย์เวลา 13:30 น.เริ่ม5กรกฎาคมสายเอกลักษณ์ภาคภูมิไทยจันทร์ที่6และ13กรกฎาคมเวลา 21:30 น.สายไลฟ์สไตล์วัฒนธรรมล้ำรสคุกคัลเจอร์ทุกวันอาทิตย์เวลา 10:00 น.เริ่ม12กรกฎาคมสายเตรียมพร้อมรับมือทุกสถานการณ์ SOS รู้แล้วรอดทุกวันอาทิตย์เวลา 7:30 น.เริ่ม19กรกฎาคมสายความสุขสนุกกับโลกแฟนตาซี Unicorn Academy Special โรงเรียนเวทมนต์แห่งเกาะ Unicorn ทุกวันอาทิตย์เวลา 8:00 น.เริ่ม19กรกฎาคมปักหมุดรอชมได้เลยไทย PBS ดูสดกดหมายเลข3และทาง www.vipa.me

0: คือเจ้าฟ้านักวิทยาศาสตร์ผู้ปราดเปรื่องโดดเด่นเรื่องการแพทย์นำล้ำสมัยทรงค้นคว้ายาต้านมะเร็งงานวิจัยปวงชาวไทยได้พึ่งพาผ่านสถาบันทรงเป็นสิริศิลปินศิลปินแห่งชาติพระปรีชาสามารถวาดสร้างสรรค์คุณูปการทรงเปี่ยมล้นพ้นรำพันบังคมพันขอพระองค์ทรงพระเจริญ4กรกฎาคมวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรขัตติยราชนารีควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS
1: ข่าวไทย PBS ข่าวที่คุณวางใจ

ชการปมทุจริตสอบท้องถิ่นเตรียมเสนอร่างกฎหมายเอาผิดโกงสอบตัดสิทธิ์ตลอดชีวิตขยายผลค้นเพิ่ม

0: วัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ต้อนรับสู่ข่าวค่ำค่ะคุณผู้ชมอยู่กับดิฉันพิมพ์พิมลปัญญานะค่ะ
1: ดิฉันวันวิสาทินวัฒน์ค่ะ
0: คาดว่าจันทร์ที่จะถึงนี้แหละค่ะปลัดกระทรวงมหาดไทยจะมีการลงนามตั้งคณะกรรมการสอบวินัยร้ายแรงสำหรับข้าราชการที่เป็นข้าราชการของสถ5คนนะคะคือมีการแถลงไปก่อนหน้านี้แล้วนะคะว่าเป็นคนที่ต้องรับผิดชอบตามลำดับสายงานคือไล่ลงมาตั้งแต่ระดับอธิบดีนะคะ
1: ค่ะทีนี้ลองไปคลี่ดูข้อมูลดูรายละเอียดประมวลดูข้อมูลจาก2ฝ่ายก็คือทั้งมสว.ในฐานะผู้รับจ้างแล้วก็ฝั่งสท.ซึ่งเป็นผู้ว่าจ้างสอบท้องถิ่น

0: เนี่ยนะคะเมื่อวานลักษณะคล้ายกับว่าเป็นการตอบโต้กันทั้งสองฝ่ายโต้กันด้วยข้อมูลของแต่ละฝ่ายนะคะทำให้ตั้งข้อสังเกตได้ชัดเจนขึ้นว่าเรื่องราวทั้งหมดนั้นอาจจะมีผู้เกี่ยวข้องกับการทุจริตสอบจากทั้งสองฝ่ายเลยหรือไม่ค่ะการแถลงนำโดยอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒหลังตรวจสอบข้อเท็จจริงครบ7วันเมื่อวานค่ะแม้จะยืนยันว่าไม่พบความผิดปกติในขั้นตอนการออกข้อสอบการพิมพ์การตรวจข้อสอบและการส่งข้อสอบไปยังสนามสอบแต่พบข้อเท็จจริง3ประเด็นที่อาจจะนำไปสู่การทุจริตประเด็นสำคัญก็คือการที่มีบุคคลภายนอกหลายคนแสดงเจตนาที่จะขอเข้ามาดูแลจัดทำและรายงานผลสอบเองโดยการแจ้งมาที่สำนักทดสอบของมหาวิทยาลัยซึ่งเป็นผู้รับจ้างนำไปสู่การตีความได้ว่าคนนอกที่ว่าหมายถึงข้าราชการสอทอหรือไม่หรือแปลว่ามีใครเกี่ยวข้องอีกอันนี้ติดไว้ประเด็นที่หนึ่งอีกคำถามสำคัญก็คือส่วนที่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัยเองนะคะคนในเองมีความเกี่ยวข้องกับเรื่องการทุจริตด้วยหรือไม่นะคะคำตอบที่ได้จากมสว.ส่วนนี้ยังไม่ชัดเพราะว่าการตรวจสอบเรื่องนี้ยังไม่เรียบร้อยสมบูรณ์ค่ะ
1: เนี่ยเฉพาะปากหลักๆเนี่ยเราสอบไป4ครั้งนะครับแล้วก็สอบอีก1ปากตอนนี้กำลังรอคิวสอบอีก3ปากครับตอนนี้เบื้องต้นเนี่ย6ปากครับพอสอบแล้วพบประเด็นอะไรเราจะขยับไปเรื่อย
0: ๆประเด็นหนึ่งที่ทิ้งเอาไว้เป็นปมก็คือFresh Drive ผลการสอบที่มีการจัดทำไว้2ชุดมสว.บอกว่าชุดแรกเนี่ยส่งให้กับสท.ในฐานะผู้ว่าจ้างอีกชุดเก็บไว้ที่มสว.เพื่อแบ็กอัพข้อมูลที่สำคัญ Flash Drive ทั้ง2อันมี Digital Signature มสว.เหมือนกับจะทิ้งปมเอาไว้ว่าถ้าลองเอามาเทียบกันก็จะรู้ค่ะแต่ตอนนี้ Flash Drive ของมสว.ส่งให้ปปช.ไปตรวจสอบแล้วและมสว.ก็มั่นใจถ้ามันมีการแก้ไขข้อมูลตรวจสอบดูเลยค่ะจะพบร่องรอยการแก้ไขอยู่ค่ะ
2: ดังนั้นเชื่อว่าตอนนี้ข้อมูลเนี่ยคนที่กำอยู่ก็คือปปช.น่าจะมีการตรวจเทียบน่าจะมีการพิสูจน์แล้วนะคะขณะที่คำแถลงของมสว.ซึ่งเกิดขึ้นช่วงบ่ายๆเมื่อวานเนี่ยได้โยงไปถึงบุคคลนอกมหาวิทยาลัยอย่างที่ได้บอกไปทางฝ่ายของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นก็เลยออกเอกสารโต้กลับเช่นกันรายละเอียดมีทั้งเรื่องที่สอดคล้องกับข้อมูลของมสว.แล้วก็มีการตั้งปมใหม่ถ้าถอดความจากสิ่งที่สท.ชี้แจงก็จะเป็นแบบนี้นะคะสิ่งที่เหมือนกันกับมสว.ก็คือ Flash Drive ที่มีผลการสอบมีอยู่2อันอันแรกเป็นผลสอบภาคกก็คือการวัดความรู้ทั่วไปอะค่ะภาคขคือความรู้เฉพาะตำแหน่งและภาคคคือผลของการสอบสัมภาษณ์การประเมินความเหมาะสมส่วนนี้สำนักทดสอบของมสว.ใช้สำหรับการประกาศผลสอบอันนี้คืออันที่1 นะคะFlash Drive ที่2บอกว่าถูกเก็บไว้ในตู้เซฟของอธิบดีสท.ในนั้นจะบรรจุข้อมูลแค่สอบภาคกกับสอบภาคขนะคะคุณผู้ชมทีนี้รายละเอียดหลักเรามาดูที่ Flash Drive อันแรกก็คือที่อยู่กับมสว.ทางสท.บอกถึงผลการตรวจสอบของกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงของมหาดไทยบอกว่าผู้บันทึกข้อมูลคนสุดท้ายใน Flash Drive อันนี้คือฝ่ายผู้รับจ้างนั่นก็คือมสว.2ก็คือการใช้งานที่เข้าไปใช้เนี่ยมีทั้งหมด115ครั้งขณะเดียวกันสิ่งที่พบคือมีบริษัทเอกชนภายนอกเข้ามาร่วมแก้ไขไฟล์ผลสอบด้วยและขั้นตอนจากนั้นก็คือข้าราชการของสท.เองเป็นผู้รับไฟล์จากมสว.อันนี้ค่ะเพื่อนำไปประกาศผลสอบในขั้นตอนนี้แหละค่ะที่ทางสท.ชี้ว่ามันถูกตั้งข้อสังเกตว่ามีเหตุอันควรเชื่อได้ว่ามีการแก้ไขคะแนนหรือไม่คือสท.ระบุกว้างๆนะคะว่าจะเป็นข้าราชการสท.ผู้รับจ้างรวมถึงบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องโดยที่มีหมายเหตุอยู่ว่าไม่พบข้าราชการสท.ผู้ใดเคยไปสัมผัสเคยไปเก็บรักษาคีย์เฉลยที่ผู้รับจ้างจัดทำและเก็บรักษาไว้ใช้ตรวจกระดาษคำตอบจากนั้นมีการสรุปชัดๆอีกครั้งบอกว่าตกลงแล้วข้อมูลใน Flash Drive ของมสว.คืออันที่1กับ Flash Drive ของสท.อันที่2ไฟล์กระดาษคำตอบไม่ตรงกันซึ่งจะมีผลไม่ใช่แค่เรื่องการสอบท้องถิ่นปลายปี2568แต่นั่นหมายความว่ามันเกี่ยวพันโยงไปถึงคะแนนสอบภาคกภาคขผู้สอบผู้บรรจุแต่งตั้งไปแล้วทั้งหมด 15,520 คนที่ต้องมารื้อมาตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้งนะคะคือไม่ได้หมายความ

0: ฉพาะข้าราชการ 6,000 กว่าอัตราที่มีการสอบไปปลายปีเป็นอบต.เป็นเทศบาลเป็นอบต.แต่นั่นหมายถึงข้าราชการที่ไปเปลี่ยนสายงานไปเลื่อนระดับรวมถึงครูด้วยนะคะ
1: ส่วนคนในกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยข้อมูลบอกว่า5ข้าราชการพลเรือนสามัญที่นายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยจะลงนามตั้งคณะกรรมการสอบวินัยร้ายแรงก็คือข้าราชการในกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหรือสถ.ค่ะโดยยอมรับว่าระดับอธิบดีกรมอาจจะเป็น1ใน5ตามกระแสข่าวจริงเช่นเดียวกับรองอธิบดีกรมซึ่งอีกสถานะหนึ่งในการสอบข้าราชการท้องถิ่นประจำปี68ก็คือฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการกลางหรือกสท.ค่ะโดยข้าราชการกระทรวงมหาดไทยคนนี้บอกเป็นในบอกว่าข้าราชการอีก3คนก็คือผู้ใต้บังคับบัญชาของอธิบดีและรองอธิบดีและเป็นผู้รับผิดชอบตามสายงานและตามลำดับขั้นที่อยู่ในข่ายต้องตั้งคณะกรรมการขึ้นมาสอบวินัยร้ายแรง 1. ผู้อำนวยการกองคนนี้มีชื่อย่อพอพาน 2. หมายถึงผู้เชี่ยวชาญคนนี้อักษรย่อปอปลาแล้วก็ 3. ให้ข้อมูลว่าเป็นผู้อำนวยการกลุ่มที่มีชื่อย่อบอใบไม้และเหตุผลที่ต้องใช้เวลา2วันเพราะว่าต้องคัดกรองคนที่เป็นกรรมการสอบนะคะนอกจากนั้นในคำสั่งก็ยังอ้างถึงพยานหลักฐานอันเชื่อได้ว่าให้ชัดเจนรวมถึงการกำหนดกรอบเวลาทั้งนี้ก็เพื่อความชอบธรรมเพื่อความถูกต้องตามกฎหมายด้วยค่ะคาดการณ์กันว่าคำสั่งจะลงนามและเผยแพร่ได้ภายในวันจันทร์นี้6กรกฎาคมนะคะซึ่งก็จะเป็นไปตามที่ปลัดกระทรวงมหาดไทยขีดเส้นแล้วก็ตั้งกรอบเวลาเอาไว้เมื่อวานค่ะสัปดาห์หน้าค่ะสภาปิดสมัยประชุมแล้วนะคะก่อนจะเปิดสภาสมัยหน้าก็คือ25สิงหาคมค่ะโดยวุฒิสภาจะนำร่างกฎหมายการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นเข้าสู่การพิจารณาเห็นชอบหลังจากดึงกลับไปทบทวนสาเหตุที่ต้องทบทวนก็เพราะว่าต้องให้เท่าทันกับเหตุการณ์ล่าสุดที่เกิดขึ้นกรณีการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นนั่นแหละค่ะซึ่งสภาผู้แทนราษฎรก็เตรียมเสนอร่างกฎหมายขึ้นมาเพิ่มเติมด้วยค่ะ
0: ค่ะเรื่องนี้เรื่องร้อนจริงๆนะคะนายกรัฐมนตรีก็มีการหารือกับนายประกรณ์นิมประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายรวมไปถึงฝ่ายกฎหมายของพรรคภูมิใจไทยด้วยที่จะเสนอร่างกฎหมายเพื่อเอาผิดคนที่ทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นให้เป็นเท่าตัวแล้วก็น่าจะมีมาตรการตัดสิทธิ์การเข้าสอบบรรจุหน่วยงานภาครัฐทุกแห่งตลอดชีวิตด้วยติดตามจากรายงานคุณศิรประภาชัยเจริญค่ะ
2: กระทุบอย่างเดียวใช่ไหมใครทำผิดผมบอกแล้วไงทำผิดไม่ได้โดยเฉพาะยิ่งผิดแบบในขั้นพื้นโครงสร้างพื้นฐานของระบบราชการเลยคุณซื้อขายตำแหน่งกันตั้งแต่คุณเข้ามาเป็นข้าราชการโอ้โหอันนี้พูดยังไงก็คือส่งเสริมให้ทำความชั่วตั้งแต่วันแรกของการรับราชการแล้วพอมันชั่วแล้วมันก็ชั่วไปตลอดต้องทนกับเขาอีก 30-40 ปีเขาทำความชั่วอย่างนี้เหรอ
3: ทุบอย่างเดียวไม่ส่งเสริมในการทำความชั่วซื้อตำแหน่งกันตั้งแต่ก้าวแรกเมื่อเข้าสู่วงราชการนี่อาจเป็นหลักการและเหตุผลของรัฐบาลอนุทิน2ที่จะอ้างอิงเพื่อเสนอร่างกฎหมายเพิ่มเติมผู้ทุจริตสอบบรรจุเข้ารับราชการหลังหารือกับรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายและฝ่ายกฎหมายของพรรคภูมิใจไทยมีรายงานข่าวว่าเตรียมผลักดันร่างกฎหมายเสนอสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาเห็นชอบสมัยประชุมหน้า25สิงหาคม2569นี้หลังปิดสมัยประชุมครั้งที่1สัปดาห์หน้า11กรกฎาคมสอดรับกับนายประกรณ์นิมประพันธ์โพสต์ Facebook ด้วยข้อความที่มีสาระสำคัญว่าการทุจริตการสอบรับราชการเปรียบเป็นมะเร็งร้ายที่กัดกร่อนความเชื่อมั่นในระบบราชการซึ่งยังไม่มีกฎหมายจัดการปมปัญหานี้โดยตรงพร้อมกับตั้งคำถามจะดีไหมถ้ามีเหตุผลคือคนของรัฐไม่เพียงแต่จะต้องเป็นผู้มีความรู้ความสามารถซื่อสัตย์สุจริตแต่จำเป็นต้องมีคุณภาพโปร่งใสเป็นธรรมและปราศจากการทุจริตในทุกขั้นตอนด้วยพร้อมระบุระบบคัดกรองก็สำคัญยิ่งและสำคัญกว่าต้องกำหนดความรับผิดเฉพาะเหตุที่มาจากการสอบบรรจุไว้ด้วยซึ่งนอกจากความผิดอาญาแล้วก็ควรมีการเปิดช่องให้ปปช.ปปท.และปปง.เข้ามาสืบสวนสอบสวนโดยเร็วมีช่องทางรับแจ้งเบาะแสและทันทีที่สอบพบหน่วยงานของรัฐนั้นต้องมีอำนาจสั่งยุติการสอบชั่วคราวได้และเมื่อสอบชัดว่า

0: ู้สอบนั้นทุจริตไม่เพียงแต่ตัดสิทธิ์ทันทีแต่ต้องตัดสิทธิ์ทุกแห่งของรัฐและไล่ผู้ร่วมผู้ใช้ผู้สนับสนุนออกจากราชการพร้อมโทษอีกเท่าตัวส่วนร่างกฎหมายที่วุฒิสภาถอนออกจากวาระไปทบทวนใหม่ภายในกรอบระยะเวลา30วันคือร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นหลังเกิดเหตุทุจริตการสอบราชการท้องถิ่นอันเป็นหัวใจสำคัญของร่างกฎหมายฉบับนี้คือการยกเลิกคำสั่งคสช.ที่ให้ส่วนกลางจัดสอบกลับไปคงรูปแบบเดิมคือส่วนท้องถิ่นจัดสอบเองคีย์เวิร์ดสำคัญในชั้นกรรมธิการซึ่งหมายถึงหลักการและเหตุผลนั่นคืออย่าให้การกระจายอำนาจกลายเป็นการกระจายทุจริตและการกระจายอำนาจคือความเป็นอิสระทั้งในมิติทางการเมืองและในมิติการบริหารงานบุคคลหรือการรวมศูนย์อำนาจไม่เพียงส่งผลต่อหลักการกระจายอำนาจแต่ยังก่อให้เกิดความล่าช้าในเชิงปฏิบัติรวมถึงหลักเกณฑ์การคัดกรองจะช่วยรับรองมาตรฐานความรู้ลดระบบอุปถัมภ์และการแสวงหาผลประโยชน์จากการจัดสอบตลอดจนข้อความที่ว่าระบบสอบควรเป็นเอกภาพและสร้างขวัญกำลังใจให้คนทำงานพร้อมข้อเสนอว่าการสอบต้องเทียบเท่ากับการเลือกตั้งควรจัดตั้งคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมและมีระบบอุทธรณ์สิรประภาชัยเจริญไทย PBS รายงาน
1: ในการเข้าร่วม
2: คดีแอร์โฮสเตสที่ถูกจับที่เมลเบิร์นออสเตรเลียในที่สุดตำรวจก็สาวมาถึงตัวการสำคัญนะคะก็คือชายต้องสงสัยชายสวมฮูดดำที่เป็นคนเอาเฮโรอีนไปส่งให้กับแอร์โฮสเตสที่คอนโดมิเนียมยังไม่ชัดว่านี่เป็นคนบงการสูงสุดหรือไม่แต่ว่าตำรวจจับกุมได้ผู้ต้องหาก็ให้การรับสารภาพนะคะไปจับชายคนนี้ได้ที่จังหวัดพิษณุโลกขณะกำลังหลบหนีจากนั้นคุมตัวมาตรวจค้นบ้านพักห้องพักเนี่ยอยู่ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาในห้องพักเจอหลักฐานสำคัญค่ะนี่เป็นหลักฐานสำคัญที่ว่าก็คือกระเป๋าผ้ารูปช้างตำรวจตรวจยึดได้จากการตรวจค้นห้องพักของนายอุทัยคณาภิวัตรในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาซึ่งคุณผู้ชมดูกระเป๋านะคะนี่ตรงกับกระเป๋าที่เอาไปให้แอร์โฮสเตสหิ้วขึ้นเครื่องแล้วก็ไปถูกจับว่าซุกซ่อนเฮโรอีนที่ประเทศออสเตรเลียนายอุทัยถูกตำรวจจับกุมได้ที่สถานีขนส่งเก่าเทศบาลพิษณุโลกค่ะจังหวัดพิษณุโลกขณะเตรียมกำลังหลบหนีหลังจากเรื่องนี้เป็นข่าวใหญ่และจากการนำตัวมาตรวจค้นที่ห้องพักในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาตำรวจไปพบหลักฐานเป็นกระเป๋าผ้ารูปช้างแบบนี้อีกหลายใบหลากสีแล้วมีบางส่วนถูกตัดทำลายเพื่อนำเฮโรอีนซุกซ่อนทิ้งในห้องน้ำแต่จากการนำกระเป๋าผ้ามาตรวจอีกครั้งเจ้าหน้าที่ก็ยังพบว่าสารเสพติดยังตกค้างอยู่อีกจำนวนหนึ่งรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติระบุว่าผลการสอบปากคำนายอุทัยรับสารภาพบอกไปรับกระเป๋ามาจากผู้ชายคนหนึ่งในอำเภอเชียงคำจังหวัดพะเยารับมา20ใบจากนั้นเอามาแบ่งใส่กล่องแล้วเอาไปส่งให้กับลูกค้าโดยรับว่าทำมาแล้ว3ครั้งได้ค่าจ้างครั้งละ 60,000 บาทครั้งล่าสุดก็คือการเอาไปส่งที่ซอยเสือใหญ่ย่านรัชดาภิเษก1กล่องแล้วก็ส่งที่คอนโดมิเนียมย่านบางนาของแอร์โฮสเตสอีก1กล่องแต่กล่องที่ซอยเสือใหญ่ที่เอาไปส่งปรากฏตรงนั้นไม่มีคนรับก็เลยนำกลับมาทำลายรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติยืนยันผู้ต้องหารับสารภาพตามพยานหลักฐานค่ะ
3: คนที่ยืนยันครับ1เจ้าตัวรับสารภาพว่าเป็นคนตามรูป2ก็คือเสื้อแม้แต่ไม่ใช่สีเดียวกันแต่เขาบอกว่าตัวสีตามภาพนั้นเอาไปทิ้งแต่ว่าตัวเองชอบใช้ยี่ห้อนี้แล้วก็รับว่าเป็นบุคคลตามภาพครับเพราะเขารับเองครับ
4: หลังจากนี้จะมีการขยายผลยังไงบ้าง
3: ขยายแน่แต่ว่าต้องไปตามพยานหลักฐานที่เราได้รับครับ
5: ในคดีนี้ตำรวจก็ยังเร่งติดตามผู้เกี่ยวข้องเพิ่มเติมอีกนะคะคือก่อนหน้านี้สามารถติดตามคนที่ขับรถพาไปส่งของตามจุดต่างๆได้แต่ตอนนี้ยังถูกกันเป็นพยานรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติบอกว่าคดีนี้มีหลายหน่วยงานที่เข้ามาร่วมขยายผลคือหลังจากนี้จะคุมตัวนายอุทัยส่งให้พนักงานสอบสวนกองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดส่วนทางพลตำรวจโทอัจฉยนต์ไกรทองผู้บัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดบอกว่าได้มีการตั้งคณะทำงานสืบสวนคดีดังกล่าวอย่างเป็นทางการมีการออกเป็นคำสั่งยกระดับการดำเนินคดีในมติขององค์กรอาชญากรรมข้าม

0: ข้ามชาติเพื่อขยายผลไปถึงผู้ร่วมขบวนการรวมไปถึงผู้บงการเบื้องหลังทั้งหมดนะคะ
1: พลอากาศเอกมนัสชวนประยูนผู้อำนวยการสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยหรือกพท.ออกประกาศกำหนดมาตรการควบคุมการรับฝากหรือรับขนสิ่งของเพื่อป้องกันการใช้สถานะลูกเรือรับฝากรับหิ้วหรือรับขนสิ่งของของคนอื่นโดยมิชอบซึ่งอาจกระทบกับเรื่องความปลอดภัยและความมั่นคงด้านการบินนะคะโดยกำหนดให้สายการบินทุกแห่งต้องจัดทำระบบควบคุมสัมภาระลูกเรือการบริหารความเสี่ยงการสุ่มตรวจการฝึกอบรมระบบรับแจ้งเบาะแสและมาตรการทางวินัยอย่างชัดเจนถ้าพบฝ่าฝืนสายการบินต้องรายงานต่อกพท.ทันทีและอาจนำไปสู่การพิจารณาเพิกถอนใบอนุญาตหรือใบรับรองที่เกี่ยวข้องด้วยค่ะ
0: สัปดาห์หน้าคาดว่าจะมีความชัดเจนเกี่ยวกับคดีเด็กวัย11ขวบขับรถชนพระสงฆ์มรณภาพและบาดเจ็บนะคะเบื้องต้นตำรวจบอกว่าอาจจะต้องดำเนินคดีทั้งตัวเด็กเองรวมไปถึงทั้งผู้ปกครองด้วยฐานปล่อยปละละเลยนะคะและนายกรัฐมนตรีได้ไปร่วมพิธีพระราชทานน้ำหลวงอาบศพและสวดพระอภิธรรมพระที่มรณภาพด้วยค่ะนายณรงค์เทพเสนาผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีอัญเชิญน้ำหลวงสงศพพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมพวงมาลาประธานจากพระบรมวงศานุวงศ์วางหน้าหีบศพพระภิกษุทั้ง7รูปที่วัดบ้านน้ำขุ่นตำบลตาเกาอำเภอน้ำขุ่นจังหวัดอุบลราชธานีนะคะนายอนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีก็เดินทางไปร่วมพิธีเชิญพวงมาลาพระราชทานและพวงมาลาประธานประกอบพิธีสวดพระอภิธรรมศพและเชิญตะกร้าสิ่งของพระราชทานแก่ญาติพระที่มรณภาพด้วยช่วงหนึ่งก็มีการพูดคุยให้กำลังใจกับครอบครัวพระที่มรณภาพค่ะ
2: แล้วพระก็ไปบวชนี่ก็แบบตั้งใจจะบวชตลอดเลยหรือว่า
3: ใช
2: ่โอเคดูแลลูกให้ดีนะเดี๋ยวจะมีเงินช่วยเหลือมานะครับทั้งเงินประกันที่เป็นสิทธิ์ของเจ้าตัวอยู่แล้วด้วยนะนี่ไว้เอาไว้ใช้จ่ายในงานนะช่วงนี้ก่อนที่เงินจะมาเงินจะต้องมีขั้นตอนนิดนึงแต่เดี๋ยวจะกลับไปเร่งให้เนาะโอเคนะ
1: นางมาลีศรีมังคละพี่สาวของพระภิกษุสำรวยระวังหนึ่งในพระที่มรณภาพเล่าเหตุการณ์บอกว่าพระภิกษุสำรวยบวชมาได้9พรรษาแล้วค่ะจำพรรษาอยู่ที่วัดบ้านดอนเจริญต่อมาชาวบ้านบ้านไผ่บูนอำเภอน้ำขุ่นนิมนต์มาอยู่ที่วัดที่ผ่านมาก็ปฏิบัติตามกิจของสงฆ์มาอย่างต่อเนื่องทำวัดปฏิบัติเคร่งครัดรวมทั้งทำงานทุกอย่างโดยเฉพาะการก่อสร้างภายในวัดท่านก็ทำเองจึงเป็นที่รักที่เคารพศรัทธาของญาติโยมในหมู่บ้านช่วงที่บวชตอนแรกหวังอุทิศให้กับยายที่เสียชีวิตแต่หลังจากบวชแล้วอยู่ต่อเลยค่ะไม่ได้สึกหลังเกิดเหตุการณ์ชาวบ้านรู้สึกตกใจและเสียใจเป็นอย่างมากซึ่งก่อนที่จะออกเดินธุดงก็แวะไปหาที่บ้านแล้วก็บอกว่าจะไปเดินทางไกลนานกว่าจะกลับค่ะ
4: ท่านนิมนต์ท่านไปทำกิจกรรมอะไรด้านสงฆ์ท่านก็ไปหมดค่ะจะเสียใจมากเลยค่ะตกใจแล้วก็เสียใจมากก็จะมาหาที่บ้านแทบทุกคนนะไม่ออกที่นับถือท่านนะค่ะ
5: อยากฝากอะไรถึงสังคมเกี่ยวกับเรื่องนี
4: ้ก็อยากฝากไปนะคะให้สังคมรับรู้แบบขับขี่รถอะไรก็ให้ระมัดระวังค่ะบางทีพระสงฆ์เราก็มีกิจต้องไปทำบางทีก็เป็นกิจของสงฆ์เนาะเราก็ขัดไม่ได้เพราะท่านสมัครใจจะไปค่ะทำบุญค่ะ
0: สรีระสังขารของพระ7รูปถูกเคลื่อนมาประกอบพิธีที่วัดบ้านน้ำขุ่นนะคะส่วนสรีระสังขารของพระอีก3รูปเคลื่อนไปประกอบพิธียังภูมิลำเนาคือที่จังหวัด101นครราชสีมาและขอนแก่นตามความประสงค์ของญาติความคืบหน้าในคดีนี้นะคะตำรวจไล่ตรวจสอบจับภาพวงจรปิดไม่ว่าจะเป็นถนนสายหลักที่เกิดเหตุและถนนสายรองจากบ้านของเด็กชายวัย11ปีไปที่ศูนย์การศึกษาพิเศษดอนตาลหลังจากที่มีข้อมูลจากคนในชุมชนบอกว่ายายขับรถไปส่งหลานเป็นประจำขณะที่พยานบางคนให้ข้อมูลกับตำรวจอ้างว่าเคยเห็นเด็กขับรถไปส่งยายที่ตลาดพรเพชรเป็นประจำประเด็นที่ยายขับรถให้หรือว่าเด็กเคยขับรถและขับรถเป็นมาก่อนหรือไม่นั้นตำรวจอยู่ระหว่างการตรวจสอบภาพวงจรปิดย้อนหลังนะคะตัวคุณยายเนี่ยให้การอ้างว่าวันเกิดเหตุยายอยู่ระหว่างการเตรียมของไปขายที่

0: ตลาดเปิดประตูรถทิ้งเอาไว้หลานเข้าไปในรถล็อกประตูจากด้านในแล้วก็ขับออกไปตำรวจตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดค่ะทำให้ทราบลำดับเหตุการณ์หรือว่าทำไทม์ไลน์ดังนี้นะคะเด็กขับรถออกจากบ้านในเวลา10นาฬิกา40นาทีหลังจากนั้นกล้องวงจรปิดร้านชำเห็นรถกระบะขับสวนเลนหรือลักษณะย้อนสอนค่ะอีก2นาทีต่อมาวงจรปิดอีกจุดนึงที่บ้านนาคำน้อยเห็นว่ารถก็ขับมาปกติอยู่ในช่องทางจราจรปกติและ10นาฬิกา52นาทีเกิดอุบัติเหตุซึ่งอุบัติเหตุเกิดหลังจากเด็กออกจากบ้านประมาณ10นาทีข้อมูลนี้ตรงกับที่ยายให้ข้อมูลกับตำรวจแต่ว่าในวันที่เกิดเหตุยายบอกว่าพยายามโทรศัพท์แจ้งให้คนช่วยสกัดรถแล้วตำรวจพบว่าหลังเกิดเหตุ1นาทีพลเมืองดีโทรแจ้ง191 2ครั้งตำรวจก็มาถึงจุดเกิดเหตุภายใน10นาทีแต่ว่ายายโทรแจ้งเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลให้ช่วยสกัดรถหลังจากเกิดอุบัติเหตุและหลังจากตำรวจไปถึงที่เกิดเหตุแล้วค่ะ
1: ข้อหาเนี่ยเราต้องดูว่าให้หมอให้นักจิตให้ผู้ที่เกี่ยวข้องประเมินว่าเด็กพร้อมที่จะให้การหรือยังนะครับอันนี้ในส่วนของเด็กนะครับส่วนของผู้ปกครองพ่อแม่เด็กเนี่ยนะครับก็ดูว่ามีข้อบกพร่องตรงไหนนะครับว่าได้ดูแลเด็กตามสมควรที่พ่อแม่ผู้ปกครองจะต้องรับผิดชอบดูแลเด็กแค่ไหนนะครับซึ่งมันมีกฎหมายระบุให้กรณีอย่างเงี้ยให้เอาผิดผู้ปกครองด้วยนะครับ
0: หลักฐานสำคัญที่เป็นวัตถุพยานก็คือรถกระบะคันที่เกิดเหตุตำรวจตรวจสอบในรถกระบะพบว่ามีเบาะรองนั่งเพื่อทำให้ตัวคนขับมันสูงขึ้นส่วนเกียร์รถเป็นเกียร์ธรรมดาหรือที่เรียกว่าเกียร์กระปุกค้างอยู่ที่ตำแหน่งเกียร์5ค่ะคันเกียร์โยกเข้าหาคนขับซึ่งผู้เชี่ยวชาญด้านยานยนต์ระบุว่าจากหลักฐานอาจสันนิษฐานได้ว่าเด็กมีประสบการณ์ขับรถมาก่อนค่ะ
2: คือการขับรถเกียร์ธรรมดานะครับโดยทั่วไปต้องคนที่จะขับได้ก็ต้องมีการฝึกฝนนะครับต้องมีการเรียนการขับในลักษณะนี้มาก่อนเป็นเรื่องยากมากที่จะขับโดยไม่มีความรู้หรือความชำนาญนะครับโดยการใช้งานแบบปกติเนาะเพราะต้องมีการเหยียบคลัชต้องมีการเปลี่ยนเกียร์ในจังหวะของแต่ละเกียร์นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็น่าเชื่อว่าน่าจะมีความคุ้นเคยกับการขับขี่เกียร์ธรรมดามามันต้องเพิ่มจาก1ไป2ไป3ไป4ไป5ซึ่งมันจะต้องมีความสัมพันธ์กันในเรื่องรอบความเร็วรอบเครื่องยนต์นะครับการเหยียบคลัชการเหยียบคันเร่งก็ต้องมีประสบการณ์ผมใช้คำนี้ดีกว่า
3: ทางตำรวจก็จะเร่งสอบปากคำพยานแวดล้อมผู้เห็นเหตุการณ์ก่อนที่จะพิจารณาแจ้งความเอาผิดกับเด็กฐานขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นเสียชีวิตและบาดเจ็บนะคะก็ต้องรอให้ทางทีมแพทย์และนักจิตวิทยาประเมินก่อนว่าเด็กสามารถให้ปากคำหรือว่าเซ็นรับทราบข้อกล่าวหาได้หรือไม่น่าจะมีความชัดเจนสัปดาห์หน้าค่ะ
0: วันนี้กรมการปกครองและสำนักงานตำรวจแห่งชาติค่ะทลายเครือข่ายทุจริตการออกบัตรผู้ที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนหรือที่เรียกว่าบัตรเลขศูนย์ให้กับต่างด้าวต้องสงสัยทั้งหมด240คนนะคะโดยพบว่าอดีตปลัดอำเภอและลูกจ้างสำนักทะเบียนในอำเภอดอนสักจังหวัดสุราษฎร์ธานีเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องด้วยที่สำคัญการทลายเครือข่ายที่ได้นั้นขยายผลมาจากคดีค้ามนุษย์ชาวโรฮิงญาในอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาเมื่อ2ปีก่อนนะคะติดตามรายละเอียดใน The Exit กับคุณเจษดาต้นจำปาค่ะ
4: เจ้าหน้าที่นำหมายสารเข้าจับกลุ่มปลัดอำเภอขนอมจังหวัดนครศรีธรรมราชหลังพบหลักฐานที่ทำให้เชื่อได้ว่าเป็นผู้อนุมัติออกบัตรเลขศูนย์หรือบัตรผู้ไม่มีสถานะทางทะเบียนประเภทไร้รัฐไร้สัญชาติอันเป็นเท็จให้กับชาวเมียนมาต้องสงสัย240คนขณะนั่งเป็นปลัดอำเภอดอนสักจังหวัดสุราษฎร์ธานีช่วงปี2564ถึงปี2566วันเดียวกันเจ้าหน้าที่ยังเข้าจับกลุ่มอดีตลูกจ้างสำนักงานทะเบียนอำเภอดอนสักหลังพบหลักฐานเชื่อมโยงไปถึงว่าเป็นผู้จัดทำเอกสารและประสานงานกลุ่มนายหน้า แต่เจ้าตัวยังให้การปฏิเสธว่าไม่ได้มี

0: การเรียกรับผลประโยชน์
1: เรื่องที่ทำไป200กว่าลายเนี่ย
2: ก็ความคิดของ
1: ว่าใครพามา
2: ไม่ได้มีใครพามาค่ะก็มีคนแรกที่มาทำที่ว่าโดนร้องเรียนแล้วก็ปากต่อปากก็มายื่นความคิดเราคิดว่ามันก็คงทำได้เพราะที่อื่นเขาก็ทำได้ความคิดหนูไงเพราะที่หนูก็ต้องถามที่อื่นไม่ใช่หนูทำโดยพละการโดยที่หนูไม่ถามคนอื
3: ่
2: น
3: ได้ไปถามผู้กำชาระดับสูงขึ้นไปไหมปลัด
2: ก็คือถามคือปลัดอะคุยแต่นายอำเภอไม่ได้ถามเพราะณตอนนั้นอะระบบไม่ได้ให้นายอำเภอเซ็นอำนาจจะอยู่ที่ปลัด
1: ใครเป็นคนทำพวกถามพิมพ์ตอบ
2: ก็ปลัดสอบแล้วหนูพิมพ์
1: เราเป็นคนพิมพ
2: ์ใช่ครับมันมีกันแค่นั้น
1: ลายเซ็นปลัดมีกี่ลายเซ็น
2: หนูก็ไม่ทราบค่ะเพราะว่าก็ต้องเช็คจากของปลัดหนูไม่เรื่องที่ว่าจะรู้รายละเอียดดังนั้นหนูไม่รู
4: ้บอกว่ามีหน้าเหลืองนั่นมันจะเคยนี่ครับ
0: อีกจุดเจ้าหน้าที่เข้าตรวจค้นบ้านอดีตผู้ใหญ่บ้านในตำบลปากแพรกแม้จะไม่พบเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับคดีภายในบ้านแต่จากข้อมูลสืบสวนพบว่าอดีตผู้ใหญ่บ้านและพวกอีก2คนเคยเซ็นรับรองให้ต่างด้าวอย่างน้อย30คนเอาชื่อมาอยู่ในทะเบียนบ้านเพื่อนำไปใช้ขอมีบัตรเลข0แลกกับเงินที่ได้รับจากนายหน้าระดับสั่งการ 1-2,000 บาทต่อการรับรอง1คน
5: เบื้องต้นที่ทางชุดดูป้าไหนไปดูเนี่ยบ้านดู6หลังนะครับเราพบว่ามันไม่มีต่างด้าวอยู่ในบ้านเลยนะครับก็คือแล้วก็เรามาดูเอกสารหลักฐานที่เก็บไว้ที่อำเภอก็ปรากฏว่ามีการสอบพยานหลักฐานเท็จทั้งหมดเท็จยังไงบ้างครับเท็จในเรื่องของการอยู่อาศัยจริงไม่ได้อยู่จริงนะครับเท็จในเรื่องของการเหมือนคล้ายๆเขาเจ้าหน้าที่เขามีการเตรียมข้อความไว้ครับเป็นการท่อความนี้เป็นเท็จทั้งหมดเลย
0: การทลายเครือข่ายสวมบัตรครั้งนี้ถูกขยายผลมาจากคดีกักขังและทำร้ายร่างกายชาวโรฮิงญาในบ้านหลังหนึ่งที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาเมื่อ2ปีก่อนในคดีนั้นตำรวจจับกุมชาวเมียนมาได้1คนชื่อนายโซเฟียในฐานความผิดกักขังและทำร้ายร่างกายชาวโรฮิงญาเพื่อเรียกค่าไถ่และเมื่อตรวจสอบเอกสารพบว่านอกจากมีหนังสือเดินทางประเทศเมียนมายังมีบัตรเลข0ของไทยซึ่งปกติแล้วจะออกให้สำหรับคนไร้รัฐไร้สัญชาติเท่านั้นการแกะรอยของตำรวจพบว่าบัตรถูกออกโดยสำนักงานทะเบียนอำเภอดอนสักจังหวัดสุราษฎร์ธานีจึงนำไปสู่การย้อนตรวจสอบข้อมูลทั้งหมดช่วงปี2564ถึงปี2566และพบว่าภายในเวลาเพียง3ปีมีการออกบัตรเลข0ให้บุคคลไร้รัฐไร้สัญชาติมากถึง240คนและในจำนวนนี้มี12คนที่เข้าข่ายออกบัตรเท็จหนึ่งในผู้ต้องหายอมรับกับทีมข่าวดีเอ็กซิตว่าเกิดในประเทศเมียนมาแต่เข้ามาทำงานในไทยนานกว่า17ปีหลังจากได้รู้จักกับนายหน้าสวมบัตรซึ่งเป็นนายจ้างคนปัจจุบันจึงตัดสินใจทำบัตรจากคำแนะนำ
6: จ่ายค่าทำบัตรไหม
7: ไม่ได้จ่ายเลยครับเสียร้อยนึงเลย
6: เสียร้อยนึง
7: ใช่ครับ
6: ค่าทำบัตร
7: ใช่
6: แต่ว่าค่าอื่นไม่ได้จ่ายเงิน
7: ไม่ได้จ่ายอะไรครับเพื่อช่วยเองเดียวเขาบอกว่าก็เพิ่งไม่มีงานทำบอกไปห้องนอกทำงานอะไรก็ได้แล้วก็เพิ่งไปห้องนอกก็ขายลูกเตี๋ย
6: พี่มีเมียก็เป็นคนเมียนมาครับ
7: ใช่ครับ
6: แล้วมีเมียได้ทำบัตรไหมครับ
7: มีครับ
6: เมียก็ทำเหมือนกันทำพร้อมกันไหมครับ
7: ใช่ครับพร้อมกัน
6: แต่เมียก็ไม่ได้ใจอะไรเหมือนกัน
7: ไม่ได้ใจอะไร
0: ข้อมูลจากผู้ต้องหาชาวเมียนมาสวนทางกับหลักฐานและการสืบสวนของเจ้าหน้าที่ที่พบว่ามีการเรียกรับผลประโยชน์อย่างน้อย 50,000 ถึง 60,000 บาทต่อคน
8: ในส่วนของการสืบสวนสอบสวนลงไปในข้อมูลเชิงลึกนั้นกระบวนการนี้มีการใช้ผลประโยชน์เป็นจำนวนเงินนะครับเป็นเงินเนี่ยที่ล่อใจให้เจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการเราทราบในเบื้องต้นว่ารายละประมาณ 50,000 ถึง 60,000 บาทจำนวนที่ดำเนินการผ่านมาตามที่เราตรวจพบนะครับประมาณ240ลายก็เป็นเงินคร่าวๆก็ประมาณ15ล้านบาทนะครับ
0: ขณะนี้กรมการปกครองอยู่ระหว่างดำเนินการยกเลิกเพิกถอนและจำหน่ายรายการทางทะเบียนของชาวเมียนมาทั้ง12คนส่วนเจ้าหน้าที่ที่ถูกจับกุมมีคำสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนพร้อมตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยอย่างร้ายแรงขณะที่บุคคลที่ได้บัตรเลขศูนย์ไปแล้วอีกกว่า230คนกรมการปกครองได้ออกคำสั่งระงับความเคลื่อนไหวทางทะเบียนทั้งหมดด้านผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีตั้งคณะกรรมการสอบสวนและขยายผลไปยังพื้นที่อำเภออื่นๆเจษฎาต้นจำปาไทย PBS รายงาน
2: ป
9: ัญหาผู้แสวงบุญถูกลอยแพนั้นเกิดขึ้นทุกปีเลยนะคะกรณีล่าสุดเป็นชาวบ้านจาก3จังหวัดชายแดนภาคใต้รวม150ชีวิตคือพวกเขาเนี่ยจ่ายเงินซื้อแพ็คเกจอุมเราะห์แล้วทีนี้ถูกทิ้งไว้ที่สนามบินสุวรรณภูมิเงินที่สูญไปเกือบ4ล้านบาทค่ะเป็นประชาชนจาก3จังหวัดชายแดนภาคใต้150ชีวิตนะคะที่ไปแจ้งความกับตำรวจท่องเที่ยวสภ.ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิพวกเขาถูกบริษัททัวร์ทิ้งไว้ที่สนามบินสุวรรณภูมิค่ำคืนที่ผ่านมานี่เองค่ะไม่สามารถเดินทางไปประกอบพิธีอุมเราะห์ที่ประเทศซาอุดิอาระเบียได้ตามกำหนดทางกลุ่มผู้เสียหายนั้นบอกว่าซื้อแพ็กเกจแสวงบุญผ่านบริษัทแห่งหนึ่งเป็นราคาโปรโมชั่น 26,000 บาทจากราคาเต็ม 40,000 บาทรวมๆแล้วเงินที่ต้องจ่ายไปก็คือ 3,750,000 บาทชำระเงินผ่านบัญชีธนาคารของนายอามัดนะคะตัวนายอามัดเนี่ยอ้างว่าเป็นตัวแทนของบริษัทแห่งหนึ่งในจังหวัดนราธิวาสจนมาทราบว่านายอามัดไม่ได้จ่ายเงินให้กับบริษัทก็เลยไม่สามารถเดินทางได้ค่ะ
10: นานๆนี่เขามาเป็นกลุ่ม
11: เป็นกลุ่มชักชวนกันไปใช่ไหมครับมันเป็นวิธีการทางศาสนาของพี่เนาะไปกี่วันครับกำหนดการ
10: กลับวันที่14
11: กลับวันที่14เดินทางวันนี
10: ้ครับ
11: เดินทางวันนี้ป่ะ
10: เดินทางแต่วันที่29อ๋อ
11: เดินทางตั้งแต่วันที่29กับวันที่14แล้วได้เขาใครมาชักชวนให้ไปหรือในกลุ่มอะไรเป็นยังไง
10: เป็นในกลุ่มชักชวนกันไปอะ
9: ทางนายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมกับตัวแทนของสคบก็ลงพื้นที่ช่วยเหลือด้วยนะคะแล้วก็ประสานไปทางกระทรวงคมนาคมจัดรถส่งผู้เสียหายกลับภูมิลำเนาบริษัทนี้ตรวจสอบแล้วไม่มีใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวแสวงบุญแล้วก็มีรายงานด้วยว่าขณะนี้สามารถจับกุมตัวผู้ต้องหาแล้วก็แจ้งข้อกล่าวหาแล้วด้วยค่ะ
12: พฤติการของนายอามัดนะคะนักวิชาการศาสนาชี้ว่าน่าจะเป็นผู้นำแสวงบุญเถื่อนหรือชาวมุสลิมเรียกว่าแซะเถื่อนโดยใช้ช่องว่างทางกฎหมายค่ะเพราะว่าอุมเราะห์ไม่ใช่การแสวงบุญภาคบังคับไม่มีกฎหมายควบคุมเฉพาะไปนำเสนอทัวร์บุญราคาถูกให้กับชาวบ้านบอกว่าจ่ายเพียงหลักหมื่นซึ่งอันนี้จะต่างกับฮัจญ์ที่เป็นการแสวงบุญภาคบังคับจะมีพรบกิจการฮัจญ์ควบคุมผู้ประกอบการที่ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายซึ่งกรมการปกครองก็จะดำเนินการเอาผิดได้ทันทีนายซากีพิทักษ์คุมพลอดีตหัวหน้าคณะผู้แทนฮัจญ์ไทยระบุว่าพรบกิจการฮัจญ์กำหนดให้แซะหรือผู้นำแสวงบุญต้องมีการอบรมต้องขึ้นทะเบียนกับทางคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจญ์แห่งประเทศไทยแต่ว่าแซะเถื่อนของทัวร์อุมเราะห์ไม่มีการอบรมและขึ้นทะเบียนพอเกิดการหลอกลวงผู้เสียหายก็ต้องไปแจ้งความผ่านตำรวจท่องเที่ยวการทางออกสำหรับเรื่องนี้ก็เสนอให้แก้กฎหมายนะคะให้อุมเราะห์มาอยู่ภายใต้พรบกิจการฮัจญ์ด้วยทำให้แซะทุกคนต้องไปขึ้นทะเบียนอย่างถูกต้องค่ะ
9: ส่วนทางประธานสภาที่ปรึกษาศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ก็ชี้นะคะว่าสิ่งที่น่ากังวลก็คือในเวลานี้เป็นช่วงเริ่มต้นของฤดูทำอุมเราะห์ก็จะมีคนซื้อทัวร์อุมเราะห์แล้วก็กำลังจะเดินทางไปอีกนับพันคนกลุ่มเหล่านี้น่ากังวลว่าจะตกเป็นเหยื่อเพิ่มอีกหรือเปล่าควรจะมีกฎหมายที่ไปควบคุมค่ะ
13: พอมันไม่มีกฎหมายเป็นตัวกำหนดเนี่ยมันเป็นช่องทางให้บริษัทเขาสามารถที่จะบริษัทจดทัวร์ปกติก็พาคนไปอุมเราะห์ได
14: ้
13: ไอ้บางบริษัทก็ไม่ได้จดเป็นบริษัทเฉยๆแต่ไม่ได้มีกิจกรรมที่ทำในเรื่องของการทำทัวร์ก็แอบอ้างพามาหาคนในพื้นที่โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่โดนกันบ่อยนะครับมันก็ทำให้ช่องโหว่ของตัวกฎหมายไปไม่ถึงเพราะไม่มีกฎหมายเป็นตัวควบคุ
14: ม
13: ทีนี้ถ้าจะคิดว่าเราจะต้องแก้ไขทั้งระบบเนี่ยต้องไปดูในร่างพรบกิจการฮัจญ์เป็นไปได้ไหมว่าน่าจะมีการแก้ไขอีกสักครั้งหนึ่ง
9: สิ่งที่นายโคดรีย้ำก็คือจะนำปัญหานี้เข้าที่ประชุมสภาที่ปรึกษาสอบต.เร็วๆนี้นะคะจะเป็นการหารือเรื่องเสนอแก้ไขกฎหมายเพื่อนำเสนอถึงนายกรัฐมนตรีแก้ไขพรบ.ฮัจญ์และอุมเราะห์น่าจะเป็นทางเดียวที่จะป้องกันปัญหาได้ค่ะ
12: ติดตามข่าวเจาะย่อโลกกันค่ะชวนวิเคราะห์เหตุรุนแรงชายแดนใต้ที่เกิดขึ้นทีเป้าหมายคืออะไรแล้วไปเจาะขบวนการฟอกเงินข้ามชาติอาเทาสะท้อนระบบนิเวศองค์กรอาชญากรรมอย่างไรติดตามเพิ่มเติมกับคุณเจษฎาจี้สละค่ะ

สวัสดีครับต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวเจาะย่อโลกอยู่กับผมเจษฎาจี้สละครับมีคำถามจากหลายฝ่ายนะครับโดยเฉพาะกลุ่มนักวิชาการครับที่มองว่าการพุ่งเป้าก่อเหตุรุนแรงไปที่เป้าหมายทางเศรษฐกิจเป็นการเพิ่มอำนาจการต่อรองบนโต๊ะเจรจาให้กับกลุ่ม BRN ได้จริงหรือไม่เพราะดูเหมือนว่าการเลือกใช้วิธีการนี้จะส่งผลเป็นวงกว้างต่อคนในพื้นที่นะครับโดยเฉพาะมวลชนที่คู่ขัดแย้งพยายามช่วงชิงเพื่อความได้เปรียบตลอดการพูดคุยสันติสุขติดตามจากรายงานของคุณติชิลาพุทธสารพันธ์ครับ

0: การราดน้ำมันเสร็จแล้วก็มีการไหม้คือมีทั้งโดนระเบิดแล้วก็ไหม้ที่อื่นอาจจะมีระเบิดอย่างเดียวใช่ไหมความเสียหายก็อาจจะน้อยกว่าแต่ที่นี่ไหม้ทั้งหมดเลยทั้งเอกสารอะไรก็หมดเลยแล้วก็ทำใจมาตลอดอ่ะเพราะว่าหลังจากที่เราโดนมาก็เราโดนมาหลายครั้งเลยใช่ไหมทีนี้ในพื้นที่นี้ก็มาเกิดปั๊มอื่นก็เคยเกิด
1: เป็นครั้งที่4แล้วที่เสียงระเบิดดังขึ้นที่ปั๊มน้ำมันในอำเภอสายบุรีจังหวัดปัตตานีที่นายอับดุลอาซิดอาแวปูเตผู้จัดการปั๊มน้ำมันดูแลด้วยการทุ่มเทน้ำพักน้ำแรงทั้งการบริหารปั๊มและพนักงานอีกเกือบ20ชีวิตซึ่ง3ครั้งแรกที่เกิดเหตุรุนแรงในปั๊มทั้งระเบิดตู้ ATM เผารถบรรทุกและวางระเบิดหน้าร้านสะดวกซื้อก็ยังสามารถเปิดกิจการต่อได้แต่การวางระเบิดพร้อมเผาซ้ำของกลางดึกวันที่28มิถุนายนที่ผ่านมาในอาคารจ่ายน้ำมันรอบนี้อาจต้องใช้เวลาไม่ต่ำกว่า5เดือนจึงจะกลับมาเปิดได้ตามปกติความรู้สึกท้อใจนี้ยังเกิดขึ้นกับนายอับดุลการิมสาเมงเจ้าของปั๊มน้ำมันในตำบลสะเตงอำเภอเมืองยะลาที่ถูกลอบวางระเบิดและเผาในคืนเดียวกันวันนี้พนักงาน14คนตกงานทันทีแต่ยังดีที่มีเงินเยียวยาจากรัฐช่วยเหลือคนละ 4,000 บาทแต่ความเสียหายที่เกิดขึ้นก็ยากจะฟื้นตัว
2: ผมอยากจะขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานของรัฐเพื่อมาเยียวยากับน้องๆที่อยู่กับผมประมาณ14คนนะครับตอนนี้ผมคิดว่าพวกเขาจะอยู่กับผมต่อไปนะครับแต่ผมก็สัญญากับพวกน้องๆแล้วว่าผมจะเป็นที่จะต้องเร่งแล้วก็ต้องก่อสร้างให้เสร็จได้ให้เร็วที่สุดเลยนะครับเพื่อที่จะให้พวกเขานั้นได้ทำงานกับผมต่อไปนะครับ
1: ในช่วง5เดือนแรกของปีนี้การก่อเหตุรุนแรงพุ่งไปยังเป้าหมายทางเศรษฐกิจถี่มากขึ้นเริ่มตั้งแต่ต้นปีกลางดึกวันที่10มกราคมเกิดเหตุระเบิดปั๊มน้ำมันใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้11แห่งวันที่3ถึง4กุมภาพันธ์พบวัตถุต้องสงสัยภายในห้องน้ำปั๊มน้ำมันอำเภอเมืองปัตตานีเจ้าหน้าที่เก็บกู้ได้ทันแต่อีกหนึ่งลูกที่ถูกวางในปั๊มน้ำมันหน้าโรงไฟฟ้าตะลุโบกอำเภอเมืองปัตตานีเกิดระเบิดขึ้นรวมถึงที่สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดปัตตานีอีกหนึ่งลูกถัดมาในวันที่15พฤษภาคมเกิดเหตุระเบิดนิคมอุตสาหกรรมอาหารฮาล้านวันที่9มิถุนายนเกิดเหตุระเบิดโรงไฟฟ้าชีวมวลที่อำเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานีห่างกันแค่6วันในวันที่15มิถุนายนก็เกิดระเบิดขึ้นที่โรงไฟฟ้าโซล่าฟาร์มอำเภอยะหริ่งจังหวัดปัตตานีและยังมีเหตุเผารถบรรทุกสินค้าในจังหวัดยะลารวมถึงเหตุลอบเผารถแบ็คโฮและรถที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างทางอีกหลายครั้งแต่เหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อภาคการท่องเที่ยวไม่น้อยคือเสียงระเบิดที่ดังขึ้นบนถนนในตำบลไพรวันอำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสในวันเดียวกับที่เกิดเหตุระเบิดปั๊มน้ำมัน3แห่งครั้งล่าสุดซึ่งทำให้นักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียบาดเจ็บ2คนทำให้ทางการมาเลเซียออกประกาศเตือนนักท่องเที่ยวของตัวเองทันทีไฟใต้ที่ถูกสุมรอบใหม่จึงสร้างผลกระทบวงกว้าง
3: มีเงื่อนไขในทางการเมืองที่ดีในการต่อรองใช่ไหมมันก็จะได้เปรียบแต่ว่าตอนนี้ถ้าหากว่าทำแง่ของปฏิบัติการแล้วก็เกิดผลด้านลบต่อมวลชนเสียงวิพากษ์วิจารณ์จากสังคมที่มีต่อฝ่ายของ BIN เองนะครับนะอาจจะทำให้ในด้านกลับการอำนาจต่อรองก็อาจจะลดลงในแง่ของการพูดคุยนะครับนะอันนี้ก็ต้องระมัดระวังเพราะว่าผมมองภาพใหญ่แล้วว่าอยากให้กระบวนการพูดคุยสันติภาพสันติสุขเนี่ยมันเดินหน้าไปนะโดยที่ไม่มีผลกระทบต่อประชาชนต่อพี่น้องประชาชนโดยทั่วไป
1: อีกโจทย์ที่ท้าทายการพูดคุยสันติสุขที่ดำเนินการมานานกว่า10ปีคือการผูกติดกับการเมืองภาพใหญ่หัวหน้าและคณะพูดคุยจึงถูกปรับเปลี่ยนทุ

0: ครั้งที่เปลี่ยนรัฐบาลทำให้การพูดคุยไปไม่ถึงไหนและจุดหมายปลายทางของการดับไฟใต้จากคู่ขัดแย้งที่ยังไม่ตรงกัน
1: อันนึงอยากจะดับไฟใต้ด้วยความหมายว่าทุกอย่างเงียบไม่มีความรุนแรงเรียบร้อยทำตามกฎเกณฑ์ของสังคมไม่เรียกร้องอะไรนี่คือดับไฟใต้อีกฝ่ายนึงเข้าใจดับไฟใต้คือ

0: าประเด็นไหนขึ้นมาและฝ่ายหนึ่งคิดว่ามันจะไปทางด้านนั้นก็จะขวางและก็ยุติและการพูดคุยก็จบ
1: การสร้างบรรยากาศในพื้นที่ให้เอื้อต่อการพูดคุยสันติสุขโดยเฉพาะการลดความรุนแรงจากทั้งสองฝ่ายทั้งฝ่ายรัฐและกลุ่มขบวนการระหว่างการพูดคุยดำเนินอยู่เป็นสิ่งจำเป็นอย่างมากที่จะช่วยหนุนเสริมรวมถึงการเปิดพื้นที่ทางการเมืองให้ผู้เห็นต่างได้มีเสรีภาพในการแสดงออกเพื่อขจัดขวางน้ำระหว่างทางของการพูดคุยติชิลาพุทธสารพันธ์ไทย PBS รายงาน
2: ถ้าพูดโดยภาพรวมการคุยของคณะย่อยก็เป็นไปด้วยดีต้องรอว่าคณะใหญ่จุ่มแล้วควรจะมีมติแถลงออกมา
3: เมื่อที่เซียนตอนนี้เน้นผู้กลุ่มชายแดนเขามีการติดค่าข้ามต่างๆของชายแดนนะก็แสดงว่ามาเลเซียให้ความสำคัญกับเรือชายแดนมากขึ้นครับเป็นการคุมคนเข้าออกจริงๆเราก็อยากให้อย่างเงี้ยให้มาเลเซียให้ความสำคัญแบบนี้มานานนะ
4: คุณติชิลาครับการก่อเหตุความรุนแรงที่ถี่ขึ้นในช่วงนี้นอกจากการส่งสัญญาณกดดันไปยังโต๊ะเจรจาเนี่ยมีนัยยะอื่นไหมครับ
5: ต้องบอกว่าเหตุความรุนแรงหลายๆครั้งนะคะแม้ว่าจะพุ่งเป้าไปที่เป้าหมายทางเศรษฐกิจค่ะแต่ว่าอาจจะไม่ได้มาจากมูลเหตุเรื่องของการก่อเหตุความรุนแรงเพียวๆนะคะเพราะว่าอาจจะมีเรื่องของผลประโยชน์รวมถึงในเรื่องของการเมืองที่อาจจะเกี่ยวข้องจึงอาจจะต้องสืบลึกลงไปนะคะซึ่งหากจะดูตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาจนถึงตอนนี้นะคะการพุ่งเป้าไปที่เป้าหมายทางเศรษฐกิจนั้นอาจจะแบ่งออกได้เป็น2 อย่างนะคะก็คือการพุ่งเป้าไปที่เป้าหมายทางเศรษฐกิจที่เป็นคนนอกพื้นที่มาลงทุนอย่างเช่นเหตุลอบวางระเบิดโรงไฟฟ้าโซลาร์เซลล์หรือว่าโซลาร์ฟาร์มนะคะหรือว่าโรงไฟฟ้าชีวมวลค่ะรวมถึงในส่วนของเหตุระเบิดปั๊มน้ำมันก็อาจจะทำกับธุรกิจของคนในพื้นที่นะคะแต่หากมองย้อนออกไปนะคะว่าในเรื่องของการก่อเหตุความรุนแรงที่พุ่งเป้าไปที่เป้าหมายทางเศรษฐกิจหลายๆครั้งก็มีนัยยะในเรื่องของผลประโยชน์เข้ามาเกี่ยวข้องค่ะยกตัวอย่างเช่นเหตุยิงลงทุเรียนนะคะในจังหวัดยะลาหลายครั้งเนี่ยหลังจากเกิดเหตุก็ทำให้ในส่วนของพ่อค้าแม่ค้าก็ไม่กล้าที่จะเข้ามารับซื้อเกษตรกรก็ต้องขายราคาถูกหรือว่าเหตุขว้างระเบิดเข้าไปในร้านสะดวกซื้อนั่นก็เป็นการกดดันหรือว่าบีบให้ขายธุรกิจในราคาถูกหรือแม้แต่หลายๆครั้งที่ในส่วนของเจ้าหน้าที่เองได้มีการจับกุมในส่วนของยาเสพติดล็อตใหญ่นะคะหรือว่าสิ่งผิดกฎหมายล็อตใหญ่ไม่นานก็จะเกิดเหตุความรุนแรงขึ้นค่ะแม้ว่าหลายๆครั้งเจ้าหน้าที่จะให้น้ำหนักของการก่อเหตุเหล่านี้ไปที่กลุ่มขบวนการก่อเหตุความรุนแรงแต่ว่าเราก็ยังไม่เห็นหลักฐานที่เชื่อมกันระหว่างสามกลุ่มที่ชัดเจนไม่ว่าจะเป็นกลุ่มสิ่งผิดกฎหมายนะคะกลุ่มผลประโยชน์หรือว่าในส่วนของขบวนการก่อเหตุความรุนแรง3กลุ่มนี้มักจะมีความทับซ้อนกันและก็มีความคลุมเครือมาโดยตลอดค่ะ
4: เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นถี่และบ่อยในช่วงนี้กับการเลื่อนการพูดคุยสันติสุขเนี่ยมีความเกี่ยวข้องกันไหมคร
5: ับ หลายๆคนก็มองอย่างนี้นะคะว่าเหตุความรุนแรงที่เลือกเป้าหมายไปที่เป้าหมายทางเศรษฐกิจซึ่งส่งผลกระทบต่อคนในวงกว้างนะคะคนทั่วไปก็อาจจะไม่มีงานทำส่งผลต่อเม็ดเงินลงทุนส่งผลต่อการท่องเที่ยวเนี่ยหลายฝ่ายก็มองว่าอาจจะไม่ได้แค่สร้างแรงหมายถึงว่าสร้างอำนาจการต่อรองแต่ว่าจะเป็นการลดอำนาจการต่อรองหรือเปล่านะคะและก็ต้องบอกว่าในส่วนของการพูดคุยสันติสุขก่อนหน้านี้ก็มีการเดินทางไปพบปะนะแนะนำตัวกันระหว่างในส่วนของฝ่ายไทยและก็ฝั่ง BRN แต่ว่าขณะนี้ก็ได้มีการเลื่อนไปอีกครั้งก็มีนัยยะสำคัญเช่นเดียวกันค่ะ
4: ครับการเลื่อนออกไปเนี่ยเลื่อนไปปลายปีแต่ไม่ได้หมายความว่าการเจรจาในรายละเอียดมันไม่เกิดขึ้นถูกต้องไหมคร
5: ับการพูดคุยรอบนี้อาจจะแตกต่างจากรอบที่แล้วนะคะเพราะว่ารอบที่แล้วเนี่ยการพูดคุยหลายๆครั้งตั้งแต่10ปีที่แล้วเนี่ยจะมีการแบ่งเป็น2คณะนะคะคณะแรกก็คือคณะชุดใหญ่ที่มีคณะเต็มนะคะหลังจากนั้นก็จะมีการพูดคุยในคณะระดับเทคนิคแต่ว่ารอบนี้เห็นว่าจะมีการพูดคุยที่แตกต่างกันออกไปก็คือจะมีการแบ่งย่อยในเชิงประเด็นนะคะเพื่อที่จะมีการพูดคุยลักษณะแบบตัวต่อตัวในเชิงประเด็นยกตัวอย่างเช่นในเรื่องของประเด็นการเมืองประเด็นเรื่องของการยุติความรุนแรงหรือว่าประเด็นของการปรึกษาหารือในที่สาธารณะฝั่งไทยและก็ฝั่งเบียร์เองก็จะส่งตัวแทนในแต่ละประเด็นนั้นมาพูดคุยเพราะเขามองว่าการพูดคุยแบบนี้จะทำให้การตกลงได้ง่ายกว่าการพูดคุยในคณะชุดใหญ่แต่ว่าก็ต้องดูว่าเบียร์เองนั้นจะตอบรับกับแนวคิดนี้หรือไม่นะคะและก็ต้องยอมรับว่ากระบวนการพูดคุยเนี่ยหากเป็นคณะชุดใหญ่เนี่ยก็ต้องมีองค์ประกอบหลายๆอย่างนะคะซึ่งในประเด็นที่ยากๆประเด็นที่อ่อนไหวอย่างเช่นเรื่องของการยุติความรุนแรงเนี่ยก็ยังมีความจำเป็นที่จะต้องช่วยกันพูดช่วยกันหาทางออกนะคะเพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยก็จำเป็นจะต้องมีการ

0: การลงมติฉันทามติร่วมกันในคณะชุดใหญ่อยู่ดีแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องบอกค่ะว่าระหว่างที่กระบวนการพูดคุยสันติสุขกำลังดำเนินไปเนี่ยในพื้นที่เองก็จะต้องรักษาสถานภาพรวมถึงเหตุความรุนแรงไม่ให้มากไปกว่านี้นะคะเพราะว่าอาจจะกระทบต่อความเชื่อมั่นของประชาชนต่อกระบวนการสันติภาพและบั่นทอนกระบวนการสันติภาพที่กำลังเริ่มขึ้นใหม่ค่ะ
1: จากข้อมูลที่คุณติชิลาให้มาครับแต่ช่วงครึ่งปีแรกเนี่ยปรากฏว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นเกือบ300เหตุการณ์และที่สำคัญช่วง2เดือนที่ผ่านมามันเกิดขึ้นถี่มากเลย
0: ตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาจนถึงตอนนี้สถานการณ์ความรุนแรงเนี่ยอาจจะไม่ได้เกิดขึ้นแบบว่าทันทีทันใดหรือว่าปกติแล้วเหมือนปีที่แล้วเนี่ยเหตุการณ์อาจจะเกิดขึ้นแล้วก็เว้นว่างไปประมาณ2หรือ3เดือนแล้วก็กลับขึ้นมาใหม่แต่ว่าปีนี้ตั้งแต่ต้นปีสถานการณ์มันยังคงเส้นคงวามาเรื่อยๆนะคะทำให้หลายฝ่ายนั้นก็ค่อนข้างจะกังวลว่าครึ่งปีหลังสถานการณ์หากยังคงอยู่อย่างนี้สถิติเหตุความรุนแรงปีนี้อาจจะเพิ่มขึ้นและอย่างที่บอกไปก่อนหน้านี้ค่ะว่าสิ่งที่หลายคนนั้นค่อนข้างจะกังวลก็คือเป้าหมายของการก่อเหตุที่อาจจะพุ่งไปที่เป้าหมายทางเศรษฐกิจซึ่งจะส่งผลกระทบต่อคนในวงกว้างรวมถึงเป้าหมายอ่อนแอที่เป็นเป้าหมายมากขึ้นและนี่ก็จะทำให้เกิดความรุนแรงที่ส่งผลกระทบต่อความรู้สึกของคนในพื้นที่มากขึ้นค่ะ
1: ครับคุณติชิลาครับเราคงจะต้องวิเคราะห์กันทั้งเชิงนโยบายและความไม่สงบที่เกิดขึ้นในพื้นที่นะครับแม้ว่าตอนนี้ในเชิงนโยบายเนี่ยจะมีการเดินหน้าในการพูดคุยเจรจากันไปแล้วก็ตามแต่ความรุนแรงที่เกิดขึ้นมันกลับไม่ลดน้อยลงและช่วงนี้ก็ถี่ขึ้นด้วยเดี๋ยวคงต้องวิเคราะห์กันต่อนะครับขอบคุณคุณติชิลาครับคดีสแกมเมอร์หลอกอดีตข้าราชการสูญเงินกว่า2ล้านบาทเมื่อ8เดือนก่อนนำไปสู่การขยายผลเปิดโปงเครือข่ายฟอกเงินขนาดใหญ่นะครับซึ่งเชื่อมโยงไปยังกลุ่มอาชญากรรมออนไลน์ข้ามชาติทั้งในไทยลาวและกัมพูชาครับภายใต้การนำของบอสใหญ่ชื่อว่าอาเทาติดตามจากรายงานของคุณภูวเดชฉัตรทิวาพรครับ
2: ผู้ต้องหา4คนอยู่ในอาการตกใจขณะถูกตำรวจทางหลวงบุกเข้าจับกุมคาห้องพักโรงแรมหรูย่านลุมพินีเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาหนึ่งในผู้ต้องหาคือนายเฟรมถูกระบุว่าเป็นหัวหน้าเครือข่ายขบวนการฟอกเงินสแกมเมอร์ในไทยทำหน้าที่ควบคุมและสร้างคอกม้าหรือกลุ่มบัญชีม้าสำหรับทำธุรกรรมรวมถึงบริหารจัดการการฟอกเงินรับคำสั่งโดยตรงจากหัวหน้าขบวนการฟอกเงินรายใหญ่ในกัมพูชานามว่าอาเทาเจ้าหน้าที่พบยาเสพติดโทรศัพท์มือถือและโน้ตบุ๊กหลายเครื่องรวมถึงบัตร ATM อีกจำนวนมาก
3: โอเครู้เรื่อง
4: จ่ายไปแล้วนะ
3: โอน
4: โอนเงินสด
3: โอเคโอนเงินสดฝากเข้าตู้หรือว่าบัญชี
4: โอน
3: ตรง
4: โอนเลย
3: โอนจากบัญชีเลยบัญชีมึงไหม
2: หลักฐานสำคัญคือรายการทำธุรกรรมออนไลน์ที่พบการใช้บัญชีนิติบุคคลทยอยโอนเงินกว่า 1.4 ล้านบาทต่อไปยังปลายทางประเทศกัมพูชาเชื่อมโยงกับผู้เสียหายชาวไทยที่ตำรวจทางหลวงติดตามขยายผลนานกว่า8เดือนจุดเริ่มต้นของคดีนี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่13พฤศจิกายนปีที่แล้วกล้องวงจรปิดบันทึกภาพชายชาวมาเลเซียหลังหยิบกระเป๋าสะพายบรรจุเงินสด 800,000 บาทที่ขบวนการ call center หลอกให้ผู้เสียหายคนหนึ่งนำมาวางไว้หน้าบ้านร้างในจังหวัดปทุมธานีมิจฉาชีพกลุ่มนี้อ้างตัวเป็นตำรวจหลอกว่าบัญชีธนาคารของผู้เสียหายเกี่ยวข้องกับการฟอกเงินขบวนการยาเสพติดและให้นำเงินมาตรวจสอบเที่ยงวันต่อมากล้องวงจรปิดอีกแห่งหนึ่งบันทึกภาพชายไทยขณะวิ่งไปถอนเงินจากบัญชีม้าผ่านตู้ ATM ย่านปทุมธานีก่อนตระเวนนั่งรถให้เช่าไปกดเงินอีกหลายจุดในวันเดียวกันเหตุการณ์นี้สอดคล้องกับช่วงเวลาที่ผู้เสียหายคนเดิมถูกหลอกให้โอนเงินเพิ่มหลายครั้งระหว่างช่วงเย็นวันที่13ถึงวันที่15พฤศจิกายน2568รวมกว่า 1.4 ล้านบาทไปยังบัญชีม้าของกลุ่มขบวนการ
5: เป็นทีมรายปีคือที่ไหนครับ
2: ไม่กี่วันถัดมาชายที่ตระเวนกดเงินจากตู้ ATM ถูกตำรวจทางหลวงจับกุมได้ที่ย่านดอนเมืองจากคำให้การของผู้ต้องหาตำรวจขยายผลไปยังบริษัทรถตู้หรูให้เช่าแห่งหนึ่งกระทั่งเดือนมกราคมที่ผ่านมาพบรถเป้าหมายขับออกไปที่จังหวัดนครนายก นำไปสู่การจับกุม9ผู้ต้องหาในปฏิบัติการทลายคอกม้าภูวิลล่าเครือข่ายบัญชีม้าของนางสาวตูนที่ภูวิลล่าในจังหวัดนครนายกการจับกุมเครือข่ายนี้ทำให้เจ้าหน้าที่พบความเชื่อมโยงกับตัวละครสำคัญหัวหน้าขบวนการฟอกเงินชาวจีนในกัมพูชาเป็นผู้บริหารจัดการทีมงานในไทยนามว่าอาเทา
4: การฟอกเงินคืออาเทาเนี่ยอยู่ที่ฝั่งกัมพูชาถามว่าผลประโยชน์ของ2แก๊งเนี่ยคือยังไงคือพูดง่ายคือเงินของผู้เสียหายนะครับไม่ใช่แค่ของคุณป้านะซึ่งมีเยอะมากนะครับเงินของผู้เสียหายเนี่ยปลายทางของการฟอกเงินเนี่ยปลายทางเนี่ยจะออกมาเป็นอยู่ในลักษณะซึ่งเราตรวจสอบพบ3รูปแบบแบบแรกคือออกเป็นเงินสดก็คือแก๊งของนางสาวตูนที่ไปตะเวนถอนเงินออกมาใช่มั้ยครับอันนี้จะเป็นเงินสดฟอกมาเป็นเงินสดส่วนแบบที่2คือทองคําอาเทาเนี่ยยังใช้สั่งการให้คอกม้าของตัวเองเนี่ยเอาแพลตฟอร์มทองคําเนี่ยมาผูกกับบัญชีม้าเมื่อเหยื่อโอนเข้าบัญชีม้าใช่ไหมครับบัญชีม้าก็จะโอนต่อไปยังแพลตฟอร์มนี้ที่ผูกไว้แล้วก็จะไปทำการเทรดทองซื้อขายทองแล้วสามารถสั่งถอนทองจริงได้ด้วยนะครับพอสั่งสอนทองจริงได้นะครับแก๊งสแกมเมอร์เนี่ยแก๊งของอาเทาเนี่ยก็จะจัดทีมงานไปรับทองที่ผ่านการฟอกมาแล้วอันนี้คือฟอกในแบบที่2คือออกมาเป็นทองคำอันดับ3คือฟอกมาเป็นบัญชีปลายทาง
2: เมื่อขบวนการฟอกเงินของอาเทาถอนเงินออกจากแพลตฟอร์มการลงทุนหรือถอนเงินสดจะนำไปฟอกเงินอีกทอดหนึ่งโดยใช้ผู้รับแลกเงินเถื่อนในกัมพูชาและไทยแปลเป็นเงินสกุลดิจิทัล USDT ซึ่งมีความเสถียรสามารถถอนเป็นเงินสดได้ทั่วโลกเงินที่ผ่านการฟอกแล้วบางส่วนจะถูกนำมาแบ่งผลประโยชน์กับธุรกิจสแกมเมอร์ในปอยเปตขณะที่บางส่วนจะถูกนำมาฟอกอีกขั้นผ่านธุรกิจถูกกฎหมายหนึ่งในเส้นทางการเงินของกลุ่มฟอกเงินอาเทาที่ตำรวจทางหลวงตรวจพบถูกนำมาใช้ชำระค่าเรียนภาษาให้ชาวต่างชาติในสถาบันสอนภาษาแห่งหนึ่งย่านลาดพร้าวการสืบสวนยังพบว่านอกจากใช้เป็นธุรกิจฟอกเงินแล้วเงินบางส่วนถูกนำไปใช้ทำวีซ่านักเรียนให้ผู้เรียนในสถาบันสอนภาษาพบมากที่สุดคือคนจีนบางคนเชื่อมโยงไปยังขบวนการฟอกเงินของอาเทานำไปสู่การจับกุม8ผู้ต้องหาในขบวนการฟอกเงินฟอกคนซึ่งรวมถึงเจ้าของสถาบันสองภาษา2คนและนายหน้าทำหน้าที่จัดหาชาวต่างชาติไปให้บริษัททำวีซ่าด้วยหลักฐานเส้นทางการเงินและคำให้การของผู้ต้องหากลุ่มที่2ทำให้เจ้าหน้าที่ทราบว่าหัวหน้าเครือข่ายฝั่งไทยที่รับคำสั่งโดยตรงจากอาเทาคือนายเฟรมนำไปสู่การจับกุมครั้งล่าสุดเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา
4: ข้อมูลจากเปิดปฏิบัติการฟ้องเงินฟ้องคนเนี่ยเราได้ข้อมูลชื่อนายเฟรมมาขบวนการกลุ่มนายเฟรมที่ยังเหลืออยู่นะครับเราก็ออกหมายจับต่อนะครับนายเฟรมและพรรคพวกอีกประมาณ5คนนะครับและเราก็ยังออกหมายจับอาเทาได้ด้วยนะครับแล้วก็ออกหมายจับลูกน้องของอาเทาได้ด้วยและที่สำคัญคือเราได้ออกหมายจับตำรวจกัมพูชานะครับที่ชื่อร้อยตำรวจเอกนพโสเพียกนะครับหรือชื่อเปลียวเป็นตำรวจอยู่จังหวัดกำปงสปลือนะครับแผนกคดียาเสพติดนะครับซึ่งข้อมูลเชิงลึกเนี่ยทางส่วนกลางผู้มีอำนาจของกัมพูชาส่งมาดูแลความปลอดภัยให้แก๊งอาเทาเลย
2: การสืบสวนของตำรวจพบว่าอาเทาเคยทำงานให้ขบวนการคอลเซ็นเตอร์ในปอยเปตมาก่อนกระทั่งถูกปราบปรามอย่างหนักจากภาครัฐจึงแยกออกมาตั้งกลุ่มเพื่อรับฟอกเงินให้สแกมเมอร์โดยเฉพาะการแยกส่วนกันทำงานระหว่างสแกมเมอร์ที่ทำหน้าที่หลอกผู้เสียหายกับกลุ่มที่ทำหน้าที่ฟอกเงินเป็นรูปแบบที่กลุ่มอาชญากรรมออนไลน์ข้ามชาตินิยมนำมาใช้ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาเพื่อหลบเลี่ยงการถูกยึดทรัพย์สินเมื่อฐานปฏิบัติการหลอกลวงถูกทลาย
6: ประวัติของอาเทาครับเคยร่วมงานกับแก๊งคอลเซ็นเตอร์ที่สแกมคอมเปาก่อนครับแล้วก็รับรู้ถึงโครงสร้างการหลอกลวงการส่งเงินส่งทองครับทำให้มีความรู้เกี่ยวกับการหลอกประเภทต่างๆครับและหลังจากที่โดนเจ้าหน้าที่ปราบปรามอย่างหนักครับทำให้กลุ่มแก๊งเหล่านี้ต้องแยกงานทำเพื่อหลีกเลี่ยงการตรวจจับของเจ้าหน้าที่ถ้าแยกการหลอกกับการฟอกแยกจากกันเนี่ยครับเวลาถูกตรวจจับก็จะไม่ทราบการกระทำความผิดทั้งหมดก็จะส่งตัวกลับส่งกลับประเทศแล้วสามารถที่จะมารวมกันแล้วทำได้อีกรอบครับอาเทาก็จะมีความรู้เกี่ยวกับแก๊งคอลเซ็นเตอร์ต่างๆนะครับว่ามีกี่แก๊งไหนบ้างทำให้เขาใช้จุดแข็งตรงนี้มาทำให้แก๊งคอลเซ็นเตอร์เนี่ยเป็นลูกค้าเขาแล้วเขาก็กินค่าบริการในการส่งเงินส่งทองครับ
2: ข้อ ข้อมูลที่ได้จากการสืบสวนและจับกุมตลอด8เดือนที่ผ่านมาทำให้ตำรวจออกหมายจับอาเทาหัวหน้าขบวนการฟอกเงินรายใหญ่ให้สแกมเมอร์กัมพูชาอีกคนคือเหล่าฉงชาวจีนผู้คุมทีมม้ากดเงินสดและซื้อทองคำ

0: รวมถึงนกโสเพียบตำรวจปราบปรามยาเสพติดประจำจังหวัดกำปองสปือของกัมพูชาคอยให้ความคุ้มครองขบวนการของอาเทาในกัมพูชาหลังการจับกุมนายเฟรมได้รับการประกันตัวในชั้นศาลปัจจุบันมีข้อมูลว่าเขาหลบหนีออกไปยังกรุงปอยเปตประเทศกัมพูชาภูวเดชชัชวาภรข่าวเจาะย่อโลกไทย PBS รายงาน
1: ไทยเริ่มก้าวแรกการสำรวจดวงจันทร์ด้วยการส่งอุปกรณ์การทดลองไปกับยานฉางเอ๋อ7ของจีนนะครับคาดว่าจะออกเดินทางในเดือนสิงหาคมนี้ติดตามใน Science Tech Weekly Update กับคุณธรณินทร์เทพวงศ์ครับ
2: Science Tech Weekly Update สัปดาห์นี้ครับพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่อุทยานดาราศาสตร์สิรินธรอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่ครับที่นี่คือศูนย์ปฏิบัติการงานวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีดาราศาสตร์และอวกาศของทีมวิศวกรและทีมนักวิทยาศาสตร์หลายด้านเลยนะครับนอกจากนี้ยังมีพิพิธภัณฑ์ที่เปิดให้ทุกคนได้เข้ามาเรียนรู้ปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์ระบบสุริยะการทดลองทางวิทยาศาสตร์และท้องฟ้าจำลองแบบฟูลโดมดิจิทัลที่นี่ยังมีหอดูดาวรวมถึงกิจกรรมดูดาวในช่วงค่ำของทุกวันเสาร์ด้วยครับแต่ครั้งนี้เราชวนมาอัปเดตความคืบหน้าของไทยนะครับที่กำลังจะส่งอุปกรณ์การทดลองไปสำรวจดวงจันทร์ที่จะไปพร้อมกับยานฉางเอ๋อ7ของจีนในปลายเดือนสิงหาคมนี้แล้วครับถือเป็นครั้งแรกนะครับที่ไทยได้มีส่วนร่วมในการสำรวจดวงจันทร์ด้วยการสร้างเครื่องมือทดลองเป็นของตัวเองครับแมชอุปกรณ์ตรวจวัดสภาพอวกาศและรังสีคอสมิกขั้วลึกความร่วมมือระหว่างสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติและมหาวิทยาลัยมหิดลครับได้รับเลือกให้ร่วมเดินทางไปสำรวจดวงจันทร์กับยานฉางเอ๋อ7ขององค์การอวกาศจีนที่จะไปโคจรรอบดวงจันทร์ครับหลังจากใช้เวลาพัฒนามาเกือบ2ปีครับส่งทีมวิศวกรไทยไปร่วมทำงานที่จีนปรับปรุงอุปกรณ์ทดลองด้วยวัสดุและระบบจนเป็นต้นแบบที่พร้อมติดตั้งไปกับยานฉางเอ๋อ7ตอนนี้กำลังเตรียมพร้อมออกเดินทางแล้วคาดว่าจะเกิดขึ้นในช่วงปลายเดือนสิงหาคมนี้ครับ
3: ท้าทายหลายๆจุดเนาะเพราะว่าเราไม่เคยทำเลยจริงๆพูดจริงๆก็คือจากที่ประสบการณ์ของวิศวกรมีค่อนข้างน้อยแล้วก็แต่ว่ามีความรู้พื้นฐานดีนะฮะในการจะเชื่อมต่อองค์ความรู้ของกับของทางโปรเฟสเซอร์ของทางจีนที่มาช่วยไกด์เรานะฮะก็มีจุดบอดหลายๆจุดที่เราพยายามปิดนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการดีไซน์เมคานิกการดีไซน์ระบบเทอร์มอลคอนโทรลวันนี้ก็ปิดจุดได้โดยวิศวกรไทยแล้วก็สุดท้ายก็ได้ผ่านการอัพพรูฟนะครับแล้วก็บางส่วนก็ส่วนใหญ่ๆหลักๆเลยก็ทำที่แม่ริมขึ้นมาแล้วก็ส่งไปที่จีนหลายๆส่วนก็พอส่งไปปุ๊บก็ต้องผ่านคุณลิฟายของจีนอีกรอบนึงซึ่งเป็นงานที่ค่อนข้างยากในช่วง2 ปีที่ผ่านมาดีกว่าปีครึ่งหรือ2ปีก็ผ่านอุปสรรคตรงนี้ไปได้ครับ
2: กลายเป็นว่าแล็บที่นี้เนี่ยก็มีส่วนในการที่จะทำอุปกรณ์ทดลองไปสำรวจดวงจันทร์ด้วย
3: ใช่ครับส่วนใหญ่เลย
2: แล็บที่นี่เนี่ยก็เหมือนกับการมีประสบการณ์ที่เราจะทำอุปกรณ์การทดลองไปสำรวจอวกาศด้วยสิครับ
3: ใช่ครับเพราะว่าครั้งแรกที่เราทำเนี่ยเราก็ไม่มั่นใจเนาะว่าเราจะทำได้คราวนี้ผมก็ปรึกษาทางอาจารย์ที่จีนว่าส่งทางวิศวกรที่เชี่ยวชาญมาสอนเราได้ไหมสักหนึ่งท่านนะฮะก็มาสอนเราแค่สัปดาห์เดียวครั้งแรกเราก็กัดขึ้นมานะครับโครงสร้างออกแบบโดยคนไทยแล้วก็ขึ้นรูปโดยคนไทยครั้งแรกใช้ไม่ได้เลยพังหมดนะฮะ82ชิ้นกลับมาวิศวกรที่เราก็กลับไปที่จีนดูว่ามันพังเพราะอะไรให้ดูให้ทางผู้เชี่ยวชาญเขาดูนะครับมันก็มีชี้จุดออกมานะครับมันมีแยกการพังด้วยรูปแบบ4รูปแบบแล้วก็ออกมาก็กลับมาดิสคัสกับวิศวกรของที่นาริสนะฮะแล้วก็ปรับปรุงกระบวนการผลิตใหม่สุดท้ายรอบที่2มันก็ใช้งานได้
2: สิ่งสำคัญที่เราได้เห็นจากโครงการนี้นะครับก็คือรากฐานในการพัฒนาด้านอวกาศของไทยต่อไปครับทั้งประสบการณ์ที่นำไปสู่การสร้างวัสดุประเภทใหม่ที่ไม่เคยทำได้ในไทยมาก่อนการประสานงานความร่วมมือด้านอวกาศกับนานาชาติสู่โจทย์ความท้าทายใหม่เพื่อสร้างองค์ความรู้สำหรับบุคลากรในประเทศและที่สำคัญคือการเน้นย้ำให้ส่วนที่เกี่ยวข้องหันมาลงทุนในด้านนี้มากขึ้นครับเมื่อพูดถึงการลงทุนในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยียุคใหม่นะครับก็มีความคืบหน้าของรัฐบาลเกาหลีใต้ครับที่ประกาศแผนเมกะโปรเจกต์ลงทุนในด้าน AI มากขึ้นครับถือว่าเป็นการปรับแผนครั้งใหญ่ของเกาหลีใต้เลยนะครับที่มี3เมกะโปรเจกต์ด้วยกันครับที่จะลงทุนในด้าน AI โดยเฉพาะครับเป็นการลงทุนเพื่อที่จะมาช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจในเฟสถัดไปนะครับครอบคลุม3เทคโนโลยีหลักครับได้แก่เซมิคอนดักเตอร์ศูนย์ข้อมูล AI และหุ่นยนต์อัจฉริยะคาดการณ์กันว่ามูลค่าการลงทุนในโครงการเหล่านี้อาจสูงถึง 1,000 ล้านล้านวอนหรือว่า22ล้านล้านบาทในอีกไม่กี่ปีข้างหน้านะครับยุทธศาสตร์หลักของแผนคือการตั้งศูนย์กลางชิปแห่งใหม่ครับสร้างอุตสาหกรรมชิปทางภาคตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศในเขตที่ยังไม่ได้รับการพัฒนาเท่าที่ควรครับครอบคลุมเมืองควางจูและจังหวัดชอนลาใต้เป็นหนึ่งใน

0: มาตรการที่อีเจมยองประธานาธิบดีเกาหลีใต้ต้องการลดความเหลื่อมล้ำระหว่างภูมิภาคและฟื้นฟูเศรษฐกิจในพื้นที่นอกเขตเมืองหลวงครับแผนล่าสุดเป็นความร่วมมือระหว่างรัฐบาลและเอกชนของเกาหลีใต้นะครับโดยเฉพาะยักษ์ใหญ่ด้านเทคโนโลยีของประเทศทั้งบริษัท Samsung Electronics และ SK ที่จะเข้าร่วมเสนอแผนการลงทุนครั้งใหญ่ด้วยครับปิดท้ายวันนี้กับภารกิจของนักบินอวกาศ NASA ครับที่ออกไปนอกสถานีอวกาศนานาชาติหรือว่า ISS เพื่อซ่อมแซมแขนหุ่นยนต์ครับคริสวิลเลียมและเจสสิก้าเมียครับนักบินอวกาศของ NASA ออกไปนอกสถานีอวกาศนานาชาติเมื่อวันที่30มิถุนายนที่ผ่านมาครับเพื่อเปลี่ยนข้อต่อที่ชำรุดของแขนหุ่นยนต์คานาดามชูครับหลังจากที่ข้อต่อเสียหายระหว่างปฏิบัติงานพบว่าแขนหุ่นยนต์ดึงกระแสไฟฟ้าสูงเกินไปและไม่เคลื่อนไหวตามที่คาดการไว้เมื่อเดือนก่อนครับ NASA และองค์การอวกาศแคนาดาหรือว่า CSA ประเมินแล้วพบว่าจำเป็นต้องออกไปนอกสถานีเพื่อเปลี่ยนชิ้นส่วนสำรองที่มีอยู่บนสถานีนะครับการออกนอกสถานีอวกาศครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นครั้งที่280แล้วครับในการสนับสนุนการประกอบและบำรุงสถานีอวกาศใช้เวลาประมาณ6ชั่วโมงครึ่งจริงๆแล้วการซ่อมแซมแขนหุ่นยนต์ถือว่าเป็นเรื่องปกตินะครับเพราะถูกใช้งานมาต่อเนื่องนานกว่า25ปีแล้วและระบบก็ออกแบบให้ชิ้นส่วนที่สามารถเปลี่ยนได้ต้องบำรุงรักษาตามแผนครับนี่คือ Science and Tech Weekly Update สัปดาห์นี้ครับคุณผู้ชมติดตามข่าวด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางออนไลน์กันได้นะครับที่แฟนเพจ Facebook ไทย PBS Science and Tech ครับและกลับมาติดตาม Science and Tech Weekly Update กันได้ในข่าวเจาะย่อโลกทุกๆสัปดาห์ครับ
1: ผลการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.เอกฉันท์นะครับแต่สก.ต้องชิงดำกันต่อครับใครจะได้เป็นประธานสภากทม.ระหว่างพรรคประชาชนที่มีสก22คนเกือบครึ่งหนึ่งกับกลุ่มกวนการเมืองที่อยู่ในสภากทม.อีกครึ่งหนึ่งวิเคราะห์กับแคนดิเดตประธานกทม.ครับสก.เนิร์สภัทราพรเก่งรุ่งเรืองชัย

0: คุณเนิร์สครับตอนนี้ได้เป็นประธานสภากทมแน่แล้วใช่ไหม
1: เปิดขอใหม่เด้อ
0: ทำไมสต
1: าร์ทไงบอกชิวไง
0: ก็ชิวคำถามง่ายมากเลย
1: ขออีกรอบ
0: ครับตอนนี้ได้เป็นประธานสภากทมชัวร์แล้วใช่ไหมครับ
1: ก็ยังไม่ชัวร์ค่ะจนกว่าจะถึงวันโหวตค่ะ
0: ทำไมถึงคิดแบบนั้นทำไมถึงยังไม่มั่นใจ
1: เรื่องการเมืองเนาะคุณเฟิร์สมันก็ไม่มีอะไรชัวร
0: ์
1: ค
0: ่
1: ะก็กลับไปกลับมาได้เสมอเนาะจนถึงเช้าวันโหวตเลยค่ะจริงๆแล้ว
0: 4ปีที่ผ่านมาทำให้พูดคำนี้ได้เลยเหรออ
1: ๋อเราก็เจ็บมาเยอะเจ็บมาเยอะก็เนิร์ดคิดว่าสุดท้ายแล้วอ่ะมันก็ต้องถึงวันโหวตแล้วก็โหวตให้จบจริงๆก็ถึงจะ 100% ค่ะ
0: ครับตอนนี้กี่เปอร์เซ็นต์แล้ว
1: ตอนนี้ก็คิดว่าสัก80แล้วแต่ว่าที่เหลืออีกประมาณ10วันเนี่ยงั้นก็อะไรก็เกิดขึ้นได้ค่ะ
0: ครับนั่นเป็นเรื่องของเสียงในสภากทมเป็นเสียงของสกแต่ตัวคุณเนิร์ดเองเนี่ยพร้อมที่จะเป็นประธานสภากทมตั้งแต่เมื่อไหร่
1: เนิร์ดคิดว่ามันอาจจะไม่ได้คือเราไม่ได้พูดถึงกันเรื่องตำแหน่งเนาะแต่เนิร์ดพูดถึงทิศทางในวาระของเมืองที่เราพยายามจะทำมากกว่านะคะก็จะเป็นสภาโปร่งใสแล้วก็มีประสิทธิภาพเนาะที่พรรคประชาชนเนี่ยพยายามผลักดันซึ่งเนิร์ดคิดว่าเรื่องนี้เราก็พยายามต่อสู้มาตลอด4ปีที่ผ่านมาจนตอนนี้เนิร์ดคิดว่าการที่เราเนี่ย เสนอตัวเข้าไปเนาะแล้วก็ได้รับความยินยอมเป็นแคนดิเดตเนี่ยก็จะผลักดันตรงนี้ไปให้สุดเหมือนกันแล้วก็ตรงนี้เราก็มีความเห็นหลายอย่างเนาะว่าทิศทางของสภากรุงเทพมหานครเนี่ยมันไปได้สุดแค่ไหนซึ่งเราคิดว่าเราอาจจะต้องเข้าไปอยู่ในตำแหน่งจริงๆอีกทีนึงเหมือนอย่างที่ตอนที่เราเป็นผู้สมัครสกในปี65เนี่ยเราก็ยังไม่ทราบจริงๆว่าอำนาจหน้าที่ของสกเนี่ยมันไปสุดที่ตรงไหนซึ่งทุกวันนี้เราก็ยังดันขึ้นไปได้เรื่อยๆนะคะ ว่าจริงๆแล้วอำนาจของสกมันเยอะมากกว่าที่เราหรือว่าพี่น้องประชาชนเนี่ยเคยได้รับรู้มาก่อนแล้วก็เนิร์ดคิดว่าอำนาจของประธานสภาเนี่ยก็จะเป็นเช่นนั้นเช่นเดียวกันค่ะ
0: ครับเพดานที่เคยมีเนี่ยตอนนี้ทะลุเพดานนั้นไปหรือยัง
1: ของสกเนี่ยตอนแรกที่เนิร์ดเข้ามาเนาะเราก็คิดแค่ว่าแบบซ่อมถนนซ่อมไฟลอกท่อพอเราไปซ่อมเขื่อนนี่เราก็รู้สึก

0: มันเริ่มใหญ่แล้วนะพอไปเรื่อยๆเนี่ยเราก็พบว่าเฮ้ยจริงๆแล้วจุดสำคัญของมันเนี่ยมันคือการชี้เป็นชี้ตายเนาะงบประมาณกว่า100,000 ล้านบาทของกรุงเทพมหานครซึ่งพอมันมีจุดนั้นปุ๊บเนี่ยสิ่งที่มันเกินอำนาจสก.ไปอีกเนี่ยมันคือเราจะพูดกันเสมอใช่ไหมคะว่าสก.เนี่ยก็มีอำนาจในการประสานงานเราไม่ได้มีอำนาจในการบริหารเนาะแล้วก็อำนาจในการประสานงานของเราเนี่ยมันก็ควรจะจบอยู่แค่ในกรุงเทพมหานครที่ประสานงานกับฝ่ายบริหารแต่เมื่อเราได้ไปแก้ปัญหาจริงๆอ่ะเราก็ประสานงานกับหน่วยงานภายนอกนะคะก็ปรากฏว่าเขาก็มีปัญหาที่ถูกพี่น้องประชาชนร้องเรียนมาเดียวกันกับเรา
1: ครับ
0: แล้วสุดท้ายเนี่ยเมื่อเราขอความร่วมมือเขาเนี่ยเขาก็ช่วยเราแก้ปัญหาด้วยเนาะก็มีการดึงงบของหน่วยงานต่างๆเนี่ยมาแก้ปัญหาที่เขาถูกร้องเรียนเช่นเดียวกันกับเราเนี่ยเราก็เลยพบว่าเฮ้ยเพดานที่บอกว่าอำนาจของสก.เนี่ยมันอยู่แค่เนี้ยมันขยับขึ้นมาเรื่อยๆพอเราลองไปเรื่อยๆเนี่ยก็ขึ้นมาอีกเรื่อยๆเรื่อยๆเนาะจนเราตอนนี้เราก็ยังไม่พบนะว่ามันไปตันที่ไหน
1: ครับ
0: ซึ่งเนิร์ดคิดว่าตำแหน่งประธานสภากรุงเทพมหานครก็จะเป็นอย่างนี้เช่นเดียวกันค่ะ
1: ทำไมพรรคประชาชนสก22คนถึงเลือกเสนอชื่อคุณเนิร์ดชิงตำแหน่งประธานสภา
0: อันนี้อาจจะต้องถามค่ะแต่เนิร์ดก็คิดว่าเรื่องนี้เราก็ชัดเจนมาตลอดแล้วก็เราก็พร้อมสู้ทุกสถานการณ์อยู่แล้วค่ะ
1: เป็นเพราะบุคลิกของคุณเนิร์ดเวลาอยู่ในสภากทม.ไหมเจเนอเรชันเราอาจจะใช้คำว่าเฟียสได้อยู่รุ่นใหม่อาจจะไม่เข้าใจคือปกติเนี่ยบทบาทของคุณเนิร์สในสภากทม.เนี่ยอาจจะค่อนข้างดุดันแอคทีฟต่างจากคุยกับผมในวันนี้อันนี้คุยคือเวอร์ชันที่คุยกับชาวบ้านใช่ไหม
0: ยังค่ะคุยกับชาวบ้านอ่อนโยนกว่านี
1: ้
0: ระดับหนึ่งค่ะ
1: อันนั้นเป็นบทบาทของเราในสภาเฉยๆเลยฮะที่จะต้องตั้งคำถามแล้วก็ตรวจสอบในลักษณะนั้น
0: คือเนิร์สคิดว่ามันเป็นจุดที่เราจะต้องเอาปัญหาของพี่น้องประชาชนเนาะเข้าไปให้ฝ่ายบริหารเนี่ยเขารับรู้ถึงความเดือดร้อนให้ได้อะดังนั้นเนี่ยมันก็เลยมีความดุดันนิดนึงเนาะว่าเรื่องนี้มันจำเป็นจริงๆที่มันจะต้องแก้ไขหรือเรื่องการสอดทุจริตต่างๆเนี่ยเนิร์ดว่ามันก็ไม่ผิดอะไรที่เราจะดุดันเนาะเพราะว่ามันก็เป็นเรื่องที่น่าโมโหจริงๆค่ะตอนนั้น
1: ยังบทบาทแรกที่คนจำคุณเนิร์สได้ไม่ว่าจะเป็นคนกทม.หรือจริงๆอาจจะทั้งประเทศตอนนั้นที่พูดกันถึงเรื่องงบกทม.ก็จะเห็นคุณเนิร์สในฐานะสก.ของพรรคประชาชนในสมัยที่แล้วกับกลุ่มสก.ของเพื่อไทยที่คุยกันเรื่องเอาคนนอกมาตรวจงบแบบนี้อันนี้คือบุคลิกหรือว่าเป็นลักษณะการทำงานของคุณเนิร์สเลยใช่ไหม
0: เนิร์สก็ปกติคือการทำงานเนี่ยเราก็ไปตามวาระเนาะซึ่งเรื่องที่เราจะต้องลุยเราจะต้องสู้เนี่ยเราก็เนิร์สว่าก็ความน่ารักมันก็ต้องเก็บไว้ก่อน
1: นะ อ๋อแต่จริงๆแล้วยืนยันว่ามีความอ่อนโยนมีความน่ารักโดยเฉพาะเวลาอยู่กับชาวบ้าน
0: ก็ต้องถามชาวบางซื่อค่ะ
1: สก.เนี่ยตรวจสอบผู้ว่าชัดชาติได้มากน้อยแค่ไหน
0: จริงๆตรงเนี้ยก็ยังเป็นบาร์ที่เราไปไม่สุดเหมือนกันนะคะเราคิดว่าเราก็ทำได้มากกว่านี้เนาะแล้วในรอบนี้เรามีเพื่อนเข้ามาเนี่ยรวม22คนเนี่ยเนิร์ดคิดว่าเราจะตรวจสอบได้เข้มข้นแล้วก็ครอบคลุมมากขึ้นด้วยค่ะ
1: ยกตัวอย่างได้ไหมครับอย่างเรื่องที่ก่อนหน้านี้มีการคุยกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการจัดซื้ออุปกรณ์เครื่องออกกำลังกายนั่นเรื่องเดิมหรือว่าเรื่องที่เกิดขึ้นในหมู่ข้าราชการกทม50เขตเนี่ยตรงนี้มันไปได้มากกว่าเดิมได้ไหม
0: มันไปได้มากกว่าเดิมค่ะเนิร์ดคิดว่าอันนึงเนี่ยก็คือสก.เนี่ยมีข้อจำกัดค่อนข้างเยอะเนาะก็คือสก.เนี่ยพอชนะมาแล้วเนี่ยก็คือตัวคนเดียวเดี่ยวๆเลย
1: ครับ
0: เราไม่มีผู้ช่วยเลยสักคนนะคะ
1: ครับ
0: ดังนั้นเนี่ยเมื่อเข้ามาปุ๊บแล้วเราก็จะต้องทำงานพื้นที่ด้วยแล้วเราต้องทำงานสภาที่เอาเรื่องร้องเรียนเข้าไปสู่สภาแล้วเรายังจะต้องตรวจสอบงบประมาณอีกซึ่งงบประมาณเนี่ยจริงๆก็ไม่ได้ตรวจแค่ช่วงงบประมาณเท่านั้นเนาะมันก็ตรวจทั้งปีเพราะว่าหลังจากที่งบประมาณอนุมัติไปแล้วมันก็มีการจัดซื้อจัดจ้างต่อใช่ไหมคะ
1: ครับ
0: คือตรงนี้มันโหลดมากๆเนาะแล้วเราก็ต้องบอกว่าเนี่ยเราทำเกือบถึงข้อจำกัด ของเราและของทรัพยากรคนและเวลาที่เรามีอยู่ซึ่งพอตอนนี้เรามีเพิ่มขึ้นมา22คนเนี่ยนึกว่าเราก็กระจายงานกันได้มากขึ้นแล้วก็ลงลึกได้มากขึ้นรวมถึงวาระที่เราเสนอไปด้วยอีกอันนึงนะคะ เรื่องที่ถ้าเราได้ตำแหน่งประธานสภาเนาะก็คือเรื่องการตั้งสำนักงานวิชาการและงบประมาณของสภากรุงเทพมหานครซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นจ้างเป็นข้าราชการเนาะหรือพนักงานจ้างเหมาเนี่ยเข้ามาเพื่อที่จะมารวบรวมข้อมูลประสานงานกับสำนักงบประมาณของกทม.ให้ย่อยข้อมูลงบประมาณลงมาให้เราก่อนเช่นเทียบราคากลางมาให้เลยได้ไหมของครุภัณฑ์ทุกตัว
1: อ๋อทุกวันนี้ยังไม่มีเหรอฮะ
0: ไม่มีค่ะทุกวันนี้ต้องมานั่ง
1: แกะเอาเอง
0: ใช่คือสกคนไหนอยากตรวจก็ไปคีย์เอาไปหาเอาเองอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันใช้เวลาค่อนข้างเยอะเนาะอันนี้พอเราจะมีสำนักงานเนี้ยเข้ามาซัพพอร์ตเนี่ยเนิร์ดคิดว่ามันจะทุ่นเวลาลงไปได้เยอะแล้วก็ทำให้เราทำงานได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นสำนักงานเนี้ยนอกจากเรื่องนี้เนี่ยก็ยังจะไปช่วยเรื่องการร่างข้อบัญญัติด้วยทุกวันนี้สกถ้าจะร่างข้อบัญญัติเนี่ยก็คือต้องไปทำการบ้านข้างนอกมาเองเนาะแล้วก็มาคุยกับทางฝ่ายกฎหมายของสภา
1: ครับ
0: ซึ่งมันไม่มีส่วนอื่นที่จะซัพพอร์ตเลยค่ะอันนี้ถ้าเกิดว่ามีการรวบรวมมาก่อนเนอะว่าในอดีตเนี่ยเคยมีการแก้มาแล้วเท่าไหร่อะไรยังไงมีข้อกฎหมายตัวไหนที่อยู่ด้วยกันบ้างหรืออะไรเงี้ยงานของสกเนี่ยก็จะเบาลงเยอะค่ะแล้วก็เราก็จะทำงานได้เข้มข้นมากขึ้นด้วยค่ะ
1: เนื้องานก็ส่วนหนึ่งอยู่4ปีคงได้เห็นแล้วนะฮะว่างานกับการเมืองเนี่ยมันอาจจะเป็นคนละเรื่องกันการตรวจสอบผู้ว่าชัดชาติเนี่ยแน่นอนครับตามเนื้อผ้าก็ต้องว่ากันไปแต่กระแสของคนรักคุณชัดชาติล่ะเราสู้กับกระแสนั้นยังไง
0: เนิร์ดคิดว่าอันเนี้ยเราลองมาแล้วดิฉันเคยโดนทัวร์ลงมาแล้ว
1: จะย้อนความหน่อยไหมฮะ
0: ย้อนความค่ะก็ตอนที่ตรวจสอบงบประมาณ2569เนาะเนิร์ดเองก็อภิปรายเรื่องงบซ่อมสภากรุงเทพมหานครอันนี้ก็197ล้านบาทเนาะแล้วก็อันเนี้ยมีส่วนต่าง90ล้านกว่าบาท
1: ครับ
0: ซึ่งตรงเนี้ยพอเราอภิปรายเนี่ยเราทำงานเครียดมากๆนะคะเนี้ยทำข้อมูลแค่เรื่องนี้เรื่องเดียวเนี่ยทำไป2เดือนแล้วเราก็รู้ว่าเราเนี่ยโดนทัวลงแน่ๆเพราะว่าคนรักท่านผู้ว่าเยอะเนาะ
1: ครับ
0: ดังนั้นเนี่ยเราต้องทำข้อมูลให้ละเอียดที่สุดแล้วอธิบายให้รู้เรื่องที่สุดเท่าที่เราจะทำให้ได้เนาะดังนั้นพอมันออกมาปุ๊บเนี่ยแล้วเรามีไลฟ์ออกไปแล้วเราก็ตัดเป็นคลิปมาลงอีกทีเนี่ยเนิร์ดคิดว่าฟีดแบคดีมากกว่าที่เราคิดไว้เยอะฉะนั้นเนี่ยเนิร์ดว่าที่เราพูดถึงการบูชาตัวบุคคลเนาะเรื่องเนี้ยมันสามารถผ่านไปได
1: ้
0: ถ้าเราทำงานหนักมากพอและละเอียดมากพอและเราสื่อสารดีมากพอให้พี่น้องประชาชนเนี่ยเข้าใจข้อมูลที่เราต้องการสื่อสารจริงๆซึ่งตรงเนี้ยมันก็ต้องใช้เวลาในการทุ่มเทกับมันค่ะ
1: วันนี้หมดเวลาของข่าวเจาะย่อโลกแล้วครับท่านผู้ชมสามารถติดตามชมรายการย้อนหลังผ่านทางแฟนเพจ Facebook ข่าวเจาะย่อโลกหรือทาง YouTube ของไทย PBS วันนี้ผมและทีมงานลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ

รานเริ่มจัดพิธีศพของอดีตผู้นำสูงสุดอย่างเป็นทางการในวันนี้เป็นวันแรกนะคะขณะที่ประชาชนผู้ร่วมไว้อาลัยก็เรียกร้องให้แก้แค้นให้อดีตผู้นำสูงสุดซึ่งเสียชีวิตจากการโจมตีของสหรัฐและอิสราเอลเมื่อ4เดือนก่อนค่ะลงศพของอายาตอลลาอาลีคาเมเดอีอดีตผู้นำสูงสุดอิหร่านและสมาชิกในครอบครัวที่เสียชีวิตระหว่างการโจมตีเมื่อวันที่28กุมภาพันธ์ถูกเคลื่อนมายังสถานที่จัดพิธีเพื่อให้ประชาชนเข้าทำความเคารพและแสดงความอาลัยเป็นครั้งสุดท้ายท่ามกลางบรรยากาศโศกเศร้าผู้คนจำนวนมากร่ำไห้ประชาชนยังคงหลั่งไหลมาร่วมพิธีอย่างต่อเนื่องพร้อมทั้งร่วมแสดงพลังสนับสนุนอิหร่านและโบกธงสีแดงเป็นสัญลักษณ์เรียกร้องให้รัฐบาลอิหร่านแก้แค้นให้อดีตผู้นำสูงสุดซึ่งเสียชีวิตจากปฏิบัติการโจมตีของสหรัฐและอิสราเอลในวันแรกของสงครามพิธีศพจะจัดขึ้นนาน6วันโดยจะมีการเคลื่อนศพไปยังเมืองต่างๆรวมถึงที่ประเทศอิรักและจะสิ้นสุดด้วยพิธีฝังศพในเมืองมัชฮัชซึ่งเป็นบ้านเกิดของอดีตผู้นำสูงสุดในวันพฤหัสบดีคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมพิธีมากถึง20ล้านคนแบ่งเป็นผู้เข้าร่วมในกรุงเตหะราน10ล้านคนรวมถึงผู้แทนจากมากกว่า100ประเทศทั่ว

0: โลกด้วยจนถึงขณะนี้ยังไม่แน่ชัดว่ามอสตาบาคาเมเนอีบุตรชายของอายาตอลลาอาลีคาเมเนอีซึ่งปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้นำสูงสุดคนใหม่จะมาร่วมงานด้วยหรือไม่หลังมีรายงานว่าได้รับบาดเจ็บจากการโจมตีและยังไม่เคยปรากฏตัวต่อสาธารณชนเลยนับตั้งแต่สงครามเริ่มต้นขึ้นส่วนความเคลื่อนไหวจากฝั่งสหรัฐประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ใช้โอกาสระหว่างกล่าวสุนทรพจน์บนเวทีฉลอง250ปีการประกาศอิสรภาพของสหรัฐที่เมาท์รัชมอร์ในรัฐเซาท์ดาโกตาเมื่อวันศุกร์ตามเวลาท้องถิ่นระบุว่าสหรัฐให้เวลาอิหร่านได้พักเป็นเวลา1สัปดาห์เพื่อจัดพิธีศพของอดีตผู้นำสูงสุดย้ำว่าอิหร่านต้องการที่จะทำข้อตกลงกับสหรัฐค่ะ
1: นักวิทยาศาสตร์ออกมาเตือนค่ะว่าปรากฏการณ์เอลนิโยเวลานี้ไม่ใช่แค่เรื่องของฤดูกาลอีกต่อไปแล้วนะคะแต่นี่คือยุคของโลกเดือดแบบสุดขั้วที่ไทยเองก็เลี่ยงไม่ได้เช่นกันค่ะมีอะไรบ้างอุณหภูมิเพิ่มสูงขึ้นจนทำลายสถิติภัยแล้งสลับกับน้ำท่วมฉับพลันไปจนถึงราคาอาหารที่แพงขึ้นด้วยจากภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงไปนะคะแบบนี้เราจะรับมือและปรับตัวอย่างไรในวันที่โลกกำลังส่งสัญญาณเตือนว่าระบบนิเวศกำลังจะรับไม่ไหวติดตามใน Climate Crisis โลกสุดขั้วค่ะ

0: คุณผู้ชมครับคำว่าโลกร้อนอาจจะดูไกลตัวครับและคำว่าโลกรวนเราอาจจะได้ยินจนบ่อยครั้งแล้วนะครับแต่ภาพที่คุณผู้ชมกำลังเห็นอยู่บนหน้าจอตอนนี้คือของจริงที่ผู้คนทั่วโลกกำลังเผชิญอยู่ครับนี่คือคลื่นความร้อนหรือว่า heat wave ที่ทุบสถิติใหม่ทั่วโลกนะครับทั้งที่เม็กซิโกแล้วก็อินเดียครับหรือแม้แต่ในยุโรปอุณหภูมิทะลุ 45-50 องศาเซลเซียสมีผู้คนล้มตายจากโรคลมแดดกว่า 1,300 คนแล้วนะครับนักวิทยาศาสตร์บอกว่านี่ไม่ใช่แค่เรื่องของสภาพอากาศที่เปลี่ยนไปตามฤดูกาลครับแต่มันคือยุคโลกเดือดสุดขั้วของจริงครับและประเทศไทยล่ะครับหลายคนมองว่าเมืองไทยก็ร้อนแบบนี้มาตั้งนานแล้วหรือเปล่านะครับคำตอบก็คือไม่ใช่ครับสิ่งที่คนไทยกำลังเจออยู่ตอนนี้นะครับคือสัญญาณเตือนที่อันตรายกว่าเดิมสถิติอุณหภูมิสูงสุดของบ้านเรานะครับเข้าใกล้45องศาเซลเซียสขึ้นเรื่อยๆในทุกๆปีครับแต่สิ่งที่น่ากลัวกว่าความร้อนก็คือความรวนครับเราเจอภัยแล้งที่ยาวนานกว่าปกติครับแต่พอฝนจะตกก็ตกหนักจนน้ำท่วมฉับพลันในเวลาไม่กี่ชั่วโมงครับสภาพอากาศสวิงสุดขั้วแบบนี้กำลังส่งสัญญาณว่าระบบนิเวศของไทยกำลังรับไม่ไหวครับถ้าใครจะมองว่าเรื่องโลกร้อนเป็นเรื่องไกลตัวนะครับเป็นเรื่องของสภาพอากาศอาจจะต้องเปลี่ยนความคิดใหม่ครับเพราะว่ามันกำลังเกี่ยวข้องกับเงินในกระเป๋าสตางค์ของเราครับเกี่ยวกับอาหารจานโปรดของเราด้วยถ้าไม่เชื่อนะครับลองสังเกตดูราคาอาหารในตลาดดูไหมครับเมื่อโลกเดือดผลผลิตทางการเกษตรเสียหายครับผักชีมะนาวข้าวข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ออกผลน้อยลงนะครับก็ทำให้ราคาอาหารแพงขึ้นสิ่งนี้เรียกว่า climate inflation นะครับหรือเงินเฟ้อจากสภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงครับนอกจากนี้นะครับเรื่องของสุขภาพของเราก็ต้องกังวลด้วยเช่นเดียวกันนะครับเพราะว่าสถิติผู้ป่วยโรคฮีสโตรกในไทยพุ่งสูงขึ้นอย่างมีนัยยะสำคัญครับและส่วนใหญ่เกิดขึ้นกับคนที่ต้องทำงานกลางแจ้งคนหาเช้ากินค่ำโดยเฉพาะในปี2567ที่ผ่านมาครับมีรายงานผู้เสียชีวิตจากความร้อนสะสมสูงถึงกว่า60คนครับซึ่งถือว่าเป็นสถิติที่สูงที่สุดในรอบหลายปีที่ผ่านมาและอัตราการเจ็บป่วยและเสียชีวิตจากกระจุกตัวหนาแน่นที่สุดในช่วงเดือนเมษายนครับและรองลงมาก็คือเดือนพฤษภาคมคุณผู้ชมครับวิกฤตนี้มาไกลเกินกว่าจะย้อนเวลากลับไปได้แล้วนะครับดังนั้นการปรับตัวไม่ใช่ทางเลือกอีกต่อไปแต่จะเป็นทางรอดเดียวของเราครับเริ่มจากการปรับเวลาครับเลี่ยงการทำกิจกรรมกลางแจ้งในช่วงที่แดดจัดนะครับเพิ่มพื้นที่สีเขียวเล็กๆภายในบ้านจะช่วยลดความร้อนสะสมครับแล้วก็เปลี่ยนพฤติกรรมลดการใช้พลาสติกครั้งเดียวและทิ้งนอกจากนี้นะครับถอดปลั๊กไฟที่ไม่ได้ใช้นะครับเราเปลี่ยนโครงสร้างโลกภายในวันเดียวไม่ได้นะครับแต่ว่าเราเปลี่ยนพฤติกรรมของเราได้ตั้งแต่วินาทีนี้เป็นต้นไปครับเพื่อไม่ให้คำว่าโลกสุดขั้วกลายเป็นโลกที่อยู่ไม่ได้ทั้งหมดนี้คือ Climate Crisis โลกสุดขั้วครับ
1: ดิดิเย่เดชองเฮดโค้ชฝรั่งเศสยอมรับว่าสภาพอากาศร้อนจัดในเกมพบปารากวัยรอบ16ทีมสุดท้ายจะเป็นปัญหาของทั้ง2ทีมในเกมนี้ค่ะฟุตบอลโลกวันนี้เริ่มแข่งขันในรอบ16ทีมต่อทันทีนะคะคู่ที่น่าสนใจจะอยู่ที่รองแชมป์เก่าอย่างฝรั่งเศสที่ผลงานร้อนแรงตั้ง

0: แต่รอบแบ่งกลุ่มต่อเนื่องจากรอบน็อกเอาท์ที่ชนะสวีเดน3-0จะพบกับปารากวัยที่พลิกล็อกชนะจุดโทษเยอรมนีมาได้ดิดิเย่เดชองเฮดโค้ชทีมชาติฝรั่งเศสได้กล่าวในงานแถลงข่าวก่อนเกมยอมรับว่าอากาศร้อนจะเป็นความท้าทายสำหรับทั้ง2ทีมซึ่งทีมต้องเตรียมรับมือเรื่องนี้เพราะส่งผลต่อสภาพร่างกายของนักเตะหลังมีการคาดการณ์ว่าอุณหภูมิในฟิลาเดลเฟียจะสูงประมาณ38องศาเซลเซียสก่อนเวลาการแข่งขันประมาณ 1-2 ชั่วโมงขณะเดียวกันเดชองยังบอกว่าปารากวัยเหมือนกับทีมจากอเมริกาใต้ทุกทีมที่สู้ด้วยจิตใจที่แข็งแกร่งหลังจากพวกเขาแสดงให้เห็นจากเกมที่เอาชนะเยอรมนีมาได้เกมนี้ฝรั่งเศสยังนำทีมโดยคิเลียนเอ็มบัปเป้และอุสมานเดมเบเล่ที่ยิงรวมกันไปแล้ว10ประตูในฟุตบอลโลกหนนี้ส่วนทางปารากวัยค่ะสภาพร่างกายอาจจะเป็นรองฝรั่งเศสเพราะว่าลงเล่น120นาทีในเกมชนะจุดโทษแชมป์โลก4สมัยอย่างเยอรมนีนะคะเฮดโค้ชปารากวัยกุสตาโวอัลฟาโรแถลงข่าวก่อนเกมถึงสภาพอากาศร้อนในวันแข่งขันว่าอาจจะมีส่วนช่วยทีมของเขาได้บ้างแต่ไม่มากนักเพราะว่านักเตะปารากวัยคุ้นเคยกับสภาพอากาศร้อนมากกว่าแต่ฝรั่งเศสก็ยังเป็นทีมที่เล่นได้อย่างรวดเร็วและอันตรายอันฟาโรนั้นยังบอกว่าโอมาอันเดเรเต้กองหลังตัวหลักที่บาดเจ็บเข่าจากรอบแบ่งกลุ่มยังไม่ได้กลับมาฝึกซ้อมกับทีมอย่างเต็มที่แต่ก็ยังมีโอกาสลงสนามโดยรอบ16ทีมระหว่างฝรั่งเศสกับปารากวัยแข่งขันคืนนี้4:00 ตามเวลาประเทศไทยนะคะคู่แรกในรอบ16ทีมจะเป็นเจ้าภาพร่วมแคนาดาพบกับโมร็อกโกเวลาเที่ยงคืนตรง
1: มีความเคลื่อนไหวในเม็กซิโกซิตี้นะคะคลาร่าบรูกาดานายกเทศมนตรีกรุงเม็กซิโกซิตี้ค่ะบอกว่าจะมีการกำหนดเขตพื้นที่รักษาความปลอดภัยตลอดแนวถนนเรฟอร์มาซึ่งเป็นจุดที่แฟนบอลจำนวนมากมารวมตัวกันเพื่อชมการแข่งขันของทีมชาติเม็กซิโกผ่านจอขนาดใหญ่ที่ติดตั้งเอาไว้ตลอดเส้นทางหลังจากที่ฟุตบอลโลกรอบ32ทีมค่ะเกมที่เจ้าภาพร่วมอย่างเม็กซิโกเอาชนะเอกวาดอร์ไป2-0ปรากฏว่าเกิดเรื่องเศร้าขึ้นเพราะว่าแฟนฟุตบอลจำนวนมากหลั่งไหลเข้ามาเพื่อเฉลิมฉลองชัยชนะตามท้องถนนจนเกิดการเบียดอัดของฝูงชนและทำให้มีผู้เสียชีวิตถึง4คนเมื่อวันที่30มิถุนายนนะคะนายกเทศมนตรีบอกว่าพื้นที่ต่างๆรวมถึงจุดสำคัญอย่างอนุสาวรีย์เทพีแห่งอิสรภาพและที่จัตุรัสโซคาโลที่โด่งดังยังคงเปิดให้ประชาชนเข้าได้ค่ะแต่ว่าจะมีการจำกัดจำนวนผู้เข้าพื้นที่ถ้าผู้คนหนาแน่นจนเต็มความจุทางการจะปิดสถานีรถไฟใต้ดินและระงับการให้บริการขนส่งสาธารณะบางจุดด้วยนะคะเพื่อป้องกันปัญหาความแออัดจะมีการสงวนพื้นที่ของถนนสายหลักหลายสายเอาไว้สำหรับคนเดินเท้าด้วยเพื่อความปลอดภัยของแฟนบอลทั้งนี้จำนวนแฟนฟุตบอลที่มารวมตัวกันบนถนนเรฟอร์มาในเม็กซิโกซิตี้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจากความสำเร็จของทีมชาติเม็กซิโกในฟุตบอลโลกครั้งนี้นะคะมีรายงานบอกว่าเมื่อคืนวันอังคารที่ผ่านมามีผู้คนประมาณ1ล้านคนค่ะที่ออกมารวมตัวกันบนท้องถนนในเมืองหลวงเพื่อเฉลิมฉลองชัยชนะที่ทีมมีเหนือเอกวาดอร์และคาดว่าจะมีผู้คนหนาแน่นเพิ่มขึ้นแบบเต็มพื้นที่ถ้าเกมนี้เม็กซิโกเอาชนะอังกฤษได้ในรอบ16ทีมค่ะ
0: ทบทวนกันอีกครั้งนะคะสำหรับโปรแกรมรอบ16ทีมที่จะเริ่มแข่งคืนนี้เวลาเที่ยงคืนเป็นคิวของเจ้าภาพร่วมแคนาดาพบกับโมร็อกโกที่ล้มเนเธอร์แลนด์ในรอบที่แล้วค่ะส่วนอีกคู่4:00 นหรือ4:00 ปารากวัยพบกับฝรั่งเศสค่ะ
1: วิกฤตสารหนูปนเปื้อนอยู่ในแม่น้ำสารวินรวมทั้งแหล่งน้ำชุมชนชายแดนค่ะทำให้ชาวบ้านทั้งไทยและรัฐกะเหรี่ยงตัดสินใจลุกขึ้นมาสวมบทบาทเป็นนักวิทยาศาสตร์ภาคพลเมืองนะคะพวกเขาลงมือสุ่มตรวจคุณภาพน้ำรวมทั้งเฝ้าระวังภัยด้วยตัวเองติดตามเรื่องนี้จากคุณสโรชาสดใสดาวเรืองนักข่าวพลเมืองเยาวชนบ้านศบมือจังหวัดแม่ฮ่องสอนค่ะ

0: ค่ะสวัสดีค่ะนางสาวสรชาสดใสดาวเรืองวันนี้มาอบรมเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ในการเฝ้าระวังแม่น้ำสารวีนโดยมีชาวบ้านทั้งสองฝั่งทั้งฝั่งไทยแล้วก็ฝั่งพม่าได้มาเรียนรู้เกี่ยวกับการตรวจวัดคุณภาพของแม่น้ำค่ะ
1: ถ้าพูดถึงแม่น้ำสารวีนหลายคนอาจจะนึกถึงแม่น้ำใสใหญ่ที่อยู่ไกลแสนไกลใช่ไหมคะแต่จริงๆแล้วที่นี่คือสายเลื่อนหลักที่พี่น้องชาติพันธุ์ทั้งฝั่งไทยและเมียนมาใช้ประโยชน์ร่วมกันแต่ตอนนี้

0: พวกเรากำลังเผชิญกับความเสี่ยงจากสารพิษที่พวกเราไม่ได้ก่ออย่างสารหนูสารพิษโลหะหนักที่ปนเปื้อนในแม่น้ำสารวิน
1: ที่รู้ข่าวว่าสารปนเปื้อนอยู่ในแม่น้ำสารวินนะครับกับตะกอนดินเนี่ยพี่น้องไม่กล้าปลูกผักไม่กล้าลงน้ำไม่กล้าหาปลาบางพื้นที่เนาะที่พี่น้องใช้น้ำสารวินเป็นหลักหุงข้าวอาบน้ำน้ำดื่มเขามาต้มกินแต่ชั่วหลังอันนี้เรื่องเราหมู่นี้เนี่ยไม่มีแล้วนะครับ
2: แล้วก็กังวลเกี่ยวกับน้ำใช่ไหมนะสารโลหะหนักที่ว่าจะอยู่ในตัวปลาหรือหอยพวกนี้ครับ
3: ไม่กินอย่างหอยกุ้งปูปลาพี่งดละเพราะว่ากลัวว่าจะเป็นโรคอะไรอย่างที่คริตตี้เขาเป็นกันนะเน
0: า
3: ะ
0: เมื่อความกังวลมีมากขึ้นชาวบ้านก็ไม่ได้นิ่งเฉยพยายามหาวิธีจัดการและเฝ้าระวังด้วยตัวเองโดยทีมวิจัยสวรศและ CHIA Platform ได้ใช้กระบวนการวิทยาศาสตร์ภาคพลเมืองฝึกให้ชาวบ้านลุกขึ้นมาสร้างระบบเฝ้าระวังด้วยตัวเอง
4: จุดเริ่มต้นในการที่เราจะสร้างระบบเฝ้าระวังเราต้องทำให้เขาเนี่ยสามารถที่จะทำแผนที่ความเสี่ยงได้ด้วยตัวเองให้เขาประเมินดูว่าตอนนี้เนี่ยหมู่บ้านเขาอยู่ตรงไหนเขาใช้ประโยชน์จากแม่น้ำสารวินเพื่อการอะไรบ้างแล้วพอทำแผนที่ความเสี่ยงเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะสอนให้เขาอ่ะใช้เครื่องมือวัดน้ำอย่างง่ายได้ก็คือใช้เทสคิดในตรวจสารหนูในลำน้ำนะตั้งแต่ตรงแม่น้ำสารวินที่อยู่หน้าหมู่บ้านเขานะคะแล้วก็น้ำในลำห้วยน้ำที่เขาใช้ในการอุปโภคบริโภคนะคะฉันจะเห็นได้ว่าพอชาวบ้านเขาสามารถที่จะเข้าถึงเครื่องมือชุดตรวจภาคสามอย่างง่ายได้เขาสามารถที่จะประเมินความเสี่ยงเบื้องต้นได้แล้วสามารถที่จะตัดการรับสัมผัสมลพิษได้เป็นการป้องกันเบื้องต้นไปก่อนที่จะนำไปสู่การแก้ไขปัญหาระยะยาวนะคะ
0: นอกจากเฝ้ารอความชัดเจนในเชิงนโยบายในการแก้ปัญหาเราในฐานคนในพื้นที่คือทยอยเก็บข้อมูลและนำข้อมูลเหล่านี้ไปทำงานร่วมกับภาครัฐเพื่อสร้างระบบเฝ้าระวังและการเข้าถึงน้ำและอาหารที่ปลอดภัยสำหรับชาวบ้านที่นี่ค่ะสโลชาสดสายดาวเรืองนักข่าวพลเมืองเยาวชนบ้านสุกเมยรายงานค่ะ

0: ัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: รับชมข่าวในพระราชสำนักทางไทย PBS พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารถวายพระพรชัยมงคลไปยังสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งตองกาในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งตองกาซึ่งตรงกับวันที่4กรกฎาคม2569สมเด็จพระราชาธิบดีทูโพที่6แห่งตองกากรุงลูกัวโลฟาในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพของฝ่าพระบาทหม่อมฉันขอถวายพระพรชัยมงคลและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อฝ่าพระบาททรงมีพระพรณนัยสมบูรณ์แข็งแรงและทรงพระเกษมสำราญทั้งเพื่อความก้าวหน้าความสำเร็จและความวัฒนาถาวรของประเทศและประชาชนชาวตองกานับแต่การสถาปนาความสัมพันธการทูตระหว่างกันเมื่อปี2537มิตรภาพและความร่วมมือที่ใกล้ชิดระหว่างราชอาณาจักรตองกากับราชอาณาจักรไทยได้เจริญงอกงามมาเป็นลำดับประเทศไทยมีความชื่นชมยิ่งที่ฝ่าพระบาททรงเป็นศูนย์รวมความสามัคคีของคนในชาติอัตลักษณ์และวัฒนธรรมประเพณีตองกานอกจากนั้นสายสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดสนิทสนมเปี่ยมด้วยความเคารพให้เกียรติซึ่งกันและกันระหว่างพระราชวงศ์ยังเป็นดังเสาหลักสำคัญแห่งมิตรภาพระหว่างกันอีกด้วยหม่อมฉันจึงเชื่อมั่นว่าด้วยความปรารถนาดีและไมตรีจิตที่มีต่อกันนี้เราจะยังคงร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดเพื่อเสริมสร้างความร่วมมือเพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะในด้านการเกษตรการพัฒนาที่ยั่งยืนและในด้านอื่นๆอันยังประโยชน์ร่วมกันอันจะนำไปสู่อนาคตที่ดียิ่งขึ้นแก่ประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายในภายภาคหน้าพระบรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
1: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสหรัฐอเมริกาในโอกาสวันเอกราชของสหรัฐอเมริกาซึ่งตรงกับวันที่4กรกฎาคม2569พณะท่านนายโดนัลด์ J. ทรัมป์ประธานาธิบดีแห่งสหรัฐอเมริกากรุงวอชิงตันดีซีในวาระสำคัญของการครบ250ปีแห่งวันเอกราชของสหรัฐอเมริกาข้าพเจ้าในนามของประชาชนชาวไทยขอแสดงความยินดีด้วยใจจริงและขออำนวยพรให้ท่านประธานาธิบดีมีพรรณนามัยสมบูรณ์แข็งแรงและประสบแต่ความสุขสวัสดิ์ทั้งเพื่อสันติสุขความสำเร็จและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวอเมริกันประเทศไทยมีความภาคภูมิใจในประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์กับสหรัฐอเมริกาที่อย่างรากลึกมั่นคงมากว่าเกือบ200ปีโดยสายสัมพันธ์ทางประวัติศาสตร์ที่ยังคงประทับอยู่ในใจของเราทั้งหลายคือการที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชบิดาของข้าพเจ้าผู้ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่เคารพรักยิ่งของปวงชนชาวไทยได้เสด็จพระราชสมภพที่เมืองแคมบริดจ์รัฐแมสซาชูเซตส์สหรัฐอเมริกาประวัติศาสตร์250ปีในการสร้างชาติด้วยความบากบั่นหมั่นเพียรของสหรัฐอเมริกานั้นเป็นแบบอย่างสร้างแรงบันดาลใจให้แก่ทุกชนชาติแสดงถึงค่านิยมของความเป็นประชาธิปไตยเสรีภาพและการใฝ่ในสันติภาพที่ไม่เสื่อมคลายไม่ว่าจะเผชิญกับความท้าทายเพียงใดก็ตามโดยคุณูปการที่ชาวโลกต่างได้รับประโยชน์อีกประการหนึ่งคือการสร้างนวัตกรรมของชาวอเมริกันที่ได้พลิกโฉมความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนำมาซึ่งความรุ่งเรืองก้าวหน้าทางเศรษฐกิจและความอยู่ดีมีสุขประเทศไทยในฐานะมิตรที่ใกล้ชิดก็ได้รับประโยชน์เช่นกันจากความร่วมมือกับสหรัฐด้านการค้าการแลกเปลี่ยนทางการศึกษาวิชาการรวมทั้งการเป็นหุ้นส่วนกันด้านอื่นๆที่หลากหลายอีกด้วยประเทศไทยขอแสดงความยินดีกับประชาชนชาวอเมริกันในการเฉลิมฉลองคำประกาศอิสรภาพและในเจตจำนงที่จะรักษาไว้ซึ่งสิทธิพื้นฐานในชีวิตอิสรภาพและการดำรงอยู่ด้วยความสุขสืบต่อไปพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
0: สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีทรงมาเป็นพระกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ4กรกฎาคม2569 เวลา 9:20 นาทีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีเสด็จไปยังห้องพิธีท้องพระโรงพระตำหนักจักรีบงกตอำเภอเมืองปทุมธานีจังหวัดปทุมธานีทรงบำเพ็ญพระกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ4 กรกฎาคม 2569ซึ่งในปีนี้มีพระชนมายุ69พรรษาในการนี้ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัยทรงศีลพระราชวชิรธรรมาจารย์เจ้าอาวาสวัดเกศรศีลคุณประธานสงฆ์ถวายศีลจบเจ้าพนักงานสุภรัตน์อาราธนาพระปริตรพระสงฆ์10รูปเจริญพระพุทธมนต์ทรงจุดเทียนที่ครอบทำน้ำพระพุทธมนต์และทรงประเคนแด่ประธานสงฆ์เมื่อพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์จบแล้วทรงกล่าวคำถวายภัตตาหารและสังฆทานแล้วทรงประเคนสำรับภัตตาหารถวายแด่ประธานสงฆ์และพระสงฆ์จากนั้นเสด็จออกจากห้องพิธีไปทรงรับแจกันดอกไม้พระราชทานและของขวัญพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศโทภักดีแสงชูโตผู้ช่วยราชเลขานุการในพระองค์เชิญไปถวายพร้อมกับทรงรับแจกันดอกไม้พระราชทานและของขวัญพระราชทานกับแจกันดอกไม้และของขวัญของพระบรมวงศานุวงศ์ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมและโปรดให้เชิญไปถวายเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติและทรงรับเหรียญพระรูปสมเด็จพระอริยวงศ์

0: สาคตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเนื้อทองคำเนื้อเงินเนื้อเงินลงยาและเนื้อทองแดงซึ่งสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกโปรดให้พันโทสมชายกาญจนมณีรองเลขาธิการพระราชวังเชิญไปถวายในการนี้พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอทิตยาธรกิติคุณพระธิดาพระองค์เล็กถวายแจกันดอกไม้และของขวัญในโอกาสนี้ด้วยสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีประสูติเมื่อวันที่4กรกฎาคมพุทธศักราช2500เป็นพระราชธิดาพระองค์เล็กในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและเป็นพระโสธรกนิษฐภคินีในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนับตั้งแต่ทรงพระเยาว์ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจแบ่งเบาพระราชภาระของสมเด็จพระบรมชนกนาถและสมเด็จพระบรมราชชนนีมาโดยตลอดโดยเฉพาะทางด้านงานวิจัยงานวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการแพทย์และสาธารณสุขก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประเทศชาติและประชาชนเป็นอเนกอนันต์เป็นที่ประจักษ์ต่อนานาอารยประเทศจวบจนรัชกาลปัจจุบันยังทรงปฏิบัติพระกรณียกิจน้อยใหญ่อย่างต่อเนื่องทั้งในส่วนพระองค์และแทนพระองค์เพื่อทรงแบ่งเบาพระราชภาระอยู่เสมอทรงสนองเบื้องพระยุคลบาทด้วยพระวิริยอุตสาหะเป็นที่ไว้วางพระราชหฤทัยต่อจากนั้นเสด็จกลับเข้าห้องพิธีพร้อมด้วยพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอทิตยาธรกิติคุณทรงประเคนเครื่องสังฆทานและจตุปัจจัยทยธรรมถวายแด่ประธานสงฆ์และพระสงฆ์ทรงหลั่งทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาประธานสงฆ์ถวายน้ำพระพุทธมนต์จากนั้นเสด็จออกหน้าพระทวารใหญ่พระตำหนักจักรีบงกตไปทรงปล่อยโคส่วนพระองค์ที่ทรงปล่อยชีวิตจำนวนหนึ่งคู่และโคที่กรมปศุสัตว์ถวายจำนวนหนึ่งคู่เพื่อพระราชทานแก่เกษตรกรชาวจังหวัดนครราชสีมาเพื่อนำไปเลี้ยงและใช้ประโยชน์เพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรในพื้นที่ต่อไปแล้วทรงปล่อยนกเขาชวาจำนวน70ตัวคืนสู่ธรรมชาติซึ่งกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชจัดถวายต่อจากนั้นประทับรถไฟฟ้าไปยังท่าน้ำพระตำหนักจักรีบงกตทรงปล่อยพันปลาที่กรมประมงจัดถวายจำนวน9ชนิดรวมจำนวน 490,000 ตัวประกอบด้วยปลาตะเพียนขาวปลาตะเพียนทองปลายี่สกปลาแก้มช้ำปลาสร้อยขาวปลากระแหปลาชะโอนปลาโพงและปลาเทโพ
1: โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยขอเสนอสารคดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ4กรกฎาคม2569

ศาสตราจารย์ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยาราชนารีทรงมีพระปณิธานมุ่งมั่นนำวิทยาศาสตร์และงานวิจัยและเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาประยุกต์ใช้อย่างเต็มศักยภาพเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนชาวไทยให้มีสุขภาพอนามัยที่ดีขึ้นโดยทรงก่อตั้งสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2533โดยมีเป้าหมายสูงสุดคือการนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งประชาชนที่ยากไร้และด้อยโอกาสให้ได้รับการดูแลด้านการแพทย์และการสาธารณสุขอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกันตลอดระยะเวลาหลายทศวรรษแห่งการทรงงานทรงเป็นนักวิทยาศาสตร์ผู้เปี่ยมล้นด้วยพระอัจฉริยภาพและผลงานโดดเด่นในหลายสาขาโดยเฉพาะด้านวิชาเคมีทรงอุทิศพระองค์ศึกษาวิจัยองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์เพื่อนำมาปรับใช้ในการพัฒนาประเทศชาติและประชาชนและทรงได้รับการยกย่องจากนานาประเทศในฐานะที่ทรงเป็นนักวิทยาศาสตร์ชั้นนำของโลก

ความมั่นคงทางยาลดความสูญเสียทางเศรษฐกิจของประเทศได้ทั้งยังส่งมุ่งมั่นวางรากฐานระบบนิเวศแห่งการพัฒนายาชีววัตถุอย่างครบวงจรตั้งแต่ห้องปฏิบัติการวิจัยพัฒนาและผลิตยาชีววัตถุศูนย์สัตว์ทดลองเพื่อทดสอบประสิทธิภาพและความปลอดภัยเบื้องต้นอันนำมาสู่การจัดตั้งศูนย์วิจัยและพัฒนาชีววัตถุสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์โดยมุ่งเน้นการดำเนินงานวิจัยพัฒนาและผลิตยาชีววัตถุแบบครบวงจรตั้งแต่การสร้างเซลล์ต้นแบบจนถึงการพัฒนากระบวนการผลิตเองโดยไม่อาศัยการซื้อหรือถ่ายทอดเทคโนโลยีจากต่างประเทศจนประสบความสำเร็จในการพัฒนายาชีววัตถุคล้ายคลึงทรัตทูซูแมปซึ่งใช้รักษามะเร็งโดยเฉพาะอย่างยิ่งมะเร็งเต้านมและได้รับการขึ้นทะเบียนตำรับยาจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาภายใต้ชื่อพระราชฐานว่าเหอดาราเมื่อวันที่20พฤษภาคมพุทธศักราช2568นับเป็นยาชีววัตถุชนิดโมโนโคโนนแอนติบอดีตำรับแรกของไทยที่วิจัยและพัฒนาโดยนักวิจัยไทยเพื่อคนไทยความสำเร็จอันยิ่งใหญ่นี้ถือเป็นอีกก้าวสำคัญในการยกระดับมาตรฐานด้านการสาธารณสุขไทยพร้อมเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชนชาวไทยให้มีโอกาสเข้าถึงการรักษาที่เท่าเทียมอย่างมั่นคงและยั่งยืนนอกจากการพัฒนายารักษามะเร็งแล้วยังทรงศึกษาวิจัยและพัฒนายาจากพืชสมุนไพรไทยจนได้ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาและออกสู่การใช้ประโยชน์จริงได้แก่ยาแคปซูลสารสกัดฟ้าทลายโจรและครีมดาราแกนสารสกัดเมล็ดลำไยสำหรับบรรเทาอาการปวดและการอักเสบจากข้อเข่าเสื่อมนอกจากนี้ยังทรงตระหนักถึงความยากลำบากของประชาชนที่ไม่สามารถเข้าถึงเภสัชพันธ์ประสิทธิภาพสูงสำหรับรักษาโรคมะเร็งจึงมีพระดำริพระราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์จัดตั้งโรงงานผลิตเภสัชพันธ์ในพระดำริขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2563ณตำหนักพิมานมาศอำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีโดยได้รับการรับรองมาตรฐานระดับสากล GMP-PIC ซึ่งเป็นโรงงานต้นแบบผลิตเภสัชพันธ์ที่เพิ่มขีดความสามารถการวิจัยและการพัฒนาเภสัชพันธ์สำหรับผู้ป่วยมะเร็งให้สมบูรณ์ครบวงจรตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำให้สามารถต่อยอดการวิจัยสู่การผลิตระดับอุตสาหกรรมของประเทศให้มียารักษาโรคมะเร็งเพียงพอต่อความต้องการใช้ในประเทศสร้างความมั่นคงทางยาซึ่งช่วยลดค่าใช้จ่ายในการนำเข้ายาจากต่างประเทศและเสริมสร้างองค์ความรู้และพัฒนาบุคลากรด้านการผลิตเภสัชพันธ์ที่มีประสิทธิภาพสูงให้แก่ประเทศไทยและด้วยพระวิริยะอุตสาหะของพระองค์ในการทรงงานด้านเภสัชพันธ์ที่ไม่ทรงหยุดนิ่งเพื่อหาแนวทางในการดูแลรักษาผู้ป่วยมะเร็งโดยทรงเลือกผลิตยารักษาโรคมะเร็งชนิดมุ่งเป้าที่ยับยั้งตำรับแรกที่ผลิตขึ้นในประเทศไทยภายใต้ชื่ออิมคลานิป100ซึ่งช่วยควบคุมการเติบโตของเซลล์มะเร็งโดยมีผลข้างเคียงต่ำกว่าเคมีบำบัดทั่วไปโดยได้รับการขึ้นทะเบียนตำรับยาจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยากระทรวงสาธารณสุขเมื่อวันที่20พฤษภาคมพุทธศักราช2568และพร้อมสำหรับนำมาใช้รักษาผู้ป่วยมะเร็งใช้รักษาโรคมะเร็งบางชนิดเป็นการช่วยลดค่าใช้จ่ายในการนำเข้ายาจากต่างประเทศที่มีมูลค่าสูงและเป็นการเพิ่มโอกาสให้ประชาชนชาวไทยสามารถเข้าถึงการรักษาได้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นจากการทรงงานด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และการสาธารณสุขของประเทศไทยเป็นที่ประจักษ์แก่ประชาชนและส่งสร้างคุณูปการแก่ประเทศชาติทรงได้รับการถวายปริญญาเภสัชศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แด่ศาสตราจารย์ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตยาราชนารีจากสภามหาวิทยาลัยมหิดลเมื่อวันที่19มิถุนายน

ด้วยศักราช2569นอกจากจะทรงสร้างความมั่นคงทางยาให้กับประเทศแล้วยังทรงสร้างความมั่นคงในสวัสดิภาพความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่ชายแดนของประเทศโดยทรงจัดตั้งโครงการกองทุนหทัยทิพย์ภายใต้มูลนิธิจุฬาภรณ์ขึ้นพร้อมกับพระราชทานเงินจำนวน1 ล้านบาทสมทบทุนกองทุนหทัยทิพย์เพื่อเป็นทุนตั้งต้นในการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้วยพระเมตตาและความห่วงใยในความปลอดภัยของกำลังพลแนวหน้าและประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณแนวชายแดนจึงเห็นควรสนับสนุนการสร้างกำแพงและบังเกอร์ตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาเป็นการเร่งด่วนซึ่งกองบัญชาการกองทัพไทยและกองทัพบกทำงานบูรณาการร่วมกันตามวัตถุประสงค์ของกองทุนหทัยทิพย์ซึ่งกองบัญชาการกองทัพไทยสนองพระดำริในการก่อสร้างรั้วชายแดนไทยกัมพูชาพร้อมถนนตรวจการคู่ขนานบริเวณที่มีความเหมาะสมส่วนกองทัพบกได้สนองพระดำริจัดตั้งคณะทำงานโครงการสนับสนุนกองทุนหทัยทิพย์กองทัพบกเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามแนวทางวัตถุประสงค์ของกองทุนหทัยทิพย์โดยก่อสร้างที่มั่นกำบังบังเกอร์ภายในฐานปฏิบัติการของหน่วยทหารและก่อสร้างหลุมหลบภัยสำหรับประชาชนในพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาเพื่อใช้เป็นที่พักพิงในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินหรือภัยพิบัติทั้งยังเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยและขวัญกำลังใจแก่กำลังพลแนวหน้าที่ปฏิบัติภารกิจในการรักษาความสงบพร้อมปกป้องอธิปไตยของชาติด้วยความเข้มแข็งด้วยพระกรุณาที่คุณอันหาที่สุดมิได้ทรงมุ่งหวังสร้างความมั่นคงในทุกมิติและความผาสุกร่มเย็นมาสู่ประเทศชาติและประชาชนชาวไทยอย่างยั่งยืน

0: ถึงกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีทรงร่วมบันทึกเทปรายการ To Be Number One Varietyวันนี้ทุ่งกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีเสด็จไปยังอาคารศูนย์ปฏิบัติการแพร่ภาพออกอากาศการกระจายเสียงวิทยุและการให้บริการข้อมูลข่าวสารภาครัฐกรมประชาสัมพันธ์เขตดินแดงมีนางสุธาไทยเลิศเกษมอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์พร้อมผู้เกี่ยวข้องเฝ้ารับเสด็จส่งร่วมบันทึกเทปรายการ To Be Number One Variety ช่วง Talk to the Princess ส่งตอบจดหมายสมาชิก To Be Number One ที่เขียนไปขอพระราชทานคำแนะนำในการแก้ไขปัญหาเรื่องต่างๆทั้งเรื่องส่วนตัวและเรื่องส่วนรวมสำหรับรายการ To Be Number One Variety เป็นรายการที่กรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณสุขร่วมกับสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์จัดทำขึ้นเพื่อทำหน้าที่เป็นสื่อกลางระหว่างโครงการ To Be Number One กับสมาชิกนอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมเยาวชนคนรุ่นใหม่ให้ห่างไกลยาเสพติดโดยออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT2HD ทุกวันเสาร์เวลา 20:30 นถึง 21:30 น
1: พระอนุวงศ์และองคมนตรีเสด็จและไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิระราชธิดาเวลา 7:00 นวันนี้พลอากาศเอกชลิตพุกผาสุของคมนตรีเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังในการถวายภัตตาหารเช้าแด่พระพิธีธรรมจากวัดบวรนิเวศวิหารและวัดปยุรวงศาวาสจำนวน8รูปที่สวดพระอภิธรรมพระศพการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพ100วันจะมีคณะองคมนตรีสมาชิกราชสกุลราชินิกุลและราชินิกุลวงศ์หมุนเวียนเข้าร่วมตามช่วงเวลาที่กำหนดทุกวันเพื่อถวายพระเกียรติยศตามโบราณราชประเพณีเวลา 11:00 นท่านผู้หญิงพลอยไพลินเจนเซนเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสา

0: รินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาในการถวายภัตตาหารเพลแด่พระพิธีธรรมจำนวน8รูปจากวัดราชสิทธารามและวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตที่สวดพระอภิธรรมพระศพโดยพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์โดยเสด็จในการนี้ด้วยในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าวันละ8รูปรับพระราชทานฉันเพลวันละ8รูปและประคมย่ำยามกำหนด100วันสำหรับพระพิธีธรรมพระมหากษัตริย์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งจากวัดที่เป็นพระอารามหลวงพระอารามละ4รูปพระพิธีธรรมมีพัดประจำตำแหน่งใช้ตั้งตรงหน้าเวลาสวดมีจำนวน4ด้ามเรียงตามลำดับศักดิ์คือสีเหลืองสีแดงสีน้ำเงินและสีเขียวเวลา 17:00 นพลตรีหม่อมเจ้านวพันธ์ยุคลเสด็จไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพเป็นพระพิธีธรรมจากวัดราชสิทธารามและวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตจำนวน8รูปพระอภิธรรมแปลว่าธรรมอันประเสริฐธรรมอันยิ่งธรรมที่มีอยู่แท้จริงปราศจากสมมุติเรียกให้เต็มว่าพระอภิธรรมปิฎกการสวดพระอภิธรรมสอนให้ผู้พิจารณาและเห็นสัจธรรมหรือความจริงของชีวิตที่ว่าไม่มีใครหลีกหนีความตายได้พ้นทั้งยังอุทิศส่วนกุศลแก่ผู้ล่วงลับเวลา 19:00 นพลอากาศเอกชลิตภุกผาสุของคมนตรีเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพเป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามและวัดจักรวรรดิราชาวาสจำนวน8รูปพระอภิธรรมปิฎกเป็นหนึ่งใน3แห่งพระไตรปิฎกได้แก่พระวินัยปิฎกพระสุตันตปิฎกและพระอภิธรรมปิฎกพระอภิธรรมปิฎกมี 42,000 พระธรรมขันธ์แบ่งออกเป็น7คัมภีร์เรียกว่าพระอภิธรรม7คัมภีร์
1: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานน้ำหลวงสงศพเป็นกรณีพิเศษพระราชทานพวงมาลาและพระราชทานเพลิงศพเป็นกรณีพิเศษแก่พระภิกษุที่มรณภาพจากเหตุการณ์รถยนต์เฉี่ยวชนขณะเดินธุดงค์กับพระราชทานตะกร้าสิ่งของพระราชทานแก่ญาติพระภิกษุสงฆ์วันที่4กรกฎาคม2569วันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานน้ำหลวงสงศพพระภิกษุโยธินวรรณสีพระภิกษุรัชตะทองบุราณพระภิกษุยุทธพงศ์วิเศษพระภิกษุศักดาศีลาพระภิกษุสำรวยระวังพระภิกษุชัยสอนนันทสิงห์และพระภิกษุนิคมอังกาบที่มรณภาพจากเหตุรถยนต์เฉี่ยวชนขณะเดินธุดงค์เหตุเกิดบริเวณหน้าตลาดนาสีนวลถนนมุกดาหารดอนตาลขาเข้าเมืองตำบลนาสีนวลอำเภอเมืองมุกดาหารจังหวัดมุกดาหารเมื่อวันที่2กรกฎาคม2569และตั้งศพบำเพ็ญกุศลณวัดน้ำขุ่นอำเภอน้ำขุ่นจังหวัดอุบลราชธานีโดยมีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในพิธีนอกจากนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายณรงค์เทพเสนาผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเชิญพวงมาลาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพวงมาลาของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปวางที่หน้าหีบศพพระภิกษุสงฆ์ที่มรณภาพจากเหตุรถยนต์เฉี่ยวชนขณะเดินธุดงค์ในการนี้ทรงรับศพพระภิกษุที่มรณภาพไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์พระราชทานน้ำหลวงสงศพและพระราชทานเพลิงศพเป็นกรณีพิเศษด้วยในโอกาสนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตยราชนารีถึงกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมหมื่นสุทธานารีนาถสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทิพย์มังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอทิตยาธรกิติคุณและเจ้าคุณพระสินีนาถพิราชกัลยาณีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมและโปรดให้เชิญพวงมาลาพระราชทานและพวงมาลาประธานวางที่หน้าหีบศพด้วยต ่อจากนั้นเชิญตะกร้าสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ญาติของพระภิกษุสงฆ์ที่มรณ

0: ภาพด้วยที่จังหวัดนครราชสีมาทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายบรรลังไวทสิริรองผู้ราชการจังหวัดนครราชสีมาเชิญพวงมาลาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพวงมาลาของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปวางที่หน้าหีบศพพระภิกษุสาครคลังสูงเนินที่มรณภาพจากเหตุรถยนต์เฉี่ยวชนขณะเดินธุดงค์และตั้งศพบำเพ็ญกุศลณศูนย์เยาวชนนครราชสีมาอำเภอปักธงชัยจังหวัดนครราชสีมาในการนี้ทรงรับศพพระภิกษุที่มรณภาพไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์พระราชทานน้ำหลวงสงศพและพระราชทานเพลิงศพเป็นกรณีพิเศษด้วยในโอกาสนี้พระบรมวงศานุวงศ์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมและโปรดให้เชิญพวงมาลาพระราชทานและพวงมาลาประทานวางที่หน้าหีบศพด้วยและที่จังหวัดร้อยเอ็ดทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายชัชวาลเบญจสิริวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดเชิญพวงมาลาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพวงมาลาของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปวางที่หน้าหีบศพพระภิกษุสุรศักดิ์ปิละอที่มรณภาพจากเหตุรถยนต์เฉียวชนขณะเดินธุดงค์ตั้งศพบำเพ็ญกุศลณวัดนิคมพนารามอำเภอโพนทองจังหวัดร้อยเอ็ดในการนี้ทรงรับศพพระภิกษุที่มรณภาพไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์พระราชทานน้ำหลวงสงศพและพระราชทานเพลิงศพเป็นกรณีพิเศษในโอกาสนี้พระบรมวงศานุวงศ์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมและโปรดให้เชิญพวงมาลาพระราชทานและพวงมาลาประทานวางที่หน้าหีบศพด้วยและวันนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายประจวบรักแพทย์รองผู้ราชการจังหวัดขอนแก่นเชิญพวงมาลาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพวงมาลาของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปวางที่หน้าหีบศพพระภิกษุคำสิงห์ธรรมิโกที่มรณภาพจากเหตุรถยนต์เฉี่ยวชนขณะเดินธุดงค์เช่นเดียวกันณวัดสิริธรรมารามอำเภอภูเวียงจังหวัดขอนแก่นในการนี้ทรงรับศพพระภิกษุที่มรณภาพไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์พระราชทานน้ำหลวงและพระราชทานเพลิงศพเป็นกรณีพิเศษด้วยในโอกาสนี้พระบรมวงศานุวงศ์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมและโปรดให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเชิญพวงมาลาพระราชทานและพวงมาลาประทานวางที่หน้าหีบศพด้วยต่อจากนั้นรองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเชิญตะกร้าสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่ญาติของพระภิกษุคำสิงห์ธรรมิโกการได้รับพระราชทานพระมหากรุณาในครั้งนี้ยังความสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณแก่ครอบครัวของพระภิกษุสงฆ์อย่างหาที่สุดมิได้
1: องคมนตรีตรวจเยี่ยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ในพื้นที่จังหวัดเลยและจังหวัดเพชรบูรณ์พลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีในฐานะประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เดินทางไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์52อำเภอวังสะพุงจังหวัดเลยปัจจุบันเปิดการเรียนการสอนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6และหลักสูตรทวิศึกษาได้รับความร่วมมือจากวิทยาลัยอาชีวศึกษาเลยในสาขาการบัญชีและสาขาการโรงแรมปัจจุบันมีนักเรียน822คนครูและบุคลากร91คนโรงเรียนมุ่งมั่นจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญโดยให้นักเรียนลงมือปฏิบัติผ่านแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายภายในห้องเรียนและนอกห้องเรียนเพื่อให้เด็กและเยาวชนที่ด้อยโอกาสโดยเฉพาะกลุ่มชาติพันธุ์พื้นราบและม้งให้ได้รับการศึกษาที่เท่าเทียมและมีคุณภาพตลอดจนการส่งเสริมผู้เรียนให้มีความรู้คุณธรรมทักษะชีวิตและทักษะอาชีพเพื่อดำรงตนในสังคมได้อย่างมีความสุขผ่านกิจกรรมต่างๆอาทิแพทย์แผนไทยจินตคณิตการจักสารการทอผ้าขาวม้ากิจกรรมสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริโครงการเครื่องเงินชาวเขาตามแนวพระราชดำริสนามไดฟ์กอล์ฟและร้านกาแฟเคียงดอย นอกจากนี้ทางโรงเรียนยังมีการส่งเสริมให้นักเรียนรู้รักวัฒนธรรมท้องถิ่นผ่านกิจกรรมพื้นเมืองอีสานวงโปงลางออนซอนราชประชา52ซึ่งการส่งเสริมทักษะอาชีพในโรงเรียนราชประชานุเคราะห์นั้นนับเป็นการสนองพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในการสร้างโอกาสให้เยาวชนด้อยโอกาสสามารถพึ่งพาตนเองได้และนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันโอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรีเชิญสิ่งของพระราชทานประกอบด้วยกระเป๋านักเรียนผ้าห่มและอุปกรณ์การเรียนไปมอบให้แก่นักเรียนบุคลากรและครูต่างซาบซึ้งและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นในช่วงบ่ายองคมนตรีและคณะเดินทางไปยังโรงเรียนราชประชานุเคราะห์57อำเภอเมืองเพชรบูรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์เพื่อตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของโรงเรียนปัจจุบันเปิดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงมัธยมศึกษาปีที่6และหลักสูตรทวิศึกษาซึ่งได้รับความร่วมมือจากวิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์สาขาวิชาการบัญชีปัจจุบันมีนักเรียน778คนในนี้เป็นเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ LD ในทุกระดับชั้นรวมกว่า116คนครูและบุคลากร110คนมีนายพีรวัฒน์นาคประสงค์เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรีเชิญสิ่งของพระราชทานประกอบด้วยกระเป๋าผ้าห่มและอุปกรณ์การเรียนไปมอบให้แก่นักเรียนด้วยโรงเรียนมุ่งพัฒนาจัดแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาควบคู่กับการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตใน8กลุ่มสาระการเรียนรู้เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ตามสังคมปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลารวมทั้งการมุ่งพัฒนาการเรียนการสอนในวิชาภาษาไทยให้แก่เด็กนักเรียนชาวไทยภูเขาเผ่าม้งและนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้เพื่อให้มีความรู้เทียบเท่ากับนักเรียนคนอื่นๆนอกจากนี้ทางโรงเรียนได้มีการปรับใช้ห้องสมุดให้เป็นแหล่งค้นคว้าศึกษาที่ทันสมัยโดยนำ AI มาปรับใช้ในการสื่อสารการเรียนการสอนด้วย
0: หน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและคณะบุคคลได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเวลา10นาฬิกาสมาคมชาวหนองฉางในบุญชูสอศรีและคณะโรงเรียนประเดิมศึกษาร้านสหกรณ์พระนครจำกัดพระครูเมธีธรรมวงศ์และคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทพระบรมมหาราชวังในการถวายพัฒนาหารเพลแด่พระสงฆ์10รูปจากวัดไตรมิตรวิทยารามกรุงเทพมหานครวัดพระวรราชาธินัดดามาศจังหวัดเพชรบูรณ์วัดสาลีวัดพระธาตุวัดสัมปะซิวจังหวัดสุพรรณบุรีวัดดำรงรัตนารามเมืองสุไหงปัตตานีรัฐเขด้าวัดถ้ำคีรีวงศ์รัฐเขด้าและวัดเทพบัณฑิตรัฐเขด้าประเทศมาเลเซียที่สวดพระพุทธมนต์และสดับปกรณ์เวลา 14:30 นคณะนักศึกษาหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและพาณิชย์มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยองค์กรพัฒนาเด็กเยาวชนและสังคมบริษัทแม่พิมพ์เทรดดิ้งจำกัดและห้างหุ้นส่วนจำกัด EZP ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพโดยมีพระสงฆ์10รูปจากวัดมหาพุทธารามวัดเพียนามวัดดวนใหญ่วัดโพน้อยวัดบ้านโนนเปยจังหวัดศรีสะเกษและวัดเทพศรธรรมารามจังหวัดปทุมธานีสวดมาติกาและสดับปกรณ์เวลา 17:00 นบริษัทแพนเอเชียฟู้ดแปร์จำกัดมหาชนและบริษัทในกลุ่มโรงพยาบาลนครปฐมบริษัทหลักทรัพย์ KGI ประเทศไทยจำกัดมหาชนและบริษัทโรเบิร์ตบอสจำกัด ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพมีพระสงฆ์10รูปจากวัดพระศรีมหาธาตุวัดธาตุทองวัดโมลีโลกยารามวัดกาญจนสิงหาดและวัดพระยายังกรุงเทพมหานครสวดมาติกาและสดับปกรณ์เวลา 19:00 น.สมาคมอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ไทยบริษัทปูนซีเมนต์เอเชียจำกัดมหาชนบริษัท RW จำกัดและบริษัทเสบียงสวรรค์ทราเวลจำกัดและโรงเรียนนานาชาติสิงคโปร์กรุงเทพได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพในการพระพิธีธรรม

0: วดพระอภิธรรมพระบรมศพโดยพระพิธีธรรมจากวัดประยุรวงศาวาสกรุงเทพมหานครจำนวน4รูปและวัดประชุมโยธีจังหวัดพังงาจำนวน4รูปตลอดทั้งวันมีตัวแทนจากหน่วยงานมูลนิธิและประชาชนไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิโรงเรียนไทยรัฐวิทยา69คลองหลวงจังหวัดปทุมธานีองค์การบริหารส่วนตำบลควนสุบรรณจังหวัดสุราษฎร์ธานีศูนย์ปฏิบัติการลูกเสือชาวบ้านจังหวัดพัทลุงคณะผู้บริหารคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนมหาราชบ้านแสงอรุณและสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูลจำกัดด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
1: ประชาชนและคณะบุคคลจากทั่วทุกภูมิภาคเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง21นาฬิกาวันนี้มีประชาชนและคณะบุคคลจากทั่วทุกภูมิภาคเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังอย่างต่อเนื่องด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณเช่นราชสกุลมลกุลโรงเรียนไทยรัฐวิทยา69คลองหลวงจังหวัดปทุมธานีคณะพิไลองค์การบริหารส่วนตำบลควนสุบรรณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนายบุญชูสอดศรีและคณะองค์กรพัฒนาเด็กและเยาวชนและสังคมจังหวัดนครนายกและโรงพยาบาลนครปฐมจังหวัดนครปฐมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาแก่ประชาชนที่ไปถวายสักการะพระศพไว้เป็นที่ระลึกด้วยทั้งนี้สำนักพระราชวังได้อำนวยความสะดวกประชาชนในการเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพในคราวเดียวกันโดยประชาชนสามารถเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังจากนั้นสามารถต่อแถวเพื่อถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาตามเส้นทางที่ได้จัดไว้
0: สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรและร่วมเจริญอริยมรรคเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีวันที่4กรกฎาคม2569สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติวันที่4กรกฎาคม2569ผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.gsและร่วมเจริญอริยมรรคสัมมาทิฏฐิระลึกถึงพระรัตนตรัยว่าเป็นสรณะที่พึ่งที่ยึดถืออันเป็นทางเป็นธรรมที่พระพุทธองค์ได้ตรัสไว้โดยชอบเพื่อถวายเป็นพระกุศลผ่านแอปพลิเคชันสมาธิเสบียงบุญระหว่างวันที่3ถึง5กรกฎาคม2569ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ทั้ง Play Store และ App Store
1: จบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้คุณออนซินีอมรโมลีและดิฉันวรรณชนกสังขเวสสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
2: ขอบคุณคุณออนซินีและคุณวรรณชนกค่ะ
3: ทั้งหมดคือข่าวค่ำคืนนี้ค่ะเราทั้งหมดลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ

0: สวัสดีค่ะไทยบันเทิงทุกวันเสาร์และอาทิตย์เราพบกันเวลานี้นะคะวันนี้อยู่กับดิฉันเวนิกาวิชัยวัฒนาค่ะถ้าให้เลือกระหว่างการไปเดินพิพิธภัณฑ์กับไปซื้อสกุชชี่ให้คุณผู้ชมลองทายดูว่าเด็กๆเจนอัลฟาเขาจะเลือกทำกิจกรรมอะไรนะคะพาไปฟังคำตอบจากน้องพรีเมียร์ค่ะเป็นนักแสดงเด็กวัย11ปีนะคะซึ่งมีผลงานเรื่องล่าสุดก็คือพี่นาคภาค5ค่ะวันนี้น้องพรีเมียร์ขอมาเป็นตัวแทนคนเจนอัลฟาเนี่ยแหละค่ะไปฟังคำตอบกันต้องบอกเลยว่าเรียวมากแล้วก็น่าเอ็นดูมากแต่ขณะเดียวกันก็ทำให้คนทำงานพิพิธภัณฑ์นี่คิดหนักเลยนะคะว่าจะเล่าเรื่องราวในอดีตหรือว่าเรื่องประวัติศาสตร์ยังไงให้น่าสนใจพอสำหรับคนรุ่นใหม่ให้เข้ามาค้นหาแล้วก็กลายเป็นกิจกรรมที่คนในครอบครัวสามารถมาใช้เวลาด้วยกันได้ค่ะทำไมฝรั่งสมัยก่อนถึงบอกว่าสยามมียุงเยอะแล้วปลาอานนท์กับนกกระเวกเนี่ยมีจริงหรือเปล่านะคะแทนที่จะยืนเงียบๆฟังผู้ใหญ่เล่าเรื่องประวัติศาสตร์น้องพรีเมียร์ปริญพบพาหวนค่ะนักแสดงเด็กวัยประถมศึกษาปีที่5กลับสนใจทุกอย่างแล้วก็กล้าถามทุกเรื่องที่สงสัยระหว่างทำหน้าที่พิธีกรในนิทรรศการสนทนาสยามร่วมสมัยตอนคนแปลกหน้าของมิวเซียมสยามค่ะต้องบอกเลยว่าความไม่รู้เนี่ยไม่ได้เป็นอุปสรรคนะคะแต่ว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการเรียนรู้ยิ่งพอนิทรรศการเลือกให้คนตั้งคำถามเป็นผู้พาเดินชมเรื่องราวในหน้าประวัติศาสตร์ก็เลยดูใกล้ตัวขึ้นและยังเปิดโอกาสให้คนดูเรียนรู้ไปพร้อมกันผ่านมุมมองของเด็กเจนอัลฟาค่ะ
1: สำหรับผมนี่เป็นคนที่ชอบประวัติศาสตร์เนี่ยชอบมากๆครับผมชอบดูละครอะไรอย่างงี้ครับแบบวันทองไกรทองอะไรอย่างเงี้ยชาละวันอะไรอย่างงี้ครับแบบชอบแบบประวัติศาสตร์อยู่แล้วชอบแบบความเป็นไทยด้วยครับแล้วพอมันมาเจออย่างเงี้ยผมก็รู้สึกว่าผมน่ะน่าจะทำมันได้ดีอยู่ครับในอนาคตคนหนึ่งผม
0: ครั้งนี้มารับหน้าที่เป็นพิธีกรแล้วก็พาชมพิพิธภัณฑ์นะคะแต่ลองไปถามกันตรงๆดูคุณผู้ชมว่าถ้าไม่มีงานนี้เนี่ยน้องพรีเมียร์เขาเที่ยวพิพิธภัณฑ์บ้างหรือเปล่าไปฟังค่ะ
1: ผมบอกว่าเจนเนี้ยน่าจะไม่ใช่เจนที่มาพิพิธภัณฑ์เลยมันเป็นเจนที่แบบน่าจะไปแบบแนวแบบสยามอะไรอย่างเงี้ยครับแบบห้างเดินห้างเล่นๆอะไรอย่างเงี้ยครับบางทีก็แบบไปเดินเล่นอะไรอย่างเงี้ยครับแบบหาร้านกินข้าวไปซื้อสกุชชี่อะไรอย่างเงี้ยครับกำลังมากันเลยช่วงนี้ใช
0: ่เรียวๆนะคะว่าเจนนี้เนี่ยเขาไม่เดินมิวเซียมกันนะคือมีความบันเทิงหลักๆไปทำอย่างอื่นไม่ได้อยู่ในพิพิธภัณฑ์ค่ะซึ่งเรื่องนี้ก็สะท้อนโจทย์ใหญ่ที่พิพิธภัณฑ์หลายแห่งกำลังเผชิญเพราะว่าคนรุ่นใหม่เขาก็มีตัวเลือกในการใช้เวลาว่างมากมายการเล่าเรื่องประวัติศาสตร์ให้น่าค้นหาก็อาจสำคัญพอๆกับการทำให้เด็กๆอยากก้าวมาสัมผัสด้วยตัวเองค่ะ
1: เป็นอุปกรณ์ไหมฮะแบบอุปกรณ์ตั้งโชว์อะไรอย่างนี้แล้วก็เล่าเรื่องว่าอันนี้เป็นของใครเคยใช้ต่อสู้มาหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ที่ผมเคยบอกไปว่าผมเนี่ยเป็นคนที่ชอบประวัติศาสตร์แล้วก็อยากให้มีมากแบบตอนแรกผมก็ถามพี่เขาอยู่ว่ามีแบบพักขันหรือเปล่าชอบผมเป็นคนที่ชอบดาบปืนอะไรอย่างนี้ชอบมากๆเลยครับคืออยากให้เขาแบบเอาสิ่งของมาจัดแสดงหมวกลบอะไรอย่างนี้ครับก็มีอยู่ครับเราต้องทำให้มันเข้ากับเด็กยุคนี้ครับถ้าสมมติบางคนอ่ะอันนี้สำหรับผมก็คือชอบประวัติศาสตร์แต่เด็กคนอื่นอ่ะเขาอาจจะไม่ชอบประวัติศาสตร์ก็ได้ผมก็ต้องแบบเอาอะไรที่มันเข้ากับเด็กเจนนี้อ่ะครับมาถึงว่าแบบช่วงนี้มันก็จะมีมีนตลก6 7อะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะก็คือแบบเราจะอยากให้มิวเซียมแบบทำแบบให้มันเป็นแนวตลกอย่างนั้นบ้างทำให้แบบเด็กมีสีสันขำอะไรอย่างงี้ครับมันก็จะทำให้แบบเด็กอยากมาเอามาบอกเพื่อนบอกว่าหุ้ยเราเคยเจออย่างงี้มานะเรามี LED ตรงนู้นมีอันนี้นะหุ้ยอะไรอย่างงี้ครับ
0: นิทรรศการสนทนาสยามร่วมสมัยตอนคนแปลกหน้าเกิดจากความร่วมมือของ4พิพิธภัณฑ์และสถาบันค่ะที่ชวนผู้ชมย้อนมองสยามผ่านสายตาของผู้มาเยือนในอดีตเมื่อสิ่งธรรมดาในสายตาของชาวสยามกลับกลายเป็นความแปลกใหม่ในสายตาของผู้มาเยือนแล้วก็เปิดพื้นที่ให้คนรุ่นปัจจุบันได้กลับมาทำความเข้าใจเรื่องราวเหล่านั้นในมุมมองของตัวเองค่ะเพื่อให้เกิดเรื่องราวในอดีตเนี่ยยังถูกส่งต่อผ่านการตั้งคำถามการเรียนรู้และก็การตีความของคนในแต่ละยุคนะคะนิทรรศการเปิดให้เข้าชมที่มิวเซียมสยามถึงวันที่4ตุลาคมนี้ค่ะเรียกว่ามีอะไรใหม่ๆตลอดนะคะสำหรับแหล่งขุดค้นโบราณคดีดอนยายทองจังหวัดเพชรบุรีค่ะจากจุดเริ่มต้นของการค้นพบกลองมโหระทึกใบแรกของเมืองเพชรนำมาสู่การค้นพบอีกหลายอย่างล่าสุดค้นพบแหวนทองคำที่มีจารึกอักษรโบราณค่ะ นี่คือแหวนทองคำ2วงจากโครงกระดูกหมายเลข4ค่ะโดย1วงพบว่าส่วนหัวแหวนมีการสลักอักษรโบราณเป็นลักษณะของแหวนตราประทับนะคะเบื้องต้นดร.อุเทนวงศ์สถิตคณะโบราณคดีมหาวิทยาลัยศิลปากรและผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ

0: านภาษาโบราณกรมศิลปากรสันนิษฐานว่าเป็นอักษรอินเดียโบราณพราหมีค่ะอายุระหว่างพุทธศตวรรษที่5ถึง7หรือประมาณ 1,900 ถึง 2,100 ปีที่ผ่านมานะคะความหมายของอักษรโบราณเนี่ยแปลว่าผู้ที่ถูกรักษาโดยฤกษ์หรือดาวปุษยะค่ะสันนิษฐานว่าเจ้าของแหวนน่าจะอยู่ในวรรณะแพทย์หรือพ่อค้าขณะที่แหวนอีกหนึ่งวงไม่ได้มีลวดลายประดับตกแต่งนะคะทั้งนี้ก็เคยมีการค้นพบอักษรพราหมีบนตราประทับและเครื่องประดับมาแล้วในแหล่งโบราณคดีบริเวณภาคใต้ของประเทศไทยได้แก่แหล่งโบราณคดีคลองท่อมจังหวัดกระบี่และแหล่งโบราณคดีเขาสามแก้วจังหวัดชุมพรเป็นต้นค่ะปัจจุบันทางสำนักศิลปากรที่1ราชบุรีได้ดำเนินการส่งมอบแหวนทองคำทั้ง2วงให้กับพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครคีรีเก็บรักษาไว้เพื่อเตรียมการอนุรักษ์และศึกษาแล้วนะคะตอนนี้ที่แหล่งโบราณคดีดอนใหญ่ทองพบโครงกระดูกมนุษย์รวม9โครงค่ะโดยโครงกระดูกที่พบล่าสุดสันนิษฐานว่าน่าจะเป็นโครงกระดูกเด็กอายุต่ำกว่า12ปีมีโลหะสำริดรูปร่างคล้ายของสำริดวางอยู่บนบริเวณลำตัวโดยพบกล่องมโหระทึกเพิ่มเติมอีก4ใบรวมเป็น6ใบรวมถึงค้นพบเครื่องปั้นดินเผาและเครื่องทองอีกจำนวนหนึ่งค่ะในอดีตนั้นเราอาจจะเคยคิดว่าความรักระหว่างศิลปินกับแฟนคลับเนี่ยเป็นความรู้สึกผูกพันที่เกิดระหว่างมนุษย์ด้วยกันนะคะแต่ในยุคนี้ที่เรามีเทคโนโลยีค่ะสามารถเนรมิต Virtual Artist หรือว่า Virtual Idol นะคะที่อาจจะสัมผัสแตะเนื้อต้องตัวไม่ได้แต่ก็เกิดความผูกพันเกิดความรู้สึกทางใจด้วยเหมือนกันนะคะแน่นอนว่าการกำเนิดขึ้นของเทคโนโลยีแบบนี้ก็นำมาสู่การท้าทายกรอบความคิดค่ะแล้วก็วิวัฒนาการสู่อีกขั้นหนึ่งเป็นเทคโนโลยีการเนรมิตศิลปินที่ถึงแม้ไม่มีเนื้อหนังแต่ก็ซื้อใจคนดูได้เหมือนกันนะคะไปติดตามจากรายงานโซเชียลวอชของคุณชุดาลิมกมลธรรมค่ะ
1: ไม่มีข่าวเช้าไม่เกลียดใครและที่สำคัญคือไม่มีอยู่จริงแต่ทำไมคนนับล้านถึงพร้อมใจมอบหัวใจให้พับเก็บความสัมพันธ์ที่น่าอึดอัดในชีวิตจริงแล้วเปิดประตูสู่โลก Virtual Artist ปรากฏการณ์ที่พิสูจน์ว่าบางครั้งเสียงสังเคราะห์จาก AI ก็อบอุ้มหัวใจคนเหงาได้อบอุ่นกว่ามนุษย์ด้วยกันเองเมื่อมนุษย์ในศตวรรษที่21กำลังสำลักภาวะความโดดเดี่ยว Loneliness Epidemic และการรักใครสักคนในชีวิตจริงกลายเป็นเรื่องเสี่ยงเกินไปไอดอลไร้ลมหายใจในโลกดิจิทัลจึงกลายเป็นโอเอซิสแห่งความรู้สึกและพื้นที่ปลอดภัย 100% จากผู้เสพสื่อสู่ผู้ร่วมสร้างโคครีเอชั่นความสัมพันธ์ระหว่างแฟนคลับกับศิลปินเสมือนไม่ได้มาในรูปแบบบนลงล่างเหมือนดาราทั่วไปแต่เป็นระบบระนาบเดียวกันศิลปินเปรียบเสมือนผ้าขาวที่แฟนคลับช่วยกันแต่งแต้มสีสันมีส่วนร่วมกำหนดทิศทางชีวิตยกเคสไอดอลเสมือนจริงญี่ปุ่นฮัสเนมิกุที่ทุกบทเพลงที่เธอร้องคือถ้อยแทนเสียงจากชุมชนแฟนคลับที่ช่วยกันแต่งเนื้อร้องและทำนองขึ้นจากร่วมอารมณ์ความรู้สึกแท้จริงสำหรับแฟนๆมิกุจึงไม่ใช่แค่โปรแกรมคอมพิวเตอร์แต่เธอคือกระจกสะท้อนใจศูนย์รวมความเจ็บปวดความเหงาและความหวังของมนุษย์โดยตรงในมิติของกลุ่ม VTuber หรือศิลปินที่ใช้อวตาร 3D ขับเคลื่อนด้วยมนุษย์เบื้องหลังผ่านเทคโนโลยี Motion Capture สิ่งที่ทำให้แฟนคลับเกิดความสัมพันธ์แน่นแฟนกลับไม่ใช่ความสมบูรณ์แบบแต่คือความโป๊ะและข้อผิดพลาดกลางไลฟ์สตรีมเช่นแขนทะลุหน้าอกขาลอยเหนือพื้นหรือทะลุกำแพงฉากนี่คือโมเมนต์ทองคำที่น่าเอ็นดูการหัวเราะร่วมกันกับศิลปินในเวลาที่ระบบมีปัญหากลายเป็นสะพานเชื่อมความรู้สึกใจต่อใจที่แท้จริงนี่คือโอกาสเติบโตแบบผสมผสานในหน้าน้ำใหม่ของ18 Entity ศิลปินเวอร์ชวลหนุ่มผู้เคยอยู่เบื้องหลังความสำเร็จของวงร็อกระดับประเทศทั้ง Clash, Big Ass และ Potato เลือกฉีกกรอบความแมสด้วยภาพลักษณ์อวตารผมขาวสไตล์พระเอกแอนิเมะโดดร่วมกระแส Virtual Artist ปรากฏการณ์ที่เติบโตด้วย Parasocial Relationship หรือความสัมพันธ์แบบข้างเดียวที่แฟนๆมองว่ามั่นคงกว่าความสัมพันธ์ในชีวิตจริงด้วยจุดเด่นความพร้อมอยู่เคียงข้างและรับฟังแบบออนไลน์ตลอดเวลาแม้ในแง่การสื่ออารมณ์ความรู้สึกผ่านสีหน้าแววตาอาจไม่เรียลเท่าแต่สามารถจัดเสิร์ฟความว้าวสาดความมันทะลุจินตนาการปลุกอะดรีนาลีนให้พลุ่งพล่านเต็มร้อย
2: มันคือการสื่อความรู้สึกถึงกันนักร้องเห็นคนดูเห็นนักร้อง

0: ำกันด้วยการเพอร์ฟอร์มภาษากายต่างๆอ่ะ virtual artist พอมันเป็นจอเนี่ยมันก็จะสามารถทำโชว์อะไรที่มันเวอร์แบบที่เป็นเรียลลิสติกมันทำไม่ได้อ่ะครับตัวอย่างเช่นเต้นๆอยู่แล้วผมจะกระโดดขึ้นมาแล้วก็หมุนตัวทีนึงเปลี่ยนชุดเลยอย่างเงี้ยมันทำได้เลยไงครับเรียลอาร์ติสต์จริงๆก็อาจจะทำได้แต่ว่าอาจจะทำยากกว่าเยอะอาจจะต้องมีต้นทุนสูงกว่า Virtual อาจจะได้จุดแข็งเรื่องวิธีการนำเสนอที่มีความเฉพาะตัวมากๆแต่ว่าคือการที่เราจะทำโชว์ดีๆสักโชว์หนึ่งอ่ะมันอาจจะไม่ได้แบบต้องการอะไรที่เวอร์เสมอไปไงครับเดี๋ยวมันต้องคิดแบบ Exclusive ขึ้นมา
1: ไม่ใช่การแทนที่แต่คือการขยายขอบเขตรายงานจาก Research and Markets แพลตฟอร์มและร้านค้าข้อมูลวิจัยตลาดที่ใหญ่ที่สุดในโลกระบุมูลค่าตลาดของ Virtual Influencer and Artist ทั่วโลกพุ่งสูงราว 550,000 ล้านบาทพร้อมอัตราเติบโตเฉลี่ยสะสมต่อปีสูงถึงกว่า 41% สะท้อนความผูกพันนี้ไม่ใช่แค่กระแสนิยมชั่วคราวหากเป็นโครงสร้างเศรษฐกิจใหม่ที่แข็งแกร่งเทรนด์ Virtual Artist ไม่ต่างจากการเปิดประตูสู่ยุค Hybrid Entertainment ที่มีมนุษย์จับมือเทคโนโลยีอยู่เบื้องหลังเราได้เห็นคอนเสิร์ตที่ศิลปินตัวเป็นๆร้องเพลงคู่กับร่างอวตารเสมือนจริงอย่างไร้รอยต่อท่ามกลางเสียงกรี๊ดสุดเสียงของแฟนคลับนี่คือข้อตอกย้ำไม่ว่าศิลปินจะเป็นสิ่งมีชีวิตหรือไม่ตราบใดที่ผลงานนั้นขับเคลื่อนด้วยความคิดสร้างสรรค์ก็สามารถเข้าถึงก้นเบื้องของหัวใจมนุษย์ได้เสมอชูดาลินกมลธรรมไทย PBS รายงาน
2: และหลังจบรายการไทยบันเทิงชวนติดตามละครชุดชีวิตที่ถูกลืมตอนโลกของขวัญกันต่อนะคะ
3: กลับมาติดตามข่าวพักค่ำไทย PBS ข่าวของคุณรู้ลึกทุกข่าวเท่าทันทุกสถานการณ์ได้ทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เวลา 18:00 นถึง 20:30 นทางสถานีวิทยุจุฬา FM 101.5 MHz และแอปพลิเคชันจุฬา Radio Plus จุฬา Radio Plusสารสรรค์สังคมปัญญา
4: เมณีหนึ่งคันไหลไปสวรรค์มณีนั้นพระองค์พาล่าร่ำไห้ฝากประกายกิตติคุณร่มบุญไทยส่องสวัยสว่างกล้าวแก่ชาวชนใจจุฬาภักดีไทยอาลัยแล้วดั่งดวงแก้วอีกดวงมาร่วงหล่นราชารึก11มิถุนายนไทยทุกคนส่งเสด็จเช็ดน้ำตาน้อมรำลึกพระกรุณาธิคุณสถิตอยู่ในดวงใจตราบนิรันดร์ประพันธ์โดยอาจารย์ชวินพงษ์พจน
1: คุณสามารถติดตามรับฟังจุฬาเรดิโอ plus ของเราได้ทุกช่องทางออนแอร์ทางคลื่น FM 101.5 MHz ออนไลน์ทางเว็บไซต์ curadio.jula.ac.th และออนโมบายสามารถฟังสดและย้อนหลังได้ทุกเวลาดาวน์โหลดแอปพลิเคชันจุฬาเรดิโอ plus ได้ฟรีแล้ววันนี้ทั้ง Android และ iOS ได้ความรู้ความสุขสนุกตลอดทั้งวันติดตามฟังจุฬาเรดิโอ plus
5: 30 minutes relaxing night music ช่วงเวลาดีๆที่เรามีให้กัน

0: 30 minutes relaxing night music.
1: สถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย FM 101.5 MHz ขอขอบพระคุณคุณผู้ฟังสำหรับการติดตามรับฟังรายการต่างๆของทางสถานีประจำวันนี้คุณผู้ฟังสามารถกลับมาติดตามรับฟังรายการต่างๆของทางสถานีตามผังออกอากาศได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ตั้งแต่เวลา 6:00 น.ถึง 21:00 น.สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

ที่นี่สถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยส่งกระจายเสียงในระบบ FM Stereo Multiplex ความถี่ 101.5 เมกะเฮิรตซ์และ CU Radio.jula.ac.th เป็นประจำทุกวัน

0: อรุณสวัสดิ์ครับคุณผู้ฟังวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่5กรกฎาคมพุทธศักราช2569แรม6ค่ำเดือน8ปีมะเมียรายการกระจายเสียงสำหรับวันนี้มีดังต่อไปนี้หลังจากแจ้งรายการแล้วเป็นรายการจุฬาวาทิตย์ 7:00 นถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย 7:30 นรายการดนตรีทิพย์ 8:00 นรายการศาสตร์สร้างสุข8:30 นรายการพูดจาประสาช่าง9:00 นรายการโลกใหม่กับวิจัยสังคม10:00 นรายการเอจจิ้งโซไซตี้10:30 นรายการรอบตัวเรา11:00 นรายการรอจุฬานิติมิติ11:30 น
1: รายการไทยศึกษาร
0: ีรัน12:00 น
1: รายการไซไฟ
0: รีรัน12:30 นรายการคุยกับดนตรี13:00 นรายการพัฒนาศึกษาพัฒนาประเทศ13:30 นรายการสโมสรอาจารย์สโมสรความคิด14:00 นรายการลูกทุ่งเพลงเด็ด 101.5 15:55 นรายการกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ16:00 นรายการหมุนตามโลก17:00 นรายการจุฬาเกษตร17:30 นรายการ Exclusive T-Cast 18:00 นรับฟังข่าวภาคค่ำกับไทย PBS และปิดสถานีเวลา21:00 นรายการ

0: รัฐฉลองราษฎร์เฉลิมชาติฉลองชัยพระคมเทิดพระคุณไทยพิเศษสองกษัตริย์ศรีเสมอรามมาราชเจ้าเสด็จเนาณธานีบำเพ็ญทศธรรมปรีสยามร่มพระสมภารจุฬาพร้อมพจงพักพิสุทธิ์ศักดิ์พิสิทธิ์สารถวายชัยพระภูบาลประนตทศมินเทิน
1: ด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะ
0: ข้าพระพุทธเจ้าสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและชาวจุฬาทั้งปวงประพันธ์โดยอาจารย์ชวินพงษ์พจนคณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2: ถ่ายทอดทุกเรื่องราวของเพลงดังในอดีตที่แสนไพเราะผ่านท่วงทำนองกับผลงานอันยิ่งใหญ่ของศิลปินชั้นครู
3: ยามเช้ามีก็เฝ้า
2: เพิ่มความสุขยามบ่ายกับมนต์เสน่ห์ของการสืบสานตำนานเพลงอมตะบ่าย 2-4 โมงเย็นทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์บทเพลงเก่าอันทรงคุณค่าที่หาฟังได้ยาก

0: บทเพลงไทยจากหลากหลายเครื่องดนตรีในจุฬาวาทิตดำเนินรายการโดยอาจารย์กัญชิตจิตรทาน
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังนี่คือรายการจุฬาวาทิตของสำนักบริหารศิลปะวัฒนธรรมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยออกอากาศเป็นประจำทุกวันอาทิตย์เวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุจุฬา FM 100.5 เมกะเฮิรตซ์แห่งนี้นะครับโดยผมกันที่จิตรทานเป็นผู้ดำเนินรายการครับครับท่านฟังวันนี้ผมมี2เพลงใหญ่ๆและยาวๆมาให้รับฟังกันนะครับอย่างที่เรียนไปแล้วว่าอันนี้เป็นต่อเนื่องนะครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเราก็ยังบรรเลงบทเพลงพระนิพนธ์ของทูลกระหม่อมบริพัตรกันไว้นะครับวันนี้ก็ยังมีต่อเนื่องคุณสมพรยังติดใจนำให้เราฟังกันต่อเนื่องนะครับแต่ว่าวันนี้เพลงแรกนั้นจะเป็นวงปี่พาทย์ไม้หน่วมคณะร้อยเอกเสนอหลวงสุนทรครับเพลงที่จะบรรเลงนี้ก็คือเพลงครอบจักรวาลเถาซึ่งเป็นเพลงเถาที่มีความยาวพอสมควรทีเดียวครับเกือบครึ่งชั่วโมงนะครับเพลงนี้อัตรา2ชั้นเป็นของเก่านะครับครูช้อยสุนทรวาทินแต่งขยายขึ้นเป็น3ชั้นใช้เป็นเพลงโหมโรงนะครับทีนี้ต่อมาทูลกระหม่อมบริพัตรก็ได้ทรงพระนิพนธ์จากของเก่าเนี่ยนะครับขยายขึ้นเป็น3ชั้นและตัดลงชั้นเดียวจนครบเป็นเพลงเถาทรงทำเป็นทางสำหรับแตรวงบรรเลงในปลายสมัยรัชกาลที่7ก่อนนะครับพร้อมทั้งทรงพระนิพนธ์ทางร้องขึ้นด้วยประทานให้แตรวงฐานราบที่1มหาเล็กรักษาพระองค์บรรเลงสมัยปีประมาณ 2463-64 กว่าๆ นะครับต่อมาก็เราก็นำมาบรรเลงกันโดยเพลงไทยนะครับโดยวงดนตรีไทยครับซึ่งวันนี้จะบรรเลงโดยวงปี่พาทย์ไม้นวมคณะร้อยเอกเสนอหลวงสุนทรยศสุดท้ายของท่านนะครับก็คือพันโทเสนอหลวงสุนทรครับผู้ขับร้องคือคุณครูสุดสงวนคงศิลป์เชิญรับฟังครอบจักรวาลเถาครับ

ครับท่านฟังที่จบลงไปคือเพลงครอบจักรวาลเถานะครับบทขับร้องนั้นก็มาจากเสภาเรื่องอบูฮัสซันครับเพลงชุดนี้นะครับเราได้บันทึกไว้จากเทปเรียลชุดรายการสังคีตพิลมตอน3ตอน4ของศาสตราจารย์นายแพทย์พลพิษอมตะยกุลนะครับได้กรุณามอบมาแล้วเราก็นำมาคัดแยกออกมาใหม่นะครับจึงได้มีเพลงครอบจักรวาลเถาให้รับฟังกันในวันนี้ครับเพลงต่อไปครับเรารับฟังปิพาทไม่นวมไปแล้วเพลงต่อไปก็กลับมาฟังโยธวาทิตซึ่งเป็นเพลงหัวใจสำคัญอันหนึ่งซึ่งเป็นพระปรีชาของทุนกระหม่อมบริพัตรทุกท่านนะครับวันนี้จะเป็นเพลงที่ชื่อว่าบุหลันชกมวยเถานะครับซึ่งวันนี้จะบรรเลงโดยกองดุริยางกองทัพเรือนะครับเพลงนี้เดิมคุณครูทัศน์ได้แต่งขึ้นเป็น3ชั้นนะครับโดยนำเอาเพลงชกมวยเข้ามาใช้เป็นท่อนแรกจึงได้ชื่อว่าเพลงบุหลันชกมวย3ชั้นทุนกระหม่อมบริพัตรได้ทรงนำเพลงทำนองบุหลัน3ชั้นนี้มาแยกเสียงประสานเพื่อบรรเลงในวงโยธวาทิตกองทัพเรือเมื่อปีพุทธศักราช2452ถึง2463นะครับในช่วงสมัยรัชกาลที่7ประมาณ2472ก็มีการนัดประชันปีพาทเพลงบุหลันเถาที่วังระดาวันจึงเกิดเพลงบุหลันเถาขึ้นหลายทางนะครับเสร็จแล้วเมื่อเสร็จงานนี้ก็จึงทรงสร้างทางบรรเลงด้วยวงโยธวาทิตนะครับจนครบนะครับซึ่งวันนี้ก็จะเป็นการบรรเลงโดยวงดุริยางกองทัพเรือนะครับคุณสมศักดิ์ประมวลพัฒน์เป็นผู้ขับร้องครับหัวหน้าวงขณะนั้นก็มีนาวาตรีนิคมพงษ์ชัยอำนวยเพลงโดยนาวาเอกสรานเรืองรงควบคุมวงโดยคุณหญิงไพฑูรย์กิตติวรรณพลเรือตรีวีระพันธ์วอกลางและนาวาโทอรุณภัทยกุลครับ

ขอเชิญนะผู้ฟังรับฟังเพลงบุหลันชกมวยเถาเป็นเพลงสุดท้ายของรายการในวันนี้นะครับหลังจากจบเพลงนี้แล้วผมรายการจุฬาวาทิตต้องลาทั้งผู้ฟังไปก่อนครับพบกันใหม่วันอาทิตย์หน้าเวลาเดียวกันนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: บทเพลงไทยจากหลากหลายเครื่องดนตรีในจุฬาวาทิตดำเนินรายการโดยอาจารย์กัญชิตจิตตระธาน
1: เพียงเพชรพร่างวางแววแพร้วประพัดคืนจำรัดรัศมีมณีสวรรค์คงพระคุณคู่พระนามงามนิรันดร์จารึกขวัญแผ่นดินไหวให้อาวรระลึกรักเจ้าฟ้าผ่าลาไทยแล้วพระคือแก้วจักรีศรีนุสรร้อยอาลัยใจประชาจุฬาลงกรณ์สถาพรพักดีมั่นนิรันดร์การน้อมรำลึกพระกรุณาธิคุณ